0: บินค่าไฟของประชาชน
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามระหว่างสองฝ่ายปะทุขึ้นอีกครั้งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันแล้วอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ในช่วงสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบปะให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเช่นเกมครั้งที่20จากนั้นวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการับฟังการบรรยายสรุปกำหนดการเข้าร่วมการประชุมจากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กวันที่22กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาและร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพส่วนวันที่23ถึง26กันยายนนายกรัฐมนตรีจะร่วมพบปะชุมชนชาวไทยและภาคเอกชนในสหรัฐก่อนเดินทางไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรและเดินทางกลับถึงไทยช่วงเช้าวันที่27กันยายนสำหรับการเดินทางครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยและเปิดโอกาสในการดึงดูดการค้าการลงทุนและเงินทุนจากต่างประเทศต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและธุรกิจนำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุน
1: รัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาแอดเดอร์เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟทุกภาคส่วนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมควบคู่การขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงรวมทั้งทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน
0: กระทรวงพลังงานส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายยกระดับความมั่นคงทางพลังงาน
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซล่ารูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซล่ารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
3: โดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับแล้วเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซล่ารูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่าง PDP 2026
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโดยในด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน 7-10 ปีแผงโซล่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4: แพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 ไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได้
2: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยจะเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยการนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: เราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านราคาที่จับต้องได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำและกระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายนายภพกรเจริญลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านมือสองยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจ

0: จำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมพร้อมประเมินว่าตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง67%เมื่อเทียบกับบ้านมือหนึ่งที่มีสัดส่วนเพียง33%ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากระดับราคาที่จับต้องได้เฉลี่ยไม่เกิน3 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางประกอบกับมีทรัพย์กระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายทั้งในเมืองและแนวรถไฟฟ้าอีกทั้งระดับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาในอัตราระหว่าง700 ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไป
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลตรีตุรกีอันมาริกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงโจมตีกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถสกัดกั้นการโจมตีที่มุ่งเป้ามายังพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในเมืองบิชาทาอิฟฟาราซานและยานบูขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียืนยันว่าสามารถโจมตียุทธศาสตร์สำคัญในกลุ่มริยาดและโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของประเทศซาอุดีอาระเบีย

0: ในเมืองยานบูได้สำเร็จเพื่อตอบโต้การโจมตีของซาอุดีอาระเบียในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้กรุงริยาดถูกโจมตีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถหยุดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีได้
1: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการคัดค้านกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านฉบับใหม่ของสหรัฐซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีสินค้าจากบางประเทศที่ซื้อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้สูงสุดถึงร้อยละร้อยโดยจีนจะไม่ยอมรับการคว่ำบาตรที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสหประชาชาติและไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรองรับพร้อมยืนยันว่าประเทศอื่นไม่ควรแทรกแซงหรือกดดันการค้าระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจีนจะติดตามมาตรการของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและสิทธิของบริษัทจีนพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐใช้การหารือและการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มั่นคงรวมถึงช่วยให้การผลิตและการขนส่งสินค้าทั่วโลกดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ารับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ที่เกโนบุมูโรฟูชิและไคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้านค้อนของญี่ปุ่นด้านการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต12-8 12-5มาเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผู้กำลังเอาชนะทีมชาติอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ไปเข้าชิงชนะเลิศลุ้นเหรียญทองต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยชนะนัดแรกพ่ายต่ออินโดนีเซีย52-61มาลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับทีมชาติจีน46-111แต่ยังมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับอินโดนีเซียเวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36นั่นทีมฟุตบอลชายไทยที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีซสถานมาได้3-2จะมาลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับฮ่องกงเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ส่วนวันพรุ่งนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง MCOT SD ช่อง30กอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA Master 2026เมื่อปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกชัยหน้า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
1: การเปลี่ยนเลนหรือช่องทางจราจรที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องอาศัยทักษะในการกะระยะห่างของรถคันที่อยู่ด้านข้างและคันที่อยู่ด้านหลังเพื่อให้สามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัยแล้วการมองกระจกข้างและกระจกส่องหลังเพื่อให้สามารถมองเห็นรถคันที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังได้อย่างชัดเจนไม่เกิดมุมอับก็สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการปรับกระจกมองข้างทั้งสองข้างให้กางออกไปตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและด้านหลังมากขึ้นส่วนการปรับกระจกมองหลังหรือการเปลี่ยนหรือเสริมกระจกมองหลังให้ใหญ่ขึ้น แม้จะไม่สะดวกเวลาใช้แผงบังแดดก็ตามแต่จะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นมุมที่กว้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสารจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามัญจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่1การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกด้านตั้งแต่วิทยาการระบาดอาการการวินิจฉัยและการสืบค้นโรครวมถึงการบำบัดรักษาการพยากรณ์และการป้องกันโรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับภาพรวมของประเทศขณะเดียวกันได้มีการศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล์สมองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลขณะเกิดภาวะสมองขาดเลือดองค์ความรู้จากงานวิจัยช่วยยกระดับการรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริศิษฐ์ที่พิทักษ์นะครับวันนี้มาพบปากกับท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยก็ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับคุณแดงอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ภูริศิษฐ์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะ
0: ครับ
1: นะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเรานะคะคุณผู้ฟังจดเบอร์นะคะไว้นะคะแล้วก็โทรเข้ามาหาเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะ
0: ครับนะก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับใครที่มีปัญหาสุขภาพยังไงก็โทรมาปรึกษากันนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้หนักนี่มันก็อาจจะเอาไม่ทันบางครั้งนะครับเนี่ยบางคนไม่ใช่ว่ารายการของเราจะเอารอดไปทุกคนนะครับถ้าท่านปล่อยให้หนักเกินไปนะครับก็จะทำให้เอาไม่ทันก็ได้นะครับมันใครที่เริ่มมีอาการของการจะเป็นโรคนะครับก็โทรมานะครับแค่ท่านนอนกรนท่านก็ต้องโทรมานะแค่ท่านท้องผูกผิวแห้งก็ต้องโทรมาแค่ท่านปัสสาวะกลางคืนหลายรอบขึ้นไปโทรมาแค่ท่านรู้สึกว่าท่านมีรอยเหี่ยวย่นมากกว่าคนอื่นเขานะก็โทรมานะครับนี่รายการของเราจะครอบคลุมไปถึงความสวยความงามกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อโรคเราหมดแล้วเราก็มาฟื้นโรคความสวยความงามกันนะครับก็มีสมุนไพรชุดเบลล่านะครับไว้ต้อนรับโดยเฉพาะหน้าหนาวนี้นะครับผู้หญิงก็บอกว่าดูความสวยให้ดูตอนหน้าหนาวผู้ชายก็ให้ดูตอนหน้าร้อนเพราะหน้าหนาวจะเหี่ยวหมดครับผู้หญิงนะครับริ้วรอยบนใบหน้าก็จะยื่นจะมีรอยหยักมากกว่าหน้าอื่นทั้งหมดเพราะนั้นเขาก็ว่าเวลาเราจะดูผู้หญิงเนี่ยให้ดูตอนหน้าหนาวนะครับเพราะว่าผู้หญิงเลือดก็จะจางกว่าผู้ชายนะครับก็เพราะว่าต้องมีประจำเดือนนั่นเองนะครับทำให้เลือดของคุณผู้หญิงเนี่ยวิ่งเร็วกว่าผู้ชายจริงครับแต่ว่าเลือดก็จางกว่าคือเป็นคนขี้หนาวนะระวังไม่งั้นเขาจะพูดเป็นสโลแกนว่านะผู้หญิงจะต้องให้อยู่ในอ้อมอกผู้ชายให้ผู้ชายได้กอดเขาไว้นะครับเพราะว่าผู้หญิงเลือดไหลตลอดทำให้การเก็บอุณหภูมิเนี่ยจะสู้ผู้ชายไม่ได้นะครับเพราะหน้าหนาวผู้หญิงจะต้องให้ผู้ชายโอบกอด นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทละครเป็นบทเสภาเป็นบทอะไรเยอะแยะหมดตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับแต่ผู้ชายก็บอกให้ดูหน้าร้อนดูยังไงหน้าร้อนนะผู้ชายหน้าร้อนอาจจะขี้เหร่นะอาจจะมีอะไรมีเหงื่อออกมากหรือมีกลิ่นตัวมากหรือจะมีอะไรมากหรือเปล่าความหมายนะครับนะก็ไม่ทราบท่านได้ทราบก่อนเล่าฟังก็ได้นะครับเอาครับนะโทรมาปรึกษากันได้อย่าปล่อยให้เป็นนะครับโรคเราต้องรู้ตั้งแต่เริ่มออกอาการรู้ตั้งแต่เริ่มเป็นเนิ่นๆนี่เราก็แต่การซะก่อนนะครับ
1: นะคะจัดการซะก่อนก็คือในส่วนของคือกินก่อนนะป้องกันไว้ก่อนนะคะสำหรับคนที่มีภาวะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตับเราเริ่มจากการที่ว่าคนที่ชอบเขาเรียกว่าถ่ายยากถ่ายไม่ค่อยออก
0: เวลา
1: ถ่ายแบบขี้แพะขี้แกะนะคะผิวก็เริ่มแห้งนะคะแล้วก็กินข้าวก็ไม่ค่อยอร่อยนะคะเคี้ยวไปก็จุกที่คอนะท้องผูกนะคะอันนี้คือปัญหาเรื่องตับแล้วนะคะก็มาล้างตับกันบ้างส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสมองขี้หลงขี้ลืมอาจารย
0: ์ครับสมองก็จำอะไรไม่ค่อยได้นะครับคือถ้าเราจำอะไรไม่ได้แล้วก็เรายังทำงานได้สำเร็จนั่นไม่เป็นไรนะครับนั่นเกิดจากการที่เราใช้สมองซีกขวาซึ่งเป็นซีกของการนักคิดหน่วยความจำจะน้อยไอ้อย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเราลืมหน้าลืมหลังทำงานก็พลาดอะไรตลอดอย่างนั้นก็ถือว่าต้องฟื้นฟูนะครับต้องฟื้นฟูสมองครับ
1: เมื่อวานนี้ก็มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะก็โทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของไลน์เข้ามาค่ะสั่งนะ
0: ถามว่า
1: คุณผู้ฟังไลน์เข้ามาจากมาเลเซียให้ส่งชุดพรีเมียม3ชุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีญาตินะคะมาร
0: ับ
1: ของให้นะคะที ่หัดใหญ่หัดใหญ่แล้วก็จะข้ามฝั่งไปส่งให้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะไปให้กันที่เขาเรียกอะไรนะชายแดน
0: ปีนังหรืออะไรเขาเรียกตรง
1: ตรง
0: ครับ
1: นะตรงหัดใหญ่นั้นเขาน่าจะเป็นด่านนอกหรือเปล่าหรือว่าอะไร
0: ต้องเลยหัดใหญ่ไปประมาณ50กิโล
1: ครับ
0: ไ
1: ปจะเป็น
0: บาดังเบซา
1: บาดังเบซาหรือว่าด่านนอกทางโน้นเนาะเราก็ไม่แน่ใจเห็นบอกว่าจะให้ส่งไปที่หัดใหญ่ก่อนแล้วเขาจะนั่งรถเอาไปข้ามไปฝั่งโน้นให้เพราะว่าเคยทานแล้วค่ะอาจารย์คะทานแล้วก่อนหน้านี้เคยซื้อทีนะประมาณ6ชุดมั่ง8ชุดมั่งนะคะเที่ยวนี้ก็เขาสั่ง3ชุดเศรษฐกิจไม่ดีนะคะ
0: มาเลนี่เศรษฐกิจไม่ดีด้วยเหรอผมคิดว่าในเอเชียนี่มีประเทศไทยประเทศเดียว
1: ก็มีเหมือนกันค่ะผลกระทบจากโควิดนะคะนักท่องเที่ยวธุรกิจอะไรต่างๆนะเขาก็ปิดประเทศเหมือนกันกับเรานะคะก็เศรษฐกิจเขาก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร
0: ่
1: ใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะแต่คนเรานะเมื่อกินผลิตภัณฑ์ดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะกินต่ออยากจะบอกต่อแนะนำนะคะอาเคสนี้ก็มีจะสั่งให้แม่อีกด้วยแม่อยู่เมืองไทยนะคะแต่ว่ามีเพื่อนอยู่แถวๆหาดใหญ่เขาก็ส่งให้คือจะกลับมาก็กลับไม่ได
0: ้ครับนะก็เป็นชุดนี้ก็เป็นชุดที่ทำให้ตึงๆทั้งภายในภายนอกนะครับก็คือริ้วรอยนะต่างๆบนใบหน้าก็จะลดลงทานชุดนี้ไปมดลูกที่อยู่ข้างในลำไส้ที่อยู่ข้างในก็จะหดตัวกลับสู่สภาพเดิมนะลำไส้พอหดตัวเราก็จะได้ไม่ลงพุงการขับถ่ายก็จะดีขึ้นเพราะว่าลำไส้เมื่อหดตัวกลับสู่สภาพเดิมมันก็จะทำให้การไหลเวียนของอุจจาระไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับมดลูกถ้ามันเล็กลงก็จะไม่อยู่ในอูก็จะไม่ดูดเอาอาหารที่เรากินเนี่ยเข้าไปในมดลูกก็จะทำให้มดลูกสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าถ้ามดลูกเรายืดตัวนะของเสียก็จะอาหารต่างๆที่กินเข้าไปก็จะไหลเข้าไปในมดลูกกลายเป็นของเสียในมดลูกนะก็จะทำให้มีกลิ่นตามอาหารที่เรากินนะมีกลิ่นในช่องคลอดมีของเสียไหลซึมออกมาทางช่องคลอดอยู่ตลอดเวลาหลายคนเข้าใจว่านั่นคือฤดูขาวไม่ใช่ครับฤดูขาวจะมีก่อนมีประจำเดือนเท่านั้นหลังจากหมดประจำเดือนแล้วฤดูขาวจะต้องไม่มีนะครับมีแค่น้ำหล่อเลี้ยงที่เป็นการสร้างความชื้นเท่านั้นเองนะให้มีความชุ่มชื้นเท่านั้นเองนะครับมันใครที่มีปัญหาเรื่องมีกลิ่นภายในมีน้ำเสียไหลอยู่ตลอดเวลานะมีเนื้องอกมีซีสต์มีพังผืดนะครับปวดท้องเมนนะครับมีลูกยากติดลูกยากนะครับเพราะมันลูกทำมันสกปรกเนี่ยจะติดลูกยากมากอย่างนี้ก็เอาชุดพรีเมียมนะครับของเราไปรับประทานกันนะได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับนะก็ลองไปทานดูครับ
1: ค่ะเอาละค่ะใครที่สนใจก็โทรมาค่ะปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นโรคอะไรก็โทรกันเข้ามาอย่างเมื่อวานนี้นะคะที่เราพูดไปนะคะหลายคนก็บอกว่าฟังไม่ทันนะคะอยากจะถามในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองอะค่ะอาจารย์คะ
0: ครับหลอดเลือดสมองตีบหรือยังไง
1: คนเมื่อวานเราคุยกันเรื่องของเพื่อนรุ่นน้องนะคะที่เสียชีวิตนะครับก็คือพอเสียชีวิตกับแบบกระทันหันเขาก็เลยไปดูนะคะบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองน่าจะตีบนะคือเหมือนคนไหลตายอาจารย
0: ์ครับนะถ้าตีบหัวใจก็จะดูดเลือดไม่มานะถ้าแตกนะก็แสดงว่าหัวใจแข็งแรงมากดันจนท่อเลือดแตกเนื่องจากท่อเลือดมันอาจจะตีบตันนะแต่ แต่ถ้าคือเลือดถ้าขาไปเนี่ยมันจะโป่งพองแตกถ้าขากลับมันจะตีบนะครับก็เท่ากับว่าเลือดหยุดไหลทั้งคู่นั่นแหละครับนะไม่รู้กรณีไหนแต่ส่วนใหญ่ที่เราได้ยินก็คือเส้นเลือดแตกในสมอง
1: ค่ะ
0: นะครับหรือถ้าขากลับก็จะเลือดตีบท่อเลือดตีบก็จะทำให้หัวใจขาดเลือดก็หัวใจวายกล้ามเนื้อล้มเหลวครับ
1: ก็คือที่สำคัญเนี่ยอาการของคนที่จะมีปัญหาเขามีเริ่มต้นก่อนนะคะว่าอาการของเขานี้เบื้องต้นเขาจะเป็นคนแบบนี้แต่บางคนไม่พูดแต่บางคนเป็นแล้วพูดพอพูดแล้วเขาก็รักษาได้นะคะป้องกันได้ดูแลได้ทันท่วงทีแต่ถ้าคนบางคนเนี่ยเอ้ยคงจะเป็นอาการแบบนี้นิดๆหน่อยๆนะคะอย่างเช่นว่าชานะคะหรือว่าอ่อนแรงที่ใบหน้าหรือว่าบริเวณแขนขานะคะครึ่งซีกของร่างกายทีนี้ก็จะเริ่มแบบพูดไม่ค่อยชัดปากจะเบี้ยวมุมปากจะตกน้ำลายก็จะไหลเกินแบบลำบากมากเวลาก
0: ินน้ำก็จะหกคาดปากอะไรทำนองนี้คร
1: ับใช่ค่ะแล้วก็มีการปวดศีรษะเวียนศีรษะทันทีทันใดแป๊บเดียวปวดแป๊บเดียวเวียนนะคะแล้วก็ตามัวมองเห็นภาพเป็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีกหรือว่าตาบอดข้างเดียวกระทันหันฉับพลันเขาเรียกฉับพลันแล้วก็เดินเซค่ะการทรงตัวก็ลำบากนี่คืออาการของคนที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองตี
0: บ
1: นะคะแต่ถ้ามันตีบแบบหนักกลางคืนเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่อาจารย์นะคะคือออกซิเจนเลือดไหลเวียนเลี้ยงสมอง
0: ไม่พอก็จะทำให้คือโรคพวกนี้นะมักจะเป็นช่วงหลังตีสามไปจนถึงประมาณ10โมงเช้าทำไมถึงเลือกเป็นช่วงนี้เพราะว่าช่วงตีสามเนี่ยหลอดเลือดมันจะพักตัวเนื่องจากว่ากลางคืนก็ซ่อมร่างกายกันเต็มที่นะครับแล้วก็จะมาพักตัวช่วงประมาณตีสามไปแล้วพอพักตัวนี้ท่อเลือดมันก็จะหดตัวลงนิดนึงนะครับสังเกตเวลาเราตื่นนอนเนี่ยตัวเราจะซีดเขาก็จะพูดว่าซีดเหมือนกับเพิ่งตื่นนอนเพราะว่าพอตื่นนอนในท่อเลือดยังไม่ยืดตัวนะครับยิ่งถ้าใครท่อเลือดแข็งเปราะแล้วยิ่งไปกันใหญ่ครับมันจะดูซีดไปตลอดนะแต่ถ้าท่อเลือดโดยในภาวะปกติเนี่ยมันจะยืดตัวให้เมื่อเราตื่นนะครับยืดตัวเพื่อให้เลือดไหลเวียนมากขึ้นกว่าเดิมครับ
1: ค่ะนี่แหละค่ะก็คืออาการจะเป็นแบบนี้ถ้าใครที่มีอาการใกล้เคียงแบบนี้หรือเริ่มจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต้องรีบป้องกันแล้วนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์คือคลอโรฟีน่ากับสาหร่ายแดงพรมินะคะที่จะช่วยดูแลในเรื่องของท่อเลือดในเรื่องของระบบการไหลเวียนของเลือดแล้วก็สมองนะคะเอาละค่ะใครสนใจก็โทรกันเข้ามานะคะสำหรับคุณปราณีที่อยู่ฉะเชิงเทรานะคะเดี๋ยวแดงส่งสินค้ามาแล้วค่ะแดงจัดส่งให้พรุ่งนี้น่าจะได้รับสินค้านะคะสำหรับคลอโรฟีน่ากับสาหร่ายแดงพรมินะคะ
0: คู่นี้เป็นคู่ที่ถือว่าคุ้มได้หลายอย่างเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะขายดีมากนะคะเพราะบางคนอย่างกินพรีเมียมมันก็จะมีพรีเมียมพิเศษอยู่แล้วนะคะพรีเมียมพิเศษก็มีล่าคอโรฟีน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรมินะคะหรือจะกินชุดเบาหวานพิเศษก็จะมีเอ็มทีพัทคอโรฟีน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรมิอันนี้คือเบาหวานพิเศษนะคะหรือว่าบำรุงไตพิเศษบำรุงทั้งไตทั้งตับทั้งตับอ่อนแล้วก็สมองด้วยนะคะอันนี้ระบบเลือดไขกระดูกได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นเซตใหญ่นะคะแล้วถ้าเป็นเซตมะเร็งแล้วจะใหญ่กว่าเซตนี้อีกนะคะจะมีไวต้าเซลล์เข้ามาอีกตั้ง4กระปุกนะคะอันนี้ก็เราต้องมาดูกันนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของอาการที่บอกนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งที่เราพูดกันเมื่อวานนี้ที่เสียชีวิตท่านที่สองที่หมอบอกว่าเป็นอันนั้นเส้นเลือดสมองตีบแต่อันนี้เป็นหัวใจล้มเหลวเฮ้ยมันน่าจะคล้ายๆกันนะอาจารย
0: ์กับก็หลักการเดียวกันมาอยู่ที่ถ้าหัวใจแข็งแรงนะครับก็จะไม่กระทบที่หัวใจแต่ถ้าหัวใจไม่แข็งแรงมันก็จะทำให้หัวใจอักเสบหัวใจบวมลิ้นหัวใจรั่วได้นะครับก็ให้คิดว่าหัวใจมันคือปั๊มน้ำนั่นเองคอยปั๊มเลือดส่งเลือดไปแล้วก็ดึงเลือดกลับนะมี2ลิ้นข้างละ2ลิ้นนะขวางท่อเลือดดำก็ส่งเลือดไปแล้วก็ดึงเลือดกลับนี่ก็คือการทำงานของอวัยวะในร่างกายระบบท่อเลือดนะครับของเราก็มีหัวใจทำหน้าที่เหมือนปั๊มมันเราต้องพยายามที่จะทำให้เลือดมันเหลวอยู่ตลอดเวลาก็จะได้ไม่เป็นภาระหนักให้กับหัวใจของเรานะครับ
1: สำหรับคนที่หัวใจล้มเหลวเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าอาการก็ไม่ต่างกันมากนะคะคือมุมปากข้างใดข้างหนึ่งมันจะตกนะคะ ตักตกโดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้เป็นแบบอยู่ๆแบบ
0: ตา
1: ตกเลย
0: ตา
1: ก็
0: ตก
1: แขนนะคะแขนก็จะยกขึ้นพร้อมกันทั้งสองข้างไม่ได้นะคะหรือไม่สามารถยกข้างใดข้างหนึ่งได้อันนี้ก็เราดูจากอันแรกคือดูจากหน้าก็คือปากจะตกนะคะต
0: ร
1: งปากตกส่วนแขนก็คือยกพร้อมกันไม่ได้หรือยกข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นะคะหรือการพูดนะคะการพูดออกเสียงเปลี่ยนไปนะคะจู่ๆก็เริ่มเสียงพูดไม่ชัดพูดจาจะยานคางนะคะหรือว่าจะพูดจาไม่ค่อยคล่องฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้ก็คือการพูดนะคะหรือว่าลิ้นพันกันนะคะลิ้นคับปากหรือว่าบางคนบอกว่าลิ้นอาจจะพลิกหรือบิดนะคะร่างกายก็ไม่สามารถที่จะปรับทิศทางของลิ้นได้นั่นเองเนี่ยพฤติกรรมพวกนี้นะคะจะอาการแบบนี้คือจะมองเห็นว่าไอ้คนที่เป็นเฉียบพลันอะเป็นปุ๊บเนี่ยสามารถเสียชีวิตได้เลยนะคะแล้วพฤติกรรมที่คนที่เป็นโรคนี้หนึ่งอาจารย์คนอ้วนนะคะบางครั้งก็ปล่อยให
0: ้
1: ตัวเองมีน้ำหนักมากเกินไปมากเกินเขาเรียกว่า
0: เกินที่มันมี
1: เกินมาตรฐานอยู่ใช่นะคะก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งในการที่จะทำให้มีสาเหตุทำใหไขมันในเลือดมันสูงส่วนผลให้การไหลเวียนของโลหิตมันติดขัดไงนะคะหรือว่ากินอาหารจำพวกที่มีไขมันเยอะๆโอ้โหขาหมูก็ต้องเป็นอะไรคะ
0: คือถ้าขาหมูที่ ที่เราต้มนานเกินไปจนเนื้อเละเลยนะครับพอแตะลิ้นปุ๊บเนื้อเละเลยอย่างนั้นอันตรายแต่ถ้าขาหมูที่ต้มทั่วไปที่ไม่เละมากอาจจะไม่อร่อยแต่ว่าไม่อันตรายน้อยกว่านะครับเพราะอะไรก็แล้วแต่น้ำมันทุกชนิดนะครับถ้าผ่านความร้อนมากไม่ว่าน้ำมันจากสัตว์น้ำมันจากพืชถ้าผ่านความร้อนมากเกินไปนานเกินไปน้ำมันนั้นให้โทษนะครับ
1: ค่ะหรือบางคนชอบกินพวกอาหารที่มีไขมันจำเพาะเบเกอรี่โอ้โหน้ำตาลแป้งนมเนยไปหมดเลย
0: ทั้งแป้งทั้งน้ำตาลไปพร้อมกันเลย
1: เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันอาจารย
0: ์ครับ
1: นะคะ
0: คือเนื้อสัตว์ติดมันถ้าไม่เกลี่ยก็ไม่ให้โทษนะครับ
1: ค่ะมันติดมันแล้วมันกินบ่อยๆกินทุกวันมันสะสมไงแล้วไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะเป็นไขมันอุดตันได้นะคะพวกชีสอะค่ะท่านแล้วก็อาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะอาหารฟาสต์ฟู้ดก็เพิ่นตอนเช้ามาขนมปังไอขนมปัง
0: ก็ของทอด
1: ค่ะแล้วก็มีพวกประมาณว่าขนมปังมีเขาเรียกอะไรนะไส้กรอกเหรอไส้กรอกนะที่เขาทำเป็นอาหารเบ
0: ค
1: ฟาสต์ตอนเช้า
0: ครับ
1: นะคะ
0: อันนี้ตัวดีหมดเลยครับเป็นอาหารมะเร็งหมดเลยครับเลือกได้เลือกนะครับ
1: ค่ะ
0: นะ
1: แล้วก็เป็นพวกอาหารสำเร็จรูปจำได้ไหมเมื่อวานก่อนที่แดงไปเยี่ยมลูกค้านะคะอยู่แถวบ้านแดงแหละแถวบางบัวทองนะคะปรากฏว่าคุณลูกค้าท่านนี้บอกว่าท่านเป็นคนที่ว่าชอบทำอะไรรวดเร็วแม้กระทั่งอาหารการกิน
0: ก็กินเร็ว
1: กินเร็วด้วยแล้วก็กินแบบบะหมี่สำเร็จรูปอ่ะ
0: ครับ
1: ตลอดเลยซื้ออะไรไม่ทันก็บะหมี่ซื้ออะไรสำเร็จรูปอ่ะ
0: ครับ
1: นะคะมีฉีกซองใส่น้ำนะกินเป็นประจำจนกระทั่งคือตอนนี้มีภาวะบ้านนี้เป็นโลหิตเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งทั้งบ้านแหละ
0: ครับ
1: นะคะแม่ก็เป็นมะเร็งแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่าก
0: ำลังจะเป็น
1: จากเกิดอาหารการกินหรือว่าเป็นพวกอาหารสำเร็จรูปอ่ะจัน
0: ครับ
1: นะคะเราเอาซื้อมาแล้วมาเวฟซื้อมาแล้วมาเวฟ
0: อันนั้นสำเร็จรูป
1: ใช่นะคะหรือว่าเป็นพวกอาหารพวกปิ้งๆย่างๆที่เกิดจากสะสมของไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงนะคะพวกนี้ก็สะสมมากก็จะไปอุดตันในท่อเลือดหลอดเลือดหัวใจจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมัน
0: ทำงาน
1: ขาดเลือดใช่นะคะ
0: หัวใจมันทำงานหนักเกินไปนะครับเพราะอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารเดทฟู้ดอาหารตายนะครับที่เราเน้นเสมอขนมปังคุกกี้ข้าวเกรียบขนมทอดกรอบ
1: ไก่ทอด
0: ชาย
1: นะ
0: อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องลดลงนะครับถ้าวันนี้เราเริ่มหายใจแรงนอนกรนเริ่มซีดเริ่มกล้ามเนื้อเริ่มเหลวโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งกำลังจะเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อจะเหลวลงอย่างรวดเร็วนะครับจับตรงไหนก็เหลวออกกำลังกายก็ไม่ขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับก็ต้องหยุดแล้วครับอาหารประเภทนี้ต้องหยุด
1: นะหรือบางคนกินดื่มนะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากเกินไปจันนะหากร่างกายได้รับคาเฟอีนมากจนเกินไปก็จะทำให้เกิดจนเกินไปนะอาจจะทำให้เกิดเสียสมดุลของสารเกลือแร่นะที่มีความเสี่ยงเกิดจากเรื่องของชักเกร็ง ค่ะหลังแอ่นหลังแฟบความดันโลหิตสูง
0: แต่หลังแอ่นนี่กระดูกเสียรูป
1: ค่ะเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยเรากินนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์กินมากเกินไปมันเป็นโทษไงนะคะหรือบางทีก็คือเรากินมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เลือดนะคะความดันของโลหิตน่ะพุ่งสูงอย่างเฉียบพลันทำให้หัวใจของเราบีบรัดมากเกินไปใช่ค่ะระบบการไหลเวียนของโลหิตอาจจะล้มเหลวอาจจะเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันถ้าเราได้รับปริมาณที่คาเฟอีนที่มากเกินไปเกินความต้องการของร่างกายของเรานะคะเอาละค่ะนี่คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการออกกำลังกายขาดการออกกำลังกายค่ะอาจารย์ก็ทำให้หัวใจล้มเหลวได้
0: เพราะว่าคือการออกกำลังกายทำให้ท่อเลือดยืดหดนะครับการยืดหดก็เป็นการไล่ไขมันที่เกาะตามผนังท่อเลือดไปในตัวแต่ถ้าเราไม่ออกกำลังกายไขมันก็เกาะหนาแน่นอยู่กันแหละครับ
1: ค่ะขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณแดงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแดงค่ะ
2: เนี่ยกำลังฟังรายการพอดีมันมีโรคตรงกันน่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเล่าอาการให้แดงฟังเลยชื่อคุณอะไรคะ
2: คุณเสน่ห์วงแสวงกิจค
1: ่
2: ะ
1: คุณเสน่ห์
2: ฟ
1: ัง
2: นะคะ
1: จ้าคุณเสน่ห์เดี๋ยวแดงให้
2: ฟังอยู่
1: ค่ะ
0: เป็นโรคอะไรครับถามได้เลย
2: ถามหน่อยค่ะที่เขาเป็นกันน่ะเขาตายกันหมดแล้ว
0: เป็นยังไงบ้างล่ะ
1: อาการค่ะอาการ
2: เมื่อกี้มีพูดตรงอยู่โรคนึงว่ามันเป็นแบบแป้งมันเหมือนแป้งมันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนออกจากช่องคลอดอ่ะ
0: อ๋อครับก็มีมันขับออกก็เรียกว่าพวกมูตรกิจฤดูขาวนั่นเองครับมันขับออกมาครับอายุเท่าไหร่ล่ะ
2: อายุ74แล้วค่ะ
0: ครับนะก็มันจะเกิดในกรณีที่มดลูกยืดตัวเท่านั้นนะครับถ้ามดลูกยืดตัวเนี่ยเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปในมดลูกหมดเลยนะมันจะ
2: ไม่ใช่มะเร็งใช่ไหมคะ
0: มะเร็งมันจะต้องมี3โรคพร้อมกันนะครับคือโรคลุยจางโรคตับโรคตับอ่อนครับแต่อย่างนี้แค่มดลูกยืดตัวนะฮะกลางคืนลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยไหมล่ะ
2: มันตอนนี้เป็นมา3ปีละแล้วทีนี้คนที่เป็นน่ะเขาเป็นมะเร็งกันบ้างแล้วตายกันหมดแล้ว
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ก็ว่าจะไปโรงพยาบาลนะพอเขาเล่าให้ฟังโอ้ต้องสะพายถุงขี้ถุงเยี่ยวก็เลยไม่ไปก
0: ็
2: เลยครั้งแรกที่เป็นเนี่ยเหมือนนั่งอยู่มันมีเหมือนแบบเป็นเมนแรงๆเนี่ยนะมีเลือดแดงๆออกครั้งแรกอ่ะเราก็ว่าเจ็บติดฝ่าแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ไอ้เป็นเมนมันต้องเป็นโรคอื่นก็คิดไว้ว่าเมื่อไหร่มันก็มะเร็งชัดๆอยู่แล้วอ่ะใจคิดนะคะที่อยู่มา3ปีแล้วคนที่เขาเป็นกันนั่นแหละเขาตายกันหมดแล้ว
0: เดี๋ยวก็ถามมาท้องผูกไหมทุกวันนี้ถ่ายทุกวันไหม
2: ถ่ายทุกวันไง
0: ยังไม่เป็นนะถ้าถ่ายทุกวันยังไม่เป็นมะเร็งครับ
1: กินยาถ่ายไหม
0: แล้วปัสสาวะล่ะลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยไหมกลางคืนหลับไปแล้วนะ
2: เวลาปวดนี้ต้องรีบไปฉี
0: ่กลับกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับแต่ว่ากลางคืนลุกปัสสาวะสีอะไรฮะสีใสหรือว่าสีเหลือง
2: ถ้านอนเที่ยงคืนก็ตีห้าเลยตื่นทีเดียวเลย
0: อ๋อทางนั้นก็ทานชุดไว้ท้องครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นไม่ต้องกลัวไม่เป็นมะเร็งหรอกครับนะแต่เพียงแต่มดลูกมันยืดนะครับก็ต้องทำมดลูกให้มันหดก่อนครับ
2: มันเหมือนมีแป้งมันอะไรใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่มันจะกลับเดี๋ยวเดี๋ยวกินสมุนไพรชุดนี้ไปเดี๋ยวมันจะล้างออกมาหมดเลยอาจจะออกมามากกว่าเดิมแต่ก็หมดเลยต่อไปเนาะ
2: ทีแรกอ่ะครั้งแรกจะเป็นอ่ะมันเหมือนมีเมนมาใช่ไหม
0: ใช่ใช่
2: เราว่าไม่ใช่มันแดงเลยแหละแดงเราก็ออกมาเข้าห้องน้ำแล้วเราก็นึกว่าโอ้ชัดแล้วมะเร็งนึก
0: มันไม่ใช่หรอกครับนะก็คือมันอาจจะมีการอักเสบจากการเดินการเหินแล้วมันออกมาต้องทำมดลูกให้เล็กครับ
2: คือเรานั่งมากๆอ่ะนั่งถอนหญ้ามั่งอะไรมั่งเนี่ยทำเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วอยู่มันก็เหมือนมีเมนออกมาใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วก็เป็นอยู่นาน 2-3 ครั้งเป็นแค่2ครั้งนานๆทีแล้วยืนอยู่ในครัวหนแดงปุ๊บออกมาเหมือนเป็นเมนนะฮะเหมือนเป็นเมนแรงๆค่ะแบบนั้นแหละ
0: ครับ
2: ทีนี้มันเป็นไปไม่ได้อายุ74แล้วนะคะ
0: ครับ
2: ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยฟังรายการอยู่ว่ามีคนเป็นแบบแป้งมันเลื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณหมอว่าไม่ใช่มะเร็งนะถ้ามะเร็งตอนนี้ตาย
0: แล้ว
2: นะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะก็เดี๋ยวเอา
2: ตายแล้วพี่สะพ้ายก็ตายแล้วตายกันหมดแล้วอ่ะ
0: ครับเอาสมุนไพรของเราไปกิน3ตัวจ้ะกลางวัน1ตัวกลางคืน2ตัว
2: นะสมุนไพรใช่มั้ยคะ
0: ครับเป็นสมุนไพรกิน3ตัวเดี๋ยวก็จะดีขึ้นกินสัก3ชุดนะ3เดือนต่อเนื่องกัน
2: 3นะเดือนต่อเนื่อง
0: ครับ
2: ค่ะชุดละเท่าไหร่ฮะ
0: อ้าวเดี๋ยวรายละเอียดคุยคุณแดงนะแป๊บนึงครับครับนี่ก็อยากเข้าใจว่าอายุมากแล้วหมดประจำเดือนแล้วจะไม่มีอะไรออกมาจากช่องคลอดครับจะไม่มีอะไรออกครับถ้ามดลูกท่านเล็กหรือมดลูกเข้าอู่นะครับแต่จะไหลออกมาทันทีถ้าท่านมดลูกยืดตัวไม่ว่าอายุเท่าไหร่80 90ก็ได้ครับถ้ามดลูกยืดตัวนะก็จะมีการไหลออกมานะครับก็ต้องทำมดลูกให้เล็กเท่านั้นนะครับถ้ามดลูกเล็กก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับครับนะก็สอบถามได้โทรมาได้ครับนะใครที่มีปัญหาสุขภาพก็โทรมาได้นะครับนะก็โทรมาที่เบอร์087 06 07 054 087 06 07 054นะครับนะเวลาก็ไล่เข้ามาอีกแล้วนะครับนะท่านใดที่มีปัญหาเป็นโรคอะไรต่างก็โทรมาปรึกษาได้นะวันนี้เวลาหมดเรา2คนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อน
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

เสร็จทางใจถ้าดวงใจใสพิสุทธิ์ผุดผ่องดีการกระทำคำวจีย่อมผ่องใสเมื่อใจดีย่อมมีสุขติดตามไปเหมือนดังเงาติดตามใครไปกับตัวขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังญาติโยมสาธุชนกิจอย่างหนึ่งที่เราขาดเสียไม่ได้นั่นก็คือการทำวัดเช้าวัดเย็นการเจริญจิตภาวนานอกเหนือจากการสดับรับฟังแล้วก็เป็นบุญเป็นคุณเป็นกุศลเป็นมงคลกับตัวกับตนของพวกเราพระเจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรก็มีทำวัดเช้าวัดเย็นก่อนจำวัดตื่นจากจำวัดก็ชกทั้งหมด4ยกยกละ30นาทีถึง1ชั่วโมงก็สุดแล้วแต่เวลาที่จะอำนวยให้ฉะนั้นการสวดมนต์ก็เป็นการเจริญจิตเจริญใจให้เกิดความผ่องใสการกระทำคำวจีย่อมดีสมนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยมนหรือการเจริญพุทธมนต์ก็คือการสวดมนต์นั่นเองอยู่ที่ว่า

ใจให้เกิดความผ่องใสการกระทำคำวจีย่อมดีสมนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยมนหรือการเจริญพุทธมนต์ก็คือการสวดมนต์นั่นเองใจให้เกิดความผ่องใสการกระทำคำวจีย่อมดีสมนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยมนหรือการเจริญพุทธมนต์ก็คือการสวดมนต์นั่นเอง

ใจให้เกิดความผ่องใสการกระทำคำวจีย่อมดีสมนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยมนหรือการเจริญพุทธมนต์ก็คือการสวดมนต์นั่นเอง

นั้นก็มีข้ออัดข้อธรรมที่จะก่อให้เกิดความศรัทธาได้ปัญญาเพิ่มพูนบริบูรณ์ด้วยสภาวะธรรมด้วยถ้อยคำไวยากรณ์ถูกต้องตามหลักสามารถสวดและก็ตรองตามได้ง่ายเมื่อพิจารณาด้วยใจแล้วก็จะเห็นความลึกซึ้งอยู่ในบทพุทธมนต์ที่เราได้สวดยามฟังพุทธมนต์เราก็จะได้มีความรู้สึกว่าสบายหูและรู้สึกจับใจเพราะในเนื้อหาของบทพุทธมนต์นั้นไม่มีอกุศลเลยแม้แต่น้อยนิดไม่มีเลยที่จะเป็นบทยกตัวข่มท่านมีแต่ความเยือกเย็นลองดูนะท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้เจริญพุทธมนต์อยู่เป็นประจำเราจะรับรู้ถึงความเยือกเย็นด้วยความกรุณาที่ได้สัมผัสถึงบทพระพุทธมนต์เพราะว่าบทพระพุทธมนต์นั้นเป็นสิ่งที่ผ่องแผ้วด้วยปัญญาเป็นกระบวนการในการพัฒนาตนที่งดงามอุดมไปด้วยข้อคิดข้อธรรมยามฟังก็ฟังง่ายฟังแล้วสวดแล้วก็สามารถที่จะทดลองประพฤติปฏิบัติตามนี่อย่างบทแรกอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยอรหังเนี่ยห่างไกลจากกิเลสอย่างเงี้ยนะยิ่งถ้าได้ความหมายเข้าแล้วก็จะเกิดความลึกซึ้งแต่ชีวิตจะเกิดความเยือกเย็นก็ต้องให้ห่างไกลจากกิเลสอะไรล่ะที่เป็นกิเลสก็เป็นเครื่องเศร้าหมองจิตผูกพันแล้วก็เกิดความเศร้าหมองห่วงโน่นห่วงนี่กังวลโน่นกังวลนี่ก็เป็นความโลภความโกรธความหลงก็ให้ห่างไปมันก็จะเกิดความเยือกเย็นฉะนั้นการสวดมนต์นั้นก็คือการแสดงธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ลองไตร่ตรองดูว่าในหนังสือสวดมนต์มีตัวอักษรเขียนคำบทสวดนั้นเป็นบทเป็นบทนั่นก็เป็นการบันทึกคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกได้ว่าเป็นการใช้ตัวอักษรบันทึกเสียงตั้งแต่โบราณกาลไม่มีนะที่จะบันทึกเป็นคำสอนเนี่ยเป็นตัวหนังสือเนี่ยไม่มีท่านใช้วิธีมุขปาฐะคือใช้วิธีจดจำเอาเหมือนกับเราร้องเพลงได้แต่ว่าไม่เคยเห็นเนื้อเพลงอย่างนี้เป็นต้นเหตุที่ท่านไม่ได้ทำเป็นตัวหนังสือไม่ใช่ว่าไม่มีตัวหนังสือใช้นะโยมเพราะในสมัยนั้นวิธีจดจำนั้นมีความแม่นยำมากกว่าวิธีเขียนด้วยและวิธีการจดจำในปริมาณเยอะๆไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยสำหรับพระอรหันต์ในสมัยนั้นโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้พระภิกษุที่ทรงพระปฏิโมกข์นี่ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากตามอารามหลวงพระอารามหลวงที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ทรงปฏิโมกข์โอ้ยจำบทปฏิโมกข์นะไม่ใช่น้อยๆนะครูบาอาจารย์ที่มีสติปัญญาที่ละเอียดละออเป็นปริยธรรม9ประโยคแล้วบุคคลผู้ที่เจริญทรงพระปฏิโมกได้นี่ก็ต้องไตรตรองทบทวนมันทบทวนอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้าเนี่ยอย่างที่วัดสะเกดก็มีหลายรูปเมื่อถึงคราวที่ท่านจะต้องตรวจทานความถูกต้องของคำสอนที่จดจำไว้เมื่อต่างคนต่างจำจะมีความผิดเพี้ยนกันบ้างหรือไม่ท่านก็ใช้วิธีสวดพร้อมกันเรียกว่าการสาธยายสังคายนาซึ่งเป็นต้นแบบของการสวดมนต์ทำวัดนี่แหละการสังคายนาก็พระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปก็มาสวดในแต่ละบทแต่ละบทบทไหนที่ไม่ตรงกันก็มาไตร่ตรองดูว่าความหมายคืออะไรกันนั่นเรียกว่าการสังคายนาซึ่งพระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นก็มีความทรงจำที่เป็นเลิศนะแล้วอีกประการหนึ่งพระพุทธศาสนาของเรานั้นแพร่หลายไปมากมายหลายประเทศคำสอนที่เป็นภาษาบาลีก็ได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบของตัวหนังสือของประเทศนั้นๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นบันทึกเสียงพระธรรมวินัยเสียงเดียวกันทั้งนั้นเมื่อออกเสียงย่อมเป็นการแสดงธรรมด้วยเช่นกัน
ฉะนั้นอานิสงส์ของการแสดงธรรมก็ย่อมเกิดกับเราด้วยเริ่มจากได้สัมผัสขณะแห่งความสงบอันเกิดจากการสวดมีความปลื้มปิติยินดีสามารถที่จะข่มความโลภความโกรธความหลงไว้ได้นะแล้วก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาอีกด้วยประการหนึ่งอีกประการหนึ่งการสวดพุทธมนต์นั้นก็นอกจากจะเหมือนกับการฟังธรรมแล้วก็ยังเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งในขณะสวดมนต์ไปมีผู้ได้ยินได้ฟังเสียงสวดนะตัวเราเป็นบุคคลแรกที่ได้ยินเสียงสวดของเราเองก็เป็นเหมือนกับการเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นได้ยินกระแสเสียงสำเนียงข้ออัดข้อธรรมจากบทพุทธมนต์เมื่อสวดอยู่เป็นประจำก็จะเกิดความคุ้นเคยและก็มีความจำนิจำนานสามารถออกเสียงฟังเสียงและเป็นการเพิ่มความศรัทธาให้มากกว่าเดิมอีกประการหนึ่งการเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการกำกับความคิดให้อยู่ในร่องในรอยกำกับความคิดให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่าลืมนะว่าสภาวะจิตของเราสั่งสมอะไรไว้มากๆนี่มันก็จะเป็นความผ่องใสแห่งจิตหรือถ้าเราสั่งสมอกุศลไว้มากๆก็จะเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตได้ด้วยเช่นกันดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังอะไรดีๆก็มันสั่งสมไว้ในใจเยอะๆนะคุณแม่นะอะไรที่เป็นความดีความงามสิ่งที่เป็นความดี

พ่อคุณแม่คุณตาคุณยายท่านใดนี่แดดร่มลมตกอาบน้ำทานข้าวทานปลายเสร็จขึ้นห้องพระได้ยินเสียงสวดบทธรรมจักรบ้างเสียงสวดมหาสมัยยสูตรบ้างตกเย็นมาก็เอมวะเมสุตังเอกังสมยังลูกๆหลานๆก็ได้ยินเสียงสวดแล้วก็ไม่กล้าที่จะเดินแรงคุณยายสวดมนต์อยู่ในห้องพระนะก็เป็นการแผ่บุญแผ่กุศลให้ลูกให้หลานบางทีพ่อแม่ก็เอ็ดลูกเฮ้ยอย่าไปพูดเสียงดังอย่าไปทำเสียงดังคุณยายเจริญสมาธิอยู่คุณยายสวดมนต์อยู่อย่าไปเสียงดังนะหรือใครได้ยินได้ฟังนี่ก็จะเกิดความเป็นมงคลแก่ตัวแก่ตนของเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานะนะถ้าสวดมนต์นี่ของพระภิกษุสงฆ์องค์เนนก็ทำวัดเช้าวัดเย็นใช่ไหมถ้าเป็นโยมนี่ก็ก่อนนอนบ้างบางทีก็ตื่นนอนบ้างก็สุดแล้วแต่โอกาสจังหวะจะอำนวยให้บางทีก็เพิ่มเวลาขึ้นในวันพระ15ค่ำ8ค่ำก็ตามแต่สะดวกบางทีไม่ได้มีโอกาสจะไปทำบุญที่วัดบางทีถึงงานวันเกิดของตัวเองก็สวดมนต์ให้ตัวเองน้อยนะวันเกิดตัวเองสวดมนต์ให้วันแม่น้อยวันปีใหม่ก็สุดแล้วแต่จะจัดสรรเวลาแล้วแต่ช่วงเวลาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็เป็นเสริมเพิ่มบารมีแก่ตัวแก่ตนของเราเหลือยามที่หม่นหมองคลองเศร้าบ้างนะก็สวดเวลาที่จิตมันตกเราก็ยกจิตของเราด้วยการเจริญพุทธมนต์ฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่ยังไม่คุ้นชินคุ้นเคยหรือยังไม่เกิดความคล่องแคล่วในบทสวดนี่ก็ให้ได้สั่งสมเป็นอัธยาศัยเข้าไว้โดยเฉพาะทุกวันอาทิตย์อาตมานี่ก็ได้จัดโครงการเจริญพุทธมนต์ในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรนี่และก็บทมหาสมัยยสูตรและบทมหาสมัยยสูตรนี่สวดนี่เป็นการสวดที่ยากลำบากมากก็จะต้องมีชื่อของภูมิมะเทวดาจนถึงชั้นพรมเนี่ยออกชื่อเสียงเรียงนามถ้าคนไม่คุ้นชินคุ้นเคยในการสวดก็จะสวดนี่ผิดบ้างถูกบ้างนะแล้วก็ต้องอาศัยในการสวดอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้านี่มีโยมคนหนึ่งเนี่ยหลับตาสวดแบบไม่ได้ดูแบบเลยนะโยมนะบทมหาสมัยยสูตรเนี่ยแล้วก็จะมีความสุขมากแล้วก็จะพนมมือแต้แล้วก็หลับตาภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงนี่2ชั่วโมงกว่าถึง 3 ชั่วโมงนี่ตมาก็จะสังเกตดูว่าแกก็จะแบบปลื้มสุขอยู่ภายในที่ได้สวดนะสุขอยู่ภายในที่ได้เจริญพุทธมนต์เห็นแล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาแสดงว่าโยมท่านนี้สั่งสมอัธยาศัยในเรื่องของการสวดการเจริญจิตภาวนาเนี่ยมาเนี่ยเป็นเวลาระยะเวลายาวนานการสวดก็เพื่อเป็นการป้องกันความฟุ้งซ่านบางครั้งบางคราวบางบทนี่มันอารมณ์มันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวอารมณ์มันจิตมันตกมันก็ต้องยกขึ้นด้วยการสวดหรือจะเป็นการสวดแบบพ่อหูสวดนี่การสวดแบบนี้นี่เป็นการสวดค่อยๆสวดทีละเล็กทีละน้อยจนครบถ้วนจำได้ทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยๆจำไปแล้วก็จำคำบ้างจำความหมายแล้วก็เข้าใจสาระในเนื้อหาสาระนั้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสวดแบบพ่อหูสวดบทสวดที่อยู่ในหนังสือทั้งหมดก็จะมาอยู่ในตัวของเรานะแม่นะอยู่ในตัวของเราเอาไว้ทำไมนะเอาไว้สาธยายเวลาที่ตัวเองล้มหมอนนอนเสือความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเราก็ต้องเอาบทสวดนี่แหละเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีเรี่ยวแรงเปิดหนังสือดูมันเอาบทสวดนั้นมาน้อมมาไว้ในใจมาไว้ในกายมาไว้ที่ปากมาไว้ที่ลมหายใจมันทบทวนด้วยการสาธยายให้ชำนาญให้เกิดความคล่องแคล่วแล้วก็พิจารณาเนื้อหาบทสวดให้กระจ่างชัดแล้วก็เข้าใจความหมายจึงจะเป็นการสวดได้ข้ออัดข้อธรรมโดยเฉพาะบทสวดนอก

เหนือจัดจะเป็นการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วจะมีการเจริญพุทธมนต์ที่เรียกว่าเป็นการเจริญมนต์ที่เรียกพระปริตนะพระปริตนั้นมีผลมีอานุภาพจริงหากสวดถูกวิธีก็เหมือนกับยาท่านสาธุชนทั้งหลายถ้ายาจะดีมันก็จะต้องทานให้ถูกวิธีถูกปริมาณถูกกาลเทศะหมอบอกให้ทานหลังอาหารทานกี่ช้อนให้ผสมน้ำอุ่นก่อนอาหารหลังอาหารก็ต้องดูให้ดีจึงจะเกิดสรรพคุณแต่ว่าทานผิดเวลาหมอสั่งแบบก่อนเข้านอนนะก่อนอาหารหลังอาหารแต่ว่าทานไม่ตรงกับที่หมอสั่งอย่างนี้ก็สรรพคุณของยานั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปได้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าถ้าสวดผิดข้ออัดข้อทำไม่คล่องแคล่วพระปริตก็ไม่มีเดชไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชถ้าเข้าใจความหมายสาธยายถูกอักขระพระปริตก็จะปรากฏอนุภาพแต่แม้ว่าเราจะสวดได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วทุกประการแล้วหากสวดไปด้วยความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยความละโมบพระปริตก็ไม่ส่งผลไม่มีจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดผลก็ต้องสวดด้วยจิตที่มีเมตตาส่งความปรารถนาดีนะไปยังผู้ที่ฟังแล้วก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นการสวดนั้นก็เป็นการยังใจของเรานั้นให้เอิบอาบด้วยข้ออัดข้อธรรมด้วยพุทธมนต์โดยเฉพาะความเมตตานี่ญาติโยมหลายคนนี่ก็จะไปล้ำลึกนึกว่าสวดด้วยเมตตานี่พระอาจารย์จะสวดอย่างไรต้องเข้าใจก่อนว่าเมตตานั้นคือความรักความเอ็นดูเป็นความรักที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยแหละเรียกว่าไมตรีจิตเมตตาถ้าจิตมันมีเมตตาแล้วมันก็จะไม่โกรธไม่มีความอาฆาตพยาบาทก็จะมีแต่ความเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจนี่เรียกว่าเป็นการสวดด้วยการเจริญเมตตาและด้วยสัจวาจาด้วยคือพระพุทธศาสนาเนี่ยจะถือเอาคำจริงเราจะเห็นในบทสวดแต่ละบทสวดอ้างอิงเอาด้วยสัจวาจานี้ข้าพเจ้าขอเดชแห่งบุญได้เป็นอานิสงส์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จได้หายจากโรคจากภัยด้วยสัจวาจานี้เอเตนะสัจเจนะนี่ในพระปริตก็จะมีบทสัจวาจาอยู่หลายบทนะเพราะฉะนั้นสัจกิริยานี้เป็นความจริงอธิฐานะก็เป็นการยืนหยัดเพื่อทำคุณงามความดีให้เกิดมีเกิดเป็นแก่ตัวแก่ตนโดยเฉพาะในบทสวดท่านสาธุชนแต่ละท่านแต่ละคนก็จะได้เริ่มต้นด้วยบทที่เราจะไม่เคยลืมเลยถ้าจะกล่าวบทไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ลืมบทนี้บทนี้จะเป็นบทตั้งต้นทุกครั้งที่จะมีเจริญพุทธมนต์หรือโยมจะกล่าวคำถวายอะไรก็ตามบทนั้นคือบทอะไรโยมบทนะโมนะเรียกว่ามหานมัสการเราคุ้นเคยมานานนะกับบทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยเป็นบทนอบน้อมที่ยิ่งใหญ่คำนอบน้อมที่มีคุณค่ามีความหมายเหตุที่ต้องสวดนะโมก่อนก็เพื่อแสดงความนอบน้อมทางกายวาจาใจต่อพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า3ประการ3ประการคืออะไรก็คือพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าทรงมีคุณทั้ง3ประการนี้นะเป็นคุณประการแรกคือมหากรุณาธิคุณความปรารถนาที่จะบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลายาวนานแสนนานจนบรรลุพระโพธิญาณด้วยอรหันตมรรคนี่มหากรุณาธิคุณเกิดมาก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติโดยเฉพาะ10ชาติสุดท้ายที่ท่านผู้ฟังรายการของเราได้สดับรับฟังอยู่เป็นประจำนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นขันติบารมีทานบารมีก็ล้วนแล้วแต่เห็น
ถึงวิถีของพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้บำเพ็ญบุญบารมีนั่นเรียกว่าเป็นมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณก็เป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องใสนะทั้งพระปัญญาคุณแต่ทีนี้ว่าบทนโมเนี่ยนะโยมนะนอกจากจะแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระธรรมและก็พระสงฆ์อีกด้วยแต่ที่เรียกบทนโมเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนกล่าวเป็นคนแรกวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักรับฟังที่ไปที่มาของบทนโมเนี่ยมีมาตั้งแต่นานแล้วนะโยมนะในสมัยพุทธกาลมีพรหมนาจารย์ผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อว่าพรหมายุพรหมายุนี่มีอายุ120ปีเป็นพราหมณ์นะเป็นตระกูลของพราหมณ์พราหมณ์ท่านนี้นี่เป็นผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ไตรเทพนี่มีความเชี่ยวชาญในคัมภีร์พระเวทเนี่ยเพราะเป็นพราหมณ์แล้วก็ได้รับความเคารพนับถือที่สุดท่านหนึ่งในเมืองมิถิลาเรียกได้ว่าชาวเมืองทั้งหลายก็ให้ความเคารพนับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าพราหมณ์ท่านนี้นี่ก็ไม่เคยได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือได้ยินแต่คำล่ำลือว่าอย่างนั้นเถอะถึงกิตติศัพท์อันดีงามหลายสิ่งหลายอย่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างใจก็อยากจะใครที่อยากจะได้เจออยากจะได้สนทนาแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นพราหมณ์ยังไม่แน่ใจอยากจะทราบความจริงว่าคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่ล่ำลือกันไปทั่วทิศนั้นเป็นจริงหรือไม่จึงได้ส่งศิษย์ไปพิสูจน์นะแล้วก็กำชับลูกศิษย์ว่าไปดูนะในคัมภีร์พราหมณ์นี่เอาเป็นหลักเลยนะคัมภีร์พระเวทไตรเวททั้งหลายที่พราหมณ์ท่านนี้ศึกษามาอย่างเจนจบมาตลอดนี่พิจารณาดูซิว่ามหาบุรุษ32ประการเนี่ยครบถ้วนไหมมั่นใจในคำล่ำลือกันหรือไม่หรือแม้แต่ลักษณะที่บ่งบอกว่าผู้นั้นเป็นศาสดาเอกของโลกนี่เป็นผู้ตัดกิเลสได้หมดสิ้นเนี่ยตรงตามตำราหรือไม่นี่พราหมณ์ได้สั่งลูกศิษย์ไปลูกศิษย์คนนั้นก็ชื่ออุตระนะอุตระก็รับคำของอาจารย์แล้วก็ออกเดินทางไกลไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับได้เห็นลักษณะครบถ้วนตามที่อาจารย์บอกไว้ยิ่งมีความศรัทธาสนใจในกิริยาอาการจึงได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกที่เป็นเวลา7เดือนเลยนะใช้เวลาอีก7เดือนนะเดินทางกลับมาหาอาจารย์7เดือนใช้เวลาอยู่กับพระพุทธเจ้า7เดือนเดินทางกลับมาหาอาจารย์เห็นหมดแล้วนี่พระพุทธเจ้าอากัปกิริยาอาการเป็นอย่างไรได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมเป็นอย่างไรอุตระนี่จดจำได้หมายรู้เตรียมที่จะไปรายงานให้อาจารย์ของตัวเองได้ทราบอุตระซึ่งเป็นลูกศิษย์รายงานครบถ้วนตามลักษณะมหาบุรุษและกิริยาอาการที่สังเกตมาโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นอาการตอนเดินบิณฑบาตยามพิจารณาอาหารนะยามล้างบาตรยามอนุโมทนาเป็นพระนี่งามจริงๆนะโยมนะในหลักเสขียวัตรนี่นะแม้แต่เคี้ยวข้าวการไปการมาการนุ่งห่มนุ่งสบงทรงจีวรการไปการมาการพูดการจาการแสดงธรรมกิริยาทุกอย่างแม้แต่การอยู่การฉันทุกอย่างละเอียดละออเป็นเสมือนกับพระราชาทั้งหมดเลยฉะนั้นความเป็นพระเป็นเจ้านี่ถือว่าเป็นลูกหลานของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนายโยมนะพอได้บวชเข้ามาแล้วก็เรียนรู้ในหลักพระธรรมวินัยหลักเสขียวัตรที่พระสุได้น้อมเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นความละเอียดละออองดงามนะแล้วก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายจนอุตระนั้นสรุปลงท้ายว่าทรงพระคุณจริงๆอาจารย์
และทรงพระคุณยิ่งกว่าที่เขานี่ลือกันอีกว่าอย่างนั้นพออาจารย์ท่านได้ทราบแล้วนะท่านพราหมณ์ชื่อว่าพรหมายุเนี่ยชื่อว่าพรหมายุเนี่ยก็พรหมบวกอายุนั่นแหละแกมีอายุยืน120ปีได้ยินได้ฟังลูกศิษย์ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าขนาดเมื่อทราบดังนั้นแล้วท่านพราหมายุก็ลุกขึ้นพาดเฉวียงผ้าพลางหันหน้าไปยังทางที่พระพุทธเจ้าประทับเปล่งวาจาออกมาเลยโยมด้วยประโยคว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครั้งเดียวยังไม่พอครั้งที่สองอีกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังไม่พออีกเป็นครั้งที่สามอีกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการกล่าวนะโมของท่านพราหมณ์เป็นการแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพุทธลักษณะตามคัมภีร์ทรงคุณความดีดังที่คนเล่าขานเป็นคำอุทานที่เปล่งไปด้วยใจที่ปราบปลื้มและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในชมพูทวีปที่มักจะกล่าวอะไรแล้วก็มักจะกล่าวทั้งหมด3ครั้งเพื่ออะไรท่านสาธุชนก็เพื่อความยืนยันถึงความจริงใจจึงกล่าวทั้งหมด3รอบในการสวดจบแรกนั้นท่านกำหนดในใจว่าพระกวัตโตในฐานะว่าเป็นพระกรุณาแจกแจงธรรมจบที่2ก็มุ่งเน้นไปที่อรหัตโตในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสจบที่3สัมมาสัมพุทธัสสะมุ่งตรงไปในบทนี้เลยรอบที่3ฐานะผู้ทรงธรรมเป็นปัญญาอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นที่พึ่งนะวันนี้ก็ได้นำเรื่องราวเรื่องของการสวดให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดอนุสงส์แก่ญาติแก่โยมให้ได้สดับรับฟังก็พอสมควรแก่เวลาบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาและการสดับรับฟังในการครั้งนี้ขอเป็นอานิสงส์หนุนนำให้กับคุณป้าคุณตาคุณยายที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งปลอดภัยสุขกายสบายใจทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ
2: สอบถามหมออย่างนึงก็อยากจะไปทำการที่ว่าไปสอบเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียนี่โรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นอย
3: ่
2: างต
3: ้
2: องแบบไหนอ่ะเน
3: า
2: ะอย่างเช่นปิยการุณอะไรนี่
3: ครับปิยการุณคุณให้เงินเค้าก็ทําแล้วแต่มันแพงอ่ะใช่ป่ะคุณก็ต้อง
2: เช็คหาว่าไอ้ตัวไหนเชื้อตัวไหนเราจะได้เอายาฆ่าเชื้อตัวนั้นเข้าไปมันตรงจ
3: ุ
2: ด
3: ใช่ทีนี้มันอย่างงี้ตามจริงตาเนี่ยมันร่างกายมันซ่อมตัวเองได้เมื่อกินแปะกล้วยเนี่ยคุณกินเช้า4เที่ยง4เย็น4มันซ่อมตัวเองได้คือระบบภูมิแบคทีเรียมันก็ตายง่ายโดยคุณสมบัติของตาอย่างตาบอดทั้งประเทศสิมันเชื้อเข้าตาปิวเข้าตาทุกวันเนี่ยมันซ่อมตัวเองได้นะครับยาปฏิชีวนะไม่ต้องไปพ่อนะครับคุณดูนะถ้าเขาให้เอม็อกซิลไม่หายถ้าคุณไม่แพ้สันปากก็ให้แบคครีม
2: ใช่แต่ตอนนี้ก็ให้เอม็อกซิลอยู่ตอนนี
3: ้ทำไมผมรู้อ่ะหมอจำนานบอก
2: เขาเพราะว่าเขาเวลารับยาจะถามเขาว่าชื่อยาอะไรทุกครั้งที่หมอให้ยาจะถามว่าชื่อยาอะไร
3: ก็ส่วนมาก 90% ให้เอม็อกซิลครับ
2: ใช่
3: แต่เท่าที่ผมเคยเปิดคลินิก VD มันจะเซนซิทีฟต่อซันฟาครับแต่คุณต้องดูว่าคุณต้องไม่แพ้ซันฟาในแบคทีมหรือไตรเมทโทปริมเนี่ยนะครับนะแต่ผมไม่กล้าพูด
2: ทางสารจะโอเคฟานะ
3: ครับผมไม่พูดหรอกเดี๋ยวผิดมันเป็นหน้าที่ของหมอเขาน่ะผม
2: อ๋ออาจจะแพ้ได้
3: เด็กจากฮอปกินกับเด็กจากบัตรีมันสู้กันเทียบชั้นกันไม่ได้แล้วเนาะอ้าวเด็กบัตรี
2: ม็อกซี่นี่คือมันเป็นพื้นฐานทั่วไป
3: ใช่มันแพ้น้อย
2: แพ้น้อย
3: แต่ถ้าคุณแพ้คุณต้องรู้ต่อไปอีกถ้าคุณแพ้แอมเพอร์ซิลินแพ้เพนเท็กซิลนะแพ้โดยเฉพาะยิ่งแพ้เพนเซลินมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันคุณต้องรู้ต่อไปอีกมันรายการนี้ให้ความรู้ครับ
2: คือหมอเขาจะไม่กล้าให้ยาที่แพ้มากเสี่ยงเขานะ
3: ไม่ใช่เขาเคยให้ยาตัวนี้ คุณจะถามผมมากแค่นี้หมอชำนาญจะตอบปากผมอยู่แล้วล่ะ รู้น้อยยังเสือกพูดอีกโอ้ยกูไอ้กูเชิญคนรู้มากตอนนี้คุณจะถามหมอชำนาญเรื่องอะไรคุณมีเบาหวานหรือเปล่า
2: อ๋อไม่มีเบาหวานอะไรไม่มีที่จะถามคือเห็นคนข้างบ้านอ่ะเขาไปซื้อไอ้แป๊กไว้เนี่ยมันร้านขายยามีก็เลยจะถามว่า
3: ไม่คุณต้องซื้อจากแพทย
2: ์คุณต้องซื้อ
3: จากคุณไม่ใช่คุณต้องซื้อจากหมอชำนาญอย่างเดียวนะครับเพราะจะให้หมอเขาไปชอบนะครับเอาทีนี้เราเซ็งลี่ไม่เป็นคุณอย่ามาถามมากกับเรื่องค้าขายผมไม่เป็นหรอกใช่ไหม
2: ผมอยากจะรู้ไหม
3: จะรู้ว่าซื้อจากหมอชำนาญดีกว่า
2: พอคุยไงแต่เราบอกเราสั่งแล้วแหละที่เราสั่งแล้ว
3: ของมันดังเดี๋ยวคุณดูนะสัญญาตัวปลอมมันยังมีอะไรเมื่อก่อนเนี่ย
2: ก็กลัวเป็นของปลอมไงคือมันชื่ออย่างเดียวก็เลยต้องมีเขียวอะไรเหมือนกันเลย
3: คุณได้รับของจากพระกับได้รับของจากที่ไม่ใช่พระมันก็ต่างกันในความเชื่อมั่นใช่ไหมล่ะ เราไม่กล้าพูดถึงขนาดนั้นเอาละ
2: ต้องสอบถามไงเพราะว่า
3: เดี๋ยวคุณจะถามหมอชำนาญเรื่องอะไรครับเรื่องตาแห้งใช่ไหม
2: ใช่ตาแห้งเนี่ยแล้วแห้งกับแสบตานี่แหละคือได้ความรู้แล้วว่าโอ้ที่แสบตานี่แต่ถ้าเรากินแป้งก้อยออกกำลังกายมั่งอะไรมามันก็อาจจะช่วย ช่วยให้แบคทีเรียตัวนี้มัน
3: ตายเอาละที่ผมพูดมาเนี่ยมันอาจจะผิดจะถูกต้องถามผู้รู้จริงๆคืออาจารย์หมอชำนาญครับเชิญอาจารย์เลยครับผมก็รู้แค่นี้นะครับไปได้รู้ดีกว่าเท่าไหร่หรอกครับเนาะสวัสดีครับเจนเลยครับเด็กมัตรีจะถามเด็กฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้มันต่างกันฟ้ากับเหวแล้วเชิญเลยครับ
4: แหมยกยอซะเหลือเกินนะแหมไอ้เราก็เหมือนกันนั่นแหละ
3: ตอบหมดแล้ว
4: ไม่ต่างอะไรกันมากหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเราผมหมอมีความรู้อ่ะนะแล้วมีประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะอธิบายให้คนไข้ได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์จึงสะพูดถามเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์มากที่สำคัญที่สุดเราจะต้องมีความรู้อะครับความรู้เรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญมากเราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ทุกเรื่องจริงๆนะครับเป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะต้องดูแลตัวเองนะครับหมั่นหาหมอนะครับแล้วก็การใช้สมุนไพรเนี่ยก็เป็นทางหนึ่งอีกทางหนึ่งนะครับที่สามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนะครับควบคู่กับแผนปัจจุบันแล้วเราต้องยอมรับว่าถึงแม้คุณจะไม่มีไขมันเนี่ยนะครับพออายุมากขึ้น70 80เนี่ยมันก็มีความเสื่อมเกิดขึ้นได้ระบบภูมิในร่างกายมันก็ไม่ดีเมื่อระบบภูมิในร่างกายไม่ดีเส้นเลือดไม่แข็งแรงนะครับเลือดไปเลี้ยงอวัยวะตาได้น้อยลงเนี่ยนะครับเซลล์ที่อวัยวะตามันก็ไม่แข็งแรงมันก็มีการติดเชื้อนะครับแล้วก็รักษาก็หายยากนะฮะแล้วก็รบกวนคุณภาพชีวิตมากนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่คุณไปโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วคุณหมอก็สวอปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสวอปก็หมายความว่าเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยอาจจะเป็นพวกไอพวกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ไปป้ายนะครับไปป้ายไอน้ำตานะครับที่มันมีการอักเสบแล้วก็ไปเพาะเชื้อดูแล้วก็เมื่อมีเชื้อแล้วเขาก็จะต้องทำต่อก็คือว่าต้องดูซิว่าเชื้อตัวเนี้ยมันถูกกับยาตัวไหนนะครับเพราะว่าไอ้ยาที่คุณได้มาเอาม็อกซี่เพนิซิลินเนี่ยนะครับพวกนี้มันรักษาครอบคลุมอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเชื้อโรคมันดื้อยามันเป็นเชื้อโรคที่แปลกๆที่รักษายากเพราะนั้นการทำสวอปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะสามารถรู้ว่าไอ้ตรงที่คุณเป็นมีการอักเสบเนี่ยมันเป็นเชื้ออะไรแล้วมันถูกกับยาตัวไหนนะครับอันนี้ก็สำคัญเพราะนั้นคุณก็ทำไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องมีความรู้ว่าไอ้การที่เราจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงระบบภูมิเราดีเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์มากนะครับแล้วถ้าทำได้แล้วเนี่ยนะครับเชื้อโรคมันก็ไม่เจริญนะครับเชื้อโรคมันก็ไม่ฝังตัวแล้วมันก็ไม่มีการอักเสบมากมายนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเซลล์ในร่างกายของเราแข็งแรงระบบภูมิดีเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็จะดีมันก็จะมีการอักเสบน้อยลงนะครับแต่เมื่อมีการอักเสบแล้วคุณก็ต้องรักษาต้องดูแลแล้วที่สำคัญที่สุดถ้าใส่แว่นตาดำก็จะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาแห้งก็ดีแสบร้อนก็ดีมันอาจจะมีการอักเสบเส้นเลือดที่เป็นเลือดที่ตาจะไม่แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นรักษาเพราะนั้นการใช้งานก็ต้องใช้งานให้น้อยลงนะครับการโดนแสง UV เนี่ยจากแสงแดดเนี่ยก็ทำให้มีการเสียมากขึ้นเพราะนั้นคุณต้องใส่แว่นตาดำเมื่อออกนอกอาคารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วการใช้ยาหยอดก็หยอดไปนะครับแล้วก็จะใช้สมุนไพรช่วยก็เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจะหายได้ด้วยการรักษาแบบผสมผสานกันนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าอายุขนาดนี้71แล้วเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงที่เป็นในทุกเรื่องจริงๆนะครับเป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นเองเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือโรคบางโรคเนี่ยทานยาแล้วก็หายจากโรคบางโรคเนี่ยทานยาแล้วก็หายช้าหายยากก็ต้องทำใจว่ามันก็เป็นเช่นนี้เองนะครับว่าพออายุมากขึ้นแล้วเซลล์เนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับสมัยที่เป็นสาวเนี่ยเป็นอะไรมันก็หายเร็วหยอดยาทีเดียวมันก็หายแล้วแต่บางทีถ้าเป็นคนสูงอายุแล้วอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับบางทีมันต้องใช้เวลานะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องอยู่ใกล้หมอแล้วการใช้การรักษาแบบผสมผสานก็จะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือถ้าคุณทำตามที่อาจารย์กิตติพูดบอกทุกวันเนี่ยนะครับนี่แหละเป็นพื้นฐานของสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นความรู้ท ที่ทำให้คนไข้สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะครับ
3: อ้าวสนใจซื้อแปลกแต่แปลกคุณต้องกินนะครับเพื่อจะซ่อมเบต้าเซลล์ที่มันเสื่อม0625100ทั้งฮอร์โมนทั้งโปรตีน0625100561-9โทรไปได้เลยครับสายๆหน่อยค่อยโทรนะครับตอนนี้เปิดปกติแล้วพบแพทย์กับเบอร์นี้นะครับจากติ่งสับประคองวงพักสักครู่ครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz ย่านเกาะกลับ

ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันมี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง062-5100-560-9 อีกครั้งนะครับ062-5100-560-9ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: สวัสดีครับอาจารย์หมอจำนานครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีนะครับจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
2: มาปรึกษา
0: ครับเชิญเลยครับ
2: เพราะหนูว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคอะค่ะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 60ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูง
2: น้ำหนักสูงสุด76ค่ะ
0: น้ำหนัก76สูงเท่าไหร่ครับ
2: สูง160ค่ะ
0: 160เอของคุณพี่เมตรกว่านะครับผมโตหน้าดูเลยจริงหรือเปล่า
2: ฮะ
0: เอของพี่อ้วนมากมาก
2: ใช่ใช่อ้
0: วนมากมากเลยแล้วก็กินกินนอนนอนทั้งวันไม่ได้ออกกำลังกายเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่ทำไมผมรู้อ่ะผมฟังเสียงก็รู้เสียงนี่มันทำให้เกิดพลังผมจะว่ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปั้นปลายชีวิตเมื่ออายุ85เพราะผมกินแปะกล้วยหลอดเลือดดีหัวใจดีลูกสาวผมเป็นหมอทางหัวใจด้วยไม่เคยไปทำ MRI คาร์ดิโอเลยลูกชายก็ไอ้ทางด้านระบบทางเดินอาหารเขาส่องกล้องผมส่องก้นผมโอ้ยส่องต้องหลายครั้งหมอนุสนก็ช่วยส่องด้วยนะก็ไปได้ข้อมูลว่าคนอายุที่ตั้งแต่50ขึ้นไปนะ50ขึ้นไปยังเหมือนเปเล่ล่ะถ้าเปเล่ส่องกล้องตั้งแต่เขาเป็นนักฟุตบอลนะเจอมะเร็งติ่งนิดหน่อยเขาก็เฉือนออกมันก็จบอย่างนี้ก็เคโมหน่อยนี่เขาไม่ยอมส่องกล้องอ่ะเพราะว่ามันปกติมันน่ากลัวมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเหมือนกับคนอ้วนเนี่ยแหละ
2: ใช
0: ่คุณไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นเบาหวานไม่มีความดันแต่คุณตายได้คนน้ำตาล
2: เป็นหมดทุกอย่าง
0: เออ
2: เบาหวานความดันไขมัน
0: เราเป็นมากี่ปีแล้วใบตูดมากี่ปีแล้ว
2: เป็นมาตั้งแต่ปี48
0: คุณบวกไปอีก20ปีคุณเป็นตั้งแต่อายุ28ครับแต่มันไม่เกิดอาการไม่เกิดตัวเลขที่มันสูงครับนี่ก็เป็นงานวิจัยเหมือนกันเขาเรียกว่าผมเรียกง่ายๆว่าที่เบาหวานแต่ตรวจน้ำตาลไม่เจอ
2: เพราะว่าล่าสุดอ่ะหนูก็มาเป็นอะไรนะหูดับ
0: อ้าวไม่ดับคุณกินแปะกล้วยนะมันเกิดจากความเสื่อมถ้ามันไม่หนวกสนิทนะเซลล์มันยังอยู่นะค
2: ุ
0: ณกินแปะกล้วยคนที่หูดับนะก็จะเป็นหูแว่วโรคไอเกี่ยวกับแต่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับหูแว่วหรือน้ำในหูไม่เท่ากันหิมปูเบเกาะคุณลองกินแปะกล้วยมันทำให้เลือดไปซัพพลายเซลล์ของประสาทที่ได้รับความไม่ได้ยินนะครับผมแปลภาษาไทยง่ายๆผมไม่อยากเอาอ่านภาษาอังกฤษผม
2: เด็กมัธยมหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพอดีแล้วพอหนูไปทำทีทีสแกนน่ะหนูไปเจอเนื้องอกในสมองใช่
0: ถ้ามันไม่งอกต่อคุณอย่าไปผ่านะครับนะ
2: ไม่ค่ะหนูไม่ผ่าค่ะ
0: ถ้าคุณไม่พอกผมเคยเจอแล้วคนเป็นเนื้องอกในสมองเป็นระดับศาสตราจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยแถวสุขุมวิทอ่ะอย่าเอ่ยชื่อเลยผ่ามา4ครั้งบ้านหมดไป4หลังรถยนต์ผ่าไป4คันเป็นอยู่4ล้านตอนนี้ยังใช้หนี้ไปหมดเลย
2: หนูก็ไม่ผ่าหมอบอกว่าผ่าไม่เสี่ยงหนูก็ไม่ผ่า
0: ผ่าคุณอาจจะเป๋อาจจะตาบอด
2: ใช่มันเป็นได้หลายอย่าง
0: เท่านั้น
2: เพราะหนูก็มีญาติอยู่2คนที่เป็นตอนนี
0: ้เอาล่ะเนื้องอกถ้าไปเจอมะเร็งก็โชคดีแล้วถ้าผ่านิดหน่อยนะเลาะออกแต่มันเลาะยากเหมือนคุณเลาะพยาธิในเต้าหู้แข็งๆอ่ะคุณไม่ให้ถูกเต้าหู้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะเอาละตอนนี้มีเบาหวานค่าน้ำตาลเท่าไหร่ครับ A1C เท่าไหร่คร
2: ับไปตรวจมาล่าสุดนะ128ค่ะ
0: 128โอเคค่านี้ค่าหลอกครับค่าหลอกเขาเรียกว่าฟาติบัตจูก้าจะเอาความชื่อถือไม่ได้ครับคุณอดข้าวนานนะคุณตรวจบ่ายเนี่ยก็เหลือประมาณอาจจะเหลือ110หรือไม่ถึง100ก็ได้นึกว่าเบาหวานหายระวังคนมันหลอกคนต้มตุ๋นนะครับถ้าไปโทรไปถามโอ้ยเบาหวานหายแล้วไม่เกิน128เบาหวานหายต่อไปคุณก็กระจายสิน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้คุณตายลูกเดียวนะถ้าคุณนึกว่าเบาหวานหายนะครับโดยตรวจเฉพาะฟาสติ้งบัตชูก้าหลังจากอดอาหาร8ชั่วโมงมันต้มตุ๋นกันได้แล้วคุณจะตายคาเข็มเลยครับมันไม่หาย
2: ใช่
0: มันหลอกกันครับมันหลอกขายของอ่ะกี่พันมันหลอกขายของแล้วมันตายตอนหลังเนี่ยใครรับผิดชอบ
2: ใช่
0: แล้วคนที่ไม่รู้เรื่องนึกว่าเบาหวานหายก็ตายอย่าไปหลอกนะครับแม้กระทั่งผมคุณอย่าเพิ่งเชื่อ เอาต่อไปนะครับ
2: พอดีหนูว่ามีลุงไงลุงที่ขับแท็กซี่อยู่แถวบ้านอ่ะแกบอก
0: เออ
2: เออแกอายุตั้ง83แล้วแกยังขับแท็กซี่อยู่เลย
0: เออผมไม่คุ้นทายเลยเขากินแปะกล้วยข้าว4ยัน4แล้วพอดีขึ้นเลยข้าว2ยัน2ทำไมผมรู้อ่ะถ้าไม่กินแปะกล้วยเขาขับแท็กซี่ได้ไหมตาเขาจะมีปัญหาครับ
2: ใช่ใช่หนู
0: จริงหรือเปล่
2: า
0: ตอนนี้ตาเขาไม่ต้องใส่แว่นเลยขับแท็กซี่เขากินแปะกล้วยทำให้
2: ยังขับแท็กซี่เลย80กว่าแล้วยังขับแท็กซี
0: ่ร้อยปีเขาขับได้ครับผมจะไหว้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากินแปะกล้วยเนี่ยนะผมลาลูกชายผมแล้วในแพทย์ธนาทิพย์เนี่ยลาแล้วว่าถ้าพ่อตายขอตายกอดแปะกล้วยตายให้ไม่รู้ไปเออทำไมเพราะว่าสมองผมดีผมออกกำลังกายประจำวิ่งแข่งกันผมชนะเขาอะเขาวิ่งตั้ง8กิโลตอนเช้าๆที่สวนลุมอะแต่ผมวิ่งทั้งวันอะผมเป็นนักกีฬาเป็นแชมป์แบดมินตันหน้าพระที่นั่งอะเออลองคิดดูกันแล้วกันแล้วผมกินแปะกล้วยทุกวัน
2: หนูไม่เคยได้ออกกำลังเลยเพราะว่าหนูว่าหนึ่งหัวเข่าเสื่อมปวดหัวเข่า
0: เออดี
2: เออเดินเป็นไรโรค
0: คุณเชื่อไหมคุณผ่าตัดเข่าคุณกินยาเอ็นเซดแก้ปวดทั้งชาติก็ไม่หายถ้าคุณไม่ลดน้ำหนัก
2: ใช่ใช่ใช่
0: จริงเขา
2: บอกไม่ลดน้ำหนักใช่
0: เออทำไมผมรู้อ่ะ
2: หมอพอไปหาหมอเองหมอบอกว่าลดน้ำหนักผมจะไม่ใช่ลดกันง่ายๆนะ
0: ไม่ยากเลยถ้าทำตามผ
2: ม
0: ไม่ยากเลยครับคุณจะมีกำลังใจคุณไม่ต้องอดอาหารคุณกินห้ามกินข้าวเท่านั้นเองแหละแล้วคุณมีคาถาสองอย่างนะเขาเรียกว่าอาวุธประจำตัวนะหนึ่งคุณมีเบรดซะไปเจาะปลายนิ้วนี้เจาะก็มีเครื่องมืออัตโนมัติแพงหน่อยนะครับเขาสวมไปปั๊บเจาะปุ๊บตรวจเอเบนเซียก็ได้ตรวจฟาติบัตชูก้าก็ได้แล้วไม่เจ็บด้วยนะครับคุณถ้ากลัวเจ็บคุณก็แช่ยาชาหน่อยนึงก็ได้นะแต่ไม่ถึงหรอกเดี๋ยวผมบอกเด็กมัธยมเรียนรู้แค่นี้นะสองคุณตรวจน้ำตาลสะสมต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ต่อไปไม่แน่ผมกำลังให้เพื่อนผมคิดขอตรวจน้ำตาลสะสมที่บ้านถ้ามีตังค์ก็เรียกไอ้คลินิกข้างๆเขามีตรวจแลบด้วยนะครับคุณไปเปิดดูเสื้อดูหรือคุณเดินไปคลินิกข้างๆบ้านอีก3วันก็จะโทรศัพท์ถึงคุณว่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่นะครับเนี่ยเราบอกวิธีไม่จำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลมาตรฐานเหมือนกันจบเทคนิคการแพทย์เหมือนกันครับมีใบประกอบโรคศีลโชว์อยู่นะครับคุณต้องดูให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยไม่มีอะไรแอบแฝงทำไมผมรู้หรอว่าคุณกินแปะกล้วยคุณกินนี่มันก็ยังช่วยใช่ไหมแต่ถ้าชาตินี้คุณบอกพิธีลดน้ำหนักผมก็สร้างทฤษฎีเองคุณเอากระดาษ A4 มาน้ำหนักเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่คุณกินอะไรก่อนอื่นกินน้ำ3แก้วก่อนไหว้ครูเดี๋ยวผมถ้าพูดบวกไปเอาตัวอย่างน้ำทำให้อย่างนี้มันมากไปแล้วกินผักอะไรกินโปรตีนจากไข่เท่าไหร่2ลูกลูกนึงนะ
2: คุณจะบอกไข่แต่ว่ากินแต่ไข่ขาวตอนเช้าก
0: ินไข่แดงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะครับ
2: กินกาแฟไข่ขาว2ลูก
0: ก็ได้ก็ได้ก็ดีฮะเพราะว่าเขากลัวไขมันสูงไขมันก็มีประโยชน์นะครับไม่ใช่ไขมันมีโทษนะครับไขมันเป็นส่วนใหญ่ของสมองนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ดูค่า LDL เท่าไหร่คุณจะไปอยู่ค่าเกินกับไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่คุณต้องดูให้เป็น
3: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz ย่านเกาะกลับการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราว260 บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับ ท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขเสียงเพลง.net ครับ

ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์มี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง062-5100-560-9 อีกครั้งนะครับ062-5100-560-9ครับ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: ท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพและการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข
5: 0642651426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642651426
2: คุณผู้ฟังเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหมคะอ่อนเพลียไม่มีแรงจุกเสียดแน่นท้องท้องขึ้นกินอาหารไม่ได้เหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้านะคะมือเท้าชาวิงเวียนตาฟ้าฟางหูอื้อปวดเมื่อยไปหมดนะคะจิตใจก็ไม่สบายค่ะยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงมีตกกระเกิดขึ้นตามร่างกายนะคะกล้ามเนื้อชักหดรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวนะคะมึนงงนอนไม่หลับผอมแห้งแรงน้อยบางก็มีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยมีเหงื่อออกนะคะและมีอาการท้องผูกร่วมด้วยค่ะอาการที่กล่าวมานี้นะคะเป็นการเสื่อมถอยตามการเวลาของธาตุทั้ง4ซึ่งได้แก่ดินน้ำลมไฟนะคะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นหรืออาจเสื่อมถอยเร็วกว่าวัยจากการทำงานหนักและการที่เรามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินอยู่หลับนอนการขับถ่ายที่ไม่สมดุลกับธรรมชาตินะคะสะสมจนเกิดเป็นโรคทางแพทย์แผนไทยเรียกว่าโรคกระใสนั่นเองค่ะเรารู้จักโรคกระใสกันแล้วนะคะเมื่อรู้จักโรคแล้วเราก็ต้องหาทางในการรักษาใช่ไหมคะในช่วงนี้นะคะเราลองมาฟังแนวทางการบำบัดดูแลโรคกระใสกันนะคะด้วยการปรับธาตุทำได้ด้วยการทานสมุนไพรปรับธาตุค่ะควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในการทำงานนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการถ่ายการหลับนอนและการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การทานอาหารให้เป็นยานั่นเองค่ะและสมุนไพรที่ทางแผนไทยใช้แก้อาการกระใสจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะส่วนแรกคือสมุนไพรสำหรับแก้อาการกระใสได้แก่กระใสกร่อนน้ำนะคะก็จะแก้อาการด้วยสมุนไพรฟอกและบำรุงระบบเลือดและน้ำเหลืองค่ะซึ่งเป็นระบบที่สำคัญที่สุดในร่างกายเลยทีเดียวนะคะมีหน้าที่ในการนำของเสียออกจากร่างกายและนำวิตามินและยาเข้าไปซ่อมแซมตามจุดต่างๆได้อีกด้วยค่ะเมื่อระบบเลือดและน้ำเหลืองดีอวัยวะที่สึกหรอกก็จะฟื้นตัวค่ะเมื่อแก้อาการของโรคกระใสแล้วนะคะในส่วนต่อไปที่จะกล่าวถึงก็คือการบำรุงธาตุทั้ง4นะคะซึ่งกระใสก่อนดินเนี่ยสามารถปรับธาตุดินได้ด้วยการใช้สมุนไพรบำรุงกำลังบำรุงหัวใจบำรุงน้ำดีฟอกโลหิตนะคะฟื้นฟูระบบน้ำเหลืองช่วยชะลอวัยซึ่งเหมาะกับทั้งวัยทำงานและผู้สูงอายุช่วยฟื้นฟูร่างกายจากโรคกระใสควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะสุขภาพโดยรวมก็จะดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือการดูแลอาการของโรคกระใสโดยทางการแพทย์แผนไทยนั่นเองค่ะ ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: คุณป้าคะกระใสเส้น2กระปุกใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
6: 469/1ค่ะ
3: ค่ะ
6: วัฒนวงศ์ซอย8หน้าอินทราค่ะเพิ่มอีก2กระปุกค่ะกระปุกแรกป้ากำลังทานอยู่นี่กระปุกที่ ที่สองนี่กินมันติดใจนะหนูก็เลยสั่งแจกเขาว่าแจกญาติพี่น้องให้เขาทดลองดู
7: ค่ะคุณป้าทานแล้วติดใจเหรอ
6: ป้าจะสั่งหลายกระปุกนะพยายามจำชื่อนี้ไว้ป้าจะสั่งอีกเป็นสิบกระปุกแล้วนะ
7: โอ้ขอบคุณมากค่ะคุณป้าทีนี้
6: ยาเขากินดีมากหนูดีมากมากเลยแค่สามสี่วันมันปวดเส้นนะหนูมันปวดนะแล้วมันก็ดีหูตาก็สว่างระบายก็ดีนอนก็หลับลึกดีมากมากเลยยาเนี่ยป
7: ้
6: าก็ไปคุยอวดเขานะในแถวบ้านเนี่ยเขาก็คล้ายๆเขาก็อยากจะลองป้าจะต้องสั่งอีกเป็นสิบกระปุกนะ
7: เออขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณป้า
6: ป้าให้เขาลองเอาของป้าไปกินแค่สามวันเขาคันตามเนื้อตามตัวมันดีหมดครอบงมงำไปหมดทั้งร่างกายเลยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ป้าจะสั่งอีกของป้าให้เขาไปกินดูสามวันมันได้ผลไงเดี๋ยวป้าจะถามว่าไอ้พวกบำรุงสมองเนี่ยมีไหม
7: มีค่ะคุณป้าหนูกำลังจะแนะนำคุณป้าว่าถ้าเราไม่ได้ปวดเมื่อเนื้อตัวก็ให้ทานอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวบำรุงสมองแก้วิงเวียนศีรษะตัวนี้จะเป็นสกัดมาจากเกสรดอกไม้นะแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆอีก
6: ป้าจะให้ลูกชายป้านะกินอยู่เพราะสมองเขาไม่ค่อยดีไงกินได้ใช่ไหมผู้ชายอ่ะ
7: ทานได้เลยค่ะคุณป้า
6: เพราะว่ามีอยู่สองคนสมองไม่ค่อยดีเดี๋ยวป้าจะสั่งอยู่เรื่อยๆนะเบอร์ในหนูไม่ต้องลบเลยนะ
7: ป้าเดี๋ยวหนูถึงจดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวครั้งนี้หนูจะใส่เอาโบชัวร์บำรุงสมองให้คุณป้าด้วยเอาโบชัวร์อื่นๆให้คุณป้าอ่านด้วยนะ
6: จ้า
7: เผื่อคุณป้าสนใจข้างหน้าคุณป้าจะได้โทรมาสั่ง
6: สนใจแน่ๆเลยหนูยาเขาดีมากหมอหลินนี่โหยอดจริงๆป้าให้คะแนนร้อยเต็มเลย
7: โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ
6: ยาเขาดีมาก
7: ค่ะ
6: ป้านี่ปวดเส้นนะนอนไม่ได้เลยอ่ะนอนก็ไม่หลับมีทั้งครอบไปหมดทั้งตัวทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยของเขาไม่มีที่ติเลยนะนี่ป้าไม่ได้ยอพูดเรื่องจริงเนี่ยดีมากๆเลยของยาเนี่ยเขาดีจริงๆป้าไม่ได้ยอดีจริงๆกว่าป้าจะกินนะป้าฟังวิทยุตั้ง3เดือนนะจ๊ะ3เดือนเลยว่าเดี๋ยวลองทดลองอันนี้สักกระปุกสิป้าสั่งกระปุกแรกมาก่อนจำได้ไหม
7: จำได้ค่ะสั่งไปไม่กี่อาทิตย์เองมั้ง
6: เออใช่ใช่
7: ค่ะ
6: นี่มันดีอ่ะมันดีก็เลยให้พี่สาวกินแค่3วันเอง
7: อ๋อ
6: เนี่ยก็เลยสั่งให้เขาอีก
7: ค่ะ
6: ป้าจะสั่งเรื่อยๆเอาไว้เนี่ยโมชัวมาที่บำรุงสมองอะนะ
7: ค่ะเดี๋ยวหนูให้โมชัวคุณป้าไปอ่านด้วยนะคะ
6: จ้า
7: หนูขออนุญาตคุณป้าขออนุญาตคุณป้าเอาเสียงคุณป้าออกอากาศได้ไหมคะ
6: ได้เลยค่ะไม่เป็นไรนี่คือเรื่องจริงเลยนะคะต่อไปป้าจะไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยู่อำเภอกิ่งหางแมวเนี่ย
7: แก่งหางแมวอ๋อคุณป้าอยู่จันทบุรี
6: ใช่ป้ามีสวนอยู่ที่นั่นป้าจะไปอยู่สวนไงอายุมากก็ไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วอากาศมันร้อนเสร็จแล้วป้าจะโทรสั่งอย่างเงี้ยได้ไหม
7: ได้เลยค่ะ
6: เพราะว่าซื้อที่ที่นั่น10 ไร่สมัยนั้นซื้อ20 กว่าปีแล้วเสร็จแล้วป้าจะถามว่าเรื่องยาเนี่ยมีอันนี้ใช่ไหมแล้วก็บำรุงสมองมี2 อย่างใช่ไหมจ๊ะ
7: มีหลายตัวเลยค่ะคุณป้าม
6: ันแก้อะไรมั่งล่ะหนูไหนต้องบอกป้าสิ
7: หนูจะบอกว่ามีนอกจากมีตัวบำรุงสมองแล้วเนี่ยก็จะมีบำรุงร่างกายนะคะแล้วก็มีระบบเกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองสำหรับคนที่ระบบน้ำเหลืองไม่ดีนะคะเป็นผื่นคันอะไรพวกนี้นะคะค่ะแล้วก็ตัวสายตานะคะ
6: สายตานี่หมายถึงต้องกินใช่ไหมหนู
7: ใช่ค่ะทานหมดเลยค่ะไม่มียาหยอดของเราไปจะเป็นรับประทานหมดเลยนะคะ
6: ป้าจะซื้อครบทุกอย่างเนี่ยเอาละป้ารบกวนแค่นี้
7: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
6: ยาจะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร
7: ่หนูส่งวันพุธนะคะก็ประมาณวันพฤหัสถึงคุณป้า
6: จะรออยู่ไม่ไปไหนอีกแหละไม่กล้าไปตลาดเลยนั้นเนี่ย
7: อ๋อค่ะค่ะ
6: กลัวแบบเขาโทรมาคือไม่มีใครรับ
7: คุณป้าจะย้ายไปอยู่ไหนก็ส่งได้ทั่วประเทศเลยไม่เป็นไรนะคะ
6: นะคะ
7: ค่ะ
6: แต่มีคนปวดเส้นเยอะมากเลยเท่าที่ป้าฟังวิทยุเนี่ยนะ
7: ค่ะ
6: แต่ว่าทางหนูเนี่ยออกอากาศน้อยมากน่าจะออกหลายๆสถานี
7: ก็หนูของหนู
6: เป็นมากเลยกระสายเส้นเนี่ย
7: ค่ะอ๋อคนเป็นกระสายเส้นเยอะใช่ไหมคะรับฟังได้นะคะ
6: คนเนี่ยป้าฟังอยู่เนี่ย
7: ค่ะ
6: ฟังทุกวันกลางวันใช่ไหม
7: กลางวันก็มีทุกวันนะคะไงให้คุณป้ารับฟังแล้วก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงส่งข่าวให้ท่านอื่นรับทราบด้วยนะคะ
6: ค่ะป้าบอกเขาหมดไม่ต้องกลัว
7: ค่ะ
6: เดี๋ยวป้าจะสิ้นเดือนนี้ป้าก็จะสั่งอีกนะป้าจะสั่งไอ้บำรุงสมองด้วยแล้วก็กระสายเส้นด้วยพี่สาวนะเขาล้มตกบันไดไง มากินของหนูเนี่ยป้าเอายาที่ป้าซื้อมากระปุกแรกกินแค่3วันแล้วดีขึ้นตามตัวด้วยนอน
7: ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าของเราจะมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดนะคะซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดมีหน้าที่แล้วก็มีคุณสมบัติต่างกันนะคะ
6: กระสายเส้นคนเป็นเยอะเลยนะหนูป้ามากเลยอ่ะ
7: ค่ะ
6: จะขายดีถ้าทำอย่างนี้ขายดีแน่ๆ
7: อ๋อขอบคุณค่ะคุณป้า

0: นีนะแล้วออกไม่ต้องมากอ่ะ4-5 สถานีรับรองคนลองกินนะรับรองขายดี
1: ขอบคุณ
0: ลุงนี่พูดจริง
1: ๆค่ะค่ะ
0: ป้าจะถามว่าตอนนี้พี่สาวก็ถามไหนลองถามเขาสิว่าแก้และตะลองตะล่อนเนี่ยได้ไหมป้าก็เลยบอกได้หมดของเขา
1: ได้ค่ะจะมีตัวที
0: ่
1: ลดไขมันด้วยค่ะ
0: รักษาความดันด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ป้าไม่ได้กินยาอะไรเลยนะกินแต่ของหนูตอนเนี้ย
1: ค่ะ
0: เช้า2 เย็น 2กินตามที่เขาบอกอ่ะ
1: ค่ะมันก็
0: ดีใครใครรับประทานจะรู้เลยหนูป้ารู้เลย
1: ค่ะ
0: ป้า76แล้วนะ
1: ค่ะ
0: 76แล้วยังกินอันนี้บอกโอ้ยนอนได้หายปวดเส้นมันปวดจะนอนไม่ได้อ่ะยิ่งตกลงเอาละป้าขอจบแค่นี้แล้วป
1: ้
0: า
1: จะ
0: รอรับยาวันพุธนะ
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณป้าเดี๋ยวหนูส่งสบู่ไปให้ด้วยค่ะ
0: จ้าขอบพระคุณมากเอาโมชัวที่ไหนที่จะออกมาเอาโมส่งมาให้ป้าป้าจะอ่าน
1: ได้ค่ะคุณป้าค่ะค่ะ
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะ
2: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะ
3: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2 แคปซูลวันละ2 ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระสายเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีใช้ในบาดทะยักปากมดลูกได้แล้วก็สันนิบาตหน้าเพลิงช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นขับพยาธิในท้องแก้เถาดานในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะพิการตรงนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่2นะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาหลับตื่นๆพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรแก้เบาหวานได้ด้วยนะคะโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระสายได้ดีนะคะตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระสายทั้งหมดเลยและกระสายกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระสายบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระสายเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีแก้เส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้อข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อ แก้อาการเมื่อยขบตามร่างกาย

0: โรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะการบำบัดหรือว่าการดูแลด้วยสมุนไพรนั้นไม่ต้องรอให้ป่วยก็สามารถทานสมุนไพรได้นะครับแต่ก่อนที่จะนำสมุนไพรมารับประทานนะคะต้องถามผู้รู้ก่อนว่าตัวนี้มีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะคะเพราะว่ายาบางตัวนะคะท่านก็ได้ปรุงขึ้นมาสำหรับโรคบางโรคไม่ได้ปรุงขึ้นมาเพื่อที่จะบำรุงร่างกายอย่างเดียวก็ต้องถามให้ดีก่อนนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะที
1: ่064-2651426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-2651426
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
3: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์064-2651426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-2651426จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-2651426ถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงอาการป่วยหรือผิดปกติที่คนสมัยนี้เป็นมากขึ้นอันเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าคงจะต้องมีอาการท้องผูกพ่วงมาด้วยใช่ไหมคะเพราะการใช้ชีวิตของคนในสังคมส่วนใหญ่มีส่วนทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความเครียดการรับประทานอาหารนะคะหรือแม้แต่อาการทางจิตบางอย่างก็ทำให้ท้องผูกได้เช่นกันค่ะซึ่งทำให้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยกันนะคะว่าแค่อาการอึดอัดท้องผูกนี้จะสามารถสร้างความอันตรายให้แก่สุขภาพของเราได้จริงหรือนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็เลยหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับอาการท้องผูกมาฝากกันค่ะเพื่อคลายข้อสงสัยนะคะว่าท้องผูกบ่อยๆหรือว่าท้องผูกนานๆเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือไม่แล้วก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาท้องผูกกันได้อย่างไรบ้างนะคะท้องผูกเป็นอาการผิดปกติของการถ่ายอุจจาระค่ะซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากจำนวนในการถ่ายอุจจาระนะคะที่น้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์และลักษณะอุจจาระแข็งขึ้นหรือว่าเป็นก้อนเล็กลงนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอาการนี้ก็จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะและมักจะเป็นกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่เป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่บางครั้งนะคะสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตก็เป็นสาเหตุให้คนที่มีอายุน้อยเนี่ยท้องผูกได้เช่นกันนะคะสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเรามีอาการท้องผูกก็คือการปฏิบัติตัวเนี่ยแหละค่ะหลายคนไม่ยอมทานอาหารที่มีไฟเบอร์นะคะซึ่งไฟเบอร์เนี่ยแหละค่ะที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับถ่ายเลยค่ะลองลงมาก็คือการใช้ยาเพื่อรักษาอาการบางชนิดนะคะนอกจากนี้ยังอาจเกิดได้จากการมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานนะคะหรือในรายที่มีอาการของมะเร็งหรือเนื้องอกในลำไส้ก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องผูกได้เช่นกันค่ะถ้าเมื่อใดนะคะที่ท่านมีอาการถ่ายยากถ่ายน้อยไม่ถ่ายทุกวันนะคะลักษณะอุจจาระเป็นก้อนกลมเล็กแข็งไม่เป็นลำยาวบางทีเหนียวไม่มีกากใย อาจจะทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดหากท้องผูกเป็นเวลานานหลายปีนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นโรคลมดานหรือโรคท้องผูกเรื้อรังได้ค่ะและจะก่อให้เกิดโรคใหม่ที่ท่านไม่รู้ตัวในทางการแพทย์แผนไทยก็กล่าวถึงโรคที่เกิดใหม่ดังนี้นะคะกินอาหารได้น้อยนอนไม่หลับปวดท้วงปวดเมื่อยตัวแน่นอกมึนศีรษะหงุดหงิดง่ายนะคะร้อนในแผลในปากเสียดชายโครงและเสียดท้องหากท่านมีอาการเหล่านี้นะคะให้พิจารณาว่ามีอาการท้องผูกด้วยหรือไม่อาการดังกล่าวนับเป็นโรคกระใสชนิดหนึ่งค่ะกระใสนะคะคือโรคที่เกิดซ้ำๆเป็นเวลานานๆก็จะเรียกว่าโรคกระใสนะคะและอาการท้องผูกนี้นะคะก็มักจะทำให้เกิดโรคลิสีดวงทวารตามมาด้วยค่ะต้นเหตุของการเกิดโรคก็เกิดจากการไม่ขับถ่ายทุกวันเนี่ยแหละค่ะทำให้อุจจาระหมักหมมเกาะติดบริเวณผนังลำไส้เหมือนตะกรันเรียกว่าเถาดานนั่นเองค่ะทำให้ผนังลำไส้เนี่ยหนาขึ้นในขณะที่ลมเบ่งเพื่อขับอุจจาระออกเท่าเดิมจึงไม่สามารถที่จะขับอุจจาระได้หมดค่ะเกิดเป็นพิษของอุจจาระที่ค้างอยู่ในลำไส้ถ้าอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้นานเกิน24ชั่วโมงแล้วนะคะจะบูดค่ะแล้วก็จะก่อพิษผนังลำไส้จะดูดพิษกลับเข้าสู่ร่างกายอีกนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าไปในเส้นเอ็นทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและก่อให้เกิดโรคต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะอาการท้องผูกอาจจะนำไปสู่โรคร้ายนะคะอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ลำไส้ใหญ่นอกจากจะขับถ่ายของเสียแล้วนะคะยังมีหน้าที่ดูดไขมันส่วนเกินออกจากเลือดด้วยค่ะถ้าผนังลำไส้ไม่สะอาดนะคะก็ดูดไขมันได้ไม่ดีทำให้มีไขมันส่วนเกินค้างในเลือดค่ะในปัจจุบันนะคะมีความสนใจที่จะขับล้างลำไส้กันมากขึ้นค่ะซึ่งก็มีหลากหลายวิธีเลยค่ะแต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการขับล้างลำไส้ด้วยยาสมุนไพรนะคะสรรพคุณช่วยขับล้างเถาดานในลำไส้ทำให้ลำไส้สะอาดช่วยเสริมลมเบ่งให้สามารถขับอุจจาระได้ดีขึ้นนะคะอาการท้องผูกก็จะดีตามขึ้นมาค่ะหรือท่านผู้ฟังจะเลือกรับประทานยาสมุนไพรตำรับนะคะอย่างเช่นตรีผลาก็จะช่วยระบายและยังช่วยปรับธาตุให้สมดุลได้อีกด้วยค่ะและทางที่ดีนะคะหากท้องผูกมากก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์แผนไทยนะคะเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยซึ่งหากพิจารณาตามทฤษฎีธาตุนะคะก็จะพบว่าเกิดจากภาวะไม่สมดุลของธาตุนั่นเองค่ะโดยมีปัจจัยส่งเสริมในเรื่องของการเกิดโรคก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะการรับประทานอาหารและความเสื่อมของร่างกายเป็นต้นนะคะแพทย์แผนไทยก็จะแนะนำการใช้ยาสมุนไพรนะคะแล้วข้อควรระวังในการใช้ยาและเพื่อประสิทธิผลสูงสุดของยาที่รับประทานนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้อาการเจ็บป่วยลุกลามจนเป็นสาเหตุของโรคร้ายที่ยากจะรักษาตามมานะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีอาการท้องผูกนะคะรวมถึงอาการท้องผูกเรื้อรังจนเป็นเถาดานแล้วท่านสามารถโทรเข้ามานะคะเพื่อรับคำปรึกษาในการใช้สมุนไพรได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์064-2-6-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-2-6-5-1-4-2-6
4: มีคำพูดที่ว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดของมนุษย์นะคะคือความเป็นคนธรรมดาในยามปกติที่เรายังนั่งยืนเดินนอนกินถ่ายได้ตามปกตินะคะเราอาจจะยังไม่เห็นค่าของความเป็นคนธรรมดาแต่เมื่อใดก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะในยามที่เราเจ็บป่วยหรือว่าสูญเสียอวัยวะหรือว่าระบบการทำงานใดๆเราจะรู้ได้ว่าชีวิตที่ปกตินี้เองนะคะเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆค่ะร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์สามารถปรับตัวและรักษาเองได้ยาหรือวิธีรักษาของหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนใดก็ตามเป็นเพียงลูกมือช่วยร่างกายให้กลับมาสู่สภาวะปกติได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองค่ะแต่สิ่งที่มหัศจรรย์กว่าร่างกายของคนเราก็คือจิตใจค่ะซึ่งมีอิทธิพลทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วยนะคะช่วยให้มีความสุขก็ได้ทำให้มีความทุกข์ก็ได้จิตใจที่เข้มแข็งของผู้ป่วยนั้นนะคะอาจทำให้ชีวิตมีความสุขกว่า จิตใจที่อ่อนแอของคนปกติก็เป็นได้ค่ะนอกจากนี้จิตใจที่เป็นทุกข์ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยในขณะที่จิตใจที่สงบสุขเป็นพลังขับเคลื่อนในการรักษาที่ดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยทีมงานอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยถึงสาระปัญหาสุขภาพในรายการค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
5: ฉันสุภัทราแจ่มจิต

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนาเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจดลึกสู่ภาพก็กลับมาพบกันในอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารายการจดลึกสู่ภาพได้ออกอากาศไปหลายที่ตามสถานีต่างๆทั่วประเทศคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดก็รับฟังได้ในต่างเวลากันนะครับเนื่องจากว่ารายการจดลึกสู่ภาพเรามีสถานีบนคลื่นวิทยุเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพรับใช้คุณผู้ฟังมาตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับซึ่งใกล้จะถึงครบกำหนดครบรอบ10ปีในรายการจดลึกสุขภาพเช่นเคยครับเรื่องพูดจาภาษาสุขภาพเราก็จะมีสมาชิกแฟนๆรายการทั่วประเทศหลายแสนคนร่วมฟังรายการจดลึกสุขภาพของเรานะครับผมกิตติกรกาญจนาเวกินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครร่วมรับฟังรายการจดลึกสู่ภาพแล้วก็หาทางออกร่วมกันในปัญหาสุขภาพนะครับมีเรื่องสาระเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคุณเด้งว่าวันก่อนเนี่ยในองค์การอนามัยโลกคือองค์การอนามัยโลกได้ข้อมูลข้อหนึ่งมาว่าในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆเป็นประเทศใหญ่มหาอำนาจนะครับเขาบอกว่าประเทศที่ติดที่ผ่านมานะติดโควิดนะมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาพอมีประชากรเยอะ300กว่าล้านนะครับติดโควิดไปหลายสิบล้านแล้วก็เป็นสูญเสียคือว่าเสียชีวิตมากนะครับเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงติดเยอะนะในโลกตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่าพูดง่ายๆนะในเอเชียนี่เรายังน้อยนะในน้อยเนี่ยในอาเซียนของเราเองเนี่ยคนน
1: ี
0: ้ในอาเซียนนี่น้อยที่สุดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวเลขน่าจะเป็นประเทศลาวจริงไหมคนนี
1: ้นะจริงค่ะ
0: ไม่ค่อยได้ข่าวนะลาวกับกัมพูชาในไทยตอนนี้สะสมอยู่ที่หลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นแต่ตัวที่อื่นในสหรัฐหรือในยุโรปเนี่ยไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสน
1: น
0: ะพูดหลักล้านหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าการติดโรคติดต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพฤติกรรมส่วนสองเกิดจากความเชื่อมั่นของคนในการใช้ชีวิตก็คือการไม่ให้ความร่วมมือนะพูดง่ายๆเขาว่าอย่างนั้นน
1: ะ
0: ยิ่งโควิดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในยุคของทรัมป์นะพูดง่ายๆในยุคที่ช่วงนั้นไม่ใส่หน้ากากคนอเมริกันเนี่ยแล้วเขาก็มีกฎหมายเรื่องเสรีภาพของเขามาก
1: จริง
0: จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือเขามองว่าถ้าใส่หน้ากากนี่คือคุณต้องเป็นละ
0: ใช่มันมีค่านิยมอีกอย่างก็มาช่วงระยะหลังๆเนี่ยหลังจากเลือกตั้งมาได้ไบเดนเป็นประธานาธิบดีก็กลับมาสู่การรักษาสุขภาพซึ่งตัวเลขก็ดีวันดีคืนลดลงมานะครับซึ่งก็ยังไงก็ต้องผ่านโควิดไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งในวงการสุขภาพเนี่ยนะครับผมบอกคุณผู้ฟังว่าในโลกตะวันตกนะภัยที่มาเยือนที่ไม่ใช่โรคติดต่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งคุณติงในโลกตะวันตกนี่เป็นมากกว่าโรคตะวันออกก็คือมากกว่าคนเอเชียและที่เป็นมากอันดับหนึ่งก็คือที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกมาจากพฤติกรรมและก็อาหารที่กินลงไปนะครับฉะนั้นเรื่องที่ผมจะมานำมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยฟื้นฟูธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเพียงแต่ว่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังหลงลืมธรรมชาติคุณติ่งตัวเลขที่มันเยอะๆในแต่ละปีเนี่ยระดับการเสียชีวิตในหลักหลายหมื่นคนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นแบบอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นนะคือเป็นแบบตะวันตก
1: ยุคเร่งรีบ
0: ยุคเร่งรีบคืออาหารที่เป็นอาหารขยะอาหารที่เป็นที่เกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร
1: ์
0: อาหารที่เป็นอาหารอุ่นไมโครเวฟและอาหารที่มันปนเปื้
1: อ
0: นเกี่ยวกับแบคทีเรียและตัวอื่นๆที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็วันนี้เรามีเรื่องการฟื้นฟูร่างกายโดยวิธีธรรมชาติไม่ต้องซื้อหาที่ไหนนะครับในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผู้สนับสนุนรายการคุณดิ่งครับ
1: ค่ะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะผลิตภัณฑ์คาตามินค่ะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็ผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราในประเทศไทยนะครับกว่าทั่วประเทศจะรู้จักผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินได้ที่เบอร์0843856644หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทาง LINE นะครับที่เคยติดต่อนะครับเป็นเบอร์นี้เบอร์ LINE ก็เป็นเบอร์นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็ใช้ติดต่อช่องทาง LINE สำหรับท่านที่สะดวกนะครับก็เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะครับหรือท่านจะซื้อชุดทดลอง2กระปุกตอนนี้ราคาก็หลักพันต้นๆให้ท่านได้ไปทดลองใช้ที่บ้านในระยะเวลาเดือนครึ่งถึง2เดือนสำหรับท่านที่เคยซื้อไปแจกจ่ายเพื่อนฝูงท่านจะซื้อ1โหลตอนนี้แถม3กระปุกรวมเป็น15กระปุกในราคาเดิมนะครับในช่วงหลังโควิดนี่เราเอาใจคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับทุกที่นะครับก็จัดโปรโมชั่นคาตามินก็เหมือนกันเราก็ไม่ตกเทรนนะครับร่วมจัดโปรโมชั่นสำหรับท่านนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านก็คืนกำไรสำหรับท่านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คาตามินก็เป็นหนึ่งที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศของเรานั้นจะอยู่รอดนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและก็โรคระบาดนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราพูดไปผมก็จะมาบอกเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ว่าการที่เรากลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากคือการทานอาหารนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านรักษาสุขภาพท่านจริงๆท่านต้องทำนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในวงการสุขภาพเขาบอกยังไม่มีทางเลือกมากกว่านี
1: ้
0: เนื่องจากว่ายานี่ผลิตทุกวันพัฒนาทุกปีก็จริงแต่ยังไม่สามารถรักษาโรคที่รักษาหายได้ยากอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นโรครักษายากเช่นเบาหวานความดันที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร
1: ค่ะอันนี้สำคัญเลย
0: คือสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่ตกค้างหรือเป็นอาหารที่ใส่ไมโครเวฟหรือเป็นอาหารที่แช่แข็ง
1: พวกแปรรูปทั้งหลาย
0: พวกแปรรูปไส้กรอกขนมปังพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านวันนี้ไม่ต้องหมุนขึ้นหนีไปไหนเราสองคนจะมาพูดนะครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาดีมากเพราะว่าถ้าท่านทำไม่ได้นะสุขภาพของท่านนี้ก็จะไม่ดีไปด้วยถ้าท่านทำได้ก็สุขภาพท่านก็จะดีนะครับ
1: ค
0: ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ มาพูดคุยกันต่อนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ
1: ์คาตามิน
0: คาตามินนะ
1: ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคาตามินนะคะก็คือประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้นะคะรวมทั้งนะคะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะซึ่งก็ส่งมอบความสุขนะกับโปรโมชั่นสารพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะถามไปเลยค่ะ2กระปุกในราคาเดิมนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้โปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมซึ่งเป็นโปรสุดยอดขายดีนะครับแล้วก็โปร3กระปุกก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนโปรที่เป็นชุดทดลองเราก็ยังส่งให้ท่านได้ในทุกๆวันนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลค่ะ
3: คาตามินครับผม
4: อ๋อค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเนี่ย
3: ครับครับครับ
4: ปวดปวดเส้นในที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันกระดูกทับเส้นแล้วก็ไอ้พาร์กินสัน
3: ครับ
4: ค่ะแล้วก็กรดไหลย้อน
3: ครับครับครับ
4: ค่ะทานได้ไหมคะ
3: ทานได้ทานได้ครับ
4: เป็นโรคหัวใจด้วย
3: ครับหัวใจอะไรครับไอ้ที่ตีบอะหัวใจตีบเนาะ
4: ค่ะ
3: ก็ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มแอสไพรินอยู่เนาะ
4: ค่ะ
3: ครับครับก็อยู่ที่ไหนล่ะครับบ้าน
4: ฮะอาจารย์เอาชุดเล็กนะคะ
3: ครับครับเล็กประมาณไหนดีเอาเล็กสุดก็2กระปุกหรือจะเอาชุดเล็กที่มีแถมก็ได้ตัวนี้ก็ดี
4: จะเก็บเงินได้มั้ย
3: ได้ได
4: ้ได้เหรอ
3: ครับ
4: ค่ะเห็นตาเขาบอกว่าปวดหลังปวดซี่โครงชายซี่โครงอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับครับอยู่ที่ไหนบ้านของพี
4: ่อ๋ออยู่นี่อยู่สระบุรีนี
3: ่ชุดเล็ก2กระปุกจ้ะถ้าตัวมีแถมตัวนั้นคนจะนิยมซื
4: ้ออ๋อเดี๋ยวว่ามันยังไม่พร้อมที่เอาชุดใหญ่อะค่ะ
3: ชื่ออะไรบอกผมเลยครับ
5: ครับบ้านเลขที่237
3: 237
5: ครับหมู่10
3: หมู่10ตำบล
5: พญาเย็น
3: พญาเย็นอำเภออ
5: ำเภอปากช่อง
3: ปากช่องนครราชสีมา
5: ครับผม
3: ครับได้ครับลองทานดูวันละเม็ดก่อนก็ได้นะ
5: ครับ
3: ครับครับ
5: ที่อาจารย์ที่ออกในวิทยุใช่ไหมเนี่ยเสียงเสียงมัน
3: ใช่ครับใช่ครับฟังผมทุกวันไหม
5: บางวันออกไปมีวิทยุมันก็ติดไม่ติดมันก็ไม่ได้ฟัง
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยววันนี้จะออกรายการนะ
5: ครับ
3: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให้
5: ผม
3: ครับถึงพรุ่งนี้นะครับ
5: ครับผมไม่เป็นไรครับผม
3: ครับขอบคุณมากครับผม
5: ไปสนีผมลืมไม่รู้ว
3: ่
5: า
3: อ๋อเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้ครับผม
5: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์
3: ครับครับขอบคุณครับครับครับ
0: ขอให้โทรเข้ามาพูดคุยกับผมติก่อนไม่ว่าท่านจะมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดแบบไหนอย่างไรก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรามีบริการให้คำดีๆแนะนำเรื่องราวสุขภาพดีๆสำหรับท่านในทุกเสียงทุกสายที่พูดคุยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรามาพูดคุยกันต่อดิง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในการกลับมาสู่ธรรมชาติก็ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปฟังข้อมูลนะที่ศูนย์เวลเน็ตของนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธ์นะครับซึ่งเป็นแพทย์ฟื้นฟูธรรมชาติโดยธรรมชาติบำบัด
1: ค่ะ
0: คุณหมอค้นคว้าวิจัยมาตลอดระยะเวลา30ปีคุณติงในเรื่องของธรรมชาติบำบัด
1: ค
0: ือก็เรียกว่ากินอาหารเป็นยา
1: ค
0: ือเป็นสโลแกน
1: ก็คือเป็นทางเรื่องหนึ่งด้วย
0: กินอาหารเป็นยาก็คือว่าอาหารที่เข้าไปเนี่ยคือเป็นโปรเซส
1: อ
0: ินพุตเข้าไปเนี่ยเป็นอาหารอาหารของท่านคืออะไรบ้
1: าง
0: แกบอกว่าให้จดมาในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์กินอะไรบ้างในหนึ่งสัปดาห์นะครับบางท่านเนี่ยกินอาหารเนี่ยซ้ำๆเดิม
1: ๆจริงค่ะ
0: ผมคนติ่งเนี่ยบางครั้งก็เป็นนะกินอาหารซ้ำๆเดิมๆพรุ่งนี้มาเจอกะเพราหมูอีกแล้วนะครับเจอกะเพราไก
1: ่
0: เราก็จะวนเวียนกันอยู่ในตามตลาดอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทานอาหารที่ดีก็คือการทานอาหารที่หลากหลาย
1: หลากหลายเมนู
0: หลากหลายเมนูคือไม่ซ้ำกันในแต่ละวันและทิ้งสำคัญก็คือในหนึ่งสัปดาห
1: ์
0: ที่ผมเคยบอกไปก็คือควรจะทานอาหารที่เป็นดีท็
1: อ
0: กก็คือแอปเปิ้ลกล้วย
1: กล้วย
0: ส
1: ้ม
0: ส้ม
1: ผักใบเขียว
0: หรือผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวนี่นำมาปั่นมาทานจะได้คลอโรฟิลล์ได้กลุ่มวิตามินนะครับได้กรดอะมิโนก็ยิ่งดีนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับก็ท่านก็ต้องรีบทำส่วนท่านที่ทานอาหารเหล่านี้แล้วก็คือต้องออกกำลังกาย
1: ด้วย
0: ต้องออกกำลังกายด้วยนะครับการออกกำลังกายนี้เอาตามความสามารถของแต่ละท่านบางท่านก็อยู่ที่บ้านเกี่ยวกับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมากก็ไม่ต้องวิ่งเดินออกกำลังกาย
1: เวียงแขนก็ได
0: ้10นาที20นาทีนะครับจะเวียงแขนเลยอาจจะการเดินพอได้เหงื่อหรือไม่ได้เหงื่อบ้างท่านก็ต้องทำในทุกวัน1สัปดาห์ท่านควรจะทำวันหนึ่ง3วันใน1สัปดาห์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนผมก็เข้าใจว่าหลายท่านบอกว่าการทานอาหารดีการออกกำลังกายแต่การพักผ่อนไม่ได้คุณติงในผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าโรคที่ป่วยตามมาก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุหลายท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านนอนไม่หลับนะครับฉะนั้นสิ่งที่ตามมาจากการนอนไม่หลับส่งผลระยะยาวก็จะเกิดขึ้นมากมาย
1: มีผลต่อสุขภาพของเราม
0: ีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตนะครับตับทำงานน้
1: อ
0: ยไขมันก่อตับนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คือทำให้ตับหรืออวัยวะหน้าร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงพอนะครับก็จะส่งผลต่อหลายๆโรคตามมาฉะนั้นที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็กลับมาทบทวนตัวเอง
1: ค่อยๆปรับ
0: ค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับในเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเราทานอาหารนี่ซ้ำๆเดิมๆหรือไม่นะครับทานในสิ่งที่เป็นผักใบเขียวหรือเปล่านะครับในแต่ละวันนะเพราะว่าหลายๆท่านอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วทานอาหารซ้ำๆเดิมๆอย่างที่เห็นในทุกๆวัน
1: เช้ามาก็ชากาแฟละ
0: ครับ
1: ใน
0: ทุกๆเดือนนะครับฉะนั้นนี่ผมจะบอกไว้ว่าการทานอาหารที่ซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเปลี่ยน
1: ปรับเปลี่ยนบ้างนะ
0: คะก็คือปรับเปลี่ยนบ้างนะครับฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็เพียงแต่ฟังแล้วก็มานึกถึงตัวเองแล้วนำมาปฏิบัตินะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยเป็นการที่หวังดีแล้วก็คิดถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับ
1: ค
0: ิดถึงสุขภาพของท่านจากรายการต่อลึกสุขภาพนะครับสิ่งที่ผมเล่าก็เป็นห่วงท่านนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่ค่อยสบายนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพท่านก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารดูนะครับสิ่งที่สำคัญตามมาอย่างหนึ่งก็สุขภาพจิตคนหนึ่งถ้าเรียกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นเนี่ยสุขภาพจิตก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายนี่ป่วยอย่างเช่นความวิตกกังวลการห่วงหาอาทรลูกหลานและโรคตามมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เราจะคิดไปเรื่อยนะครับ
1: จริงค่ะ
0: ฉะนั้นควรทำสมาธิหรือฝึกทำให้ใจดีขึ้นนะครับโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับก็จะดีขึ้นมาเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ขอบคุณนะครับเรื่องราวต่างๆก็พูดสนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งคนติ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน C นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์พูดคุยปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะ
0: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกๆวันนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินยินดีที่จะรับส่งท่านในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้เราเตรียมจัดส่งของให้ท่านทั่วประเทศอย่างล้นหลามนะครับเนื่องจากว่าจัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ โปร6แถม2ท่านจะซื้อ2คนหรือจะซื้อ3คนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามานะครับ วันนี้ผมมีเรื่องข้อข่าวเสื่อมมาฝากนะครับ เพราะว่าหลายท่านเนี่ยคุณติ่งยังไม่เป็นนะครับ
1: ส่วนมากจะเป็นในผู้สูงวัย
0: ผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปนะครับวัยบางท่านก็เจอแล้วนะครับข้อข่าวเสื่อมนี้หลายท่านว่าเป็นอย่างไรคือข้อข่าวเสื่อมนะครับโดยเฉพาะกระดูกอ่อนที่ข้อเข่ามีสาเหตุก็คือบางคนก็อายุมากบางคนมีน้ำหนักตัวมากมีอาการบาดเจ็บหรือกรรมพันธุ
1: ์
0: การหมดฮอร์โมนนะครับการหมดประจำเดือนฮอบขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะพบมากในช่วงผู้สูงอายุหากไม่ได้รับการเขาเรียกว่าการ
1: ดูแล
0: ที่ดีนะก็จะทำให้ท่านเสื่อมมากขึ้นจะเกิดการเสียดสีสึกกร่อนและมีอาการปวดนะครับอาการของข้อเข่าเสื่อมนะครับที่ผมนำมาฝากก็คือว่าการเคลื่อนไหวในบางกิจกรรมก็จะทำให้ท่านรู้สึกปวดรู้สึกฝืดนะครับทำให้เคลื่อนไหวได้ยากบางท่านก็เมื่อเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงดังเวลาเราเมื่อเวลาเราเดินหรือนั่งหรือลุกต่างๆนะครับจะมีอาการบาดเจ็บนะครับหรือมีอาการเข่าอ่อนแรงเวลาเดินไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะไม่อยากก้าวนะครับมีอาการอ่อนแรงเสียมวลกล้ามเนื้อ
1: มันปวดเนาะ
0: มีอาการปวดฝืดเหล่านี้นะครับสาเหตุที่เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมเกิดจากกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่ปกป้องส่วนปลายนั้นเกิดอาการต่างๆมีอาการเสื่อมตามมานะครับอายุเป็นสาเหตุที่พบบ่อยก็คือช่วงวัย40ขึ้นไปนะครับก็จะมีอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับสองการบาดเจ็บบางท่านก็มีอุบัติเหตุเล่นกีฬาหรือเรื่องต่างๆที่ก็ทำให้ส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีโอกาสเสื่อมมากกว่าเพศชายนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ55ปีขึ้นไปนะครับโรคอ้วนคือท่านที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับก็จะแบกรับน้ำหนักก็จะเสื่อมเร็วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็พยายามลดน้ำหนักการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนนะครับ
1: มีส่วนหมดเลย
0: มีส่วนหมดเลยนะครับในสำหรับเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับฉะนั้นนำมาฝากท่านสำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษาหารือก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับสำหรับท่านที่ต้องการคำแนะนำในการดำเนินชีวิตนะครับเกี่ยวกับสุขภาพก็0843856644นะครับกับคาตามินเราก็มีราคาพิเศษให้ท่านนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับทิ้งท้ายรายการเพราะว่าหลังจากนี้การรับสายก็จะเกิดขึ้นมากมายแล้วจากหลังรายการนะครับ เพราะว่าหลังรายการจบบางท่านก็อยากจะพูดคุยกับผมกิติกรโดยตรงในทุกๆวัน
1: ได้เลยเนี่ย
0: ก็ได้เลยนะครับ ผมเป็นลูกหลานของท่านแล้วก็เป็นผู้ให้บริการด้านการปรึกษาตลอดระยะเวลา10ปีที่รายการจดหรือสู่ภาพออกอากาศนะครับ คือแรงบันดาลใจไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้ท่านสุขภาพดีในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทานผักผลไม้ปลอดสารพิษท่านก็ไปรณรงค์เอาเองที่บ้านฟังรายการแล้วมีความสุขผมก็มีความสุขกับท่านไปด้วยแนะนำและโทรมาพูดคุยกับเป็นสมาชิกรายการนะครับช่วงนี้เวลาหมดเวลาท่านที่ฟังรายการอยู่ทุกท่านผมคุณติ่งต้องมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับเนื่องจากว่าเวลาหมดนะครับช่วงนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีความสุขฟังรายการแล้วท่านลองไปนึกแล้วไปปฏิบัตินะครับปฏิบัติท่านทำ พร้อมตรงไหนเริ่มตรงนั้นได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าสุขภาพดีรอไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านต้องเริ่มเลยนะครับบางท่านก็เริ่มไปหาผักหาอะไรมา มาทำอาหารนะครับ
1: ปลูกเองก็มี
0: ปลูกเองก็มีนะครับ ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมโทรมาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผมรอท่านอยู่ก็ฝากไว้นะครับก็สุขภาพดีนะครับนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สองกิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคลับสุขภาพดำเนินรายการโดยน้องดีกมลลักษณ์ค่ะ
1: กับน้ำมันเซซามินสกัดเย็นจากงาดำมาทิน่าแบล็กเซซามินนาโนซอฟต์เจลสารเซซามินเข้มข้นที่ได้จากสารสกัดจากงาดำใหม่ล่าสุดจากประเทศอเมริกาด้วยสารเซซามินที่สกัดจากงาดำเป็นสารมหัศจรรย์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งพืชน้ำมันราชันแห่งธัญพืชด้วยคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์จากโปรตีนสูงถึง 20% อุดมด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง2ชนิดคือเมทิโอนีนและทริปโตเฟนอีกทั้งมีไขมันไม่อิ่มตัวถึง 80% สามารถสกัดเป็นน้ำมันคุณภาพดีที่มีทั้งกรดไขมันโอเมก้า3โอเมก้า6นอกจากนี้สารสกัดเซซามินจากงาดำยังอุดมด้วยแร่ธาตุและวิตามินมากมายเช่นมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวถึง6เท่ามีธาตุเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมทองแดงและวิตามินบีชนิดต่างๆที่ช่วยบำรุงระบบประสาทการบริโภคสารสกัดเซซามินจากงาดำเป็นประจำจึงทำให้สุขภาพดีเพราะช่วยเสริมการทำงานของระบบต่างๆที่สำคัญในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดสมองระบบประสาทกระดูกและฟันผิวหนังและเส้นผมนอกจากนั้นยังช่วยให้นอนหลับกระปี้กระเป๋าป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนที่พบมากในหญิงวัยหมดประจำเดือนมาทีน่าแบล็กซีซามินนาโนซอฟต์เจล1เม็ดสกัดจากงาดำสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก1กิโลกรัมด้วยอนุภาพระดับนาโนทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้ครบถ้วนภายใน 3-5 นาทีเพียงรับประทานวันละ2เม็ดเป็นประจำทุกวันเพื่อสุขภาพดีแบบองค์รวมการันตีความมั่นใจโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการวิชากรรมองค์การอาหารและยาทั้งในและต่างประเทศ
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ

0: วันนี้นะคะต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกถึงห้องแลบภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะเป็นสารสกัดจากงาดำต้านมะเร็งได้สารสกัดชนิดนี้เป็นอะไรนะคะวันนี้เราร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณต้นอ้อครับ
0: อาจารย์คะพอพูดถึงสารสกัดตัวนี้ที่สามารถต้านมะเร็งได้แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครั้งแรกของเมืองไทยด้วยนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้เราอยากจะทราบว่าสารสกัดตัวนี้คืออะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วเซซามินเนี่ยเป็นสารสกัดที่เราแยกได้จากงา
0: จากงาดำ
1: จากงาดำมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะในน้ำมันในงาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนแรกที่แยกสารตัวนี้ได้แต่จากการสังเกตดูว่าคนเนี่ยใช้งาเป็น 4,000 ปีมาแล้วเป็นอาหาร
0: อย่างยาวนานมาก
1: อย่างยาวนานมากแล้วก็มีประวัติดีมากเลยว่าคนกินงาแล้วสามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผมเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะใช้อาหารมาดูแลสุขภาพซึ่งมันเป็นแนวอีกแนวนึงที่เราเรียกว่าโภชนะบำบัดหรือนูทราซูติคอลคือการใช้อาหารเป็นยา
0: ปัจจุบันนี้คือเราอยากให้หลายๆคนนะคะคือกินอาหารให้เป็นยาไม
1: ่
0: ใช่ให้กินยาเป็นอาหาร
1: ความคิดอันนี้เองผมก็เลยได้ไปค้นคว้าเอกสารแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยโดยมีทีมงานเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะแล้วก็ได้ทำการศึกษาเราก็ตื่นเต้นทุกวัน
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: เราเริ่มต้นจากทำโรคสารสกัดเซซามินจากงาเรื่องโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยเราพบว่ามันมีประวัติที่ค่อนข้างดีเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งมาก
0: ยังไงคะอาจารย
1: ์มะเร็งนี่มันเก่งมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เจริญเติบโตไวมาก
0: ค่ะ
1: กระบวนการของการเจริญเติบโตมะเร็งเนี่ยมันจะปล่อยสารชนิดนึงออกมาจากตัวมันแล้วไปกระตุ้นให้เส้นเลือดรอบๆตัวมันเนี่ยงอกเส้นเลือดมาหามันคุณต้นอ้อ
0: มจะได้เลี้ยงมันได้
1: ต้องได้จะได้เหมือนกับมันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นในป่าหรือในอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอหมู่บ้านนี้ใหญ่ขึ้นก็ต้องการทำถนนจากถนนใหญ่เข้ามาถนนเล็กเพื่อที่จะนำอาหารเข้ามามะเร็งเหมือนกันเลยมันพอมันโตข
0: ึ้
1: นมันเก่งมากมันแบ่งตัวเร็วเสร็จน
0: ะ
1: มันปล่อยสารที่เราเรียกว่า VEGF เนี่ยนะฮะออกไปไปกระตุ้นให้เส้นเลือดงอกมาแล้วตัวมันก็ได้อาหารได้ออกซิเจนได้เลือดได้อะไรเต็มไปหมดเลยตัวมันก็ค่อยๆมากขึ้น
0: มันก็แพร่กระจายไป
1: ที่สำคัญที่สุดแพร่กระจายคุณน้องถูกไหมตัวมันแพร่กระจายโดยอาศัยเส้นทางเนี่ยออกไป
0: นี่ถือว่าเป็นตัวร้ายมากๆเลยนะคะแล้วแบบนี้คืออย่างสารสกัดเซซามินเข้าไปทำยังไงกับมะเร็งคะ
1: ใช่เราก็เลยเป็นแนวคิดนะฮะแนวคิดเขาพยายามหายา
0: ค่ะ
1: ยาอาจจะเป็นสมุนไพรอาจจะเป็นยาสังเคราะห์อาจจะเป็นอะไรก็ได
0: ้
1: เพื่อที่จะตัดไม่ให้มันมีการสร้างถนนถ้ามันไม่มีสร้างเส้นเลือดนะ
0: ก็คือมันจะไม่มีอาหารมาเลี้ยงตัวมัน
1: มันก็จะค่อยๆฝ่อไปถ้าภูมิต้านทานเราสามารถไปจัดการกับมันได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ผมคิดแล้วก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งบอกว่าเรามาทำวิจัยเรื่องนี้กันเราก็ไปซื้อเซลล์มะเร็งมานะฮะแล้วไปซื้อสารที่สกัดได้จากเซลล์มะเร็งมา
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็เราทำในระดับโมเลกุลแล้วรู้ว่ามันไปยับยั้งอะไรยังไงแล้วเราเลยมีความคิดว่าอยากจะใกล้เคียงกับการก้อนมะเร็งมากที่สุด
0: ค่ะ
1: โมเดลอันนี้เป็นโมเดลมาตรฐานเป็นรูปแบบมาตรฐานคือคุณต้นอ้อครับ
0: ไข่ไก่เหรอ
1: ไข่ไก่เนี่ยมันมีอยู่2ชนิด
0: ค่ะ
1: คือไข่ฟักกับไข่ลม
0: ค่ะ
1: ไข่ลม
0: ไข่ที่สามารถเป็นตัวได้กับไข่ที่ไม่ได้เป็นตัว
1: ไข่ที่ไม่ได้เป็นตัวนี่เราไข่ลมเราทำไข่เจียวไข่ต้มไข่พะโล้ไข่ดาวกิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไข่ที่เป็นตัวเนี่ยมันมีเฟอร์ติไลซ์เอกเนี่ยเราเอามาอายุประมาณ7วันพอส่องใต้ไฟปุ๊บมันจะเห็นเป็นรูปเส้นเลือดที่มันกำลังเจริญเติบโต
0: ค่ะ
1: เราก็เจาะรูมันนิดนึงแล้วก็ใส่สารที่ที่ได้จากเซลล์มะเร็งเนี่ยเข้าไป
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกเต็มเลยงอกเต็มมากกว่ากลุ่มแรก
0: คือเหมือนเซลล์มะเร็งพอเข้าไปอยู่ในไข่ตัวนี้ปุ๊บ
1: สารที่ปล่อยจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อลูกไก
0: ่สร้างเส้นเลือดส่งอาหาร
1: ได้เยอะกว่าไข่ไก่ปกติ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยทำกลุ่มที่3เอาเซซามินเซซามินรูปร่างหน้าตาเซซามิน
0: นี่นะคะคือเซซามินนี่คือเป็นสารที่สกัดมาจากงาดำ
1: 99.9%
0: ที่เราเห็นทั่วไปของงาดำนี่เลยใช่ไหมคะ
1: งาดำสีดำแต่เซซามินสีขาว
0: นี่คือสกัดออกมาเรียบร้อยแล้ว
1: บริสุทธิ์มากอันนี้เป็นคริสตัลไลซ์เลย 99.99% ซึ่งมีมูลค่าสูงมากกิโลละประมาณ 150,000
0: นี่คือแบบสกัดมาแล้วนะคะ
1: แต่เรากินไม่ได้นะฮะ
0: ตอนนี้
1: ก
0: ินไม่ได้
1: เรากินไม่ได้เราก็เลยใช้อันนี้มาแล้วใส่ลงไปในไข่ฟักที่มีสารจากมะเร็งแล้วก็มันเพิ่มเส้นเลือดเยอะ
0: ๆค่ะ
1: ตื่นเต้นมากคุณต้นอ้อนักศึกษาเขารายงานถ่ายรูปออกมานับจำนวนเส้นเลือดเปรียบเทียบระหว่างที่ไม่ได้ใส่สารจากมะเร็งใส่สารจากมะเร็งแล้วก็ใส่สารจากมะเร็งแล้วก็มีเซซามินด้วยมันหายไปเลยคุณต้นอ้อมันก็ทำให้เส้นเลือดเรานับจำนวนเส้นเลือดเนี้ยเส้นเลือดมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสารสกัดเซซามินสามารถไปยับยั้งขบวนการการสร้างเส้นเลือดใหม่รอบเซลล์มะเร็งเนื้อเยื่อมะเร็ง
0: ค่ะ
1: เป็นขบวนการที่ช่วยในการทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเนื่องจากว่ามันฝ่อเป็นภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าฝ่อ
0: นี่แสดงว่าคือขณะนี้ถ้าคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วถ้ามีสารสกัดอย่างเซซามินเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูด้วยมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะ
1: มีโอกาสดีขึ้นฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปทดแทนยาในปัจจุบันนะ
0: ค่ะ
1: เคมีก็ต้องรักษาอยู่ฉายรังสีก็ต้องฉายรังสีอยู่
0: เหมือนใช้ควบคู่กันไป
1: ใช้ควบคู่กันไปภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: กระบวนการที่เซซามินเข้าไปกระตุ้นร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากผมคุยกับคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นมันยังไปสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้มันยังไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยเกิดเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งและสามารถไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ที่ดีขึ้นด้วย
0: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วย
1: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้เราด้วยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นวิทยาศาสตร์เราทำการศึกษาในระดับโมเลกุลเครื่องมือเต็มเลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยเราทำการศึกษาในห้องแลบเนี่ยแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกแล้วนักวิจัยที่กำลังทำ
0: อาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะคะหลายๆคนคงจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเหมือนกัน
1: ใ
0: ช่ใช่
1: ซื้อรำข้าว
0: ครูไปซื้องามากินนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีสารสกัดเซซามิน
1: มันงา
0: อยู่หรือเปล่านะคะอย่างนี้แบบอยากให้อาจารย์นะคะฝากค
1: ุ
0: ณผู้ชมสักนิดนึงว
1: ่
0: าควรจะเลือกยังไงไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็แล้วแต่ที่จะมีเซซามินอยู่ด้วย
1: ในกรณีที่ท่านจะกินงาด้วยการทำด้วยตัวเองเน
0: ี่
1: ยขออนุญาตต้องให้มันป่นเป็นงาผง
0: อ
1: ันที่สองคือทำให้มันสุกอ
0: ัน
1: ที่3อย่าให้มันเกิดการไหม้การไหม้คือเหม็นไหม้มันจะทำให้เกิดสารพิษได้แล้วก็เก็บไม่ให้มันมีการเจือปนจากเชื้อรา
0: จริงๆประโยชน์ของเซซามินยังมีอีกเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของประโยชน์เซซามิน
1: ทำให้สาวๆสวยได้ด้วยนะ
0: นั่นสิคะจริงๆเท่าวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเซซามินได้จะมีอีกเยอะมากค่ะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: ากระดูกด้วยความสวยความงามอีกนะคะ
1: ความงามสมองเราทำการศึกษาวิจัยดีมากเลยตอนนี
0: ้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการบริโภคงาด้วยและก็การเลือกซื้ออาหารเสริมรวมไปถึงประโยชน์ของเซซามินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแฟนๆรายการทุกคนทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคลับสุขภาพค่ะคลับของคนที่มีสุขภาพดีนะคะคลับของคนที่เคยป่วยเนาะก็หลายคนหลายท่านเนาะได้มีโอกาสมาเจอแล้วก็ฟังสิ่งที่น้องบีนำมาพูดในรายการเนาะก็มีโอกาสได้รับคำบอกเล่านะคะแนะนำจากน้องบีแล้วก็นำไปใช้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะก็มีสุขภาพหรือว่าอาการเจ็บป่วยอะไรต่างๆเรื้อรังมั่งไม่เรื้อรังมั่งเนาะก็อาการดีขึ้นนะคะเป็นทั้งการบำรุงป้องกันแล้วก็การเยียวยาฟื้นฟูไปในร่างกายนะคะก็คือสรุปก็คือได้ข้อมูลดีๆแหละได้ข้อมูลดีๆเพื่อที่จะนำไปดูแลสุขภาพร่างกายของตัวท่านเองนะคะน้องบีก็กราบขอบพระคุณแฟนๆรายการทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดทางห่างไกลๆออกไปนะคะก็น้องบีก็ขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับและสิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะคะน้องบีก็กราบขอบพระคุณแฟนๆรายการที่สนับสนุนน้องบีเนาะที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์มาทิน่างาดำสารเซซามินบริสุทธิ์ 100% จากน้องบีนะคะเป็นการเพื่อเป็นการสนับสนุนเป็นกำลังใจให้น้องบีแล้วก็เป็นการสนับสนุนรายการด้วยนะคะบีก็กราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะแล้วก็หายไป3อาทิตย์นะคะก็คือหายไป3อาทิตย์ช่วงนี้ก็มีภารกิจนะคะคุณฟังออกต่างจังหวัดบ้างแล้วก็มีงานประจำที่ดีทำอยู่เนาะมันก็ค่อนข้างที่จะต่อสู้กับเศรษฐกิจแล้วก็ต่อสู้กับการแข่งขันของ ยุคปัจจุบันนี้ค่ะก็เลยห่างหายไปสามอาทิตย์ก็คิดถึงคุณฟังทุกคนนะคะคิดถึงคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาซึ่งก็มีหลายท่านเหมือนกันที่โทรเข้ามาหาน้องบีหลังไมค์เนาะในระหว่างที่น้องบีหายไปน้องบีจัดรายการไหมจัดรายการเป็นยังไงบ้างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องบีเปิดเทปใช่ไหมลุงจําได้ป้าจําได้ป้าฟังอยู่ทุกวันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่เลยนะคะแล้วก็หลายคนหลายท่านก็ถามเข้ามาว่าน้องบีล่าสุดนี้น้องบีจะจัดรายการไหมนะคะจะรอฟังน้องบีเปิดเทปก็จะรอฟังนะคะจัดสดก็จะรอฟังนะคะน้องบีฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีกําลังใจเนาะมีพลังชีวิตเพิ่มนะคะก็วันนี้ก็เป็นการกลับมาจัดสดเสลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่คุณลุง

เยอะๆผู้สูงอายุ80นะคะแล้วก็มีอาการเขาเรียกว่ามีความเสื่อมของร่างกายเล็กๆน้อยๆหรือบางท่านก็อายุเยอะแล้วมีอาการป่วยนะคะมีทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอายุ40กว่า50หรือมีหลวงตาด้วยนะคะมีหลวงตาด้วยที่สั่งซื้อแล้วก็ทานมาที่หน้างานดำกับน้องบีนะคะแล้วก็มีคนที่ เอาไปทานแบบว่าเป็นการป้องกันก็มีนะคะแล้วก็น้องบีก็อยากจะพูดแบบตรงมาตรงไปเลยนะคะว่า100%เนี่ยมีการซื้อซ้ําทุกคนเลยมีการซื้อซ้ําทุกคนเลยนะคะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยน้องบีก็หลังจากที่ได้ศึกษาเนาะสารเซซามินบริสุทธิ์100%นี้นะคะเป็นเวลามาประมาณ3 เดือน4 เดือนเนาะเขาเดือนที่4ที่นํามาจัดรายการน้องบีก็ได้เก็บคําถามความสนใจแหละของคุณลุงคุณป้าลูกค้าหรือว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหลายคนหลายท่านที่มีโอกาสซื้อแล้วกินแล้วหรือบางคนที่ยังไม่ได้กินไม่ได้ซื้อเนาะยังรอปัจจัยยังรอเงินหรือบางคนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะบีก็ได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็เก็บคําถามหลายๆคําถามนะคะวันนี้น้องบีจะมาตอบคําถามแล้วก็ไขข้อข้องใจให้สําหรับหลายๆท่านที่อยากจะคุยกับน้องบีอยากจะได้ฟังอยากจะได้รับฟังข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นคำถามต่างๆเป็นวิธีกินวิธีใช้แล้วก็แหล่งที่มาของมาทิน่างาดำสารเซซามินบริสุทธิ์100%อันนี้นะคะว่ามาจากไหนอะไรยังไงนะคะน้องบีก็จะมาพูดให้ฟังแล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านก็คงที่รับฟังน้องบีทุกอาทิตย์นะคะก็คงจะมีความเข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วเนาะเพราะว่าอย่างเช่นเมื่อตะกี้นะคะทางทีมงานทางสถานีก็มีโอกาสได้เปิดสปอตนะคะให้ฟังแล้วก็อีก8นาทีที่ทางสถานีเปิดให้ฟังอันนั้นเนี่ยเป็นเสียงของเขาเรียกว่าเจ้าของรางวัลผู้คิดค้นทดลองงานวิจัยเป็นที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คืออาจารย์หมอดร.ปัทยาเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์หมอค่ะผู้ฟังนะคะภาคเป็นอาจารย์หมอภาควิชาชีวะเคมีชีววิทยานะคะที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารเซซามินเซตามินร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬานะคะแล้วก็มหิดลวิจัยร่วมกันแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยท่านอาจารย์หมอเนี่ยเนื่องจากท่านเป็นหมอเนาะท่านก็อยากจะทำผลิตภัณฑ์อะไรสักตัวหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือคนไข้คนป่วยเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลสุขภาพมนุษย์อ่ะคนอ่ะค่ะท่านก็เลยได้ปรึกษากับนักศึกษาของท่านคนหนึ่งนักศึกษาปริญญาโทนะคะว่าเอ้ยเรามาทำวิจัยเรื่องงานดับกันดีกว่าเพราะว่าส่วนตัวท่านเองอ่ะท่านมีความสนใจในเรื่องของการกินอาหารให้เป็นยามากินอาหารให้เป็นยากินทีเดียวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็เป็นยารักษาโรคด้วยแล้ววันหนึ่งเนี่ยท่านก็ได้ไปเจอเขาเรียกว่าต้องตาต้องใจกับงาดำเนาะว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยมีการกินงากินและใช้งาดำเนี่ยมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณรู้ป่ะก็เลยได้ไปสืบค้นคว้าแล้วก็ไปหาข้อมูลปรากฏว่างาดำเนี่ยมีการใช้เป็นอาหารปรุงอาหารเอ่ยนะคะเป็นการถนอมสุขภาพแล้วก็ดูแลร่างกายเป็นการถนอมความสวยความงามแล้วการกินงาดำเนี่ยไม่มีอันตรายมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มากกว่า4,000กว่าปีครูฟังที่ดูนะ อันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่างาดำเนี่ยมีการใช้กินเป็นอาหารและเป็นยามา4,000กว่าปีแล้ว4,000กว่าปีครูฟังลองคิดดูปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเวลา4,000กว่าปีเนี่ย ปัจจุบันนี้เราอยู่กันที่พ.ศ. 2568เนาะ 68ก็คือเราเริ่มมีการนับเวลาเนี่ย2568ปีแต่งาดำเนี่ยถูกใช้มาก่อนที่เราจะมีเรื่องของการนับเวลาก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปพันกว่าปีแล้วคุณฟังใช่ไหมคะข้อมูลที่ศาสตราจารย์ดร.ปัทยาคุณหมอเนี่ยอาจารย์หมอเนี่ยท่านเป็นอาจารย์สอนหมออีกทีนึงอะค่ะคุณฟัง ท่านได้ค้นคว้าแล้วก็ได้ข้อมูลมาก็คือ4,000กว่าปีแล้วก็ไม่มีอันตรายกับใครเลย

การกินงาดําอย่างสม่ําเสมอของผู้คนสมัยก่อนนะคะทั่วโลกนะประเทศจีนประเทศอียิปต์ประเทศอินเดียเนี่ยแต่ละคนน่ะมีอาการป่วยเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีโรคแห่งความเสื่อมเลยแทบจะไม่มีเลยไม่มีเบาหวานไม่มีมะเร็งไม่มีอะไรไม่มีความเสื่อมไม่มีความแก่คนสมัยก่อนอายุยืนผมสวยผิวพรรณสวยนะคะแล้วก็อายุ50-60ยังมีประจำเดือนยังสามารถตั้งครรภ์ได้แล้วก็โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆแทบจะไม่มีเลยผมเล็บผิวหนังอะไรต่างๆไม่มีเลยก็เกิดจากการใช้งาดําอย่างสม่ําเสมอนี่แหละท่านก็เลยมีความสนใจแล้วก็ได้ข้อมูลอันนี้มาแล้วก็มาปรึกษานักศึกษาของท่านก็ตกลงปลงใจกันร่วมกันศึกษาทีแรกเลยเนี่ยคุณฟังทีแรกเลยเนี่ยก็มีการศึกษาเรื่องของกระดูกก่อนเนาะเพราะว่างาดําเนี่ยมีผลโดยตรงเกี่ยวกับกระดูกก็ปรากฏว่านํามาศึกษาในห้องแลบนะคุณฟังปรากฏว่ามีผลใช้ได้ใช้ดีเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกทั้งหมดเลยค่ะกระดูกผุกระดูกพรุนหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือน้ําในข้อหัวเข่าหรือกระดูกอ่อนในหัวเข่าที่มันดังก็ก็แทบรูหรือเกี่ยวกับโรคกระดูกทั้งหมดอะค่ะปรากฏว่าเป็นงานวิจัยเป็นงานวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องทดลองเลยนะคุณฟังปรากฏว่าดีต่อเคสเคสคนที่ได้รับงาดําบริงานไอเซซามินเนี่ยกับคนที่ไม่ได้กินสารเซซามินก็คือผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคกระดูกเนี่ยเห็นผลแตกต่างชัดเจนมากนะคะก็เลยไปจดสิทธิบัตรว่าสารเซซามินเนี่ยสามารถที่ต่างประเทศเขาใช้คําว่ารักษาเลยนะสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกได้นะคะก็คือมีความตื่นเต้นมากเลยนะคะก็พอทางอาจารย์และนักศึกษาของท่านได้ค้นพบความลับอันนี้ว่าสารเซซามินมีผลเกี่ยวกับการรักษาโรคกระดูกเนี่ยดีได้ด้วยเนี่ยก็เลยไปจดสิทธิบัตรเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะแต่ทางนี้และทางนั้นเนี่ยสารเซซามินไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะเขาเป็นพืชเขาเป็นพืชที่มีสารที่ที่สามารถกินได้กินได้ทุกวันไม่มีอันตรายต่อร่างกายเพราะเขาเป็นอาหารเหมือนเรากินข้าวอ่ะกินข้าวแล้วมีอันตรายต่อร่างกายไหมเหมือนเรากินน้ําอ่ะเหมือนเรามีอากาศหายใจหล่อเลี้ยงก็ไม่มีอันตรายใช่ไหมเราหายใจเข้าหายใจออกทุกวินาทีแล้วก็เรากินน้ําทุกๆ1 ชั่วโมงถูกไหมคะสารเซซามินก็เหมือนกันเป็นอาหารที่เราสามารถกินได้ไม่มีอันตรายต่อร่างกายนะคะแล้วก็เป็นยาถ้าเรากินในปริมาณที่เป็นยารักษาโรคก็สามารถที่จะรักษาโรคต่างๆได้ด้วยนะคะอันนี้คือความตื่นเต้นที่หนึ่งที่อาจารย์ท่านได้พบค้นแล้วก็ได้ค้นเจอกับนักศึกษาของท่านเนาะและหลังจากนั้นนะคะก็ค้นต่อไปคุณผู้ฟังตามคลิปที่เมื่อกี้ที่ได้เปิดคุณผู้ฟังก็คงจะได้ยินแล้วว่ามันดีต่อโรคมะเร็งด้วยนะคะซึ่งในการทดลองที่เป็นงานวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์นี้งานทดลองที่เป็นวิทยาศาสตร์นี้สามารถพูดได้ว่ามีผลเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะก็คือโดยที่อาจารย์ท่านก็ไปซื้อเชื้อมะเร็งมาเนาะแล้วก็เอาไข่มาทำการวิจัยในไข่เนี่ยมันจะมีไข่ที่เป็นลูกเจี๊ยบอะค่ะก็ซื้อไข่มาแล้วก็เอาไข่ที่มันเป็นลูกเจี๊ยบเนี่ยค่ะก็เอาสารเซซามินหยอดเข้าไปก็ได้ค้นพบว่าลูกเจี๊ยบเนี่ย เวลามันเติบโต ลูกเจี๊ยบก็เปรียบเสมือนเซลล์มะเร็งเชื้อมะเร็งที่อยู่ในร่างกายเราเนาะเวลามันเติบโตมันจะสร้างเส้นเลือดออกมาจากตัวมันเพื่อรับน้ำอาหารออกซิเจนอากาศทุกสิ่งทุกอย่างคัดกรองและเอามาเลี้ยงตัวมันเพื่อให้มันเติบโตเซลล์มะเร็งก็เหมือนกันมันจะสร้างอาณาจักรของมันด้วยตัวมันเองมันจะสร้างเส้นเลือดของมันเพื่อคัดกรองแยกสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อตัวมันเองสารอาหารหรืออะไรต่างๆที่จะฆ่าตัวมันเนี่ยมันไม่เอามันจะไม่รับสารอาหารอากาศน้ำทุกสิ่งทุกอย่างจากเส้นเลือดเรานะคะเพราะมันรู้ว่าเราจะกินยาเราจะทำคีโมเราจะกินยาคีโมเป็นเม็ดเราจะกินสารอาหารอะไรต่างๆอาหารเสริมสมุนไพรที่เข้าไปฆ่าเชื้อมันไม่รับมันจะรับของมันเองโดยการที่สร้างอาณาจักรของมันเองสร้างเส้นเลือดแล้วก็คัดกรองอาหารที่มันเลี้ยงมันมันก็เลยลุกลามมะเร็งเชื้อมะเร็งมันก็เลยลุกลามและเติบโตอย่างรวดเร็วและบางคนก็เสียชีวิตภายในไม่กี่เดือนไม่กี่ปีโอเคไหมเสร็จปุ๊บพออาจารย์อ่ะทำการทดลองเนาะในห้องทดลองแบบนี้ก็ได้เห็นว่าโอ้ยเชื้อมะเร็งเนี่ยมันสร้างอาณาจักรของมันนี่ด้วยตัวมันเองมันสร้างเส้นเลือดของมันเองนะคะก็เลยได้นำสารเซซามินเนี่ยมาหยดลงไปปรากฏว่าคุณฟัง
สารเซซามินเนี่ยไปตัดท่อน้ําเลี้ยงไปตัดไปทําลายเส้นเลือดของมันนะคะพอไปตัดเส้นเลือดท่อน้ําเลี้ยงของมันนะคะมันก็เลยไม่ได้รับอาหารอากาศอะไรต่างๆมันก็เลยฝ่ออาการเริ่มแรกเลยที่มันเริ่มที่จะเป็นเชื้อร้ายหรือเนื้อร้ายเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายของคุณได้รับสารพิษนะคะได้รับสารพิษและทําให้เซลล์หรือเนื้อเยื่อตรงนั้นอักเสบเนาะเริ่มแรกเลยก็คือการอักเสบนะคุณฟังอักเสบโรคทุกโรคเกิดจากการอักเสบเกิดจากของเสียหรือสารพิษที่ค้างอยู่ในร่างกายและทําให้เซลล์หรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะโรคทุกโรคเริ่มต้นจากการอักเสบและก็ได้ค้นพบอีกว่าสารเซซามินบริสุทธิ์100%ที่อยู่ในมาทิน่างาดำเอาสารเซซามินก่อนมีหน้าที่ต้านการอักเสบและก็ลดการอักเสบคำว่าต้านและก็ลดเนี่ยสำคัญมากนะน้องบีก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยเข้าใจคำว่าต้านแล้วก็ลดต้านการอักเสบแล้วก็ลดการอักเสบคำว่าลดการอักเสบเนี่ยหมายถึงว่าที่คุณเป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยเกิดจากการอักเสบใช่ไหมสมมุติว่าคุณเป็นโรคอะไรอยู่ก็แล้วแต่นั่นคือมันมีการอักเสบอยู่ในตัวคุณแล้วคุณทานมาทีน่างานามบริสุทธิ์100%เข้าไปปุ๊บมันลดการอักเสบแปลว่าโรคที่คุณเป็นอยู่มันจะลดลงเหมือนที่ในคลิปเมื่อตะกี้พูดว่าเซลล์มะเร็งมันฝ่ออันนี้คือลดการอักเสบที่คุณเป็นอยู่ในร่างกายไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรนะน้องบีย้ำนะคะไม่ว่าคุณจะมีอาการหรือป่วยเป็นโรคอะไรอยู่ทุกชนิดหัวจรดเท้าแต่การกินแต่ละโรคแต่ละอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคไหมอ่ะอันนี้คือคำว่าลดการอักเสบสารเซซามินอันที่หนึ่งคือลดการอักเสบอันที่สองก็คือต้านการอักเสบคำว่าต้านเนี่ยต้านก็คือไม่ให้เข้ามาถูกไหมไม่ให้เกิดขึ้นของใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นแค่สองอย่างนี้คุณก็คุ้มแล้วค่ะแค่สองอย่างนี้คุณก็คุ้มแล้วคุ้มสำหรับการที่จะกินที่จะซื้อคุณเห็นไหมของใหม่ไม่ให้เข้าของเก่าไม่ให้เพิ่มของเก่าก็เอาออกโอเคไหมคะที่ต่างประเทศเนี่ยที่เราจดสิทธิบัตรไว้อ่ะที่ต่างประเทศเขาพูดเลยนะคะว่าเขาใช้คําว่ารักษาการอักเสบนะถ้าเขาสามารถใช้คําว่ารักษาการอักเสบได้นั่นแปลว่าคุณสบายใจหายห่วงนะคนที่ป่วยอยู่คนที่หนักอกหนักใจอยู่คนที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นป่วยเป็นโรคอะไรนะคะน้องบีก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านสบายใจเนาะตั้งใจกินคนที่กินอยู่แล้วก็คือตั้งใจกินคนที่ยังตัดสินใจลังเลอยู่ก็คืออยากจะให้ตัดสินใจกินตั้งแต่วันนี้นะคะหลายคนหลายท่านโทรเข้ามาบอกน้องบีกินทุกวันมันจะเป็นอันตรายไหมลูกไม่เป็นอันตรายค่ะมันเหมือนกับเรากินน้ําเพราะงาดําเป็นอาหารของมนุษย์ใช้บําบัดมา4,000กว่าปีแล้วค่ะไม่มีรายงานเกี่ยวกับผลร้ายหรืออันตรายเกี่ยวกับการกินงาดํานะคะโอเคมั้ยและก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องบีเนี่ยจะมาตอบคำถามแล้วก็ไขข้อข้องใจหลายๆข้อแล้วก็ตอบคำถามหลายๆวันนี้เตรียมคำถามมาเยอะเลยค่ะประมาณ10 ข้อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องของการตอบคำถามที่ทุกคนทุกท่านอาจจะรอฟังอยู่นะน้องบีขอพูดถึงขออนุญาตฝากเบอร์โทรก่อนดีกว่าเพราะว่าครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะยังไม่ได้บอกเบอร์โทรเลยนะสามารถติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้องาดำบริสุทธิ์นะคะ 100% นะคะจากน้องบีได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อบีได้ก็คือ099 392 2515 099 392 2515ค่ะสารเซซามินบริสุทธิ์ 100% นะคะมาทีน่างาดำนะคะ1กระปุก1กล่องมีอยู่50เม็ดโอ้ฟัง50เม็ดคนปกติเราเน้นทานตอนท้องว่างว่างเนาะเน้นนะคะทานตอนท้องว่างว่างเลยนะคะจะได้ผลดีที่สุดเช้าเที่ยงเย็นหรือก่อนนอนแล้วแต่คนแล้วแต่อาการ1กล่องมี50เม็ดคนที่ยังไม่เป็นอะไรนะคะต้องการดูแลสุขภาพป้องกันไม่ให้ตัวเองป่วยนะคะแล้วก็ลดการอักเสบจ
จากการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะเพราะว่าเราใช้ชีวิตในแต่ละวันไม่ว่าฝุ่นเอ่ยน้ําเอ่ยอาหารเอ่ยนะคะการขยับเขยื้อนร่างกายเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้ามันไม่พอดีเนี่ยมันสร้างการอักเสบหมดเลยระบบต่างๆในร่างกายวันนี้เราอายุเยอะเรากินอาหารที่มันตามใจปากนะคะหรือว่าระบบขับของเสียอะไรต่างๆท้องผูกอะไรต่างๆมันมาเยือนเราเนาะมันก็ทุกอย่างมันสะสมสร้างการอักเสบหมดเลยแต่ว่ายังไม่มีอาการก็วันละเม็ดนะคะจะเช้าหรือว่าจะก่อนนอนก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเริ่มมีอาการไม่ค่อยแน่ใจแล้วมีอาการผิดปกติร่างกายเล็กๆน้อยๆก็2 เม็ดเช้าหรือเย็นแต่ถ้าป่วยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะอาจจะต้องเพิ่มในโดสที่เป็นการรักษาอาจจะ2 เช้า 2 เย็นหรือถ้าเป็นมะเร็งระยะ3อย่างเงี้ยก็คืออาจจะต้องเป็นเช้า2 เที่ยว 2 เย็น 2ถ้าระยะ4ระยะ5หรืออะไรต่างๆก็อาจจะเป็นเช้า2 เที่ยว 2 เย็น 2ก่อนนอน2แล้วแต่อาการนะคะและแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องให้เวลามันนะให้เวลาในการกินในการใช้อาหารเสริมหรือสมุนไพรเซซามินบริสุทธิ์100%ไม่ใช่ยานะคะแต่คุณสามารถทานควบคู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้บนโลกใบนี้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่รักษากับโรงพยาบาลอยู่ตอนนี้นะแรกๆคุณจะต้องทานควบคู่กันนะคะแต่ให้ห่างกันอย่างน้อย1 ชั่วโมงมันจะไม่ไปรบกวนกันแต่เซซามินบริสุทธิ์100%อันนี้เนี่ยเขาทำให้อยู่ในรูปของนาโนเนาะนาโนแปลว่ามันเล็กมากกินเข้าไปปุ๊บร่างกายดูดซึมได้ภายใน5 นาทีดูดซึมไปใช้หมดเลยภายใน5 นาทีไม่เหลือตกค้างอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นคําถามที่บอกว่ากินแล้วอันตรายไหมอันตรายต่อโรคนั้นโรคนี้ไหมอันตรายต่อร่างกายไหมไปสะสมทําให้อักเสบเพิ่มไหมไม่มีนะคะเซซามินเป็นงาดําเป็นอาหารแล้วก็อยู่ในรูปของนาโนกินเข้าไปปุ๊บ5 นาทีดูดซึมไปใช้ได้หมดเลยเกลี้ยงค่ะไม่เหลือตกค้างอยู่ในร่างกายโอเคไหมคะนอกจากนี้นะคะในเซซามิน1 กล่องมี50 เม็ดใช่ไหม50 แคปซูลการกินเนี่ยให้ระยะเวลากินให้ถึงโรคกินให้ถึงยาสู้กับมัน3 เดือน6 เดือนผู้ฟังหรือ9 เดือนหรือ1 ปีนะคะก็ต้องสู้กับมันนะคะแต่เมื่อมันจะมีระยะเวลาของมันช่วงสู้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการเริ่มแต่น้อยแล้วก็เพิ่มเป็นมากในโดสให้มันเท่ากับโรคภัยไข้เจ็บที่คุณเป็นอยู่แล้วหลังจากนั้นพอคุณเริ่มดี6 เดือน3 เดือน6 เดือนก็อาจจะลดปริมาณลงแล้วก็ท้ายที่สุดก็อาจจะเหลือแค่วันละเม็ดหรือ2 เม็ดเป็นการป้องกันดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันไม่ให้การอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายของเราและสิ่งสำคัญตัวเซซามินบริสุทธิ์100%นี้นะคะช่วยล้างสารพิษทุกอย่างในร่างกายทำไมน้องบินพูดว่าล้างสารพิษในคลิปต้นรายการเขาพูดถึงในเรื่องของการล้างคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เนาะกินเข้าไปปุ๊บมันจะมี2 อย่าง1ทำให้เมาช้าลงหรือ2คนที่แฮงทำให้อาการแฮงเนี่ยหายไปอย่างรวดเร็วภายใน5 นาที3 นาทีถึง5 นาทีอาการแฮงคือแอลกอฮอล์ที่เราดื่มเข้ามาและทำให้ร่างกายเราผิดปกติก็คือสารพิษพอเรากินเข้าไปทำให้ช้าทำให้เมาช้าลงก็ดีหรือทำให้อาการแฮงหายไปอย่างรวดเร็วก็ดีก็คือการล้างสารพิษอันนี้ก็คือจะเปรียบเทียบหรือทิ้งต่างกับการที่เรารับสารพิษจากช่องทางอื่นก็ได้คนที่กินยาเคมีมานานๆสารพิษตกค้างก็สามารถล้างได้ด้วยคนที่เป็นเกาต์เป็นรูมาตอยสารพิษหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายก็คือสามารถขับล้างได้ด้วยนะคะดังนั้นช่วยขับของเสียที่อยู่ในร่างกายเราหัวจดเท้าเลยค่ะคุณฟังมันจะค้างมากค้างน้อยค้างนานหลายปีทุกสิ่งทุกอย่างล้างออกได้หมดเลยเนาะมันมีประโยชน์เยอะมากเห็นไหมคะเท่าที่น้องบีพูดมาเนี่ยยังไม่มันเป็นแค่1 ใน 10เท่านั้นเองที่หนูพูดมาเนี่ยทั้งหมดที่ได้พูดไปเนี่ยเนาะอ่ะทีนี้มาในเรื่องนี้บ้างนะคะก็คือนะคะ 1 กล่องมีอยู่50 เม็ดเนาะปกติแล้วนะคะคุณฟ้าค่ะปกติแล้วกล่องหนึ่งจะอยู่ที่ราคา1,500แต่น้องบีนำมาจัดรายการจัดในรายการก็มาทำโปรโมชั่นเนาะเหลือกล่องละ1,200นะคะซื้อ2 กล่อง 2,200 3 กล่องเหลือ3,000
สองกล่อง2,400เหลือ2,200สามกล่อง3,600เหลือ3,000ถ้าห้ากล่องเนี่ยห้ากล่อง6,000เหลือ5,500ค่ะห้ากล่องนะเหลือ5,500จาก6,000แต่ถ้าคุณซื้อ5,800ได้หกกล่องนะคะควรจะทานแบบมีระยะเวลาคุณฟังค่ะ3 เดือน6 เดือน9 เดือนเนาะน้องบีคิดว่านะคะน้องบีคิดว่าการที่เรารู้ระยะเวลารู้จำนวนรู้ว่าเราจะต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือรู้ว่าเราจะกินวันละกี่เม็ดเดือนละกี่เม็ดอันนี้มันดูมันเป็นความมันเป็นการรักษาที่เรารู้อะเรารู้ว่าเราจะดีขึ้นยังไงเรารู้ว่าเราจะต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่บีคิดว่าอันนี้มันดีกว่าการที่เราเหมือนแบบไปรักษาแล้วเราก็ไม่ได้รู้ว่าเราจะดีขึ้นเมื่อไหร่และการใช้วิธีธรรมชาติบำบัดอะค่ะมันเป็นการดีกับร่างกายเราคือเรารู้แน่ๆว่า1ระยะเวลา2ค่าใช้จ่ายและ3ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายคุณลองคิดดูนะวันนี้น้องมีอยากจะให้ข้อคิดสําหรับใครหลายๆท่านที่กินยาเคมีอยู่ไม่ใช่ยาเคมีจากโรงพยาบาลไม่ดีนะคะแต่อยากจะให้ควบคู่กันไปน้องบีอะสมัยตอนที่น้องบีมาจัดรายการใหม่ๆน้องบีไปอ่านข้อความจากคุณหมอท่านหนึ่งท่านพูดไว้ว่าโรคแห่งความเสื่อมไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาเคมีเพียงอย่างเดียวคุณได้ยินอะไรไหมคะจากประโยคนี้น้องบีได้ยินอยู่สองเรื่องก็คือการกินยาเคมีไม่ได้ทําให้โรคความเสื่อมของคุณหายขาดมันโรคแห่งความเสื่อมไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาเคมีเพียงอย่างเดียวคําว่าเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันสําคัญนะแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรเข้ามาควบคู่น้องบีได้ยินสองประโยคสองคำนี้จากประโยคเนี้ยมันทําให้บีตื่นเนาะแสดงว่าเราจะต้องนําอะไรต่างๆเข้ามาควบคู่และบีก็ได้ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมันมีคําว่าองค์รวมอ่ะคุณฟังมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็เลยได้ไปค้นพบว่าเอ้ยมันต้องใช้การกินอาหารให้เป็นยามันต้องใช้มีอาหารเสริมมีสมุนไพรมีอะไรเข้ามามันก็เลยทําให้น้องบีมานั่งเล่าในรายการทุกวันนี้นะคะแล้วมันก็มาทำให้เรารู้ว่าเรามาถูกทางเพราะหลายคนหลายท่านก็มีสุขภาพดีขึ้นจริงๆจากการที่น้องวินนำมาเล่าให้ฟังนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องเอาอาหารเสริมมาควบคู่สำหรับคนที่มีอาการป่วยแล้วก็กินยาเคมีเพียงอย่างเดียวคุณเคยสังเกตไหมว่าคุณมาถูกทางไหมแรกๆเลยที่คุณป่วยคุณตัดสินใจกินยาเคมีคุณมีกี่โรคปัจจุบันคุณรักษามา1 ปี3 ปี5 ปี10 ปีบางคน10 ปีไอ้โรคแรกอะมันหายไปหรือยังหรือปัจจุบันนี้จาก10 ปีผ่านไปฉันได้โรคเพิ่มอันนี้เราต้องคิดเนาะเราให้แง่คิดกันแต่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นคุณฟังน้องบีแล้วคุณก็ต้องไต่ตองคิดพินิจใคร่ครวญวิเคราะห์แล้วก็ไต่ตองแล้วก็เลือกด้วยตัวของคุณเองนะคะว่าคุณจะใช้ทางเลือกควบคู่ไหมแต่ถ้าคุณจะใช้ควบคู่เนี่ยก็อย่างที่บอกเซซามินไม่ใช่ยาวิเศษนะไม่ใช่ยานะแต่เป็นอาหารที่สามารถต้านการอักเสบได้คุณต้องนํากินเข้ามาควบคู่ค่ะแรกๆเนี่ยคุณต้องใช้ควบคู่กับการกินยาจากโรงพยาบาล3 เดือนต่อไป6 เดือน9 เดือนหมอก็จะลดยาการลดยาเป็นหน้าที่ของหมอเมื่อสุขภาพของคุณดีขึ้นนะคะเมื่อสุขภาพของคุณดีขึ้นนะคะหมอจะลดยาเองอันนั้นคือชัยชนะของคุณคุณตัดสินใจถูกให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณมาถูกทางวันหนึ่งหมอจะงดจ่ายยาคุณก็กินเซซามินอย่างเดียวในปริมาณที่ลดลงอันนี้ให้ข้อคิดเนาะอ่ะก็พอมาถึงช่วงนี้นะคะผู้ฟังน้องบีก็จะให้ทางรายการทางสถานีเนาะเปิดคลิปนะคะเดี๋ยวน้องบีขอไปพักคอสักแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่อยากจะโทรสั่งซื้อนะคะโทรหาน้องบีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0993922515 0993922515เชิญรับฟังข้อมูลดีๆจากทางสถานีค่ะ

0: วันนี้นะคะต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกถึงห้องแลบภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะเป็นสารสกัดจากงาดำต้านมะเร็งได้สารสกัดชนิดนี้เป็นอะไรนะคะวันนี้เราร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณต้นอ้อครับ
0: อาจารย์คะพอพูดถึงสารสกัดตัวนี้ที่สามารถต้านมะเร็งได้แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครั้งแรกของเมืองไทยด้วยนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้เราอยากจะทราบว่าสารสกัดตัวนี้คืออะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วเซซามินเนี่ยเป็นสารสกัดที่เราแยกได้จากงา
0: จากงาดำ
1: จากงาดำมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะในน้ำมันในงาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนแรกที่แยกสารตัวนี้ได้แต่จากการสังเกตดูว่าคนเนี่ยใช้งาเป็น 4,000 ปีมาแล้วเป็นอาหาร
0: อย่างยาวนานมาก
1: อย่างยาวนานมากแล้วก็มีประวัติดีมากเลยว่าคนกินงาแล้วสามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพต่างๆเยอะๆมากมายเลยผมเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะใช้อาหารมาดูแลสุขภาพซึ่งมันเป็นแนวอีกแนวนึงที่เราเรียกว่าโภชนะบำบัดหรือนูทราซูติคอคือการใช้อาหารเป็นยา
0: ปัจจุบันนี้คือเราอยากให้หลายๆคนนะคะคือกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ให้กินยาเป็นอาหาร
1: ความคิดอันนี้เองผมก็เลยได้ไปค้นคว้าเอกสารแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยโดยมีทีมงานเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะแล้วก็ได้ทำการศึกษาเราก็ตื่นเต้นทุกวัน
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: เราเริ่มต้นจากทำโล่งสารสกัดเซซามินจากงาเรื่องโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยเราพบว่ามันมีประวัติที่ค่อนข้างดีเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งมาก
0: ยังไงคะอาจารย
1: ์มะเร็งนี่มันเก่งมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เจริญเติบโตไวมากกระบวนการของการเจริญเติบโตมะเร็งเนี่ยมันจะปล่อยสารชนิดนึงออกมาจากตัวมันแล้วไปกระตุ้นให้เส้นเลือดรอบๆตัวมันเนี่ยงอกเส้นเลือดมาหามันคุณต้นน้อง
0: จะได้เลี้ยงมันได้
1: ต้องได้จะได้เหมือนกับมันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นในป่าหรือในอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอหมู่บ้านนี้ใหญ่ขึ้นก็ต้องการทำถนนจากถนนใหญ่เข้ามาถนนเล็กเพื่อที่จะนำอาหารเข้ามามะเร็งเหมือนกันเลยมันพอมันโตข
0: ึ้
1: นมันเก่งมากมันแบ่งตัวเร็วเสร็จน
0: ะ
1: มันปล่อยสารที่เราเรียกว่า VEGF เนี่ยนะฮะออกไปเป็นกระตุ้นให้เส้นเลือดงอกมาแล้วตัวมันก็ได้อาหารได้ออกซิเจนได้เลือดได้อะไรเต็มไปหมดเลยตัวมันก็ค่อยๆมากขึ้น
0: มันก็แพร่กระจายไป
1: ที่สำคัญที่สุดแพร่กระจายคุณน้องถูกไหมตัวมันแพร่กระจายโดยอาศัยเส้นทางเนี่ยออกไป
0: นี่ถือว่าเป็นตัวร้ายมากๆเลยนะคะแล้วแบบนี้คืออย่างสารสกัดเซซามินเข้าไปทำยังไงกับมะเร็งคะ
1: ใช่เราก็เลยเป็นแนวคิดนะฮะแนวคิดเขาพยายามหายา
0: ค่ะ
1: ยาอาจจะเป็นสมุนไพรอาจจะเป็นยาสังเคราะห์อาจจะเป็นอะไรก็ได
0: ้
1: เพื่อที่จะตัดไม่ให้มันมีการสร้างถนนถ้ามันไม่มีสร้างเส้นเลือดนะ
0: ก็คือไม่มีอาหารมาเลี้ยงตัวมัน
1: ก็จะค่อยๆฝ่อไปถ้าภูมิต้านทานเราสามารถไปจัดการกับมันได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ผมคิดแล้วก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งบอกว่าเรามาทำวิจัยเรื่องนี้กันเราก็ไปซื้อเซลล์มะเร็งมานะฮะแล้วไปซื้อสารที่สกัดได้จากเซลล์มะเร็งมา
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็เราทำในระดับโมเลกุลเลยรู้ว่ามันไปยับยั้งอะไรยังไงแล้วเราเลยมีความคิดว่าอยากจะใกล้เคียงกับการก้อนมะเร็งมากที่สุด
0: ค่ะ
1: โมเดลอันนี้เป็นโมเดลมาตรฐานเป็นรูปแบบมาตรฐานคือคุณต้นอ้อครับ
0: ไข่ไก่
1: ไข่ไก่เนี่ยมันมีอยู่2ชนิด
0: ค่ะ
1: คือไข่ฟักกับไข่ลม
0: ค่ะ
1: ไข่ลม
0: ไข่ที่สามารถเป็นตัวได้กับไข่ที่ไม่ได้เป็นตัว
1: ไข่ที่ไม่ได้เป็นตัวนี่เราไข่ลมเราทำไข่เจียวไข่ต้มไข่พะโล้ไข่ดาวกิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไข่ที่เป็นตัวเนี่ยมันมีเฟอร์ติไลซ์เอกเนี่ยเราเอามาอายุประมาณ7วันพอส่องใต้ไฟปุ๊บมันจะเห็นเป็นรูปเส้นเลือดที่มันกำลังเจริญเติบโต
0: ค่ะ
1: เราก็เจาะรูมันนิดนึงแล้วก็ใส่สารที่ได้จากเซลล์มะเร็งเนี่ยเข้าไป
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกเต็มเลยงอกเต็มมากกว่ากลุ่มแรก
0: อ๋อคือเหมือนเซลล์มะเร็งพอเข้าไปอยู่ในไข่ตัวนี้ปุ๊บ
1: สารที่ปล่อยจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อลูกไก
0: ่สร้างเส้นเลือดส่งอาหาร
1: ได้เยอะกว่าไข่ไก่ปกติ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยทำกลุ่มที่3เอาเซซามินรูปร่างหน้าตาน
0: ี่นะคะคือเซซามินนี่คือเป็นสารที่จะกัดมาจากงาดำ
1: 99.
0: ที่เราเห็นทั่วไปของงาดำนี่เลยใช่ไหมคะ
1: งาดำสีดำแต่เซซามินสีขาว
0: เนี่ยอ๋อ ทำไมกัดนี่คือจะกัดออกมาเรียบร้อยแล้ว
1: บริสุทธิ์มากอันนี้เป็นคริสตัลไลซ์เลย 99.99% ซึ่งมีมูลค่าสูงมากกิโลละประมาณ 150,000
0: นี่คือแบบสกัดมาแล้วนะคะ
1: แต่เรากินไม่ได้นะฮะ
0: ตอนนี้ยังไม่ได้
1: เรากินไม่ได้เราก็เลยใช้อันนี้มาแล้วใส่ลงไปในไข่ฟักที่มีสารจากมะเร็งแล้วก็มันเพิ่มเส้นเลือดเยอะ
0: ๆค่ะ
1: ตื่นเต้นมากคุณต้นอ้อนักศึกษาเขารายงานถ่ายรูปออกมานับจำนวนเส้นเลือดเปรียบเทียบระหว่างที่ไม่ได้ใส่สารจากมะเร็งใส่สารจากมะเร็งแล้วก็ใส่สารจากมะเร็งแล้วก็มีเซซามินด้วยมันหายไปเลยคุณต้นอ้อมันก็ทำให้เส้นเลือดเรานับจำนวนเส้นเลือดเนี้ยเส้นเลือดมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสารสกัดเซซามินสามารถไปยับยั้งขบวนการการสร้างเส้นเลือดใหม่รอบเซลล์มะเร็งเนื้อเยื่อมะเร็ง
0: ค่ะ
1: เป็นขบวนการที่ช่วยในการทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเนื่องจากว่ามันฝ่อเป็นภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าฝ่อ
0: นี่แสดงว่าคือขณะนี้ถ้าคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วถ้ามีสารสกัดอย่างเซซามินเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูด้วยมีโอกาสที่จะดีขึ้น
1: มีโอกาสดีขึ้นฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปทดแทนยาในปัจจุบันนะฮะ
0: ค
1: ีโมก็ต้องรักษาอยู่ฉายรังสีก็ต้องฉายรังสีอยู่
0: เหมือนใช้ควบคู่กันไป
1: ใช้ควบคู่กันไปภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้น
0: กระ
1: บวนการที่เซซามินเข้าไปกระตุ้นร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากผมคุยกับคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นมันยังไปสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้มันยังไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยเกิดเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งและสามารถไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ที่ดีขึ้นด้วย
0: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วย
1: เพ
0: ิ่
1: มภูมิคุ้มกันให้เราด้วยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นวิทยาศาสตร์เราทำการศึกษาในระดับโมเลกุลเครื่องมือเต็มเลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยเราทำการศึกษาในห้องแลบเนี่ยแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกนักวิจัยช่วยกันทำ
0: อาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะคะหลายๆคนคงจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเหมือนกัน
1: ไปซื้องามากินใช่ใช่ไปซ
0: ื้อรำข้าวไปซื้องามากินนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีสารสกัดเซซามิน
1: มันงา
0: อยู่หรือเปล่านะคะอย่างนี้แบบอยากให้อาจารย์นะคะฝากค
1: ุ
0: ณผู้ชมสักนิดนึงว่าควรจะเลือกยังไงไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็แล้วแต่ที่จะมีเซซามินอยู่ด้วย
1: ในกรณีที่ท่านจะกินงาด้วยการทำด้วยตัวเองเนี่ยขออนุญาตต้องให้มันป่นเป็นงาผงอันที่สองคือทำให้มันสุกอ
0: ัน
1: ที่3อย่าให้มันเกิดการไหม้การไหม้คือเหม็นไหม้มันจะทำให้เกิดสารพิษได้แล้วก็เก็บไม่ให้มันมีการเจือปนจากเชื้อรา
0: จริงๆประโยชน์ของเซซามินยังมีอีกเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของประโยชน์เซซามิน
1: ทำให้สาวๆสวยได้ด้วยนะ
0: นั่นสิคะจริงๆเท่าวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเซซามินได้จะมีอีกเยอะมากค่ะแต่ว่าก
1: ระ
0: ดูกด้วยความสวยความงามอีกนะคะ
1: ความงามสมองเราทำการศึกษาวิจัยดีมากเลยตอนนี
0: ้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการบริโภคงาด้วยและก็การเลือกซื้ออาหารเสริมรวมไปถึงประโยชน์ของเซซามินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ
3: โทรหาดีที่0993922515 399 392 2515นะคะ0993922515อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเหลือเวลาอีก11 นาทีเดี๋ยวพี่จะมาตอบคำถามให้ผู้ฟังฟังเนาะว่าหลายๆคำถามที่หลายคนหลายท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในหัวใจของหลายคนหลายท่านเนาะว่าทำไมนะคะสารเซซามินบริสุทธิ์ 100% มาที่หน้างาดำเนี่ยทำไมถึงราคาแพงเพราะว่าตามท้องตลาดทั่วไปผู้ฟังคะมัน 3-400 เองก็มีอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันที่1 นะคะเขาตอบคำถามว่าทำไมถึงราคาแพงแพงเพราะนะคะเราใช้งาดำเม็ดงาดำอะค่ะเยอะมากเอามาสกัดเย็นเพื่อคงคุณสมบัติหรือคุณภาพของงาดำให้กลายเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ยังเป็นสีดำอยู่นะและใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% 200 กิโลบวกลบนิดหน่อยสกัดให้เหลือสารสีขาว12กรัมเรียกว่าสารเซซามินสารเซซามินนี้มีราคากิโลกรัมละ 150,000 บาทเป็นอย่างน้อยโอเคไหมคะก็คือมันเข้มข้นมันบริสุทธิ์และเป็นน้ำแรกคุณฟังเป็นน้ำแรกการมาสกัดเนี่ยมันก็มีการสกัดครั้งที่1สกัดครั้งที่2สกัดครั้งที่3สกัดครั้งที่4โอเคไหมคะ เซซามินเนี่ยเป็นการสกัดครั้งที่หนึ่งซึ่งบริสุทธิ์มาก 100% เลยนะคะและทำไมถึงแพงข้อ2นะคะก็คือว่าเราอ่ะใน1กล่องเนี่ยเรามี50เม็ดนะคะ50เม็ดบางยี่ห้อตามท้องตลาดมี30เม็ดมี40มี60มีอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ที่แน่ๆของเราเนี่ยมีสารบริสุทธิ์50เม็ดเห็นไหมและสิ่งสำคัญเราทำให้อยู่ในรูปของนาโนนะคะเมื่อกี้เนี่ยที่คลิปที่เพิ่งจบไปเนี่ยอาจารย์พูดถึงในเรื่องของเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในห้องแลบวิทยาศาสตร์ค่ะมีการทดลองแล้วทดลองอีกเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากทำให้งาดำเนี่ยอยู่ในรูปของนาโนคือสกัดที่มันเล็กมากๆคือคุณกินเข้าไปแล้วอ่ะร่างกายมันสามารถละลายได้ภายใน 3-5 นาทีแม้แต่แคปซูลที่มันเป็นเจลนุ่มๆที่ห่อสารเซซามินไว้อ่ะคือ5นาทีเนี่ยมันต้องละลายเกลี้ยงเลยละลายเกลี้ยงไปในร่างหมดสิ้นไม่ตกค้างอยู่ในร่างกายมีการทดลองนะคะเอาแก้วน้ำมาวางแล้วก็เอาไม่เชื่อคุณไปทำดูก็ได้นะคุณเอาแก้วแล้วก็เทน้ำใส่แก้วครึ่งนึงแล้วก็เอาไองาดำที่คุณซื้อไปเนี่ยจุ่มลงไปหย่อนลงไป1เม็ดหรือ2เม็ดก็ได้แล้วก็คนภายใน5นาทีมันจะละลายพอมันละลายแล้วมันไม่ได้กลายเป็นสีดำเหมือนสารนะไม่ได้กลายเป็นสีแดงหรือไม่ได้กลายอะไรมันใสกิ๊กเหมือนน้ำเลยโอเคไหมอันนี้คือความพิเศษแล้วก็วิเศษของมันคืออยู่ในรูปของนาโนฉะนั้นเหมือนที่น้องบีพูดไว้ว่ากินเข้าไปปุ๊บร่างกายคุณดูดซึมไปเลยภายใน3นาที5นาทีกินได้ตั้งแต่เด็ก3ขวบเป็นต้นไปนะคะยกตัวอย่างทำไมมันถึงดูดซึมไวมันเป็นนาโนมันดูดซึมไวก็ยกตัวอย่างคนที่กินเหล้าแล้วก็แห้งเหล้าเมื่อกี้ที่บีพูดไปโอเคไหมทำไมราคาถึงแพงเพราะมันเป็นน้ำแร่มันบริสุทธิ์น้องบีไม่รู้หรอกนะคะว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะราคาเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเรารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่นะคะถ้าไม่ใช่เซซามินบริสุทธิ์ 100% มันก็จะมีคำว่าผสมกับน้ำมันอื่นๆแล้วก็ราคาจะถูกกว่าโอเคไหมและสิ่งสำคัญมันทำไมถึงราคาแพงเพราะว่ามันสามารถเขาเรียกว่าเมื่อคุณทานเข้าไปแล้วอะค่ะคุณสมบัติของเขาเนี่ยค่ะก็คือสามารถต้านการอักเสบคือมันไปดูแลแล้วก็แก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆทุกโรคเกิดจากการอักเสบถูกไหมคะการอักเสบคือการสะสมสารพิษที่อยู่ในร่างกายระบบขับของเสียของคุณพังมันก็ไปทำให้ยับยั้งการอักเสบระบบของเสียระบบขับของเสียของคุณก็กลับมาเป็นปกติคุณอาจจะกินเข้าไปแล้วมีอาการขับนะเหงื่อเอ่ยจมูกเอ่ยขี้มูกใสๆเอ่ยหรือว่าเหงื่อออกเยอะฉี่ออกมาเหม็นเป็นกลิ่นยาเคมีหรือบางท่านจากที่ท้องผูกมาหลายๆปีเนี่ยก็รักษาอาการท้องผูกได้ด้วยโอเคไหมและนอกจากนี้คุณสมบัติของเขาเนี่ยเป็นอาหารและเป็นยาไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะและสิ่งสำคัญมันสามารถต่อสู้กับเชื้อมะเร็งอย่างที่บอกว่ามันไปตัดช่องทางธรรมหากินของเชื้อมะเร็งเนาะแล้วก็ทำให้เชื้อมะเร็งมันฟอแค่มันขับของเสียในร่างกายเนี่ยมันก็ดีแล้วรักษาการอักเสบรักษาต้านการอักเสบใหม่และสิ่งสำคัญมันไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเอนไซม์เนี่ยเปรียบเสมือนพลังงานชีวิตของมนุษย์นะคนที่เป็นวัยทองหงุดหงิดอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเอนไซม์ไม่มีเอนไซม์ลดลงแต่ทานตัวนี้เข้าไปนะคะก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเอนไซม์เพิ่มมากขึ้นเอนไซม์เป็นพลังงานชีวิตเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเหมือนน้ำมันเครื่องในรถยนต์นะคะและก็นอกจากนี้คุณฟังเขายังทำให้เซซามินเนี่ยละลายในน้ำได้คือมันยากมากนะที่จะทำให้น้ำมันไปละลายในน้ำคุณลองดูดิน้ำมันที่เราใช้ทอดไข่ทอดอะไรเวลาเราเอาใส่แก้วแล้วก็เอาใส่น้ำเนี่ยมันจะแยกกันนะให้เป็นน้ำมันกับมันจะแยกน้ำกับน้ำมันแต่สารเซซามินบริสุทธิ์ 100% ของมาทีน่างาดำเนี่ยคุณทานเข้าไปแล้วมันละลายในน้ำได้การที่มันละลายในน้ำได้มันจะสามารถทำให้โรคภัยไข้เจ็บของคุณเนี่ยถูกแก้ไขถูกรักษา แต่ถ้ามันไม่สามารถละลายในน้ำได้คุณลองไปกินที่ห้องอื่นกินเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลมันละลายไม่ได้พอมันละลายในน้ำไม่ได้มันก็ไปทำให้ไปเกาะกับไขมันเนาะทำให้เกิดความดันสูงก็เส้นเลือดตีบตันอะไรต่างๆอันนี้สำคัญนะคะคุณก็ลองไปดูข้อมูลแล้วกันน้องบีก็ตอบได้เท่านี้เนาะว่ามันสามารถละลายในน้ำได้ก็เลยทำให้มันสามารถละลายร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ภายใน 3-5 นาทีโอเคไหมคะแล้วสิ่งสำคัญคุณสามารถทานควบคู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ได้แต่เว้นระยะให้มันนิดนึงก็คือชั่วโมงนึงกินกับยาเคมีถ้าคุณกินยาก่อนอาหาร7 โมงคุณก็ควรที่จะกินงาดำช่วงประมาณที่คุณตื่นนะคะ5-6 โมงแล้วแต่คุณไปดูเวลาเอาเนาะและสิ่งสำคัญที่มันเลิศที่สุดก็คือมันไปกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันสร้างเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะทีเซลล์ก็คือเซลล์เพศธาตุเซลล์ที่สามารถกัดกินแล้วก็เผาเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายเราที่อยู่ในร่างกายเราตอนนี้นะที่คุณรับมาก่อนหน้านั้นและมันสามารถจดจำเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อเคมีเชื้อที่มันไม่ดีทั้งหมดถ้าเข้ามาใหม่มันก็ฆ่าและสิ่งสำคัญT เซลล์เนี่ยคุณเชื่อไหมมนุษย์บางคนเสียเงินเสียทองเยอะมากนะกับการที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างเซลล์เพศชายก็คือ T เซลล์เนี้ยแต่คุณทานงาดำเซซามินเนี่ยกล่อง 1,200 บาทมันสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง T เซลล์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าแพงเนี่ยไม่มีจริงค่ะอยู่ที่ว่าคุณได้คุณค่าอะไรจากมันกับการที่คุณรักษามาหลายๆบางคนใช้30บาทบางคนใช้10บาททองไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีที่เรายังมีใช้แต่ต้องคำนวณว่าเรารักษาตัวเองไปนานเท่าไหร่แล้ววันนี้ถึงเวลาหรือยังที่เราอยากจะดีขึ้นแล้วก็ใช้การรักษาแบบควบคู่เนาะเดี๋ยวเวลาดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการเดี๋ยวน้องบีจะให้ฟังคลิปปิดท้าย3นาทีจากทางสถานีแต่ก่อนที่จะจบเนี่ยน้องบีขอบอกโปรโมชั่นอีกครั้งนึงแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อบีได้099 392 2515 099 392 2515นะคะราคา1กล่องมี50เม็ดนะจาก 1,500 เหลือ 1,200 2กล่องจาก 2,400 เหลือ 2,200 3กล่องจาก 3,600 เหลือ 3,000 ถ้วนถ้าซื้อ5กล่อง 5,500 บาทนะคะได้5กล่องแต่ถ้าซื้ออยากได้ของแถมนะคะคุณซื้อ 5,800 ได้6กล่องนะคะสำหรับวันนี้น้องบีจะลาไปแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าช่วงเวลา10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาเดี๋ยววันนี้นะคะฟังสปอร์ต3นาทีจากทางรายการนะคะน้องบีลาไปแล้วกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามฟังรายการค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยทำอะไรไม่แพ้ชาติไทยในโลกนะคะล่าสุดเองค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาค้นพบสารเซซามินสารตัวนี้เข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งนะคะค้นพบครั้งแรกของโลกด้วยละค่ะที่หน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถบันทึกภาพถ่ายเซลล์มะเร็งที่กำลังถูกทำลายจากการใช้สารเซซามินได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกนะคะแล้วก็ยังค้นพบวิธีที่ทำให้สารเซซามินที่ไม่ละลายในน้ำสามารถละลายในน้ำหรือว่าเครื่องดื่มได้ทุกชนิดค่ะโดยเฉพาะนักดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำให้ลดอาการแห้งลงได้ทางด้านศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยคงคุ้นเคยกับคำว่าเซซามินกันมานานแล้วซึ่งสารเซซามินนี้นะคะมีผลช่วยให้อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าไปช่วยเสริมยาคีโมรักษามะเร็งค่ะและล่าสุดทางคณะผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการทำให้เซซามินบริสุทธิ์ที่แต่เดิมเนี่ยไม่สามารถละลายน้ำได้กลับมามีคุณสมบัติละลายน้ำนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกด้วยจึงทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องดื่มต่างๆโดยที่ไม่ทำให้รสชาติของเครื่องดื่มและลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งผลการทดสอบสารเซซามินที่นำไปใช้นะคะปรากฏว่าสามารถไปกระตุ้นเอนไซม์ที่ไปช่วยเร่งการทำลายความเป็นพิษของแอลกอฮอล์ในตับได้เป็นอย่างดีไม่ทำให้เกิดอาการแห้งแล้วก็อาจจะทำให้เมาช้าลงได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้การนำสารเซซามีนมาทดสอบกับเซลล์มะเร็งก็พบว่าเซลล์มะเร็งนั้นฝ่อลงแล้วก็หลุดออกจากกันเนื่องจากว่าตัวของสารเซซามีนเข้าไปทำลายโมเลกุล PDL1 หรือว่าเกาะป้องกันของเซลล์มะเร็งให้ลดลงด้วยทำให้ผู้ป่วยมะเร็งอาการก็ดีขึ้นด้วยค่ะ
5: เมื่อเรานำเอาเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดรุนแรงที่มีการแสดงออกของโมเลกุล PDL1 บนผิวเซลล์เนี่ยนะครับแล้วก็ T เซลล์เนี่ยมันไม่สามารถไปทำลายได้พอเราเอาเซลล์มะเร็งที่มี PDL1 อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เซซามินนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซซามินละลายน้ำหรือเซซามินที่อยู่ในงาเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเราพบว่าเราไปลดปริมาณของ PDL1 แล้วเนี่ย T เซลล์เพชฌฆาตเนี่ยเราแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกของโลกนะครับว่า T เซลล์เพชฌฆาตเนี่ยสามารถไปจัดการกับเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเกิดกระบวนการอะพอปโตซิสมากขึ้นตายมากขึ้นและหลุดออกจากการเลี้ยงเซลล์ได้มากกว่าที่ไม่มีการใช้เซซามินอันนี้ก็เป็นการยืนยันทางห้องปฏิบัติการนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทำการศึกษาวิจัยในหนูทดลองนะฮะโดยความร่วมมือกับอาจารย์ดร.ลวิวรรณนะครับที่ภาควิชาชีวเคมีนี่เองนะครับเราได้พิสูจน์แล้วว่าสารสกัดเซซามินและสารสกัดเฮสเปอริดีนนะฮะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดมะเร็งตับซึ่งจะรายงานผลสุดท้ายนะครับเร็วๆนี้นะฮะเรากำลังมีข้อสรุปและกำลังเขียนผลงานวิจัยสุดท้ายให้พวกเราได้ทราบกันในเร็วๆวันนี้ครับ
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ

พระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานคูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันหน้าตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมวันที่20กันยายนนี้มูลนิธิคนรักเมืองมีนมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรสภาวัฒนธรรมเขตมิวรีร่วมกับสำนักงานเขตมิวรีขอเชิญประชาชนร่วมงานคูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันเนื่องในวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ร่วมชมความสวยงามของการเห็นเรือสุพรรณหงส์จำลองขบวนเรือบุพชาติการแข่งขันกีฬาทางน้ำการแสดงบนเวทีการประกวดวาดภาพระบายสีและชมนิทรรศการคูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปจบข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงข้าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร
4: วันที่18เมษายนสำหรับพวกเราที่นี่ย่อมมาถึงเวลา20นและเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องในครั้งที่แล้วมาเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องขอทบทวนในความสำคัญของเรื่องไว้เสมอคือข้อที่ว่าปัญหายุ่งยากลำบากมันเกิดมาจากทางอารยธรรมเงื่อนนางเราต้องเข้าใจสิ่งนี้ให้ถึงที่สุดอารยธรรมเมื่อนั้นก็คื อารยธรรมแห่งความเห็นแก่ตัว จะคิดจะประดิษฐ์หรือจะทำอะไรมันก็เพื่อความเห็นแก่ตัวเพื่อเห็นแก่กิเลสของตัวกระทั่งเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาเปรียบผู้อื่นจนกระทั่งฆ่าฟันผู้อื่นเหมือนกับที่เขาเรียกว่าฆ่ามดฆ่าปลานี่คืออารยธรรมเงื่อนงำของแผนปัจจุบันของสมัยปัจจุบันมันตรงกันข้ามจากมนุษยธรรมทางจิตใจในสมัยที่มนุษย์เขาเคย รู้จักมนุษยธรรมอันสูงสุดนี้ซึ่งไม่มีทางใจเกิดความเห็นแก่ตัวแล้วเบียดเบียนตัวและเบียดเบียนผู้อื่นมนุษย์ธรรมชนิดนี้มันเป็นเรื่องทางจิตใจเราต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับจิตใจให้ถึงที่สุดเท่าที่จำเป็นในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดกันแล้วถึงข้อที่ว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแต่มันกลับเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนเป็นร่างกายกับจิตใจนี่ที่แท้ก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่แล้วมันกลับเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวตน ซึ่งมันเป็นมายาเมื่อแต่แสดงอยู่ในตัวแล้วว่าเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าจิตนี่มันสับสนเพราะเราจะต้องรู้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นให้เพียงพอในวันนี้จะได้กล่าวลงหัวข้อว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นคืออะไรเราจะได้กล่าวกันถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าจิตโดยละเอียด ตอนนี้ก็อยากจะให้นึกทบทวนถึงคำบรรยายครั้งที่แล้วแล้วมาซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าไอ้คำพูดของมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนี้เองคือมันสับสนเพราะเรารู้ไม่เหมือนกันหรือว่าเล็งกันคนละแง่คนละมุมหรือว่าภาษามันถ่ายทอดจากภาษาหนึ่งไปสู่ภาษาหนึ่งมันไปเปลี่ยนความหมายหรือว่ามันบอกต่อๆกันไปตามความที่ไม่เข้าใจอย่างถูกต้องจึงเกิดความหมายหลายๆชนิดขึ้นแก่คำพูดเพียงคำเดียวอย่างนี้เป็นต้นซึ่งนี่คำว่าจิตนี่ก็เหมือนกันมีคำแทนชื่อเรียกเป็นมโนบ้างวิญญาณบ้างและคำอื่นอีกหลายคำซึ่งล้วนแต่เป็นคำที่ไกลไปกระทั่งคำว่าหัตถยังนี่ก็เคยเป็นชื่อของจิตเดี๋ยวนี้เราไม่อาจจะเรียกคำว่าหัตถยังหัวใจเป็นชื่อของจิตได้ตอนนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสเขาไม่จำเป็นจะต้องตรัสมีคนท่านหลังอธิบายเอาเองว่าจิตนั้นมันคือหัตถยังมันอยู่ในหัวใจมีน น้ำน้อยๆอยู่ในหัวใจเปลี่ยนสีได้ทำรู้อย่างนี้ก็จะอ่านพบเนี่ยอัตถกถาคือมีสูตรที่แต่งชั้นหลังๆประมาณพันปีถึงแม้ว่าบางทีจะเรียกว่ามโนหรือวิญญาณหรืออะไรก็สุดแท้เราจะเรียกกันในทีนี้สั้นๆว่าจิตเมื่อเข้าใจเรื่องที่เรียกว่าจิตดีแล้วก็จะเข้าใจว่าทำไมมันจึงเรียกว่ามโนหรือวิญญาณได้ก็แรกคำว่าจิตนี่คืออะไรนี่เราจะมองกันในแง่หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาก่อนถ้าในขั้นแรกที่สุดจิตนี่ก็คือสิ่งที่เป็นหลักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นธาตุหรือธาตุในภาษาบาลีมีความหมายกว้างในภาษาไทยมีความหมายแคบจนกระทั่งจะพูดได้ว่าในภาษาบาลีนี้อะไรๆก็เป็นธาตุไปหมดนับตั้งแต่ขี้ฝุ่นอนุภาคหนึ่งจนถึงนิพพานก็เรียกว่าธาตุไปหมดจิตก็เป็นธาตุธาตุหนึ่งในบรรดาธาตุเหล่านั้นมีชื่อเรียกของมันเองโดยเฉพาะเป็นสี่คำอยู่คือคำว่ามโนธาตุนามธาตุวิญญาณธาตุรูปธาตุแล้วคำว่าจิตธาตุนี้ไม่เคยพบเอาแต่ที่พบกันมากๆก็คือมโนธาตุธาตุทางมโน

อรูปธาตุคือธาตุที่ไม่มีรูปผู้ดูจากไอ้คำเหล่านี้กับความหมายคำเหล่านี้จะ เห็นได้ว่าถ้าจัดไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตหรือใจหรือมโนหรือวิญญาณนี่ไว้เป็นธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกับธาตุทั้งหลายอันแสนจะมากมายแรกทีเดียวก็ต้องนึกถึงธาตุหกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุตรนี้ประกอบด้วยธาตุหกคือคนเรานี่ประกอบด้วยธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันก็มีวิญญาณธาตุอยู่เป็นธาตุที่หกแห่งธาตุหกที่ประกอบขึ้นเป็นคน คนมีหกประกอบขึ้นด้วยธาตุหกธาตุเท่านั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันรู้กันดีเป็นส่วนวัตถุมีวัตถุชัดแจ้งที่อากาศธาตุที่ว่างธาตุธาตุที่ว่างธาตุที่เป็นความว่างนี่ก็วิญญาณธาตุอะไรไปอีกเป็นเรื่องนามเป็นเรื่องจิตใจมีไว้พูดกันคราวอื่นก็ได้ว่ามนุษย์คนหนึ่งประกอบไปในธาตุหกในที่นี้ต้องการจะให้เห็นแต่เพียงว่าในธาตุหกนั่นมันมีวิญญาณธาตุอยู่ด้วยคือธาตุวิญญาณเพราะสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณหรือมโนนั่นก็เป็นเพียงธาตุธาตุหนึ่งที่ประกอบเป็นขึ้นเป็นคนคนหนึ่งจะเป็นธาตุธาตุหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นคนคนหนึ่งทีนี้ผมอยากจะให้คุณทราบต่อไปว่าในทางหลักธรรมะในพุทธศาสนานะเขาเรียกว่าธาตุกันไปหมดอย่างไรเป็นธาตุ18ชนิดนี่มันจะคือโลกทั้งหมดคือตาเขาเรียกว่าจักขุธาตุสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาทั้งหลายก็เรียกว่ารูปธาตุวิญญาณที่ทำหน้าที่เห็นรูปทางตานี่ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณธาตุมันสามธาตุนะเรื่องตาเรื่องเดียวมีจักขุธาตุธาตุคือตารูปธาตุธาตุคือรูปที่ตาจะเห็นถ้าจะคูวิญญาณธาตุคือธาตุที่เป็นวิญญาณที่จะรู้แจ้งสิ่งต่างๆทางตาทางหูก็เหมือนกันอีกอะหูก็เป็นธาตุหูเรียกว่าโสตธาตุเสียงที่หูจะได้ยินก็เรียกว่าธาตุเสียงหรือสัทธะธาตุที่วิญญาณที่รู้แจ้งทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณธาตุอย่างนี้เลยไปจนครบทั้งหกอายตนะคือมันมโนธาตุธาตุคือใจแล้วธรรมธาตุธาตุคือธรรมารมณ์ที่ใจจะรู้สึกมโนวิญญาณธาตุธาตุคือมโนวิญญาณเมื่อรู้ทีเดียวครบกันทั้ง18อย่างมันก็คือสิ่งทุกสิ่งในโลกบรรดาสิ่งที่เราจะเห็นได้โดยรู้สึกได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าธาตุแล้วตัวสิ่งที่จะรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นคือตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเองมันก็เรียกว่าธาตุรวมถึงตัวจักขุก็เรียกว่าธาตุวิญญาณที่ทำหน้าที่ที่จักขุก็เรียกว่าธาตุนั่นแหละดูไอ้คำว่าธาตุในภาษาบาลีในภาษาธรรมะในพุทธศาสนามันต่างจากคำว่าธาตุที่คุณเรียนกันในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยถึงขนาดนี้ ที่ยังมีแปลกไปว่าวิชาธาตุเอาวิชาธาตุธาตุรู้แล้วก็ธาตุไม่รู้ธาตุแห่งความรู้ธาตุแห่งความไม่รู้วิชาธาตุธาตุแห่งความรู้อวิชาธาตุธาตุแห่งความไม่รู้แล้ว ที่มันหนักขึ้นไปอีกก็นิพพานก็จัดเป็นธาตุ

ียกว่านิพพานธาตุสะอุปาทิเสสะนิพพานธาตุอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุธาตุแห่งนิพพานที่มีอุปาทิเหลือธาตุแห่งนิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลือนี่ยิ่งยากฟังยากไปสุดทียังไม่ต้องพูดก็ได้เพียงแต่จะบอกให้ทราบว่าแม้สิ่งที่เรียกว่านิพพานแล้วก็ถูกจัดเป็นธาตุที่นี่มันก็สรุปไอ้ธาตุทั้งหมดมันเหลือเพียงสองพวกสังขตธาตุกับอสังขตธาตุสังขตธาตุก็คือธาตุทั้งหลายที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาอสังขตธาตุก็คือธาตุที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็มีเท่านี้มีเพียงสองธาตุโดยหัวข้อกระจายออกไปเป็นกี่ธาตุธาตุก็ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นปรุงแต่งตามกฎแห่งอิทัปปัจจตาก็เรียกว่าสังขตธาตุมันไม่มีในปัจจัยทั้งหลายก็เรียกว่าอสังขตธาตุนี่เราพูดเรื่องธาตุโดยย่อๆให้มันสรุปกันให้หมดสักทีหนึ่งก่อนแล้วก็จะบอกแต่เพียงว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตก็เป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหลายเหล่านี้โดยหลักทั่วไปถือกันว่าจิตนี่ก็เป็นสังขตธาตุคือมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งแต่บางพวกเขาถือเป็นอย่างอื่นเขาอธิบายอย่างอื่นว่าจิตที่เป็นอสังขตะก็มีนั่นเขาว่าไปตามแบบของเขานี่เราเป็นพ่อผมนี่หรือว่าจิตก็เป็นสังขตธาตุ ข้อนี้ยุติกันทีหนึ่งก่อนว่าเมื่อถามว่าจิตคืออะไรก็ตอบว่าจิตคือธาตุชนิดหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหลายนี่ตอบอย่างภาษาอาศัยหลักเกณฑ์ทางภาษาหรือคำที่ใช้เรียกกันอยู่จิต ก็คือธาตุชนิดหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหลายทีนี้ตอบตามความรู้สึกหรือข้อเท็จจริงเมื่อถามว่าจิตคืออะไรก็จำเป็นที่จะต้องตอบว่าจิตคือสิ่งที่เราไม่รู้ได้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะพอฟังถูกมันเป็นสามัญสำนึกที่จะให้มนุษย์เนี่ยไปรู้ว่าจิตคืออะไรน่ารู้ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งแล้วแต่จะให้ไปรู้ว่าคืออะไรชัดๆลงไปอย่างนี้มันก็ไม่รู้เพราะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากเข้าใจได้ยากเห็นได้ยากแต่ว่าเราน่าจะเกี่ยวข้องกับมันหรือทำให้เป็นประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการและเท่าที่เราควรจะต้องการ สิ่งนั้นคืออะไรก็ไม่รู้ถ้าว่ากันโดยแท้จริงแล้วมันไม่อาจจะรู้ทั้งหมดแต่มันรู้แต่วิธีที่จะไปดึงออกมาทำให้เป็นประโยชน์เช่นในการดับทุกข์นี้เป็นต้น ข้อนี้เข้าใจได้สำหรับพวกคุณที่เรียนเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรมาบ้างแล้วมามากแล้วก็อยากจะเปรียบด้วยสิ่งที่เรียกกันว่าไฟฟ้าตัวไฟฟ้าที่แท้จริงนั่นไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนรู้ว่ามันคืออะไรโดยแท้จริง แต่สามารถจะทำให้มันเกิดปรากฏการณ์หรือเกิดปฏิกิริยาแสดงออกมา แล้วก็ใช้มันนานาชนิดอย่างที่เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเราใช้ไฟฟ้า กันในลักษณะใดบ้างทางแสงสว่างก็มีทางกำลังงานก็มี ทางแบตเตอรี่อื่นๆก็มี
ทั้งเรายังไม่รู้เลยว่าตัวแท้ตัวจริงของไฟฟ้านั้นคืออะไร เรารู้แต่เพียงว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วอันนั้นมันจะออกมาต้องเราจะช้าอย่างนั้นต้องเราจะช้าอย่างนี้ออกมาทางเจนเนอเรเตอร์นั่นก็ได้ออกมาจากการหมักดองทางเคมีนี่ก็ได้แต่ตัวไฟฟ้าแท้จริงก็ไม่รู้แต่เราเอามาใช้ได้มากยิ่งขึ้นทุกทีเนี่ยมันยังไม่จำเป็นจะต้องรอจนกว่าจะรู้ว่ามันคืออะไรจึงจะใช้มันคนได้เท่าไรเอามาใช้ได้เท่าไรมันก็ใช้ประโยชน์ด้วยไปกันแล้วกันเนี่ยเรื่องไฟฟ้าก็เป็นอย่างนี้เรื่องจิตก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดในลักษณะที่มันตัวมันคืออะไรอย่างมากก็ตัดแต่เพียงว่าธาตุเป็นธาตุอันหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหลายแต่เราก็เข้าใจไม่ได้มองไม่เห็นแต่แล้วเราก็จัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นได้ก็มีวิธีมีบายหลายๆอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือผู้ค้นพบทั้งหลายได้แสดงไว้รู้จักจิตแต่เพียงปรากฏการณ์หรืออะไรของมันแล้วก็มีวิธีจัดการกับมันให้มันเปลี่ยนไปในลักษณะที่ไม่ทำความทุกข์แก่เราหรือเป็นประโยชน์แก่เรามีประโยชน์สูงสุดแก่เรานี่จิตสิ่งที่เรียกว่าจิตตามข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเราพูดเราพูดได้ตามพระบาลีตามเลยว่าจิตนี่เป็นธาตุชนิดหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะพูดให้ฟังในที่นี้ในชั้นต้นนี้ก็พูดให้เข้าใจตามที่มันเป็นจริงเท่าที่เราจะรู้จักมันได้นี่เสียก่อนสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณธาตุหรือธาตุจิตนั่นจริงไปรู้เองค่ะชีวิตมันตั้งต้นเมื่อไรบัญญัติกันอย่างไรแล้วในนั้นก็ต้องมีวิญญาณธาตุหรือธาตุจิตตามสัดส่วนของมันถ้าชีวิตยังต่ำมากไอ้วิญญาณธาตุธาตุจิตนี่ก็ยังต่ำมากเพราะว่าสิ่งที่มีชีวิตจะต้องรู้จักจะต้องรู้สึกจะต้องมีความรู้สึกจะต้องรู้จักรู้สึกรู้จักรู้สึกรู้สึกต้องการรู้สึกอะไรหนองโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จักรู้สึกจะกินอาหารรู้สึกจะสืบพันธุ์แม้แต่ว่าสัตว์เดรัจฉานแม้แต่ว่าต้นไม้แม้แต่ว่าพืชที่ยังละเอียดยังเป็นเซลล์อยู่มันก็มีความรู้สึกแต่มันต่ำมากจนแทบจะไม่เห็นเป็นความรู้สึกเมื่อพิจารณาในนี้เราก็กล่าวได้ว่าจิตก็คือสิ่งที่จะต้องมีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิต ทุกระดับตามสมควรแก่ระดับของชีวิตนั้นนี่ก็เรียกว่าพูดโดยการใช้เหตุผลนะคือเหตุผลเท่าที่เราจะสังเกตเห็นได้ในอายตนะนี้ แต่ตัวมันโดยแท้จริงคืออะไรยังไม่รู้เช่นเดียวกันนี่ก็จะรู้ในยิ่งขึ้นไปอีกก็จะดูไอ้จิตเนี่ยกันเป็นชนิดไปเป็นระดับไปตามระดับที่ต่ำหรือว่าพื้นฐานที่สุดแล้วก็ขึ้นถึงระดับที่มันสูงที่

0: ถานีวิทยุโครงการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ
1: คุยกับท่านอาจารย์ดร.สุพูดตั้งจิตพานิชเจริญค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: อาจารย์มองสองกระปุก
0: ยาหมองสองกระปุก
1: จ้าเออหลองหงเพื่อปานทอง
0: อ๋อปานทองได้เออครั้งที่แล้วซื้ออะไรไปล่ะ
1: อาจารย์มองสองกระปุกแล้วยังอยู่แล้วทีนี้ว่าซื้อไ
0: ปได้ก็สองกระปุกก็500 บาทนะ
1: จ
0: ้
1: า
0: โอเคที่อยู่เดิมนะครับ
1: จ
0: ้าสวัสดีครับประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิด

0: หมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้083 242 1828 083 242 1828
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ชื่อว่าชุดรัตนา
1: ปอมลูกหมากเต็มชุดอ่ะเต็มชุดได้3อย่างเลยนะครบเลยปอมลูกหมากเนี่ยครบเลยก็คือ 2,500 แต่ถ้าครึ่งชุด 1,800ขึ้นชุดนะได้แล้วอยู่ที่ไหนนะครับเนี่ย
2: หลังโรงพยาบาลตำรวจครับ
1: นายร้อยตำรวจไหน
2: ตำรวจสามพันนะครับ
1: นายร้อยตำรวจ3,000ได้แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ก่อนครับผม
2: ตำรวจสามพันตำรวจสามพันจังหว
1: ั
2: ด
1: นครปฐมใช่โอ้อายุ90แล้วตอนลูกหมากก็ใช้มา90ปีแล้วนะ
2: ราคาในลูกหมากนะครับ
1: ใช่มันใช้มานานแล้วนะ
2: เวลาหน้ามันก็ค้างไปแล้วครับมันจะตรงไปเนี่ยมันจะหกไหม
1: อะไรนะ
2: ไอ้ลูกหมากที่มันอ้อยอย่างเงี้ยมันจะหกจริงไหม
1: อ๋อถ้ามันเล็กลงมันก็หดได้นะ
2: การยาเขาจะช่วยหดได้ไหมคร
1: ับ ครับอย่างนี้ครับการที่มันตรงเตงเพราะมันใหญ่นะมันเหมือนลิงเหมือนลิงที่มันอมไอ้เมล็ดพืชไว้ตรงแก้มน่ะอมมากๆมันก็เป่งนะถ้ามันไม่อมมันก็หุบลงอะนะนั่นแหละเดี๋ยวถ้ามันเล็กลงมันก็จะหุบลงนะครับผมใช่มันเป็นถ้ามันเป็นลูกมันก็จะไปเบียดเส้นประสาทเส้นเลือดนะ
2: พลังหน้ามันคอยจะไปทับจับขาจับกดแบบ
1: ใช่นะโอเค
2: จับลูกแบบนะครับจับ
1: ได้ครับให้รถแวะไปส่งให้แล้วกันนะเย็นนี้นะโอเคครับสวัสดีครับ
0: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่านักโทษรักจากการขับร้องของเพชรโพธารามต้นฉบับขอเชิญรับฟังครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับจะถามอะไรครับ
1: อาจารย์ผมพูดได้หรือเปล่า
0: ครับใช่ครับสวัสดีครับว่าไง
1: ผมเรียกเจออะไรไอ้ผมมันมาลัดมากแล้วเคยเป็นเครื่องก่อนแล้วผ่าตัดมาใช่ไหมเป็นนิติดวงทวาร
0: เป็นนิติดวงทวารครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะ
1: ตอนนี้เข้าไปหาหมอเขาก็ยอมผ่าตัดได้ครับตอนนี้มาก
0: ใช่ใช่
1: แล้วมันก็ออกนิดมันบวมไปหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่เขากลัวติดเชื้อไงนะมีทั้งตัวกินนะตัวกินแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นนะใช่มีทั้งภายในภายนอกเลย
1: เอาไม่ได้เอามาผมก็ของทดลองผมของได้ป่ะ
0: เอาเป็นชุดไหมล่ะชุดมันก็จะมีตัวกินด้วยแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นด้วยนะ
1: อะไร
0: เอาเป็นชุดไหมชุดละ1,900
1: ครบหมดเลย
0: ใช่มีทั้งตัวกินนะตัวกินจะได้2กล่องนะ
1: สองกล่องกินได้กี่วัน
0: กินได้ประมาณเดือนนึงนะ
1: แล้วต้องพอ1,900นะ
0: แล้วก็มีตัวสเปรย์ก้นให้อีกขวดนึงนะ
1: ครับ
0: เอาชุดนี้ไหมล่ะ
1: เอาเลย
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับที่หมู่7ตำบลอำเภอจังหวัด
1: ตำบลนาป่า
0: บนนาป่า
1: เมือง
0: ชลบุรีนะได้ครับได้ครับสวัสดีครับ
2: บอกข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักต่อมลูกหมากโตหรือคุณผู้หญิงก็ประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0869092346
3: ด็อกเตอร์สมโพธิ์อยู่ไหนเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาที
2: ่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์สมโพธินะคะ
2: ครับใช่ครับสวัสดีครับเป็นยังไง
4: อ๋อปวดหัวเข่าค่ะ
2: ปวดหัวเข่าเหรอ
4: แล้วก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าข้อเข่าบวม
2: ข้อเข่าบวมด้วย
4: ค่ะแล้วก็เวลาเดินนี่มันเสียวมากเส้นมันไม่ยอมยืด
2: ค
4: ่ะอันนี้พอจะมีอะไรให้ทานไหมคะ
2: ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้เรามีทั้งตัวกินนะตัวกินช่วยข้างในนะแล้วก็เอ็นเจลช่วยข้างนอกนะอันนี้จะเป็นตัวพิเศษเลยนะเพราะว่าเอ็นเจลเนี่ยมันทานวดไม่นานนะมันจะซึมเข้าไปแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะส่วนตัวกินเนี่ยมันไปไล่รีดเส้นรีดสายข้างในไม่ให้เส้นสายมันตึงเพราะมันตึงแล้วมันจะยืดไม่ออกนะ
4: เวลาลุกเนี่ยโอ้โหยืนไม่ได้เลยค่ะปวดแป๊บแป๊บเลย
2: ใช่ใช่ใช่เส้นมันหดตัวไง
4: ก็เจ็บหมดเลย
2: มันเหมือน
4: ขาตัวเองไม่ได้เลยแสบร้อนหมดเลย
2: มันเหมือนเส้นเอ็นที่มันหดตัวแล้วเราไปยืดไม่ได้เดี๋ยวมันปืนมันขาดไง
4: นะ
2: เพราะว่าอากาศเย็นเส้นเอ็นมันจะหดตัวน่ะเหมือนคนเป็นอัมพฤกษ์อ่ะนะมันไปยืดไปฝืนมันไม่ได้นะก็แนะนำเป็นตัวกินชุดนี้ครับแล้วถ้าซื้อครบชุดผมแถมกาแฟให้1กล่องนะ
4: ค่ะ
2: ก็มีชุดทดลองชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่นะ
4: ชุดมันมีกี่กล่องคะ
2: ถ้าเป็นชุดเล็กชุดทดลองนะก็มี2แถม1นะ
4: ค่ะ
2: 2แถม1เนี่ย 1,900
4: ค่ะ
2: เพราะว่าขวดนึงก็ 1,200 แล้วนะ
4: ค่ะ
2: อันนี้มี2ขวดตัวกินนะก็เท่ากับ 2,400
4: ค่ะ
2: แล้วก็เอ็นเจลนี้หลอดนึง690นะก็ตก 3,000 เศษอันนี้เราลดเหลือ 1,900 อันนี้เขาเรียกชุดทดลอง เออนะแล้วก็มี3แถม2 2,900 แล้วก็มี4แถม3 3,900 แล้วก็ใหญ่สุด5แถม4 4,900 อันเนี้ยชุดใหญ
5: ่เอาชุด 3,900 ดีมั้ยคะ
2: 3,900 ก็จะเป็น4แถม3นะ
5: ค่ะ
2: จะได้ตัวกินไป4เลยนะ
5: ค่ะเป็นมานานแล้วค่ะทานมาเยอะทุกยี่ห้อแล้ว
2: แล้วก็เอาผมแถมเอ็นเจลนะเอ็นเจลให้2กระปุกนะ
5: ค่ะ
2: แล้วก็แถมกาแฟให้1กล่อง
5: ค่ะ
2: กาแฟเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายกระตุ้นเขาเรียกมัน alert หมายถึงตื่นตัวน่ะ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: นะเออตามโฆษณาเลยเนี่ยไม่มีผลต่อเรื่องของโรคต่างๆเราสามารถกินได้เลยนะบ้านเลขที
5: ่บ้านเลขที่82ค
2: ่
5: ะ
2: 82
5: ซอยสุขุมวิท81ค่ะ
2: สุขุมวิท81ซอยอะไรเนี่ยชื่อซอย
5: ถนนสุขุมวิทนะคะ
2: มันชื่อซอยอะไรซอยอุดมสุขหรือว่าซอย
5: ซอยสุขุมวิท81ค่ะ
2: มันอยู่แถวไหนพระขนงหรือยังไง
5: ค่ะเขตบางจากพระขนงค่ะค
2: ่
5: ะค
2: ่
5: ะ
2: ได้ครับสวัสดีครับ
5: ตกลง 3,900 นะคะ
2: เออ 3,900 ครับผม
5: ค่ะค่ะจะได้เตรียมไว้
2: ได้ครับ
5: 2วันถึงใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับผม
5: ค่ะค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: ค
2: ่
5: ะสวัสด
2: ี
5: ค
2: ่
5: ะขอบค
2: ุ
5: ณมากนะคะ
2: ได้คร
5: ับ สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้เราพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่าคนดังลืมหลังควายจากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ขอเชิญรับฟังครับ

0: เป็นเป็นทั้งต้อหินต้อกระจกในตาเดียวกันเลย
1: ว่า
0: แสดงว่ามันก็ใช้งานมานานเนาะ
1: ว่า
0: เออ
1: ผมก็75แล้ว
0: อ๋อ75แล้วเออใช้งานมานานแล้วเราก็ไม่เคยบำรุงดูแลมันเลยเนาะเออเหมือนเหมือนซื้อรถมาคันหนึ่งขับอย่างเดียวเลย75ปีเนาะ ไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เคยดูแลมันเลยนะถึงเวลามันแล้วนะ
1: เป็นกระปุกที่เป็นแบบไหนคะ
0: เป็นแคปซูลครับผม
1: เป็นแข็งเหรอ
0: เป็นแคปซูลแคปซูลเป็นกระปุกนั่นแหละแต่ว่าในกระปุกมันจะเป็นแคปซูลไงมีเม็ดสีขาวกับเม็ดสีแดงกินคู่กัน
1: เดี๋ยวลองกินดูก่อนเนาะ
0: เออ
1: จะเกิดวิทยุเห็นไปเจอ
0: ใช่ใช่
1: ก็เลยจบเบอร์ชื่อหมออะไรนะ
0: ผมอาจารย์สมโภช
1: อ๋ออาจารย์สมโภช
0: เออนะถ้าคุยกันแล้วเออคุยกันแล้วก็มีส่วนลดพิเศษให้นะเออแต่ถ้าคราวหน้าคราวนี้ไม่เอาคราวหน้าก็ราคามันก็ราคาปกตินะ
1: ว่า
0: เออ
1: ก็ลองเอามาสักกระปุกก็ได
0: ้เอากระปุกนั้นลดให้เหลือแค่พันเดียวนะ
1: จ้ะจ้ะ
0: เออเออได้ได้ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว
1: ้บ้านเลขที่67/3
0: 67/3
1: หมู่ 9
0: หมู่เก้า
1: ตำบลสวนหลวง
0: ตำบลสวนหลวง
1: อำเภอกระทุ่มแบน
0: กระทุ่มแบน
1: จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
0: ได้โอเคสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็บตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์สมโภช083-242-1828 083-242-1828เอายาหมองอย่างเดียวเหรอครับ
1: แกยาหมองเดียวอ่ะ
0: ยาหมอง
1: ปวดค
0: อ
1: ปวดคอมาก
0: เออปวดคอมากเลยก็ทาดีมากเลยนะ
1: เออ
0: นั่งไปนวดไปทาไปสักระยะหนึ่งก็รู้สึกเลยนะเออแล้วก็สูดดมไปด้วยมันก็สบายแล้วตอนนี้นะเออสองขวดตอนนี
1: ้ของหมอจิ้วด้วย
0: เออใช่ใช่สองขวดก็เหลือแค่500บาทนะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: เออแล้วเอาอย่างอื่นไหม
1: จะได้เอาอ่ะ
0: จะได้ลดให
1: ้ไม่มีตัง
0: พูดตรงๆอย่างนี้โอเคเลยได้ได้ได้ก็แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับผม
1: หมู่บ้านมันธนาเรียบทะเล
0: หมู่บ้านมันธนาเรียบทะเล
1: ซอย28ทะเล28
0: เรียบบางขุนเทียนไทยทะเลป่ะ
1: ใช่
0: ซอยเท่าไหร
1: ่ซอย28
0: ซอยโอเคเดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้วัน2วันนี้ของถึงนะ
1: วันไหนจะคอยรับ
0: น่าจะพรุ่งนี้หรือมะรืนเนี่ยครับมาประมาณนะครับผม
1: วันทิศวันจัน
0: เออประมาณนี้แหละนะโอเคครับผมสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยกับอาจารย์สมโภชโดยอาจารย์สมโภชตั้งกิจพาณิชย์เจริญท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็บจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์สมโภชเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่086 909 2346 086 909 2346

0: ประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08 3 2 4 2 1 8 2 8 0 8 3 2 4 2 1 8 2 8
1: สวัสดีครับสักครู่โทรเข้ารายการวิทยุหรือเปล่าครับใช่ครับจะถามอะไรครับผมใช่ใช่เป็นสมุนไพรครับผม
2: เป็นแคปซูล
1: ทั้งหมดเลยครับผม
2: เป็นชุดครับผม
1: ชุดหนึ่งจะมี3กล่องนะครับกินได้ประมาณ1เดือน20วันถึง1เดือนนะครับก็คือชุดหนึ่ง 2,500 นะนี่มี3กล่องเลยนะ3กล่องคือหมายถึงว่าอย่างละกล่องนะแต่ถ้าครึ่งชุดก็1,800
2: โอเค
1: ผมสนใจนะใช่ยังไงถ้าเป็นแล้วต้องรีบกินเลย
2: ทางใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่
2: โอเค
1: ที่
2: 15 หมู่ 12ถนนสายจัตวา
1: ซอย 01
2: อำเภอเมืองลพบุรี
1: ก็ตำบลนะครับผม
2: อะไรนะ
1: ตำบลอะไรครับผม
2: ตำบล
1: อะไรนะโคกตูมได้ครับสวัสดีครับ
0: ช่วงนี้เรามาฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าสาว BM จากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ขอเชิญรับฟังครับ

0: สวัสดีครับ
1: ฮัลโหลอาจารย์สมโพธิใช่ไหม
0: ครับใช่ครับสวัสดีครับว่ายังไง
1: อาจารย์สมโพธิฉันอยากจะถามอาจารย์ว่าก
0: ็
1: เราปัสสาวะมันออกบ่อยจังเลยเมื่อสักคืน
0: เ
1: ราอั้นอยู่เลยแล้วจะทำยังไง
0: อั้นไม่อยู่ด้วย
1: จ้ะ
0: แสดงว่ามันมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับหูรูดปิดเปิดนะส่วนที่สองก็เกี่ยวกับระบบประสาทนะระบบประสาทที่บังคับมัน
1: อ
0: ่ะมันเสียไงมันเสื่อมไงแนะนำก็เป็นตัวบำรุงนะบำรุงเกี่ยวกับเส้นประสาทแล้วก็เกี่ยวกับระบบปัสสาวะมีสองตัวกินคู่กันนะ
1: เอาอย่างกระชับมดลูกนะ
0: เออเอาเนี่ยเป็นชุดของมันเนี่ยชุดกระชับมดลูกเนี่ยนะมันก็จะได้ทั้งมดลูกทั้งขับปัสสาวะด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะ
1: ขับปัสสาวะเราจะไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะแล้วขับมันจะฉี่จังเลย
0: กันอ๋ออ๋อได้งั้นเอามดลูกไปอย่างเดียวเน
1: า
0: ะพอมดลูกมันก็จะเป็นมีทั้งปีกมดลูกมีทั้งท่อน้ำทิ้งมีทั้งอะไรแบบเกี่ยวกับภายในของผู้หญิงเนี่ยมันเนี่ยมันสำคัญไง
1: อ
0: ัน
1: นั้นก็ดีถ้าหากก็ดีเอาอย่างนั้นอย่างเดียวก
0: ็เอาอย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: เท่าไหร่แล้วหมอ
0: เอากี่กระปุกล่ะ
1: กระปุกเท่าไหร่
0: กระปุกละ1,200
1: วันตอนนี้กี่เม็ดล่ะ
0: กระปุกนึงมี30 เม็ด1,200
1: เขากินได้วันละเม็ดเหรอ
0: วันละเม็ดก็โอเคอยู่แต่ได้2 เม็ดก็น่าจะดีนะกิน2 เม็ดก็15 วันมันก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าเรามีเงินอีกหน่อยก็เอาไป2 กระปุกเดี๋ยวผมลดให
1: ้เท่าไหร
0: ่2 กระปุกเนี่ยมัน2,400ใช่ไหมผมลดให้เหลือแค่1,900
1: ลดเยอะๆหน่อยสิคนแก่แล้ว90 บาทน
0: ะอ๋อ90 บาทแล้วเหรอ
1: 90 บาท
0: แล้วเหรอ
1: 90แล้วสิ
0: เออ
1: ถ้าคนแก่ทำยังจะคนแก่เลยลูก
0: เดี๋ยว
1: เราจะมาส่งใช่ปะ
0: อยู่ที่ไหนล่ะ
1: อยู่ที่ลำนะนี่เองตำบลบางประกอบ
0: ตำบลบางประกอบ
1: อำเภอราชบุรณะ
0: ราชบุรณะ
1: จ้าจบรายการ
0: กทมแล้วมีซอยไหมซอยบางประกอบเท่าไหร
1: ่ซอยสุขสวัสดิ์38
0: ซอยสุขสวัสดิ์38ได้ครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ
1: จ้า
0: จะเอาจะหม่องใช่ไหมครับ
2: ค่ะเพิ่งจะฟังเคยฟังวันนี้นะคะปกติดีจะออกรายการทุกวันอะไรเลย
0: วันเสาร์อาทิตย์ครับเวลาเดียวกันเนี่ยครับผม
2: อ๋อค่ะ
0: ตั้งแต่11:30ถึงเที่ยงครึ่ง1 ชั่วโมง
2: จ่าๆเพิ่งจะฟังวันนี้นะจ่า
0: พรุ่งนี้ก็มีรายการนี้เวลาเนี่ยก็ล็อกไว้เลยนะ
2: ค่ะ
0: เอาอย่าหม่องอย่างเดียวเนาะ
2: ค่ะ
0: เอากี่ขวด
2: ถ้า2 ขวดค่ะ
0: 2 ขวดหรือ500นะ
2: ค่ะ
0: เอาอยากกินด้วยไหม
2: ไม่ละค่ะลองอันนี้ก่อนจ
0: ่
2: า
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
2: บ้านเลขที่39/25
0: 39/25
2: จ่าหมู่7
0: หมู่7
2: จ่าอำเภอองคลักษ
0: ์ตำบลน่ะ
2: ตำบลคลองใหญ่
0: ตำบลคลองใหญ่อำเภอองคลักษ์นครนายกได้ของถึง2 วันนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอเคสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีก1 เพลงเพลงที่ชื่อว่านักร้องบ้านนอกจากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ขอเชิญรับฟังครับ

0: ู่ไหนเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามารับโทรศัพท์ด่วน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าไอจะสั่งยาแก้ปวดหลังอะปวดกระดูก
1: ได้ครับผมอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่ไอขายของอยู่ที่นวานครไอมันกล่องเท่าไหร่อะ
1: เอาตัวกินกับตัวนวดด้วยใช่ไหมเป็นชุดไปเลยนะ
2: เอาตัวกินอย่างเดียวได้ไหม
1: ตัวกินมันก็จะได้ข้างในนะแต่ตัวนวดมันจะเร็วจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะ
2: ไม่ใช่เรามีน้ำมันมวยอ
1: ๋อมันคนละอย่างกันนะการดูดซึมตัวยามันคนละตัวกันนะเอ็นเจลเนี่ยมันเกี่ยวกับเอ็นชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเอ็นพวกเอ็นพวกเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: กินแล้วก็นวดเท่าไหร
1: ่
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ใช่กินแล้วก็นวดนะถ้าเอาเป็นเดี๋ยวผมแยกเป็นชิ้นให้นะไอตัวเอ็นเจลตัวนวดเนี่ยกระปุกละ690นะตัวกินเนี่ย 1,200 นะขวดนึงนะเอออันเนี้ย2ขวด
2: เอาตัวกินก่อนได้ไหม
1: ตัวกินได้เอากี่กระปุกอ่ะ
2: กระปุกกับ1,200มีกี่เม็ดอ
1: ่
2: ะ
1: มี30เม็ดแต่ผมให้50เม็ดเลยนะเอออันนี้แถมอยู่ข้างในอยู่แล้วนะ
2: Oh.
1: เออแต่ฉลากเนี่ย30เม็ดแต่ข้างในเนี่ยมี50เม็ดเพราะผมแถมให้ลูกค้าเผื่อมันตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแถมมาเยอะหน่อย
2: ลุงก็เป็นหมอนรองกระดูกอ
1: ่
2: ะ
1: เออดีเลยนะแนะนำตัวกินเนี่ยเออแล้วก็ไม่รู้ถ้ามีเงินก็ตัวทาไปด้วยแนะนำนะ
2: ลองเอาตัวกินก่อนได้แล้ว

0: อ๋อ
1: จ้าจ้า
0: เออเพราะอันนี้วันนี้วันพิเศษไงนะ
1: เนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยวัน
0: นอนบ้านเล็กที่หรือว่าที่ร้านค้า
1: ร้านค้าที่ของที่นวนครอยู่หน้าร้านทองตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัด
0: อยู่
1: จ้าจ้า
0: เออเออโอเคเน
1: า
0: ะ
1: แล้วมาวางฟังอยู่จ้า
0: เออครับได้ครับผม
1: จ้าจ้า
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าสวัสดี
0: ครับประกาศบอกข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีเอ็นเจลมาจำหน่ายแล้วเอ็นเจลเหมาะสำหรับใครบ้างเอ็นเจลเหมาะสำหรับคนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่มีแขนขาไม่มีแรงข้อตึงเข่าตึงก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ขาบวมข้อบวมเข่าบวมก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดคอก็ใช้เอ็นเจลได้เอ็นเจลใช้งานง่ายใช้งานสะดวกโดยทาบริเวณที่ปวดไม่ว่าจะเป็นตามข้อตามไหล่ตามเอวไม่นานผลตอบรับก็จะดีขึ้นพิเศษเอ็นเจลราคา890บาทพิเศษเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นลดเหลือ690บาทพิเศษสุดท่านใดที่ซื้อสินค้าในรายการของเราครบ 1,900 บาทแถมฟรีเอ็นเจล1กระปุกเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นสามารถติดต่อได้ในรายการของเราทุกเบอร์ทุกสายสวัสดีครับยามอง2ขวดนะ
2: ค่ะ
0: อย่างอื่นเอาไหม
2: ไม่เอาค่ะ
0: ไม่เอาเนาะยามอง2ขวดก็เหลือแค่500บาทนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
2: ค่ะ67
0: 67
2: พิบูลสงคราม22
0: แล้วก็
2: แยก 6ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำบลบางเขน
0: ตำบลบางเขนได้ของถึง2วันนะ
2: ค่ะเก็บเงินปลายทางใช่ไหมคะส่งฟรี
0: ส่งฟรีครับผม
2: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่าคำสั่งคุณหมอจากการขับร้องของประพินภูไทยขอเชิญรับฟังครับ

0: คุณจิราวรรณใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ผมอาจารย์สุโพจน์นะจะโทรมาตามผลงานหน่อยว่ากินยาดวงตาไปแล้ว1 เดือนเป็นยังไง
1: อ๋อ
0: ที่ซื้อ
1: ก็ใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ใช้ได้อยู่นะ
1: โอเค
0: ใครกินน่ะ
1: ค่ะไอพ่อกินค่ะ
0: อ๋อให้พ่อกินเนาะ
1: ค่ะ
0: เออแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นระดับไหนล่ะ
1: ดีก็ดีขึ้นนะคะ
0: เออดีขึ้นเนาะ
1: ค่ะ
0: เออดีขึ้นก็ดีใจด้วยเนาะเออครับผมแล้วใกล้จะหมดหรือยังล่ะ
1: ค่ะ
0: ใกล้จะหมดหรือยัง
1: ยังค่ะยังมีอยู
0: ่เออยังมีอยู่นะ
1: ยาหยดตาก็ยังนั่นอยู่
0: เออไม่เป็นไรก็พยายามกินต่อเนื่องเนาะเพราะคนมีอายุแล้วมันจะเสื่อมถอยอะนะ
1: ค่ะ
0: เออให้กินต่อเนื่องนะมีอะไรก็โทรหาผมนะ
1: ค่ะ
0: เออวันนี้ก็โทรมาติดตามผลงานหน่อยเพราะครบ1 เดือนแล้วนะ
1: ค่ะ
0: โอเคขอบพระคุณนะครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

เวลาของทางรายการก็หมดเวลาลงอีกแล้วท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเช่นปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บหรือคุณผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตและคุณผู้หญิงก็ปวดประจำเดือนประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สมโภชตั้งจิตพาณิจเจริญเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่083242 18 28 083 242 18 28

0: ครับถือรีแบกก็จะกินให้หมดเลยครับยังทานไม่หมดเลย
1: อ๋ออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรประมาณเดือนหนึ่งแล้วไงผมก็เลยโทรมาติดตามผลงานนะ
0: ครับ
1: อยากจะรู้ว่าแกกินแล้วเป็นไงบ้างนะ
0: กินแล้วเป็นไงบ้างแม่ยาตากินแล้วเป็นไงบ้าง
1: เออ
0: ดูแล้วแม่ก็บอกก็ดีขึ้นมาหน่อยครับแต่ยังอยู่ยังไม่หมดเลย
1: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีขึ้นมาก็ดีดีใจด้วยนะ
0: ครับ
1: บอกให้แกกินน้ำมาเยอะหน่อยนะเออก
0: ิน
1: น้ำมาเยอะเพราะว่าน้ำขึ้นไปถึงสมองน้ำมันขึ้นได้น้อยอ่ะนะกินน้ำมาเยอะนะ
0: ครับผมครับพอดีผมทำงานเนี่ยเลยไม่ค่อยได้รับสาย
1: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมโทรมาตามผลงานนะ
0: ครับผมครับ
1: โอเคสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาตอนนี้ทางรายการของเราก็มียาหยอดตามาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจยาหยอดตาก็ติดต่อได้ที่08 3 2 4 2 1 8 2 8 0 8 3 2 4 2 1 8 2 8แจ้งข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงก็ติดต่อได้ที่อาจารย์สมโภช083 242 1828 083 2 4 2 1 8 2 8
1: สวัสดีครับ
3: ครับ
1: เออสวัสดีครับ
3: ผมตอนนี้ผมอยากจะได้ยาสักกล่องครับเพราะว่าขังม
1: ัน
3: น้อย
1: อ๋อตัง
3: ค์ตอบรับได้ไหม
1: เกี่ยวกับอะไรครับผม
3: ที่ผมมาเอามากินแล้วม
1: ัน
3: แก้ปวดเข่า
1: ปวดเข่าที่มีปลาฉลามด้วยป่ะครับ
3: ใช
1: ่
3: คร
1: ับ อ๋อได้ๆกล่องนึง990
3: เท่าไหร่นะ
1: 990ที่อยู่เดิมเนาะ
3: แล้วกล่องเท่าไหร่
1: วัน2วันเนี่ยครับผม
3: ครับผม
1: โอเคกินรู้สึกดีขึ้นนะได้ไม่เป็นไรนะดีขึ้นก็ดีใจด้วยนะไม่เอาตัวนวดไปด้วยล่ะเกี่ยวหัวเข่าใช่ไหมหัวเข่าหรือเปล่า
3: ห
1: ั
3: วเข่า
1: หัวเข่าคราวหน้าเอาตัวนวดไปด้วยนะตัวนวดนวดครั้งสองครั้งก็รู้เรื่องแล้วนะมันช่วยข้างในข้างนอกประจบกันพอดีเลยนะโอเคสวัสดีครับ
2: ประกาศข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีกาแฟสมุนไพรสามสหายมาจำหน่ายแล้วซึ่งประกอบไปด้วยกาแฟผสมโสมผสมเห็ดหลินจือแดงและผสมว่านปลาไหลเผือกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพและชอบดื่มกาแฟเช่นบำรุงสมองและหลอดเลือดบำรุงหัวใจก้อนเนื้อก้อนซีสต์เนื้องอกอันนี้ก็กินกาแฟ3สหายได้คนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวก็กินกาแฟนี้ได้คนที่เส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงก็กินกาแฟนี้ได้ท่านใดที่สนใจกาแฟ3สหายพิเศษสุดช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นกาแฟ3สหาย1กล่องมี15ซองราคา550บาทลดเหลือ370บาทเท่านั้นช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่083 2 42 1 8 2 8 0 1 8 2 8 0 1 8 2 8ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าลาก่อนความโกหกจากการขับร้องของพระปิ่นภูไทยขอเชิญรับฟังครับ

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินมีรวมและมิสคลูซีนป้องกันการขาดวิตามินมีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการโลกใบใหญ่ดำเนินรายการโดยอาจารย์วีรวัฒน์สายทิพย์ค่ะ

คุณผู้ฟังครับเคยมีวันไหนบ้างไหมครับที่เราก็ไม่ได้โกรธใครนะไม่ได้เกลียดโลกด้วยแต่ว่าหัวใจมันแบบแค่อ่อนล้าจนไม่อยากจะตอบแชทไม่อยากจะคุยกับใครเราก็อยากจะหายเงียบไปสักพักสักครู่นึงนะครับเกิดภาวะอยากแยกตัวจากสังคมหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า social withdrawal ไอ้คำนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรนะแล้วมันต่างจาก introvert ยังไงอะนะครับและในวันที่ไม่มีใครเข้าใจความเงียบของเรามีใครสักคนไหมครับที่พร้อมที่จะรับฟังทุกเรื่องราวในหัวใจของคุณโดยที่ไม่ตัดสินเรามาคุยกันเรื่องนี้กันสักหน่อยดีกว่านะครับค้นหาความสงบการพักพิงที่แท้จริงไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ฟัง

0: ยู่กับรายการโลกใบใหญ่โดย FEBC Christian Media นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านรายการของเรากลับมาเจอกันอีกครั้งทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลนะครับคุณสุรพลนะครับคุณสุนทรคุณเบญจพรคุณนิยมคุณสารพีนะครับผมแล้วก็คุณรัตนพลนะครับคุณวรุณวิภานะครับหวังว่าทุกคนนั้นจะสุขกายสบายใจนะครับรวมไปถึงคุณปราณีคุณอุบลนะครับและแน่นอนว่าวันอาทิตย์อย่างนี้ต้องทักทายคุณลำไยคนสวยด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ละคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมฮะระวังในเรื่องราวของไข้หวัดหลากหลายสายพันธุ์นะครับ A B C D E F G มันเยอะขนาดนั้นไหมนะไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนอย่าเป็นเลยนะครับผมอย่าเป็นเลยรักษาพลานามัยของเราให้แข็งแรงเอาไว้ดีกว่านะครับรวมไปถึงในเรื่องราวของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่ฟ้าฝนกำลังมานะครับสัตว์มีพิษนะครับหรือว่าต้นไม้ที่มันพาดกิ่งไปที่สายไฟฟ้านะครับรวมไปถึงอาจจะยื่นนะครับไปที่บ้านของเพื่อนบ้านด้วยนะครับดูซิว่าเราพอทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันดูอันตรายดูเกินจริงดูไม่น่าจะเป็นเราที่รู้จริงในเรื่องของการจัดการเรื่องนั้นก็อาจจะติดต่อหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานปกครองให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดกิ่งไม้ที่พาดอยู่ที่สายไฟนะครับหรือว่าช่วยตัดกิ่งไม้ที่หรือว่าต้นไม้ที่มันเบียดกำแพงบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนเอาออกซะหน่อยนะเดี๋ยวมันจะพังซะก่อนนะครับผมอันเนี้ยก็ต้องดูนะครับว่าสามารถทำอะไรกันได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมทำบนความพิเคราะห์ทำบนความตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะครับคุณผู้ฟัง
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
0: คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างไหมครับว่าบางทีบางครั้งเห็นเพื่อนดึงตัวออกจากกลุ่มดองแชทบ้างแหละปิดการแจ้งเตือนบ้างแหละนะครับหรือไม่ก็ปิดโทรศัพท์ไปเลยนะครับหรือไม่อยากจะออกไปเจอใครนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาโกรธเราหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาไม่พอใจเพื่อนคนไหนในกลุ่มหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาเปลี่ยนไปนะครับผมเขาเรียกว่าสภาวะการแยกตัวทางสังคมนะครับคุณผู้ฟังหรือว่า social withdrawal นะครับซึ่งมันแตกต่างจากการเป็น introvert นะครับเพราะว่าคนที่เขาเป็น introvert น่ะคือเขาชอบการอยู่เงียบๆเพื่อการชาร์จแบตเตอรี่เป็นบุคลิกส่วนบุคคลครับผมแต่ว่าไอ้เจ้า social withdrawal เนี่ยมันคือการดึงตัวเองออกจากสังคมเนื่องจากอาจจะเป็นภาวะหมดพลังทางอารมณ์อะนะครับหรือว่าเขาอาจจะมีความเครียดสะสมการถูกกดดันทับถมนะครับจนสมองแล้วก็จิตใจเนี่ยสร้างเกราะป้องกันตัวเองครับผมเพื่อที่จะหลีกหนีการปฏิสัมพันธ์การพูดคุยกับผู้อื่นชั่วคราวนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าคนที่อยู่ในภาวะเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาเกลียดใครหรือว่าเขาโกรธใครอยู่นะครับแต่มันคือสัญญาณที่เตือนเราครับผมว่าเขาที่เป็นคนข้างๆเราเนี่ยกำลังเจ็บปวดกำลังเหนื่อยล้าหรือกำลังมีเรื่องทุกข์ใจหนักหน่วงเกินกว่าที่ตัวเขาเองอาจจะรับไหวก็ได้นะครับผมคุณผู้ฟัง

คุณผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดของเราที่กำลังอยู่ในภาวะเจ้าโซเชียลวิดรอที่เราคุยกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนเหล่านี้อยู่ในรอบตัวเรานะครับผมหรือบางคนบอกว่าฉันเองนี่แหละ มันก็มีข้อแนะนำสัก3ข้อนะที่อยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือไม่เซาซีครับแต่แสดงความห่วงใยทำไงไม่เซาซีแต่แสดงความห่วงใยอย่าพยายามเร่งรัดหรือว่ากดดันเขาว่าจะต้องพูดจะต้องระบายจะต้อง

อกอะไรนะครับผมแต่อาจจะส่งข้อความสั้นๆครับผมว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่นะเราอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้ถูกทิ้งนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะปลีกตัวไปสักครู่นึงได้แต่ว่าพร้อมเมื่อไหร่กลับมาเราจะยังอยู่ตรงนี้รอนายอยู่เสมออย่างที่สองครับผมเคารพพื้นที่การชาร์จพลังส่วนตัวของเขาอนุญาตให้ตัวเองหรือว่าผู้อื่นนั้นได้หยุดพักครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งรู้สึกผิดที่ไม่ได้ตอบสนองนะครับความคาดหวังของคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลามันไม่ผิดที่เราจะเหนื่อยแล้วเราจะรู้สึกอยากแยกตัวไปชั่วครู่เพื่อชาร์จพลังของตัวเองไม่ต้องแบบโอ้ยแยกตัวไปเดี๋ยวเพื่อนเขาจะรู้สึกอย่างโน้นอย่างนี้ช่างเถอะถ้าเขาเป็นเพื่อนเราจริงอ่ะเขาจะทำข้อแรกครับผมก็คือว่าเขาจะบอกเราว่านายไปชาร์จพลังก่อนแล้วกลับมานายจะเจอเราอยู่ที่นี่รอนายอยู่นะครับผมข้อที่3ครับผมข้อที่3นั่นก็คือสังเกตสัญญาณเตือนนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าการแยกตัวมันยืดยาวครับผมเกิน2สัปดาห์3สัปดาห์รวมทั้งมีอาการสิ้นหวังดูบ่มหมดอะไรตายอยากนะครับอันนี้ต้องเริ่มปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยานะครับผมคุณผู้ฟังคือทำไมต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยาบางทีการที่เราเป็นเพื่อนเขานะครับเราไม่ได้เชี่ยวชาญทุกเรื่องนะเราไม่ได้เชี่ยวชาญทุกเรื่องแล้วบางทีการ อธิบายหรือว่าการให้คำปรึกษาบางอย่างอาจจะพาให้เพื่อนนั้นสุ่มเสี่ยงอาการหนักกว่าเดิมคืออะไรที่เราไม่รู้จริงเกินกว่ากำลังของเราก็อาจจะต้องแนะนำเพื่อนล่ะครับว่าพูดคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์ไหมถ้าคุณผู้ฟังหาใครไม่เจอจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าใครมันจะมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้โทรมาที่ FEBC นะครับโทรมาที่รายการโลกใบใหญ่เรามีพี่ๆทีมงานที่เขามีประสบการณ์ในการรับฟังในการจัดการกับภาวะต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหา 100% แต่เขาเชี่ยวชาญแน่ๆ0865229688ครับ0865229688นะครับและที่ LINE OA ครับ @FEBC Thailand ครับ @FEBC Thailand ครับผม

คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการโลกไปใหญ่ครับอยู่กับผมดีเจอเล็กวีรวัฒน์สายทิพย์นะครับขอบคุณสถานีวิทยุคลื่นหลักประจำจังหวัดทุกคลื่นเลยนะครับรวมไปถึงสถานีวิทยุเครือข่ายของเรานะครับเครือข่ายวิทยุชุมชน TCRN ครับที่เราร่วมกันกระจายความสุขไปถึงคุณผู้ฟังในทุกย่านความถี่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังนะครับหรือฟังรายการที่หลากหลายมากขึ้นผ่านช่องทางของ LINE OA นะครับ @FEBCThailand ครับ @FEBCThailand คุณผู้ฟังครับในวันที่เราอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยล้าเหลือเกินจนไม่อยากจะคุยกับมนุษย์หน้าไหนเลยอะในวันที่คำพูดมันติดอยู่ในคอแต่ว่าไม่มีใครเข้าใจเราจริงๆคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าคุณยังพอมีพื้นที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งที่เปิดกว้างไว้สำหรับเราเสมอครับผมนั่นก็คือการระบายการพักพิงอยู่กับพระเจ้านั่นเองครับพระเจ้าไม่ได้ต้องการคำพูดสวยๆหรูๆไม่ได้ต้องการให้เรานั้นเสแสร้งทำเป็นว่าเข้มแข็งเหลือเกินนะครับพระองค์ทรงรักเราในแบบที่เราเป็นครับผมพระองค์ทรงต้องการที่จะสื่อสารแล้วก็รับฟังเสียงจากหัวใจของเราตลอดเวลาเลยนะคุณผู้ฟังแม้ว่าในวันที่เสียงนั้นเป็นเพียงแค่เสียงถอนหายใจเสียงสะอื้นหรือว่าเพียงแค่เสียงน้ำตามันหยดลงที่โต๊ะของเราป๊อกแค่นั้นเองพระเจ้าทรงบอกว่ายังไงครับพระองค์บอกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หายเหนื่อยและเป็นสุขคุณผู้ฟังครับพระเจ้าอยู่ใกล้คนที่จิตใจแตกสลายและพระองค์ทรงช่วยผู้ที่จิตใจบอบช้ำวันนี้เรามาเทความทุกข์ความอึดอัดความสับสนวางไว้ในคำอธิษฐานต่อหน้าพระเจ้ากันเถอะครับคุณผู้ฟังไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวพระองค์จะรำคาญพระองค์เป็นพระเจ้านะจะไปบ่นไประบายความอึดอัดในใจให้พระองค์ฟังมันดูแบบไม่ควรหรือเปล่าควรครับเพราะพระเจ้าปรารถนาที่จะอยู่ด้วยกับเราอย่างนั้นแหละพระเจ้าไม่เคยตัดสินแต่พร้อมที่จะโอบกอดจิตวิญญาณของเราที่เหนื่อยสายตัวแทบขาดเหนื่อยล้าจนแบบฉันจะพยุงตัวไม่ไหวแล้วนะด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่เสมอครับคุณผู้ฟัง

คุณผู้ฟังครับอยู่กับรายการโลกใบใหญ่นะครับถึงช่วงท้ายแต่ก่อนที่เราจะลาจากกันในวันนี้คุณผู้ฟังครับมาร่วมตอบคำถามประจำรายการสักหน่อยดีไหมนะครับโดยคำถามนั้นก็ง่ายมากเหลือเกินคุณผู้ฟังเลือกตอบแค่1หรือ2เท่านั้นเองนะครับผมคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าในวันที่คุณผู้ฟังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหมดพลังใจไม่อยากคุยกับใครเลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ฟังอยากทำเพื่อเติมพลังของชีวิตคืออะไรครับตอบ1ให้เวลากับตัวเองพักผ่อนเงียบๆในพื้นที่ส่วนตัวหรือตอบ2อธิษฐานระบายความทุกข์ใจกับพระเจ้าและพักสงบในพระองค์ใน2คำตอบนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังเผชิญกับความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหมดพลังใจไม่อยากคุยกับใครสิ่งที่คุณอยากทำคืออะไรครับ1ให้เวลากับตัวเองพักผ่อนเงียบๆในพื้นที่ส่วนตัวหรือตอบ2อธิษฐานระบายความทุกข์ใจกับพระเจ้าและพักสงบในพระองค์เช่นเคยครับคำถามนี้ไม่ได้มีรางวัลรอคุณผู้ฟังหรอกแต่ว่าทีมงานของเราอยากรับรู้ว่าเมื่อคุณผู้ฟังเจ็บช้ำน้ำใจเมื่อคุณผู้ฟังรู้สึกอึดอัดคุณจัดการกับความรู้สึกตรงนั้นยังไงเผื่อว่าคุณยังไม่มีวิธีการนะครับเราจะได้อาสาขอเป็นที่พึ่งในการอธิษฐานขอพรเพื่อคุณผู้ฟังให้พระเจ้าได้คืนความสดชื่นได้คืนสันติสุขมาสู่ชีวิตของคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ขอบพระคุณความรักพระเจ้านะครับที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังติดตามคุณผู้ฟังไปในทุกกิจกรรมการงานจนกว่าเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้พระเจ้าคุ้มครองอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ

0: ลมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
1: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอหลินค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: ค่ะคุณหมอคะเรื่องเข่าเสื่อมปวดเข่าอะไรพวกนี้ปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดเอวมีมากมายเลยท่านผู้สูงวัยนะคะให้คุณหมอแนะนำเชิญหมอค่ะ
3: ในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะรองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่ปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆ นะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนนี่นะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆ นะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไป อย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆ นะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆ นะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆนะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าแล้วก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำแล้วก็อักเสบได้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆแล้วก็ซ้ำๆนั้นนะคะแล้วก็อาการปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นนั้นก็จะได้แก่พวกโรคเกาต์นะคะแล้วก็การติดเชื้อในข้อแล้วก็โรคชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกรูมาตอยพวกนี้นะคะผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่มักจะเริ่มปวดข้อตั้งแต่ในวัยกลางคนนะคะก็จะปวดตามข้อที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็อาจปวดข้ออื่นๆก็ได้นะคะบางท่านมักจะปวดในตอนกลางคืนนะคะเจออากาศเย็นๆก็จะปวดนะคะบางท่านนะคะแล้วก็ในรายท่านที่มีข้อจะมีอาการบวมแดงนั้นแล้วก็ร้อนด้วยอย่างนี้นะคะก็จะเจ็บบริเวณที่เราเคลื่อนไหวนะคะซึ่งส่วนนั้นก็คงจะเป็นส่วนของอักเสบนะคะก็จะมีกรดยูริกมาทำให้ส่วนนั้นกล้ามเนื้อส่วนนั้นแล้วก็เนื้อเยื่อส่วนนั้นอักเสบนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเมื่ออาการหายแล้วนะคะสักประมาณ 5-10 ปีนะคะผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคกรรมพันธุ์นะคะส่วนใหญ่นะคะคือน้อยมากที่จะเกิดขึ้นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นในเลือดของผู้ป่วยนี้ก็จะมีกรดยูริกนะคะสูงกว่าปกติแล้วก็กว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่มีพันธุกรรมนะคะผู้ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคนี้เกิดกำเริบขึ้นมาได้นะคะ
4: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
5: หนูชื่อจริงชื่อเสงี่ยมโพเงินค่ะอยู่บ้านเลขที่205หมู่8ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
6: โอ้บอกละเอียดดีมากเลยอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณเสงี่ยม
5: ตอนนี้45ย่างเข้า46ค่ะ
6: ประกอบอาชีพอะไรตอนนี
5: ้ก็มีทำงานบ้านนะคะ
6: แล้วเป็นยังไงคะเป็นมายังไงถึงมาทานสมุนไพรในรายการได้
5: ก็แบบว่าร่างกายมันมีอาการปวดเมื่อยร่างกายแล้วค่ะแล้วก็การระบายนิ่มระบายยากด้วยค่ะ
6: ค่ะคือขับถ่ายยากด้วยใช่ไหมท้องผูกมาก
5: ค่ะ
6: แล้วที่เราปวดเมื่อยร่างกายเนี่ยจากการที่เราไปทำอะไรมาคะ
5: ก็การยกของหนักอะค่ะ
6: คือเราเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
6: มายกของหนัก
5: ขยับเคลื่อนของด้วยอะค่ะ
6: ค่ะแล้วยังไงต่อมาทานสมุนไพรยังไงคะ
5: ก็สมุนไพรหนูก็ทานตามที่บอกในวิทยุบอกนะคะคือ2แคปซูล กินเมื่อวานนี้เห็นผลตอนช่วงเช้าได้เลยค่ะ
6: อ๋อขนาดนั้นเลยเนาะเพราะเรายังอายุไม่เยอะด้วยนะมันก็เลยฟื้นฟูเร็วเนาะคือให้พูดตามความจริงเลยนะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังแล้วจะเอ๊ะเราเตรียมกันแล้วเปล่าคือทานสั่งไปกี่วันแล้วคะ
5: ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเพิ่งมาส่งเมื่อวานนี้เองค่ะ
6: เพิ่งจะมาส่งแล้วก็รับประทานไปแล้วค่ะ
5: ไปหนเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้าแล้วก็เมื่อเย็นนี้ก็ทานแล้วค่ะ
6: ค่ะแล้วก็อาการเป็นยังไงพอหลังจากทานไปแล้ว
5: ไม่มีอาการที่เป็นขึ้นเลยค่ะ
6: อาการปวดเมื่อยเนี่ยใช่ไหม
5: ค่ะ
6: ค่ะแล้วยาระบายเป็นยังไงคะดีท็อก
5: ก็ทำให้ระบายตอนช่วงเช้า
6: เราทานกี่โมงเราถึงระบายช่วงเช้าคะ
5: ก็ประมาณราวหกโมงกว่าที่ทานยาค่ะ
6: หกโมงกว่าแล้วถ่ายท้องอีกทีหนึ่งตอนกี่โมง
5: ตอนประมาณเราสามโมงกว่าจ้ะค่ะ
6: สามโมงเช้าเหรอคะ
5: ค่ะ
6: ทานกี่เม็ดตอนหกโมงเย็นเนี่ยทานกี่เม็ด
5: ทานสองค่ะ
6: ทานสองก็คือ

0: แล้วก็แล้วแต่อาการที่เป็นว่าเราท้องผูกมากแค่ไหนเนอะแต่อย่างน้องนี่อายุก็ยังไม่มากอายุ45นะคะก็ทาน2เม็ดระบายแล้วแต่บางท่านก็อายุมากนะคะอายุ70 80เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ปริมาณที่มากกว่าน้องเสงี่ยมก็ได้นะคะค่ะ
1: ชื่อเล่นหนูชื่อนุชค่ะส่วนที่หนูกินยาฮะไอ้นี่ก็เพราะว่าหนึ่งหนูตอนหนูเด็กๆที่อายุยังไม่ถึง15ค่ะเคยเป็นไส้ติ่งหนึ่งอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้องโดนผ่าตัดแล้วคราวนี้หนูเห็นว่าเป็นพวกยาที่เป็นสมุนไพรสมุนไพรก็เลยว่าเอามาทดสอบกับตัวเองเลยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: อยากจะทดสอบเพราะว่าสมุนไพรนี่หนูไม่เคยทานเลยอะค่ะ
0: อ๋อหนูไม่เคยทานสมุนไพรเลยเหรอคะ
1: ค่ะเพราะว่าตัวหนูเองนี่พ่อแม่เขาแบบว่าหนูจะบอกความจริงกันทั้งหมดนะคะคือตอนแรกบ้านเกิดหนูอยู่จังหวัดกาญจนบุรีจ้ะ
0: ค่ะ
1: ทำปลูกยาสูบอยู่แต่พ่อกับแม่หนูนี่เขาออกไปทำงานข้างนอกเลิกแล้วบางทีเขาก็กินเหล้าเมายากันตลอดและอย่างตัวหนูก็เป็นโรคลมชักตั้งเด็กๆหนูมารักษาตัวก็พ.ศ.48อะค่ะ
0: ค่ะ
1: โรคประจำตัวหนูก็เบาที่หนูไปนี่คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะ
0: อืมแล้วทีนี้ฟังรายการเหรอคะฟังรายการแล้วก็เลยโทรสั่งซื้อใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะโทรวันนี้พรุ่งนี้ถึงเลยใช่ไหมพรุ่งนี้จะส่งถึงเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหมที่มีอาการเช่นเดียวกับเราเนี่ย
1: ถ้าท่านเป็นมีอาการมือไม้ชาปวดเมื่อยร่างกายก็ลองทดสอบสมุนไพรอย่างที่หนูรับประทานนะคะ
0: อ๋อค่ะค่ะอย่างเช่นหนูเนี่ยนะโทรวันนี้โทรมาสองรอบแล้วใช่ไหมแต่พอดีว่าพี่ยังไม่มีเวลาคุยด้วยก็เลยบอกว่าจะโทรกลับก็ไม่โทรกลับสักทีใช่ไหมคะ
1: ค่ะหนูยังแปลกใจว่าไม่โทรเลยว่าโทรเองดีกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็เลยโทรมาหาอีกรอบนึงเลยค่ะพอดีวันนี้มีลูกค้าโทรมาคุยค่อนข้างเยอะค่ะแล้ววันนี้ฝนตกด้วยเนาะฝนตกไหมคะที่บ้านฝนตกไหม
1: ไม่อะค่ะแต่มีโดยที่ว่าแดดมันหุบอย่างเดียวค่ะที่นี่มันเพชรบุรีค่ะที่หนูอยู่ตอน
0: ขอขอบคุณน้องเสงี่ยมด้วยนะคะที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะทางทีมงานยินดีกับคุณเสงี่ยมด้วยที่อาการต่างๆเนี่ยก็คือทุเลาลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะยังไงก็รับฟังรายการต่อนะคะคุณเสงี่ยมนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปนะคะ
1: ค่ะพี่คะถ้าสมมติบ้านหนูจะสั่งนี่ก็โทรเบอร์พี่นี่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะสามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เบอร์ที่ให้ในรายการนะคุณเสงี่ยม
1: จดไว
0: ้ค่ะสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าสมมติว่าสั่ง2กล่องนี่ส่งฟรีหรือยังไงคะ
0: ใช่ค่ะ2กล่องส่งฟรีค่ะน้องเสงี่ยม
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะโอเคนะคะ
1: แค่นี้นะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ในร่างกายของมนุษย์เรานี้สามารถที่จะเกิดโรคได้กันทั้งนั้นแหละนะคะพอใช้ชีวิตมาอายุมาระดับหนึ่งแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเสื่อมนะคะเมื่อเสื่อมไปแล้วเราก็จะเกิดอาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นแหละก็คือเนื่องจากเกิดจากร่างกายเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นการบำบัดหรือว่าการดูแลด้วยสมุนไพรนั้นไม่ต้องรอให้ป่วยก็สามารถทานสมุนไพรได้นะคะแต่ก่อนที่จะนำสมุนไพรมารับประทานนะคะต้องถามผู้รู้ก่อนว่าตัวนี้มีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะคะเพราะว่ายาบางตัวนะคะท่านก็ได้ปรุงขึ้นมาสำหรับโรคบางโรคไม่ได้ปรุงขึ้นมาเพื่อที่จะบำรุงร่างกายอย่างเดียวก็ต้องถามให้ดีก่อนนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะ
3: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: ฮ
0: ในตัวยากระสายเส้นนะคะมีส่วนช่วยในการแก้ปวดหลังปวดขาปวดเข่าข้อกระดูกเส้นเอ็นกระดูก

0: ทับเส้นข้อเสื่อมเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกเสื่อมนะคะทั้งฉับพลันและเรื้อรังนะคะซึ่งเป็นจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีอย.ค่ะยากระสายเส้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อจากภายในแก้จากต้นเหตุได้เองจากภายในหมดปัญหาเรื้อรังซ้ำซากไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ไม่มีส่วนผสมของยาเคมีนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ยาแก้ปวดหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อแบบยาฝรั่งที่แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะแต่จะไปฟื้นฟูจากต้นเหตุภายในที่เป็นปัญหาในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลสมบูรณ์แบบและควรที่จะแยกสูตรตำรับในการรักษาโรคแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะ
1: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
0: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
2: 064-25-1426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-25-1426จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับมาโน่ครับ
3: คุณมาโนตอยู่จังหวัดไหนคะ
4: ผมอยู่ยะโสธรครับ
3: อ๋ออยู่ยะโสธรแต่ว่ามาทำงาน
4: ที่ระยองนี่ครับครับผม
3: ค่ะคุณปาโมททานตัวไหนคะสมุนไพรของเรา
4: ไอยาตาครับยาสายตา
3: สายตาคุณมาโนตมีปัญหาเป็นอะไรคะ
4: ตาเป็นต้อลมครับจังหวะผมเป็นทีแรกเป็นมาหลายปีแล้วจังหวะผมฟังแล้วมันเกี่ยวกับตาเราแน่พวกนี้แล้วสั่งมาครับมันก็ดีขึ้นครับ
3: ค่ะ
4: ดีขึ้นมากๆเลย
3: ครับค่ะคุณมาโนสั่งไปหลายกล่องเหมือนกันเนอะเฉลี่ยแล้วก็คือทานเดือนละกล่องเดือนละมากกว่า1กล่องนะใช่ไหมคะ
4: เดือนละก็มันเดือนละนะจังหวะผมทานเดือน2กล่องฮะ
3: เดือนละ2กล่อง
4: สองกล่องอ่ะ
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: ทานวันละกี่เม็ดคะ
4: วันละเม็ดครับก่อนเช้ามาเม็ดนึง
3: ค่ะ
4: แล้วก็เย็นเม็ดนึงท
3: ุ
4: กวันครับผมเนี่ยครับทุกวันนะ
3: ทานทุกวันเลยแล้วก็คุณมาโนตเนี่ยเป็นต้อลมเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วคะ
4: โอ้ยเป็นหลายปีแล้วครับ
3: ค่ะไปรักษามาไหม
4: ไม่ครับไม่รักษาเนี่ย
3: แล้วก็พอมาทานสมุนไพรนานแค่ไหนคะ
4: มันก็กล่องแรกมันก็ตามแล้วมาแจ่มขึ้นนะ
3: ค่ะตอนนี้คุณมาโนตอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 63แล้วครับครับผมแล้วไม่หรอกครับผมทานไอ้บอลเพชรด้วยครับบอลเพชรแช่น้ำผึ้งทุกวันนะ
3: อ๋อทานบอลเพชรแช่น้ำผึ้งด้วยไปได้สูตรมาจากไหนคะคุณมาโนต
4: ไม่หรอกครับจังหวะคนผู้เฒ่าผู้แก่บอกมา
3: ค่ะ
4: ตื่นเช้าจังหวะตื่นเช้าผมมาทานเลย2ข้อ3ข้อทุกวันก่อนล้างหน้าล้างตา
3: อ๋อเก่งนะคะทานบอลเพชรได้เอามาดองน้ำผึ้งเหรอคะ
4: ครับผมกินวันละข้อกันเลยตื่นเช้าข้อหนึ่งก่อนกินน้อยจะกินเยอะ
3: ค่ะ
4: ลองดูครับลองดูฮะ
3: เดี๋ยวเผื่อท่านผู้ฟังสนใจจะทำตามแบบคุณมาโนตนะ
4: ครับผม
3: 63แล้วยังทำงานยังประกอบอาชีพอยู่เลยนะตอนนี้นะทำงานที่ระยอง
4: ครับผมแล้วจะว่าผมต้องขับรถด้วยขับลาด้วยผมทุกอย่างนะถ้าเมื่อก่อนนั้นก็เมื่อก่อนขับรถกลางคืนนะผมขับไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้นะขับรถกลางคืนก็ขับได้ ผีนั่นมันต้องใส่เบิร์นไงผมอะนั่นถ้าไม่ใส่เบิร์นคืนนะ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อ๋อเมื่อก่อนต้องใส่แว่นใช่ไหมคะ
4: ครับผม
3: เริ่มไม่ต้องใส่แว่นขับรถกลางคืนได้ตอนที่ทานสมุนไพรเนี่ยเหรอคะ
4: ครับ
3: แสดงว่าสายตาคุณมาโนชแข็งแรงขึ้นนะ
4: ครับผม
3: เดี๋ยวท้ายนี้ให้คุณมาโนชฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยที่มีปัญหาเช่นเดียวกับคุณมาโนช
4: ครับผมใครก็ได้ให้ทานยานี้ขอให้แข็งแรงแบบผมนะครับตาหายวันในคืนเร็วนะครับ
3: ค่ะ
4: ครับขอบคุณมากครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาโนช
4: ครับครับ
5: ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาวุ้นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ BMB ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาสายตา
0: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
2: 0642651426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642651426
6: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไข่ผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
0: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
2: 0642651426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642651426
0: คุณผู้ฟังคะการแพทย์ทางเลือกเป็นที่นิยมกันมากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิดด้วยความที่มีหลากหลายชนิดนี่เองค่ะมันก็เป็นเรื่องที่คุณจะสับสนได้ว่าเราจะเลือกแบบไหนดีวันนี้เราลองมารับฟังกันนะคะผงสมุนไพรนะคะโดยปกติแล้วจะถูกผลิตมาจากส่วนของสมุนไพรที่คัดเลือกมาเช่นรากใบหรือดอกนะคะนำมาทำให้แห้งค่ะแล้วเก็บไว้ในสารละลายที่เหมาะสมผงของสมุนไพร1ตัวนะคะจะประกอบด้วยสารสำคัญหลากหลายชนิดเลยค่ะแล้วสมุนไพรแต่ละตัวก็จะมีการนำมาใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณมานานหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะส่วนสารสำคัญนะคะที่มีอยู่ในผงสมุนไพรนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยที่สำคัญได้แก่สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกนะคะเช่นสภาพดินอากาศระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวค่ะรวมถึงกระบวนการในการเตรียมผงสมุนไพรภายหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วด้วยซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลถึงคุณภาพและปริมาณของสารสำคัญที่อยู่ในผงสมุนไพรชนิดนั้นๆค่ะนอกจากนี้นะคะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยังพบว่าการที่เราจะได้รับประโยชน์จากสมุนไพรทางการแพทย์ควรจะมาจากสารสำคัญหลายๆตัวรวมกันค่ะเพื่อออกฤทธิ์ภายในร่างกายซึ่งจะให้ผลดีกว่าสารสำคัญเพียงชนิดเดียวนั่นก็คือสมุนไพรสุดตำรับนั่นเองค่ะและให้ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่สูงกว่าค่ะรวมทั้งมีการปรับส่วนผสมแต่ละชนิดในสูตรตำรับอย่างสมดุลเพื่อให้เสริมฤทธิ์ในการทำงานซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
7: ดิฉันสุภัทราแจ่มจิต
8: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระบารมีแผ่ไพศาลค่ะ

0: บอลทีนี้
1: อ้าวก้องเอกตามหาอยู่พอดีเลยจะชวนไปดูซุ้มน้ำมันไบโอดีเซลของห้องม.5/3กัน
0: น้ำมันไบโอดีเซลเหรอไปสิน่าสนใจดีงานรับประดิษฐ์ปีนี้คือภาพหน้าดูเลยซุ้มกังหันน้ำใจพัฒนาของห้องเราคนเยอะไม่แพ้ผู้อื่นเลยล่ะ
1: ซุ้มน้ำมันไบโอดีเซลก็คนแน่นตลอดเลยล่ะเห็นเขาว่าเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ
2: การแวะชมพลังงานสะอาดพลังงานประหยัดน้ำมันไบโอดีเซลพลังงานใหม่ที่แปรรูปจากปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลที่ราคากำลังสูงขึ้นในขณะนี้เชิญแวะชมแวะศึกษากันก่อนค่ะ
3: ปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันมากในเขตภาคใต้เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตในดินเปรี้ยวได้และทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในการปลูกปาล์มน้ำมันและในด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจึงมีพระราชดำริให้คณะทำงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการจัดสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเพื่อนำผลผลิตจากปาล์มน้ำมันมาแปรรูปในเชิงการศึกษาอย่างครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของปาล์มน้ำมันว่าสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างโดยเริ่มจากการสกัดน้ำมันปาล์มในระดับครัวเรือนก่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกปร.และได้ดำเนินการสนองพระราชดำริตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531เป็นต้นมาโดยสามารถก่อสร้างระบบสูญญากาศกลั่นน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2533และได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มจนสามารถสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ได้เป็นผลสำเร็จในปีพุทธศักราช2539
0: กว่าจะได้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างครับ
2: ดูตามผังกระบวนการสกัดตรงนี้นะคะเริ่มต้นจากปาล์มน้ำมันในรูปของทลายปาล์มสดที่ได้จากต้นค่ะก็จะนำมาแปรรูปโดยการสับทลายเป็นช่อกิ่งและส่งไปยังเครื่องแยกทลายจนได้ส่วนลูกปาล์มที่แยกออกจากส่วนของทลายปาล์มค่ะหลังจากนั้นก็จะส่งผ่านไปยังห้องทอดเสร็จแล้วก็จะนำมาสู่ขั้นตอนของการสกัดหรือหยิบเอาน้ำมันออกจากเปลือกผลปาล์มและจากเมล็ดปาล์มจนได้ออกมาเป็นน้ำมันปาล์มดิบแล้วนำไปสู่การกลั่นบริสุทธิ์ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะ
1: แล้วน้ำมันปาล์มที่ได้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะ
2: ก็ใช้ได้ทั้งปรุงอาหารทำไอศกรีมกาแฟเมล์สบู่แล้วก็ยังมีอีกมากค่ะดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้านโน้นได้เลยค่ะแล้วน้ำมันไบโอดีเซลได้มายังไงครับ
3: เนื่องจากภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดลองใช้น้ำมันพืชจากปาล์มน้ำมันทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องจักรกลการเกษตรโดยได้ดำเนินการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเตอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2544และนำน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้มาทดลองใช้กับรถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน5ชนิดแตกต่างกันคือรถ6ล้อรถแทรกเตอร์จอร์เดียรถแทรกเตอร์ลากพ่วงคูโบต้ารถเลดองหรือรถอีแตนและรถไถเดินตามคูโบต้าผลตอบรับจากการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากการสอบถามตามพนักงานขับรถได้ผลเป็นที่น่าพอใจเครื่องยนต์ไม่มีอาการกระตุกขนาดใช้งานกลิ่นไม่เหม็นไม่ดำกำลังรถแรงเท่ากันเมื่อเทียบกับใช้น้ำมันดีเซลและแรงดีกว่าเมื่อใช้กับรถ6ล้อนอกจากนี้เสียงของเครื่องยนต์ขนาดใช้งานยังเบากว่าน้ำมันดีเซลอีกด้วยสำหรับในเรื่องการติดเครื่องยนต์นั้นถือว่าปกติเพียงครั้งถึง2ครั้งเท่านั้น
0: ฟั
2: ังดูแล้วน้ำมันไบโอดีเซลที่ว่านี่คุณภาพดีกว่าน้ำมันดีเซลด้วยซ้ำนะครับ
1: แถมต้นทุนการผลิตต่อลิตรก็ถูกอีกด้วยเพียงลิตรละ8.78 บาทเท่านั้น
2: โอ้โหเทียบกับราคาน้ำมันดีเซลในท้องตลาดปัจจุบันกันลิตรละ14-15 บาทแน่ดีกว่าถูกกว่าแล้วทำไมไม่เอามาใช้แทนน้ำมันดีเซลเลยล่ะ
4: ดีกว่าถูกกว่าก็จริงค่ะแต่ขณะนี้ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการผลิตทั้งเรื่องขั้นตอนและกำลังการผลิตสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตบางชนิดไม่มีในพื้นที่ใกล้เคียงต้องสั่งซื้อจากกรุงเทพทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าขนส่งซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตค่ะอีกประการก็คือกลีเซอรีนซึ่งเป็นส่วนที่ได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลขณะนี้ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ค่ะเพื่อจะนำกลีเซอรีนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนอกจากนี้การวัดค่ามาตรฐานของน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตก็ยังไม่มีเครื่องมือชี้วัดที่ชัดเจนว่าจะวัดค่าน้ำมันได้มาตรฐานหรือไม่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นต้องรออีกหน่อยนะเชื่อว่าอีกไม่นานคนไทยก็จะมีโอกาสได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์และประหยัดนี้อย่างทั่วหน้าซึ่งในอนาคตน่าจะพัฒนาไปสู่การส่งออกในตลาดโลกแน่ๆเลย
5: ฉันประจัยเลยนะปอนเราว่าพอเพียงเรามีพอใช้ไม่ต้องคอยพึ่งจากคนอื่นดังแนวพระราชดำริพอเพียงก็ดีแล้วล่ะ

ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

ันที่5สิงหาคม2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับที่ดินจำนวน252ไร่36ตารางวาที่นางพะเยาและนางสาวปุษณาคชาชีวะได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาโดยรับสั่งกับนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการกปร.ในขณะนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปนำเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาแล้วของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่ศูนย์ให้เป็นต้นแบบทางวิชาการและมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการเกษตรให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์และผู้สนใจทั่วไปนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดสินใจประกอบอาชีพทางการเกษตรต่อไปการทำวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2544โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานพระราชพิธีเปิดศูนย์นี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งจัดระบบชลประทานและจัดแปลงที่ดินในลักษณะแปลงทฤษฎีใหม่โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยประสานงานโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆอาทิกรมชลประทานซึ่งได้จัดระบบชลประทานพร้อมทำถนนภายในและล้อมรอบศูนย์กรมพัฒนาที่ดินได้สำรวจและวิเคราะห์ดินเบื้องต้นซึ่งมีกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเป็นหน่วยงานหลักนอกจากนี้ก็มีหน่วยงานจังหวัดหน่วยงานอำเภอเกษตรกรผู้เช่านาดั้งเดิมรวมทั้งผู้อยู่อาศัยในที่ดินแปลงนี้เพื่อไม่ให้ราษฎรที่เช่าที่ดินทำนาอยู่เดิมเดือดร้อนให้จัดแปลงที่ดินในลักษณะแปลงทฤษฎีใหม่แล้วนำราษฎรทั้ง8รายเข้ามาอยู่และทำกิน

ชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้สนองพระราชดำริและจัดรูปแบบการเกษตรที่หลากหลายจากพื้นที่252ไร่36ตารางวามาเป็นแปลงนาข้าวอินทรีย์จำนวน10ไร่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่เน้นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แปลงนาข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกรจำนวน10ไร่เนื่องจากเกษตรกรทั่วไปขาดเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีซึ่งข้าวที่คุณภาพไม่ดีไม่สามารถนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ผลผลิตต่ำทำให้ถูกโรงสีตัดราคาแปลงนาข้าวเพื่อการประหยัดน้ำและลดการไถพรวนจำนวน10ไร่เนื่องจากในฤดูนาปรังพบว่าน้ำมีการขาดแคลนมากยิ่งขึ้นเกษตรกรที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปผลิตพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยได้วิธีทำนาแบบประหยัดน้ำและลดการไถพรวนจึงเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้แปลงไม้ผลแบบผสมผสานจำนวน31ไร่เพื่อให้มีไม้ผลที่หลากหลายชนิดมีความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนโดยการปลูกไม้ผลหลักไม้ผลแซมไม้ผลเสริมและพืชผักเสริมแปลงผักปลอดภัยจากสารพิษจำนวน15ไร่ทำการทดสอบและพัฒนาพืชผักปลอดภัยจากสารพิษปลูกพืชผักต่างๆกว่า20ชนิดเช่นถั่วฝักยาวแตงกวาแตงไทยแฟงฟักทองข้าวโพดเป็นต้นโดยปลูกหมุนเวียนกันไปไม่ซ้ำแปลงมีการใช้ปุ๋ยข้อปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยพืชสดและใช้สมุนไพรในการกำจัดหรือไล่แมลงศัตรูพืชแปลงไม้ดอกไม้ประดับจำนวน7ไร่โดยประสานงานกับสถานีทดลองพืชสวนบางกอกน้อยและได้พิจารณาปลูกไม้ดอก4ชนิดคือดอกมะลิดอกดาวเรืองดอกสร้อยทองและดอกคัตเตอร์แปลงเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่16แปลงจำนวน102ไร่และอีกประมาณ67ไร่เป็นพื้นที่สิ่งก่อสร้างอาคารถนนและคลองชลประทาน

ากการทดสอบพัฒนาพืชและระบบการปลูกพืชเป็นเวลากว่า5ปีพบว่ามีรายได้ที่มั่นคงและสามารถหมุนเวียนตลอดระยะเวลาการดำเนินงานปัจจุบันมีเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาข้าราชการและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากนับว่าศูนย์บริการวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากราชดำริอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเลือกนำไปพิจารณาใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างดีและมีความยั่งยืนต่อไป

างานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

0: คุณแม่ดื่มน้ำขิงเพื่อสุขภาพหน่อยนะคะ
1: ใช้ขมิ้นเพื่อผิวพรรณผุดผ่องไม่แพ้เครื่องสำอางราคาแพง
2: น้ำสะเดานี่นะฆ่าแมงดีๆไม่มีสารตกค้างด้วย
1: ไม่เป็นไรลูกน้ำร้อนลูกนิดเดียวแม่จะเอาว่านหางจระเข้มาใส่ให้เดี๋ยวก็หายจ้ะ
3: ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและใช้สมุนไพรมากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆได้ทำการวิจัยพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่องและประชาชนทั่วไปก็ได้หันมาใช้ยาสมุนไพรและปลูกพืชสมุนไพรอย่างแพร่หลาย
4: คุณย่าดื่มน้ำอะไรล่ะคะ
5: น้ำต้มขาจะหลานมาติ๊กมาก็ดีแล้วมาจิบกับย่าสักถ้วยนะ
4: เอน้ำต้มข่าทานทำไมคะอร่อยเหรอคะ
5: น้ำต้มข่าเนี่ยเป็นน้ำสมุนไพรจ้ะเราเอาเง่ามันมาต้มน้ำดื่มสรรพคุณก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อและจุกเสียดแน
4: ่
5: น
4: ติ๊กเห็นแม่ในป๋องเอาเง่าสดทารักษาปากเปื้อนให้ในป๋องด้วยค่ะ
5: สมุนไพรของพื้นบ้านไทยเรามีสรรพคุณมากถ้าเราใช้เป็นย่าดีใจที่ติ๊กสนใจเรื่องสมุนไพรเห็นต้นมะขามป้อมหน้าบ้านนะผลสุกก็เอามาคั้นน้ำดื่มแก้ไอละลายเสมหะเป็นยาบำรุงแก้หวัดช่วยระบายและแก้เลือดออกตามไรฟันด้วยจ้ะ
4: เอ้าหอมะขามป้อมลูกเดียวแก้นู่นแก้นี่ได้เยอะแยะเลยคุณย่าเล่าให้ติ๊กฟังเยอะๆเลยค่ะติ๊กจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อ
3: ที่หาได้ในท้องถิ่นปลอดภัยกว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันอีกทั้งสามารถส่งเสริมให้ผลิตเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนและธุรกิจชุมชนได้อันจะทำให้เกิดการพึ่งตนเองด้านสุขภาพอนามัยของคนในชาติลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากต่างประเทศและการปลูกพืชสมุนไพรยังมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้นอีกด้วย
4: แล้วก็ชากระชายแดงมาฝากค่ะ
5: น่ารักจริงๆหลานย่าเอานี่จ้ะสมุนไพรทอดกรอบย่าฝากไปให้ทานที่บ้านนะ
4: น่าอร่อยจังเลยค่ะมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
5: มีใบมะกรูดใบกระเพราขิงข่าตะไคร้หอมแล้วก็กระเทียม
4: คุณย่าเอามาจากไหนเหรอคะ
5: กลุ่มแม่บ้านเขาทำขายที่ตลาดนะจ๊ะรสชาติเขาทำอร่อยก็เลยขายดีเนี่ย
4: กรอบหอมอร่อยจริงๆด้วยค่ะ

ปีพุทธศักราช2523พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พื้นที่15ไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดสร้างสวนป่าสมุนไพรขึ้นเพื่อรวบรวมและปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้ศึกษาวิจัยทางวิชาการเผยแพร่การใช้ประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจและนำไปปลูกเป็นยาประจำบ้านและพืชสวนครัวเพื่อช่วยเศรษฐกิจของครอบครัวสวนป่าสมุนไพรแห่งนี้เน้นปลูกพืชสมุนไพรชนิดที่มีความสำคัญของไทยหรือชนิดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากเป็นพิเศษปัจจุบันมีพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้ประมาณ400กว่าชนิดอาทิขี้เหล็กรากแก้ไข้บำรุงธาตุรักษาโรคเหน็บชาลำต้นและกิ่งเป็นยาระบายแก้นิ่วดอกเป็นยาระบายลดความดันช่วยนอนหลับจำปีไปต้มน้ำดื่มระงับไอรักษาหลอดลมอักเสบสเลดพังพรตัวผู้ใบสดตำผสมกับเหล้าใช้เป็นยาทาถอนพิษอักเสบจากแมลงกัดต่อยฟอกฝีมะตูมผลอ่อนใช้เป็นยาบำรุงธาตุให้เจริญอาหารแก้ร้อนในขับผายลมผลแก่แก้เสมหะมะขามดีควายผลสูงเป็นฐานแก้พิษไข้พิษซาของเด็กผลเป็นยาสระผมและซักผ้าหนาดใหญ่ใบต้มอบอาบแก้ปวดผื่นคันใบขับลมแก้จุกเสียดแน่นเฟ้อมะดันใบและเนื้อผลทำยาดองเปรี้ยวเค็มเป็นยาฟอกเสมหะแก้ประจำเดือนผิดปกติแก้ไอบุญนาครากแก้ลมในลำไส้กระพี้ขับเสมหะในลำคอดอกบำรุงโลหิตและหัวใจเป็นต้นสวนแห่งนี้ได้ปลูกให้ผสมกลมกลืนเป็นธรรมชาติตกแต่งบริเวณให้ร่มรื่นจัดทำทางเดินเท้าติดป้ายชื่อพันไม้และได้เก็บตัวอย่างพันไม้ในรูปพันธุ์อันแห้งและพันไม้ดองไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบปัจจุบันได้อบรมวิทยากรเพื่อออกเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรอย่างกว้างขวางนอกจากนั้นยังเปิดบริการอบสมุนไพรผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและจำหน่ายกล้าสมุนไพรแก่ผู้สนใจอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานปปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า

0: รอบกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบเท่านั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทู้โรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ062-258-8478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากลูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเห็ดหนิงจือทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089-057-1670และ062-258-8478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับถึงเวลานัดหมายเราก็มาเจอกันในรายการยิงให้ตรงเป้ามีหลายๆคนบอกว่ายิงให้ตรงเป้าเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรแต่ก่อนนี่มันชื่อรู้ไว้ไม่ป่วยนะแต่ก่อนเนี่ยทำรายการนี้ชื่อคือถ้าฟังแล้วเนี่ยเข้าใจเรื่องชีวิตเข้าใจเรื่องกินอาหารเข้าใจเรื่องรักษาแล้วก็กินยาให้มันตรงโรคตรงอะไรพวกนี้มันก็เหมือนกันรู้ไว้ไม่ป่วยแต่มันธรรมดาไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้การรักษาพยาบาลมันต้องให้ถึงพลิกถึงขิงนะครับป่วยก็ต้องหายกินยาก็ต้องตอบโจทย์ไม่ใช่กินไปกินมาเงินก็หมดไปร่างกายก็โรยราไปมันไม่ตอบโจทย์ก็ไม่ตรงเป้าดังนั้นผมก็คิดไปคิดมาว่าไอ้รายการยิงให้ตรงเป้าเนี่ยน่าจะยิงมันตรงเป้าจริงๆก็คือว่าเขากินยาอะไรเขาเป็นโรคอะไรเขาอายุเท่าไหร่เขามีความทุกข์ทรมานอะไรบ้างเราก็ต้องพยายามหายาหาสมุนไพรที่มันกินแล้วมันตรงเป้าแล้วก็ค่อยๆใช้เวลาบางคนก็ใหม่ๆเขาอาจจะไม่เชื่อคนเก่าคนแก่ๆบางคนก็เข้าใจแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่เชื่อว่าสมุนไพรจะรักษาโรคนู้นโรคนี้ได้ที่สำคัญก็คือว่าสมุนไพรเนี่ยมันเป็นพืชผักผลไม้มันทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีความสุขความสบายเพราะว่าได้กินผักพืชผลไม้มันก็เหมือนวัวเหมือนควายเหมือนสัตว์อะไรพวกนี้มันไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแต่ยุคนี้มันไม่เหมือนยุคก่อนนะครับยุคก่อนเนี่ยเรามีความเชื่ออะไรเราก็เชื่อไปอย่างเดียวเรานับถืออะไรก็นับถือไปอย่างเดียวเพราะเราไม่รู้ว่าที่เรานับถือเนี่ยมันจะตรงเป้าหรือไม่ตรงเป้าก็ไม่รู้เมื่ออย่างเรานับถือผ้าเหลืองเนี่ยเราก็โอ้โหเห็นผ้าเหลืองเนี่ยจะลมใจละแล้วเราศรัทธาแล้วพระเอามาสวมเนี่ยมาสวมคำว่าผ้าเหลืองก็คือศาสนานะครับเห็นพระอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นพระก็ต้องไหว้ก่อนละพระดีพระไม่ดีเราไม่รู้แต่ว่าสัญลักษณ์ของผ้าเหลืองที่ไปห่มเนี่ยมันเป็นสิ่งประโลมใจของคนพุทธสมัยโบราณจนถึงวันนี้นะเห็นนี่ว่ายุคมันเปลี่ยนไปแล้วอาหารการกินมันเปลี่ยนหมดการแต่งเนื้อแต่งตัวมันเปลี่ยนหมดการดูแลสุขภาพร่างกายก็เปลี่ยนหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันมี AI เข้ามาไม่สวยก็ทำให้สวยได้ไม่หล่อทำให้หล่อได้แก่แล้วทำให้หนุ่มได้เห็นไหมอันนี้ไม่ยึดติดละโลกมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนแล้วก็เราจะไม่เห็นหรอกครับว่าเครื่องบินมันบินไปปุ๊บแป๊บเดียวถึงแล้วเราไปกันจะรถไฟเราไม่เคยขึ้นเครื่องบินเหมือนกับหมาเห็นเครื่องบินใช่ไหมเวลาทำนาอยู่ไร่ในป่าในเขาหรือว่าอยู่กับบ้านที่ไหนก็แล้วแต่พอเครื่องบินมาเนี่ยเราก็เห็นของแปลกนะว่าโอ้เครื่องบินเนี่ยมันอยู่สูงแท้มันบินไม่ได้ยังไงแล้วก็จะไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะคนสมัยก่อนเรียกว่าชาวนาชาวไร่เนี่ยหมดโอกาสตายไปแล้วอีกหลายชาติก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินแต่ยุคนี้ไอ้คำว่าเครื่องบินเนี่ยมันก็คือเหมือนรถไฟรถเมล์อันนี้วิ่งอยู่กับถนนแต่เครื่องบินมันบินอยู่บนฟ้ามันขึ้นไปได้ยังไงเห็นไหมครับเราก็ไม่เคยขึ้นแต่ว่าวันหนึ่งอย่างผมเนี่ยเป็นคนบ้านนอกบ้านนาเหมือนมาเห็นเครื่องบินไม่เคยขึ้นมันไม่เคยขึ้นเครื่องบินไม่เคยกินของอร่อยไม่เคยกินทุเรียนเยอะๆมากๆเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่เคยกินมังคุดไม่เคยกินของอร่อยๆแล้วก็ความยากจนแต่ณวันนี้เนี่ยเราอยู่ไปอยู่มาเนี่ยเราได้สัมผัสหมดสิ่งที่เราไม่เคยไปเราก็ได้ไปสิ่งที่เราไม่ได้กินเราก็ได้กินนะครับเราได้ทุกอย่างหมดแล้วฉะนั้นคนที่ยังเป็นคนบ้านนอกของตื้อตะดือจุ่นอยู่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าบนฟ้ามันมีอะไรทั่วโลกมันมีอะไรแล้วก็โลกพระจันทร์มันมีอะไรทำไมเราต้องไปไหว้พระจันทร์กันเหลือเกินนะเนี่ยเราไม่รู้บนพระจันทร์บนโลกพระจันทร์เนี่ยมันมีคนไปกินข้าวมีคนไปขี้ไปเยี่ยวไปเอาอะไรต่างต่างมาได้หมดอะเพราะว่าสามารถไปจะกลับจะหลวดจะไปกี่เดือนไปอยู่เป็นปีจะไปยังไงก็แล้วแต่ถ้าสื่อสารกับอีกโลกดวงจันทร์หนึ่งกับพื้นล่างเห็นไหมครับ
มันก็สามารถที่จะทำให้เราได้เห็นว่าอ๋อมันไม่มีอากาศมันจะลอยเหมือนสำลีเห็นไหมครับเราก็อยากรู้อยากเห็นแต่ทุกวันนี้มันได้เห็นที่รู้หมดแล้วเพราะว่าบนอากาศนอกโลกมันไม่มีอะไรต่อมีอะไรต่างๆถ้าคนจะอยากต้องเรียนสูงต้องเป็นเครื่องนักเครื่องบินต้องเป็นมนุษย์อวกาศต้องเป็นคนเรียนอะไรต่างๆก็ถึงจะได้ไปทำโอการนาซาเพราะจะได้ไปเที่ยวโลกพระจันทร์โลกอังคารอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่ามันไปอีกโลกหนึ่งที่ไม่เหมือนเราอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเราไม่ได้จับต้องหรือจับต้องไม่ได้แต่ทุกวันนี้มันจับต้องได้หมดแต่คนที่มันมาจับต้องผ้าเหลืองเนี่ยมันยังจับได้จริงๆเขาห้ามจับนะผู้หญิงอ่ะถูกก็ไม่ได้ใช่ไหมถูกไม่ได้ผ้าเหลืองเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าเป็นศาสนาเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธเจ้าก็นะสอนมานะครับอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนสุขภาพแข็งแรงอยากเป็นคนที่มีความสุขทางกายทางใจอะไรต่างๆก็ต้องมีใจเป็นกุศลใจบุญใจมีธรรมะไหว้พระไหว้เจ้าไหว้ชีไหว้อะไรก็ว่ากันไปทุกวันนี้มันไม่ใช่มันเปลี่ยนหมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าผู้หญิงเป็นคนที่มาทำร้ายพระหมดแล้วเพราะว่าถ้ามีตังค์พระรวยถ้ามีเงินเยอะเพราะว่าเอาเงินบุญมาแล้วเอาเงินคุณมาถ้าไม่เหมือนแต่ก่อนเงินบุญก็คือใครไปแตะต้องก็ไม่ได้เพราะเอาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรแต่ทุกวันนี้ผู้หญิงเห็นไหมอยากจะมีผัวเป็นพระเขาเคยมีผัวมาแล้วเคยมีครอบครัวมาแล้วแต่มันจนไอ้ทอนาคนนี้มันรวยคนนี้ทำไมมันแต่ก่อนมันจนอ่ะมันเป็นชาวนาชาวไร่แต่เดี๋ยวนี้มันรวยมากมากเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อมันไปได้ผัวเป็นพระนะไปได้ผัวเป็นเจ้าวาดเป็นได้ผัวเป็นรองเจ้าวาดหรือได้เป็นผัวเป็นเจ้าคุณอะไรต่างๆวัดต่างๆดังๆวัดหลวงอะไรต่างๆการเป็นข่าวกันไปหมดแล้วแล้วจับต้องอะไรหมดเลยแต่คนเป็นสองคนเป็นสามคนเป็นสี่คนนะชีกาห้าหกเจ็ดคนเนี่ยพระเดชศึกพระหมดเพราะพระมีตังค์อยู่กับผัวเก่าจนไม่ได้กินไม่ได้อยู่พอมาอยู่กับพระโอ้โหมีรถเก๋งพออยู่กับพระโอ้โหใส่ทองใส่เพชรพอมาเป็นเมียพระโอ้โหเอาอะไรก็ได้บางคนอับปีจังไรหวังอย่างมากมากเลยไม่รู้จะทำยังไงใช้เล่ใช้เหลี่ยมใช้เพทุบายทุกอย่างเลยบางคนเอาไปแล้วก็แบ็กเมย์พระไปเข้าไปจับเข้าไปต้องเข้าไปอะไรต่างๆแล้วก็แอบอัดคลิปเอาไว้ด้วยนะบางคนมีสององค์สามองค์ห้าองค์นะถ้าท่านฉันจะอ้อยนั่นฉันจะอ้อยนี่ฉันอยากได้รถฉันอยากได้เงินฉันอยากได้เงินสักล้านหนึ่งอะไรต่างๆท่านก็บอกไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เดี๋ยวมีวิธีการ นะครับพอไปเอาถ่ายคลิปไว้แล้วก็ไปหลอกกับคลิปว่าถ้าไม่ให้ฉันจะเอาคลิปนี้ไปเปิดเผยว่าท่านเนี่ยมากอดฉันมาจูบฉันมานอนกับฉันมาอะไรต่างๆสารพัดเรื่องพระก็ทีแรกก็ยังไม่เคยได้พอได้ไปแล้วทีนี้มันมีหลักฐานก็เลยกลัวก็เลยเอาอะไรให้หมดเอาอะไรให้หมดเอาอะไรให้หมดจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่หนีได้ก็หนีหนีไม่ได้ก็ว่ากันไปนี่เรื่องง่ายๆศรัทธามันเป็นแบบนี้นะแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้ผ้าเหลืองเสื่อมหมดแล้วเกือบหมดเกือบ100%อาจจะเหลือ20นะอาจจะเป็นพระจริงๆพระแบบว่าไม่ยุ่งกับทางโลกแต่เดี๋ยวนี้ทางโลกมันไปเกี่ยวกับทางธรรมทางธรรมก็ไปเกี่ยวกับทางโลกก็กลายเป็นว่าพระเกจิอาจารย์ระดับเจ้าวาดจะต้องคุณพระใหญ่ๆสูงๆอะไรต่างๆกลายเป็นไปมีเมียเป็นผู้หญิงกันเยอะมากได้แม่ใหม่ได้ลูกได้แม่ได้อะไรต่างๆก็กลายเป็นว่าศาสนาก็เลยเสื่อมมาอย่างทุกวันนี้เห็นไหมครับเนี่ยความที่ว่าทุกคนมักใหญ่ไฟสูงอยากรวยทางลัดมีผัวมาแล้วไม่รวยมีผัวสองผัวสามผัวมาแล้วไม่รวยเอาเห็นพระก็เข้าไปตีสนิทเข้าไปเอาไปบางคนใส่ลูกใส่ผ้าใส่เพชรใส่ทองปลอมไปหาพระก็เห็นว่าคนรวยมาก็ต้อนรับอะไรต่างๆก็ว่าไปคุยไปคุยมาถูกใจถูกไปถูกไปไปกันใหญ่เลยทีนี้นะครับก็กลายเป็นว่าสีกาไปประเด็นถึงพระได้สำเร็จก็กลายเป็นข่าวเต็มไปหมดทุกวันนี้นี่คือความอัปเดตอย่างไรที่สังคมมันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็มันตรงเป้าเหมือนกันนะคือรวยมีรถหลายคันมีทองไหลหลายแท่งมีเงินเป็น10ล้านเป็น5ล้านเยอะมากในโซเชียลบางคนเอาเงินพระได้เอาเป็น100ล้านเอาเป็น1,000 ล้าน
อย่างสมมติว่าวัดไร่ขิงอย่างเงี้ยตอนนี้ติดคุกละ50-60 ปีอาจารย์แย้มหรือพี่แย้มของเราเห็นไหมครับคุณนายเกณฑ์นั่นก็ได้เงินก็ติดคุกเหมือนกันนิดติดน้อยหน่อยก็ติดสัก8 ปีอะไรก็ว่าไปเล่นการพนันเยอะเล่นปากกาพนันออนไลน์เยอะเอาเงินก็มาหลอกพระไปมาหลอกพระไป อะไรต่างๆก็กลายเป็นว่าวัดที่ดังโด่งวัดที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีผู้คนไปกันเยอะไปรักษาตาไปมีโรงพยาบาลไปอะไรต่างๆก็ไปที่วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงก็ดังมากแต่เวลานี้มันหายไปเยอะมากเกินครึ่งคนทำบุญก็เยอะแล้วมาเจอวัดนู้นวัดนี้วัดนี้พระกาโตะที่ไปเอาผู้หญิงไปนอนอยู่บนเขื่อนไปได้เสียกันบนเขื่อนแทนที่จะเอาในห้องนอนหรือเอาในที่รับปรากฏว่าผู้หญิงมันมีผัวมีอะไรมาแล้วมันก็จะเห็นพระรอโอ้โหพระหนุ่มแล้วนักเทศด้วยมันก็เลยพยายามเข้าไปใกล้พระตะวันแตกก็เลยได้เสียกันกับผู้หญิงสวยแล้วก็ไปแทนที่จะไปนอนกันในโรงแรมมันไปนอนบนสันเขื่อนก็เลยดังนี่แหละจุดประกายแห่งการที่ว่าพระหนุ่มพระรอนะครับแล้วแม่ไม้ก็ไปตะเวนหาพระพอบางคนทิ้งผัวเลิกผัวอะไรต่างๆก็เอาล่ะไปวัดไปเจอพระเข้าตากรรมการตรงเป้าแน่ใช่ไหมก็เลยไปได้เสียก็เลยพระกาโตะนี่ก็เลยที่ทางใต้ก็เลยต้องศึกออกมาก็ว่ากันไปเรื่องนั้นก็จบไปนานแล้วนะครับแล้วก็กาโตะนี่ตอนนี้ก็มาแต่งงานมีลูกมีครอบครัวไปแล้วก็ว่ากันไปแล้วนี่มาเจอหลวงพี่แย้มมาเจอนี่มาเจอสมิโชตก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้จากสมิโชตก็มีสีกาก๊อบสีกาเกิบเลยก็ไปกันใหญ่แล้วนะวัดดุลวันนี้หลวงพ่อวัดดุลวันนี้ไปกันใหญ่ตัวนี้ก็กลายเป็นเรื่องเล่าคุยกันเป็นเรื่องตลกไปแล้วว่าอยากรวยต้องมีผัวเป็นพระจะเป็นพระไหนก็แล้วแต่พระอายุมากๆอ่ะแต่พระนี่ก็สอนคนอื่นได้สอนคนอื่นให้พรคนอื่นแต่ไม่ได้ให้พรตัวเองสอนคนอื่นได้แต่ไม่สอนตัวเองสวัสดีแต่เพราะว่าเจอผู้หญิงเนื้อนมไข่เข้าไปนะครับนั่งอันนั้นออกอันนี้ออกแขนออกขาออกนะเข้าใกล้ชิดไปมาหากลางค่ำกลางคืนนัดกันเวลากลางค่ำ2-3 ทุ่มบางทีก็ขับรถเอาสีวอนออกไปนอนกันในโรงแรมหรืออารีสอร์ทอะไรก็ว่ากันไปก็เลยกลายเป็น1-2-3-4-5ตอนนี้เยอะมันหมดเลยครับเนี่ยในเรื่องของพระที่ศรัทธามันหมดคนก็เลยไม่อยากทำบุญกันหมดแล้วอันนี้ก็เสื่อมสลายอันนี้ก็คือเรื่องของศาสนา

มีทองมีเงินอะไรต่างๆนี่เขาเอาตำรวจไปจับยึดมาหมดเห็นไหมครับรวยแค่ข้ามคืนดังแค่ข้ามคืนแต่ว่ามันดังในทางลบนะก็เรียบเรียบร้อยวัดต่างๆโดนสีกาพิชิตสมีนู่นสมีนี่พระนู่นพระนี่ก็เรียบร้อยรอบตัวบ้านเราก็เลยตกต่ำเรื่องศาสนาเดี๋ยวนี้ก็คนว่าก็บางคนก็ตัดได้บางคนก็ตัดไม่ได้บางคนก็บอกฉันไม่เข้าแล้ววัดใช่ไหมพอพระเกิดมาคนดีๆเขาก็ไม่เอาแล้วเขาไม่ศรัทธาเขาคิดว่าพระต้องเหมือนกันหมดมันไม่ใช่นะครับฐานดีก็ยังพอมีบ้างแต่น้อยนะครับอันนี้ก็เรื่องของศีกากับเรื่องพระเรื่องไปถึงพระเรื่องมีผัวเป็นพระไปแอบได้เสียกับพระอะไรแบบแล้วบางคนถึงกับฆ่าแม่มาฆ่าเมียแล้วมาเอาคนอื่นมาเอาอีกคนนึงอะไรแต่มาเอาเพื่อนมาเอาลูกมาเอาหลานก็โอ้เป็นหนังสาจารย์ยอดอ่ะใครฟังเรื่องเหล่านี้ท่านจะรู้ดีว่าเรื่องของอภิจังไรเรื่องของใต้สะดือเนี่ยมันมีอิทธิพลเยอะนะครับจะเป็นคนรุ่นละรุ่นข้างล่างหรือคนข้างบนหรือคนทางไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้าไปหมกมุ่นกับกิเลสหนาตัณหาเยอะก็ชิบหายหมดทุกอย่างก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังในฐานะที่มีประสบการณ์ในฐานะที่อยู่วัดมาตั้งแต่เด็กกินข้าววัดโตจากวัดไหว้พระไหว้อะไรต่างๆนะครับลงลิ้นสาริกาไปนู่นไปนี่ทำสารพัดอย่างผมเนี่ยอยู่กับวัดเติบโตมากับวัดเพราะที่บ้านไม่มีข้าวกินไม่มีเงินก็ไปกินอาศัยข้าววัดกินข้าวคนบาตรก็เติบโตมาก็นิยมแล้วรักสะสมท่าเอาไว้เยอะมากเลยนะครับไปถ่ายหนังที่ไหนไปเล่นละครที่ไหนก็ก่อนอื่นต้องไปใกล้ๆวัดนั้นก่อนเอาพระมาเอามาห้อยคอเอามาเก็บไว้จนกระทั่งมาเป็นดารามาเป็นนักแสดงมาเป็นอะไรต่อไม่อะไรก็เก็บพระเอาไว้เยอะมากไปเจอพระสิงห์หนึ่งไปเจอพระอู่ทองไปเจอพระดีๆสามอย่างห้าอย่างอู่ทองสิงห์หนึ่งนะครับแล้วก็พระพุทธชินราชต่างๆก็อุทะสะสมไว้ไปเช่ามาองค์ละ50,000บ้าง20,000บ้าง1,000บ้างอะไรก็เก็บไว้เยอะก็ปรากฏว่าการแสดงอะไรต่างๆมันก็ไม่ดีล่มสลายไปละครมันไม่ดีก็งานก็ตกงานก็เลยกลายเป็นว่าเอาต้องครอบครัวล่มสลายถ้าเลิกกับแม่เด็กไปก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็ไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำสารพัดเรื่องแต่ว่าล่มสลายหมดนะครับชีวิตก็ไปอยู่ในบ่อนการทำการพนันตลอดไปในคอมเมนต์ไปอยู่ที่ช่องจอมไปอยู่ที่เนี่ยเขากำลังเละกันนี่แหละผมไปมาหมดแล้วไปเมืองนอกเมืองนาไปก็ไปกันหมดแล้วไปอยู่ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ลาสเวกัสนะไปเที่ยวฮ่องกงอะไรมีเงินบ้างไม่มีเงินกู้เขาไปบ้างยืมเขาไปบ้างไปนี่เขาเพียบไปหมดเลยก็ล่มสลายครอบครัวล่มสลายหมดก็ชีวิตเล่าให้ฟังว่าชีวิตของคนมันแน่ที่ไหนอยู่มาได้81ปีไม่ว่าจะเดินบนดอกบัวดอกกุหลาบดอกอะไรที่ไหนไม่ใช่มันก็อยู่ในวังวนแห่งความอัปีจังไรทั้งนั้นแต่ดีกว่าไม่กินเหล้ามากแล้วก็ไม่ติดยาเสพติดไม่ทำชั่วไม่ปล้นไม่จี้ใครเขาแล้วก็ไม่ค้ายาเสพติดเท่านั้นแหละนะจนกระทั่งบรรจุสุดท้ายเรื่องของชีวิตเนี่ยนะครับที่อยู่มาได้80กว่าปีนี่ก็เพราะว่าพอมันได้ไปเจ้าว่าอยู่ไปอยู่ที่นู่นไปอยู่จังหวัดโน้นไปอยู่จังหวัดนี้ไปมีเมียที่นู่นไปแต่เมียที่นี่หมดเละที่นี่เละไปกันใหญ่เลยครับต่อไม่ติดนะอันนี้เรื่องของชีวิตของผมมั่งของวัดของศาสนาอะไรต่างๆไปหานู่นนี่นี่นั่นก็เล่าดูกันฟังเป็นประสบการณ์กับท่านผู้ฟังครับทีนี้ก็เรื่องของนักการเมืองนักการเมืองท่านก็เห็นแล้วว่าทุกวันเนี้ยไม่มีอะไรที่จะอัปรีจังไรเท่านักการเมืองหนักกว่าพระอีกเพราะว่าทำให้คนเดือดร้อนเช่นน้ำมันเนี่ยลดราคาไปแล้วลดราคาไปแล้วหน้าโลกันนะแต่ว่าตั้งที่จริงเนี่ยมันไม่ลดรัฐบาลยังไม่สั่งที่ปั๊มยังไม่ลดยัง41บาทเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือว่าจะเป็นน้ำมันบิดทรงบิดทินอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้หน้าปั๊มยังไม่ลดแต่ว่าโรงกันก็ลดแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีความเข้มข้นไม่มีความชัดเจนและก็ไม่เด็ดขาดที่สำคัญก็คือว่ามันมีคณะรัฐมนตรีบางคนเป็นคนยศใหญ่อะไรใหญ่ๆไปเป็นเบื้องหลังสแกมเมอร์เบื้องหลังการค้ามนุษย์เบื้องหลังการทำบ่อนคาสิโนการพนันออนไลน์กันเยอะไปหมดเลยแล้วก็ไปพบกับจีนเถาจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวก็ถูกเปิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสรุปแล้วนักการเมืองหรือว่าข้าราชการระดับในพลอย่างเงี้ยนะไปเป็นเครื่องมือให้เขมรไปมีผลประโยชน์กับบ่อนต่างๆในเขมรนะครับสร้างให้เขาสร้างบ่อนแล้วก็ล้ำเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ยึดประเทศไทยบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เก็บสวยเหมือนตำรวจที่ไปตั้งด่านเก็บสวยให้นายแบบเนี้ยอันนี้ระดับนายพลระดับนายทุกหน่วยของทัพแล้วครับถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ทางไหนก็หวังจะว่ามักจะไปมี

ความเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันที่เขมรเยอะมากกับพม่าเยอะมากนะครับผมก็ไปมาเกือบทุกที่สมัยก่อนนี่เหลืองถึงไม่มีตังค์เข้าไปได้ครับเพราะว่าไปเป็นไปเป็นนักเที่ยวติดตามคนนู้นไปติดตามคนนี้ไปอะไรต่างๆนะครับก็ได้ไปเห็นบ่อนคาสิโนรอบประเทศไทยเลยที่บ่อนที่ระนองเนี้ยนะก็มีดันลงดาราไปเล่นนะแล้วก็บ่อนตั้งแต่ใต้สุดใต้สุดเหนือสุดใต้หมดมีหมดทุกที่บินไปฮ่องกงบินไปลาสเวกัสไปบ่อนไปเลยแล้วก็ตอนหลังไม่ต้องไปแล้วครับเพราะว่าบ่อนประเทศไทยมีหมดแล้วตั้งแต่มุกดาหารลาสเวกัสมุกดาหารก็เรียกว่ามุกดาหารก็ข้ามไปตรงนั้นก็เป็นบ่อนสวรรค์เวกัสนะแล้วก็มาที่ช่องจอมาที่ช่องสงำมาที่ช่องจอมแล้วก็ไปปอยเป็ดเนี่ยเยอะแล้วแต่ก่อนมีบ่อนเดียวทำไมที่ผมอยู่ไปเที่ยวนี่มีบ่อนสองบ่อนเดี๋ยวนี้มีเยอะไปหมดเลย20-30บ่อนแล้วคนไทยบางคนเป็นเจ้าของบ่อนแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็ที่ไปเปิดได้ก็เพราะว่านักการพนันประเทศไทยมันเยอะคนเขาชอบไปเล่นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยโหเห็นทุกคนผมเห็นหมดนะครับนักท้องถิ่นนักการเมืองอบต.สจ.เนี่ยโอ้นายกนั่นนายกนี่เข้าไปเล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวกันหมดก็ขายลูกขายเมียขายที่ขายทางหมดเรียบเรียบร้อยไม่มีเหลือที่ไอ้คนนั้นเมียคนนี้ไอ้คนนู้นเมียคนนั้นเดี๋ยวไปมีชู้ใหม่ไปได้คนในบ่อนไปได้คนมีเงินเยอะกลับไปจนหมดไปเล่นเงินกับบ่อนเนี่ยคือบ่อนเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยไม่สร้างความร่ำรวยแล้วก็ไม่สร้างประเทืองปัญญาให้ผู้คนแต่ว่าคนมันชอบเล่นทุกวันนี้ก็ยังมีนะในจังหวัดต่างๆก็มีบ่อนแต่ก็จับได้บ่อยๆเห็นไหมครับคือบ่อนเนี่ยมันเป็นของคู่ของคนไทยเป็นการขายเหล้าขายเบียร์มันก็ต้องแบบเนี้ยคนเมาก็ต้องมีตลอดนะครับแต่จะบอกกับท่านว่าทุกวันนี้การเมืองมันเข้ามาแทรกแซงแล้วนักการเมืองที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องมีเงินมาซื้อเสียงนะมีสวแก้มีสวไม่แก้นะครับมีหัวสวอะไรต่างๆหรือว่าโกงเขากระโดงโกงที่โกงทางอะไรต่างๆแล้วก็ไปเล่นการพนันในปอยเฟสนะครับแถวจังหวัดสระแก้วอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไอ้เนี่ยเขาเข้าไปยึดหมดแล้วครับที่ช่องจอมเนี่ยไปยึดหมดแล้วไม่มีแล้วตลาดเตลิดตลาดเขมรเละหมดแล้วนะก็หมดแล้วหลังจากเราทะเลาะกับเขมรนี่ก็คือว่าเขมรนี่มันเล่นของทุกเรื่องทุกแบบนะครับเอาสักทุกอย่างไม่ได้เอาด้วยเล่ไม่เอาด้วยคนมีสวดมีอะไรต่างๆนักเล่นเนี่ยบางทีมันไปสวดให้ออกมาเล่นจะนอนจะเพิ่งนอนเอามาไปสวดเอาพระมาสวดคนก็ติดการพนันคือมันมีทั้งคาถามีทั้งของเขมรแรงๆอะไรพวกนี้นะก็บางคนไปถูกฆ่าตายในบ่อนแก่ๆไปปล่อยเงินกู้ตื่นขึ้นมาเอาหลุดมาจากเสื้อผ้าเนี่ยมีศพด้วยเงี้ยเอาเงินไปปล่อยกู้แล้วก็มันไม่อยากใช้เงินมันก็ฆ่าฝั่งนู้นแล้วก็ไม่มีเรื่องไม่มีราวเพราะฝั่งนู้นมันตำรวจอย่างไทยอย่างก็นักคนแก่คนไปออกเงินกู้หรือคนแก่ก็จะไปตายกันเยอะเหมือนกันหรือคนหนุ่มเหมือนกันหายไปเลยหายไปอยู่ในเขมรตายกันเยอะนะครับก็เล่าสู่กันฟังว่าการพนันมันเป็นเรื่องไม่ดีการพนันเป็นเรื่องอัปรีย์อย่างไรแล้วก็มันก็วันเวลาก็ผ่านไปพอเรามาทะเลาะกับเขมรเรื่องบ่อนเรื่องช่องทางงามช่องจอมช่องตะกูช่องอะไรต่างๆจนกระทั่งที่จังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นช่องที่ศรีสะเกษหรือจะเป็นที่บุรีรัมย์ก็มีช่องหลายบ่อนผมก็ไปมาหมดแล้วนะผมไปเข้าไปเที่ยวสมัยก่อนมันยังไม่มีงานแสดงก็ไปเที่ยวกับเขานั่งรถทัวร์ไปกับเขานั่งรถตู้ไปกับเขาได้300ได้200ก็ไปเที่ยวบ่อนได้เห็นความอับอายอย่างไรในบ่อนทุกเรื่องทุกแบบก็เห็นว่าการพนันเป็นเรื่องไม่ดีจนกระทั่งชีวิตถ้าไม่ได้จังเดินอย่างนี้แล้วมันไม่รอดแน่ตายแต่นี่เป็นสินเขาล้นพ้นโอ้โหเป็นแสนๆเป็นมากมายไกลกองไปหลอกตัวคนนู้นไปหลอกเอาเงินคนนี้ไปหลอกเอาคนนี้ไปยืมก่อนเขายืมก่อนเอาไปเล่นหมดนั่นแหละครับนั่นแหละคือการพนันแล้วพอมากเข้าก็งานแสดงก็ไม่มีบรรดาลงดาราภาคหนังจัดไปโครงการก็เจ๊งหมดแล้วพอติดการพนันแล้วไม่อยากทำอะไรเป็นอย่างนั้นก็เล่าสู่กันฟังว่าในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้อ่ะก็ให้ท่านได้วางว่าที่มันวุ่นวายเนี่ยแถวนี้เรื่องกับการเมืองทั้งนั้นการเมืองทุกวันนี้นะครับมันมีการเมืองหลายระดับระดับล่างระดับบนแล้วนักการเมืองเดี๋ยวนี้ต้องมีแต่ตังค์ซื้อเสียงจากแต่ก่อนซื้อกัน50 บาท100 บาทเดี๋ยวนี้มันถึง 5,000 บาทถึง 10,000 บาทถึงเป็นแสนบาทเห็นมั้ยครับแล้วพอคนที่บางคนได้มาเพื่อนผมเป็นดาราเห็นมั้ยครับไปพอเป็นส.ส.ปั๊บเนี่ยค่าตัวจาก5ล้านเอาเป็น10ล้านบางคนได้ถึง50 ล้านต่อ1หัวเพราะว่ายกมืออย่างเดียวให้เขาผ่านงบประมาณเนี่ยนั่นแหละการเมืองมันถึงเป็นเรื่องอัปรีย์อย่างไร
และทุกวันนี้ก็กลายเป็นว่าการเป็นว่าใครจะเป็นนักการเมืองต้องซื้อเสียงนักการเมืองทุกคนไม่มีเงินอยู่ลําบากจนกระทั่งว่าความนิยมอันนี้เมื่อเลิกไปอันนี้หมดไปพรรคใหม่ขึ้นมาก็อ้าวเขาก็เบื่อพวกนี้เขาก็ไม่เลือกเขาก็ไปเลือกพรรคคนหนุ่มคนสาวพรรคคนหนุ่มคนสาวก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลอีกใช่ไหมไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะว่ามีคนกันมีคนกีดกันเพราะว่าถ้าเอาความลับมาเปิดเผยว่าโกงอย่างนี้กินอย่างนี้ไอ้พวกนี้ยอมไม่ได้ก็เลยไปสกัดกั้นไม่ให้พวกคนหนุ่มคนสาวอย่างพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลต่างๆไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีทั้งที่ไม่เคยเป็นเลยแต่คนเขาเก่งเขามีความรู้เขาสามารถที่จะพูดได้มีความสามารถอะไรต่างๆเอาความเปิดเผยในที่แจ้งอะไรต่างๆมันโกงแบบไหนมันทำแบบไหนไอ้พวกนี้ก็เลยกลัวเพราะมันมีแผลกันทุกคนนักการเมืองมีแผลหมดแต่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ตั้งแต่นู้นอ่ะตั้งแต่นายกเก่าๆน่ะ30กว่าคนเนี่ยมีแผลทุกคนครับไม่มีใครไม่มีแผลโกงบ้านโกงเมืองกันทั้งนั้นน่ะงบประมาณต่างๆชาวนาชาวไร่เนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับเขาให้ทำอะไรก็ทำไปนั่นเราเป็นคนดีเพราะเราคนจนน่ะคนจนส่วนใหญ่จะเป็นคนกลัวบาปแต่ไอ้คนที่มันไม่กลัวบาปก็คือนักการพนันแล้วก็ไอ้คนที่เล่นแล้วไปโกงเขาแล้วก็คนจีนเนี่ยเขาเป็นคนใจถึงเอาเงินไปซื้อเอาเงินไปทำบ่อนเอาเงินไปเล่นในบ่อนอะไรต่างคนจีนจะรวยดังนั้นเดี๋ยวนี้คนจีนเนี่ยกำลังจะมาครอบงำประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นมาสวมสิทธิ์ของการเป็นคนไทยเอาลูกเอาเมียมาเกิดลูกมาเกิดลูกปั๊บแล้วก็มาไปจ้างกะเหรี่ยงไปจ้างอะไรครับไปผู้ใหญ่บ้านบางกำนันผู้ต่อสจอะไรต่างก็ตั้งถึงผู้ว่าถึงรองผู้ว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไปสวมสิทธิ์สมถึงของการเป็นคนไทยคนจีนเขาหากินเก่งเขาสามารถทำบ่อนเขาสามารถขายยาเสพติดเขาสามารถทำอะไรเก่งๆคือเขากล้าแต่คนไทยไม่กล้ากลัวบาปเห็นไหมจีนนู้นก็เลยครองโลกหมดเลยคนที่จีนเก่าๆเขาไม่ค่อยทำแต่ไอ้จีนรุ่นใหม่ๆที่มันเข้ามาก็เที่ยวทัวร์ศูนย์เหรียญศูนย์เหรียญอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมาทำเนี่ยมันคือรอคนจีนมาสร้างศาลเจ้ามาสร้างอะไรต่ออะไรเยอะโอ้โหถึงปีจุดจีนทิ้งถาจีนที่ไหว้กันวิ่งหน้าสันตโลเลยนะครับแถวชลบุรีท่านจะรู้ว่าคนจีนเนี่ยกินกันไม่รู้เดี๋ยวเทศกาลนั่นเทศกาลนี่สันเจ้านั่นสาวจะสันเจ้านี่แล้วก็เอาเงินมาทิ้งเอาเงินมาทำการกุศลเอาเงินมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างศาลสร้างดุลสร้างนี่ลูกจีนทั้งนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ในประเทศที่อยู่ในสภาเนี่ยคนจีน 80% ลูกคนจีนทั้งนั้นครับนั่นจีนสมัยเก่าแต่นี่เป็นจีนสมัยใหม่จีนสมัยใหม่นี่เล่นการพนันเอาการพนันระดับนู่นเลยเห็นไหมครับระดับโลกเลยมาก๊อปปี้ไม่มีการพนันที่ไหนไม่โกงโกงทุกอย่างครับแต่โกงมากโกงน้อยหรือว่าอย่างเล่เหลี่ยมเขาว่ากันไปนะครับถือว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจมันแย่เนี่ยมันก็ลำบากก็เพราะว่าเงินไม่มีคนป่วยคนแก่คนชราเจ็บถ้าได้ป่วยกันเยอะนะครับฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรจะทุกข์มากนะครับก็ต้องยุคโซเชียลเดี๋ยวนี้ก็มันเป็นข่าวใหม่อยู่ในมือถือสามารถเห็นข่าวได้ทุกวันใครเจ็บใครป่วยใครตายใครโกงใครมีปัญหาก็ว่าเห็นหมดไม่ต้องไปดูโทรทัศน์แล้วโทรทัศน์ก็เจ๊งหมดแล้วหนังสือพิมพ์ก็เจ๊งหมดแล้วแล้วก็ข่าวต่างๆวิทยุต่างๆนี่ก็เจ๊งหมดแล้วก็เหลือน้อยอย่างรายการอย่างผมเนี่ยอย่างพอมีบ้างแต่ว่าท่านบางท่านที่อยู่ไกลร้อยกว่ากิโลก็ไม่ได้ฟังนะต้องเปิดดาวเทียมฟังอย่างของผมเนี่ยยิงตรงเนี้ยผมพูดอยู่ที่บ้านผมพูดที่บ้านปั๊บเนี่ยมันยิงขึ้นไปดาวเทียมดาวเทียมก็ยิงกลับลงมาเข้าสถานีก็จ่ายไปให้ท่านได้ฟังจากต่างจังหวัดต่างๆแม้ต่างประเทศก็เรียกว่าวิทยุออนไลน์แล้วก็ดาวเทียมเนี่ยมันก็ส่งไปต่างประเทศได้เนี่ยกดมาที่เครื่องที่มือถือท่านฟังรายการผมแล้วก็กดมาที่กกท.เนี่ยนะครับท่านมีพรรคพวกก็บอกเนี่ยกดไปที่อยากจะฟังรายการธรรมศักดิ์เหลือเกินมันฟังไม่ได้อยู่จังหวัดเนี้ยเอาว่าอยู่เชียงใหม่เอาว่าอยู่ใต้ฟังไม่ได้นะแต่ว่าถ้ากดเครื่องมือถือที่ฟังได้เลยกดมาที่ไลน์ฟังรายการยิงให้ตรงเป้าอยู่ที่ไหนก็อยู่ประเทศนอกเขาฟังได้หมดนะเพราะดาวเทียมมันยิงขึ้นบนฟ้าแล้วมันก็ส่งไปทั่วโลกแต่ว่าคนไทยยังไม่ค่อยเก่งเรื่องเหล่านี้นะครับอย่างที่ผมออนไลน์อยู่ขนาดนี้ผมพูดอยู่บางบัวทองนะครับแล้วสถานีผมอยู่ไหนสถานีผมอยู่บางนาเห็นไหมครับอยู่ติดริมทางด่วนสถานีวิทยุวปช792นะครับแล้วก็มีสัญญาณดาวเทียมเขาก็ไปเช่าไว้เป็นช่อเป็นอะไรดาวเทียมก็ที่มันส่องมาจากบนฟ้าเนี่ยมันจะรู้หมดตรงไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนจังหวัดมันดาวเทียมมันจับได้หมดที่ว่าฝนฟ้าเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าฝนฟ้าตกที่ไหนวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับอีก2วันนะครับเนี่ยมันยังตกอยู่นะเมื่อเช้านี่เพิ่งตกแหลกนี่เพิ่งจะหยุดไปที่แถวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพิ่งจะหยุดไป
แต่เดี๋ยวมาอีกนะครับเดี๋ยวก็ตกทางโน้นเย็นนี้ตกอีก2 วัน 3 วันเราต้องเผชิญกับพายุอะไรต่างๆอากาศเนี่ยเราก็รู้หมดแล้วเพราะว่าดาวเทียมมันสอนหมดมันบอกหมดว่าตอนนี้มีเมฆกี่ก้อนตอนนี้มีจะตกตรงนี้จะตกจังหวัดประจวบเท่านี้ตรงนี้จะตกกี่พื้นที่ในพื้นที่นี้กทมแกตกกี่เปอร์เซ็นต์ทางเหนือทางใต้ที่ไหนตกกี่เปอร์เซ็นต์มันจะรู้เพราะว่าดาวเทียมมันจับได้หมดแล้วท่านอยู่ตรงไหนเนี่ยให้ดาวเทียมจับบ้านท่านอยู่ตรงไหนจะจับได้หมดแล้วบ้านท่านอยู่ตรงนี้มันถึงว่าความเจริญก้าวหน้ามันก็มีเหมือนกันฉะนั้นวันนี้เหลืออีกท่านต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโรคโควิดมันกลับมาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วแต่ถ้าท่านติดโควิดท่านก็จะลำบากเพราะตอนนี้เชื้อมันแรงขึ้นแต่ว่าไปไหนมาไหนท่านก็ต้องระวังนะครับถ้าท่านไม่รู้จักว่าไม่กินยาสมุนไพรไม่บ้างเลยกินยาเคมีเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ายาคนที่เป็นไปฉีดยาโควิดตายก็เยอะมากเพื่อนผมตายทั้ง4-5 คนเนี่ยไปฉีดยาโควิดเป็น3 เข็ม 5 เข็มแอสตราเซเนกาบ้างอะไรบ้างนะเพราะมันออกฤทธิ์แล้วบางคนไปเจอหมอบ้างแพทย์บ้างแล้วก็วงการของราชการกระทรวงของวงกรมต่างๆมันโกงยาโกงยาโควิดโกงนู่นโกงนี่มันก็รวยกันไปเยอะแม้กระทั่งหน้ากากเห็นไหมหน้ากากเนี่ยมันซื้อมาบาทนึงมาขาย5 บาทเนี่ยมันกี่เลาะกี่ต่อรัฐมนตรีกระทรวงอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพวกเนี้ยมันรวยกันไปหมดนะเนี่ยหากินกับความยากจนของประชาชนเหมือนตอนนี้มันหากินกับน้ำมันไอ้พวกอัปปีจังไรเนี่ยเขาไม่ยอมลงน้ำมันเพราะว่ามันนักการเมืองมันกักเอาไว้หมดแล้วก็รัฐมนตรีบางคนเป็นใหญ่เป็นโตปั๊บเนี่ยแต่ไม่แก้ไม่กล้าเด็ดขาดแต่เป็นสมัยก่อนเขาก็ปฏิวัติไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันปฏิวัติไม่ได้ไม่งั้นเราจะมีในไม่กี่วันเนี่ยเราก็ปฏิวัติแล้วปฏิวัติอีกปฏิวัติแล้วทีนี้ตั้งแต่รัชกาลที่9มาเนี่ยไม่มีเลยไหมครับไม่มีการปฏิวัติเห็นไหมแต่ก่อนนี้เดี๋ยวปฏิวัติใช่ไหมยึดเอาทหารยึดเอาทหารยึดเดี๋ยวนี้ทหารเขาก็รู้หมดแล้วทุกหน่วยทุกเหล่าเขารู้หมดแล้ววิทยุเดี๋ยวเขารู้หมดแล้วไม่สามารถจะไปปฏิวัติได้นอกจากประชาชนเท่านั้นที่จะปฏิวัติได้จะปฏิวัติยังไงอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่มีข่าวเลยเขาอยู่กันนะตอนเยอะไปหมดนะเขาจะอะไรหนูแต่ว่าข่าวไม่ออกเขาห้ามออกเพราะรัฐบาลพี่หนูเขาก็เป็นนายกอยู่ใช่ไหมใครเขาจะเอาข่าวไปออกเขาก็ปิดสถานีเลยไม่ให้ประชาชนไปหูไปตาประชาชนเนี่ยก็คือว่าอันนี้ก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเงินคนแก่ไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเอาเงินไปทำอย่างอื่นหมดเขาบอกว่าคนแก่คนเฒ่ามีลูกหลานเลี้ยงเนี่ยความมันพูดนะแต่ว่าไอ้พวกมันโกงงบประมาณโกงเป็นกู้ได้กู้เอากู้แหลกกู้ลานกู้ก็ทำทุกเรื่องแต่เอามาไม่ได้ทำประโยชน์นะไปทำไอ้นั่นไปทำไอ้นี่ไปทำไอ้นู่นไปแล้วก็โกงกินกันหมดถนนหนทางทำสร้างทางด่วนสร้างทางออโต้เวย์เยอะกินกันหมดเพราะมันได้เงินเยอะเห็นไหมไอ้น้อยๆมันไม่เอาแล้วปัจจุบันมันกินเป็น1,000 ล้าน10,000 ล้านเห็นไหมครับอย่างน้ำมันเนี่ยมันไม่ยอมลดก็เพราะว่าผลประโยชน์น้ำมันลดไม่ได้อะแต่จริงๆแล้วนะถ้านายกเป็นคนเก่งหรือนายกเป็นคนมีความเด็ดขาดทำได้หมดอะสั่งตูงลงไปอย่างสีจิ้นผิงเนี่ยมันชี้แล้วทุกคนคอจะขาดหมดเกาหลีเหนือนี่จบเลยญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนกันนะครับเขาไม่โกงสักอย่างผู้นำไม่โกงสักอย่างเลยนะแล้วก็มันจะโกงคนเดียวก็ยังมันเถอะมาอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยมันสั่งได้คนเดียวคนอื่นไม่มีแล้วนั่นมันเป็นระบบคอมมิวนิสต์แต่ถ้ามันเป็นเกาหลีใต้อย่างเงี้ยอีกละอีกเขาแยกประเทศมาก็คนคุมคนละคนกันงั้นถึงบอกว่าประเทศคอมมิวนิสต์ก็อยู่ใต้มือใต้ตีนของให้คนเป็นผู้นำไปโลกเสรีก็อีกเรื่องนึงก็ว่ากันไปฉะนั้นว่าเราทำไมมันตับต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ก็เพราะว่านักการเมืองได้รับไฟเขียวมาจากประเทศแบบประเภทอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยใจเรื่องการเมืองคนทะเลาะกันคนตีกันศาลสถิตยุติธรรมอะไรต่างๆพวกอัยการอะไรต่างๆหรือว่าศาลกี่ศาลก็แล้วแต่บางครั้งก็ไม่ตัดสินไปในทางที่ถูกที่ควรเป็นคำสั่งเป็นใบสั่งอะไรต่างๆก็บางคนติดคุกมาไม่แป๊บเดียวออกแล้วออกมาปั๊บพอติดคุกออกแล้วเนี่ยเพราะว่ามีเส้นดีอย่างเรื่องคดีแตงโมเนี่ย3 ปียังเขารู้แล้วว่าใครฆ่ารู้แล้วว่าใครสร้างปัญหาแต่ว่าไอ้คนที่มันสั่งฆ่าไอ้คนที่มันสั่งทำเนี่ยมันเส้นมันดีเดี๋ยวมันก็ไปขอท่านอธิบดีคนนั้นเดี๋ยวไปขอกับตำรวจใหญ่คนนี้ไปอย่าเพิ่งไปทำคดีบางคนก็หมดเกษียณไปแล้วอันเนี้ยก็คือคดีง่ายๆแค่นี้แล้วไอ้โครงบ้านโครงเมืองมันจะไปทำได้ไงมันทำไม่ได้ครับเพราะว่า
มีกำแพงเหล็กพวกเนี้ยก็ลำบากฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับบ้านเราเนี่ยมันจะดีไปยากไอ้คำว่าชั่วช่วงชัชวาลไม่มีแล้วท่านไม่ต้องพูดถึงเพราะตอนนี้มันเจ็บต่ำปี้เรียดดินก็เพราะว่ามันมีคนจีนมันมีคนพม่ามันมีคนเขมรมันมีประเทศอิสราเอลมันมีประเทศเยอรมันประเทศอะไรต่างๆนะมันมาอยู่ในประเทศไทยทุกภาคจะมีแต่คนต่างชาติคนต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยมันเข้ามามันหนีอิหร่งอิหร่านเนี่ยมันหนีสงครามพอมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยมีเงินมาโอ้โหรังเนียฉันนั่นอยู่ได้ยันตายเลยเห็นไหมแต่ว่าเรามันมีอยู่นิดเดียวข้าวยังไม่ได้กินเลยเห็นไหมน้ำมันก็ยังไม่ได้ใช้ถูกๆแต่ของเขาเนี่ยเงินของเขามันใหญ่เปรอะเปรอะเขาพกมาไม่ต้องมากแต่เขามาใช้มาซื้อที่มาซื้อภูเขามาซื้อริมทะเลมาซื้อเกาะมาซื้อเขาซื้อได้หมดเพราะว่านักการเมืองบ้านเราหรือว่าเจ้าหน้าที่ราชการบ้านเราเนี่ยชอบเอาแผ่นดินไปขายชอบเอาไปเป็นหน่วยอะไรขายพวกนี้จีนครอบคลุมเกือบหมดแล้วทางภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสระแก้วไม่ว่าจะเป็นทางชลบุรีระยองต่างๆมีแต่สารพิษทั้งนั้นอาหารพิษทั้งนั้นแล้วเราก็มากินกันมาทะเลาะกันแบบคนจนอ่ะคนจนทะเลาะกันอ่ะใช่ไหมแต่เขากินหูเป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายแล้วเขาโกงบ้านโกงเมืองกันเห็นไหมครับอ่ะยกมาทีโอ้โหแล้วก็ไม่ให้ประชาชนรู้ปิดข่าวไม่ให้ประชาชนเข้าไปสนใจเนี่ยมันก็เลยทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยราคาข้าวก็ถูกราคาพืชผลก็แพงใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยของอาหารจีนหรือว่าผลไม้จีนเนี่ยกินไม่ได้ทุกอย่างหมดลำบากหมดเพราะว่ามันทำปลอมแม้กระทั่งของปลอมที่เรากินเข้าไปมะม่วงหิมพานต์ก็ไม่ใช่ของจริงแล้วมันไม่ใช่ปลูกมาแต่ก่อนแล้วบางที่มันไม่ทำมันก็ไปเอาแป้งเอาพลาสติกอะไรต่างเหมือนกับที่เรากินเข้าไปนะครับแล้วปูอัดเหมือนกันมันไม่ได้ทำเอาเนื้อกุ้งเนื้ออะไรต่างมาทำเป็นปูอัดหรือปูมันไม่ใช้แล้วมันใช้เป็นขวดพลาสติกแหละขวดพลาสติกที่เราใส่น้ำใส่อะไรเงี้ยมันเอามาหลอมไปหลอมมาหลอมไปหลอมมาใส่แป้งใส่ปลาใส่อะไรไม่ให้มีเชื้อเนี่ยแล้วก็ทำเป็นเหมือนของจริงนี่คนจีนทำทั้งนั้นแขกกับจีนนี่เอาไปพอกันครับที่เอาหางฟันกันเลยแขกกับจีนเท่าดังนั้นท่านจะซื้ออาหารกินตอนเวลานี้ท่านต้องระวังให้มากที่ตายกันทุกวันมะเร็งทั้งนั้นมะเร็งทั้งนั้นผมถึงบอกเดี๋ยวนี้ผมก็ซื้อข้าวกินเองแล้วผมไม่ไปซื้อข้าวประเภทร้านรวงที่เป็นร้านเล็กๆน้อยๆตามสะดวกซื้อผมไม่ซื้อแล้วผมไม่กินผมกินข้าวมื้อเดียวเพราะยิ่งไม่ป่วยผมกับรองข้ามูลเรียจะเป็นอัลดอและลองตอนนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าพอเขาไม่ได้ทำสมุนไพรแบบผมเขาก็ลำบากและลูกสาวก็ยังไม่เจริญงอกงามแล้วก็ลูกเขยก็ไม่เจริญงอกงามก็อย่างเงี้ยก็อยู่กันไปหากินกันไปมีงานแสดงบ้างไม่มีบ้างขายของบ้างขายอะไรต่างๆมันก็ว่าไปอย่างลูกผมก็เหมือนกันน้องเอวัชิราเขาก็ไปทำมูเตลูไปขายนู่นขายนี่อะไรของเขาก็ว่ากันไปเลิกจากสามีเก่ามาได้สามีใหม่ก็เขาก็อยู่เข้าไปนะครับเขาก็ทำมาหากินไปในโลกโซเชียลโลกโซเชียลถ้าทำดีๆก็อยู่กินได้แต่บางคนหลอกเยอะมากดังนั้นท่านจะซื้อของจากโซเชียลท่านจะซื้อของจากอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องระวังของปลอมมันเยอะแม้กระทั่งพระแม้กระทั่งอาหารการกินแม้กระทั่งเครื่องสำอางแม้กระทั่งที่มาประกาศหาผัวกันทุกวันเป็นร้อยๆหมื่นๆแสนๆคนของปลอมทั้งนั้นไอ้ตัวจริงแก่เป็นตัวอ้วนอะไรต่างๆมาลงรูปกันสวยทั้งนั้นดังนั้นท่านต้องระวังดีๆบางคนก็เจอคนแก่ร่ำรวยก็มีคนได้ผัวทางโซเชียลได้มีทางโซเชียลอะไรเงี้ยเยอะมากกว่ากันไปครับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมนะครับเมื่อวานนี้ผมขับรถไปมาทั้งหมดเนี่ยก็คิดว่า500-600กิโลไปจังหวัดชลบุรีไปสัตหีบไปชลบุรีเกือบถึงระยองวนไปวนมาขับไปนู่นขับไปนี่อ้าวโผล่ไปนู่นจังหวัดสระบุรีเอาโผล่มาทางนี้เอากลับมากรุงเทพโอ้สายยาไปทั่วไปหมดคือการที่ผมออกไปพบปะพ่อแม่พี่น้องก็คือแฟนคลับของผมนะครับเอายาเมื่อวานนี้ก็มีของแจกทั้งน้ำเต้าหู้ทั้งเสื้อผ้าแม้กระทั่งช่วยทามต่างๆผมก็ไปแจกหมดนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออีกนะยังเหลืออีก2-3ห่อยังไม่หมดแจกไม่หมดนะครับแต่ว่าของกินแจกหมดนะมีคนมาซื้อบางคนก็ซื้อเอาขนมมาฝากผม
แล้วก็เอาทำขนมมาให้กินฝากคุณหมอนะครับผมก็ขอบคุณหลายท่านนะครับบางคนก็กินยาแล้วดีขึ้นตามมากินอีกตามมากินต่อมาซื้อต่อเพราะว่าเดือนแรกก็ดีแล้วเดือนสองก็เริ่มดีขึ้นมีบางคนก็หายไปแล้วก็คือว่าเขาไม่ต้องกินยาแล้วเพราะว่าเขาได้สมุนไพรโบบานเฮิร์บเบาหวานเขาหายนะครับเบาหวานความดันเขาหายแล้วเขาก็ไม่ต้องกินจาก6 เดือน8 เดือนเขาก็อาจจะกินกันเล็กๆน้อยๆนะครับเขาก็ไม่ต้องมากินแต่คนที่กินอยู่แล้วเมื่อหายเขาก็ไม่ต้องกินต่อไม่ต้องกินยาโรงพยาบาลไม่ต้องกินยาสมุนไพรเขาหายแล้วแต่นี้คนที่ทำไมถึงหายเขาก็ไปบอกต่อให้ผมกินยาของธรรมศักดิ์รายการโบบานเฮิร์บยาตรงนี้โบวานคลัสอย่างเงี้ยความดันไขมันก็กินไปก็บอกไปเรื่อยๆผมไม่มีเงินโฆษณาเหมือนคนรวยๆไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสก็คือว่ามันต้องใช้เงินทุกอย่างใช้เป็นเยอะเป็นหลักล้านล้านล้านอ่ะใช่ไหมครับไม่มีโอกาสแต่ผมมีเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนแต่มันก็พอได้กินพอได้ช่วยคนแก่คนชราไปได้บ้างคนตาบอดเมื่อวานนี้ก็โทรศัพท์มาแล้วก็ไม่ได้ไปพบกันเพราะว่าอันนี้ก็มีแฟนคลับพิการหลายคนนะพอเขาหาเงินไม่ได้เขาก็งดใส่ผมก็ไม่ต้องแวะอย่างเงี้ยคือบางคนคนพิการน่าสงสารมากทำไมรัฐบาลถึงใจร้ายใจดำทำไมไม่ให้คนพิการทำไมไม่ให้คนแก่คนชราคนละ4,000 4,000เนี่ยทำสบายสบายแต่เขาไม่ทำคือตามใดที่ไม่มีการขัดแย้งมันไม่ดีในสายตานักการเมืองที่ขี้โกงฉะนั้นการขัดแย้งการทะเลาะกันอะไรต่างๆโกงกันไปโกงกันมามันจึงไม่หมดและแก้ไขไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาลอยตัวแล้วเขาสบายแต่คนที่ลำบากลอยคอไม่ไหวก็จมน้ำตายกันหมดทุกวันนี้ตายกันยากมากที่สุดเรียกว่าไปงานบางงานเนี่ยโอ้โหแค่ไม่เจอดาราเก่าๆเลยตายหมดแล้วครับวันนั้นไปเจอเนี่ยไปเจอมีกรุงศรีวิไลมีผมมีฤทธิ์ฤชานอกนั้นจำไม่ได้แล้วว่าใครบ้างมีเพชรราชชวราก็ตาบอดไปแล้วไม่มีนะทูนนี่ฮิตนะทราบก็บอดไปข้างอีกข้างก็แย่เห็นดาราต่างๆเดี๋ยวนี้มันเป็นตำนานหมดแล้วว่าวาชนะชรากรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ดาราเก่าๆไม่ตาลุ่งรัดก็ตาก็ไม่ค่อยดีอะไรพวกเนี้ยเรียกว่าต่อไปก็จะเป็นตำนานหมดแล้วอดีตคนนั้นอดีตคนนี้อย่างผมยังเป็นปัจจุบันและอดีตอยู่ผมว่ายังหากินได้ยังขับรถได้ยังไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้วาสนาดีได้มียาดีไอ้ว่ายาดีนี่เลยครับมันทำให้ผมเติบโตแล้วก็ใช้นี่ใช้สินเข้าไปได้เยอะไม่งั้นป่านนี้ผมตายไปแล้วกับอยู่ไม่ได้ไม่มีเงินหมดถูกโกงหมดใจดีแจกอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้มีคนเอาของมาผมแจกเยอะมากเพราะว่ายังไงเขาก็ได้แน่เสื้อ1 ชุดเสื้อ2 ชุด 3 ชุดผมเอาไปแจกหมดของกินก็เหมือนกันผมไปที่ไหนก็แจกหมดฉะนั้นท่านฟังรายการยิงให้ตรงเป้าท่านจะรู้ว่าอ๋อรายการอย่างนี้นะครับคืนนี้จับอยู่สถานีเดียวอยู่ตรงนี้แต่ทำไมถึงอยู่ได้อยู่ยงคงกระพันฐานะมันคงดีขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งถูกโกงไปแล้วเป็นล้านยังอยู่ได้อีกก็เพราะว่าแรงบุญที่มีอยู่แรงบุญที่มีอยู่หมดไอ้นั่นไอ้นี่มาช่วยหมดไอ้นี่ไอ้นั่นมาช่วยมีคนเมตตามีคนสงสารเห็นไหมครับผมจึงอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอเลยไปเที่ยวอย่างเดียวครับตอแหลอย่างเดียวไปทุ่นไปนี่ไปนั่นก็ไปกินไปเที่ยวไปใช้เงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ไปร่างกายแข็งแรงนะครับไปพักที่นู่นไปนอนที่นี่ไปหาเพื่อนจังหวัดนู่นจังหวัดนี้แล้วไปหาคนไข้จังหวัดนู่นจังหวัดนี้เมื่อวันคุณแม่ที่จังหวัดชลบุรีพี่แม่จำปีเมื่อวานนี้โอ้ให้กินทุเรียนอร่อยอร่อยที่รักษาตะหีบขอบคุณคุณแม่แล้วให้ทุเรียนมาอีก1 ลูกทุเรียนเพื่อนลูกเขาซื้อมาฝากนะตอนนี้แกก็ฟังหูไม่ค่อยดีแต่หน้าใสเลยครับอายุก็จะ90เหมือนกันนะ9อาจจะ90อัพอาจจะ9แล้ว90กินยาผมมาไม่ต่ำกว่า20ปีเนี่ยผมเลยต้องไปเพราะว่าเกรงใจแกเพราะว่าแกเป็นคนน่ารักมากเป็นคนแก่ที่น่ารักเรียกว่าลูกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวลูกไปทำงานลูกเป็นทหารไปทำงานที่แกอยู่คนเดียวลูกทุกทีมาฝากวันวานผมเอายาไปให้นะยาว่าน108เอาไปให้แกก็เอาให้ทุเรียนเมื่อกี้ให้ผมชิมทุเรียนเอามาจากไหนเอามาจากเชียงใหม่หมอนทองเหมือนกันโอ้โหแกเอามาให้ชิม2 ภู 3 ภูอร่อยมากนะอันเนี้ยลูกเขาซื้อมาให้แก2-3 ลูกสุกมั่งไม่สุกมั่งแต่ว่าแกเอาแช่ตู้เย็นไว้เอาน้ำทุเรียนมารับแขกแต่ผมก็ได้กินทุเรียนอร่อยเมื่อวานนี้ปีนี้ตัวได้กินทุเรียนเยอะมากทั้งดีและทั้งไม่ดีแต่ก็ทั้งมันเถอะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยนะ
เกิดมาก็ซึ่งมาได้ดีตอนแก่ที่ได้กินอะไรสมปรารถนาทุกเรื่องทำอะไรก็ได้หมดทุกเรื่องแม้จะถูกโกงถูกอะไรก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าพออันนั้นเสียไปมันก็มีสิ่งที่ทดแทนมาแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวแม้กระทั่งเรื่องอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรตอนนี้ลูกเต้าก็ไปคนละทิศคนละทางหมดแล้วผมก็อยู่อย่างสบายก็คือว่าหนึ่งไม่เจ็บไม่ป่วยอันที่สองไม่ต้องกินยาหาหมอโรคไม่ต้องมีพอมีปั๊บรีบกินยาเลยยาสมุนไพรทั้งนั้นฉะนั้นตอนนี้ข้าวที่เอามาแจกเมื่อวานก็ได้ไล่ไปหลายท่านนะครับข้าวลองพอมาบอกผมบ้างนะใครที่ได้รับข้าวไปนะครับเพราะมันเป็นข้าวเบอร์รี่บ้างข้าวกล้องบ้างอะไรต่างๆที่เป็นข้าวสาลีข้าวแบบมันเป็นข้าวกล้องอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่ผมก็สั่งให้เขาทำกาแฟนะครับข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้นะครับข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็เอามาผสมผสานกันนะครับมาลาขี้นกก็ไม่เกิน10 วัน 20 วันเนี่ยท่านได้กินแน่นอนท่านได้กินแน่นอนเพราะว่าอนอกจากมาลาขี้นกนี่รักษาเบาหวานได้อันดับหนึ่งที่สุดในประเทศไทยนี้นะใครก็ตามเดี๋ยวนี้มาลาขี้นกหนักมากญี่ปุ่นเมาหมดมีเท่าไหร่เอาหมดมีเท่าไหร่เอาหมดดังนั้นท่านจะไปกินยาที่เป็นสมุนไพรถ้ามันไม่ใช่ของดีไม่ใช่พรีเมียมหรือว่าไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ยท่านอันตรายเหมือนกันเพราะถ้าว่าเราจะไปซื้อยาสมุนไพรจากร้านเจ้ากรมเป๋ออย่างเงี้ยหรือว่าจะซื้อจากคนจีนหรือไปซื้อจากในกรุงเทพหรือไปซื้อที่ไหนบางทีมันไม่สดครับมันเก็บมาตั้งปีกว่า2 ปีบางคนอยู่ตั้ง10 ปีมาขายไม่หมดก็ยังอยู่แต่ของเราเนี่ยที่ผมกล้าพูดกล้านั่นก็คือว่าแม้กระทั่งยาล้างพิษสมุนไพรล้างพิษเนี่ยมันเอามาจากต้นล้างจืดทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มาล้างพิษล้างอะไรต่างๆเอามาสดๆทำมาสดๆเอามาแตกแดดตากแดดสดๆใช่ไหมครับนะอย่างมะระเนี่ยปลูกเองใช่ไหมครับเขาเรียกสวนออร์แกนิกไม่มีสารเคมีไม่มีปุ๋ยเขาห้ามเพราะว่าที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเขาใช้แบบว่าต้องผ่านนู่นผ่านนี้ผ่านนี้ผ่านนี้ผ่านนี้กลายเป็นว่าเราโชคของเราว่าเรามีสวนที่จะทำสมุนไพรเนี่ยเราเอาสดๆเราไม่ได้ซื้อร้านเครื่องยาแต่ต่างๆนะครับถ้าในกรุงเทพเดี๋ยวบางทีแต่10 ปียังขายไม่หมดยังขายอยู่เลยแต่ของเราเนี่ยวันต่อวันทำมาส่งมาทำมาส่งมาไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ลูกทวารเบาหวานเนี่ยเดี๋ยวใหม่หมดใช่ไหมครับมาลักกินเขาก็มีสวนของเขาเองใช่ไหมครับปลูกปั๊บปลูกปั๊บปลูกปั๊บเด็ดมาสับสับสับสับสับสับตากแดดตากเหลือข้าวจังหวะอะไรต่างๆเขาถึงเอามาทำยามันสดหมดไงมันถึงมีพุทธคุณนำตระกูลทางยาไอ้ที่เป็น10 ปี 20 ปีอยู่ร้านคนจีนขายอะดวงจีนแถวจังหวัดหรือแถวอะไรในกรุงเทพจักรวงจักรวรรดิพวกนี้อันนี้บางทีอยู่มาตั้ง10 ปียังขายไม่หมดเลยก็คนทำจิตยาเขาก็ไปกินยาหลวงกันหมดไปกินยาโรงพยาบาลกันหมดเขาก็ไม่สนใจยาจีนยาสมุนไพรแต่ทุกวันนี้มันก็ตายกันหมดเหมือนกันเมื่อตายกันหมดแล้วก็ไม่มีใครทำนะครับก็มีเนี่ยกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มทำยาสมุนไพรแล้วเพราะหมอก็ดูแล้วคนไทยเริ่มตื่นตัวแล้วว่าถ้ากินยาหลวงต้องแต่แผลข้างนอกแผลข้างนอกมันโอเคมันมองเห็นมันรักษาง่ายแต่แผลภายในนะต่อหินต่อกระจกเกี่ยวกับตาไม่มียาหลวงที่จะรักษาได้เร็วๆไปผ่าตัดผมได้เจอมาแล้วเข็มละ9,000เจอมาแล้วกับตัวเองตามไม่ค่อยดีโดนเข็มละ9,000 5 เข็มนะเกือบ50,000เห็นไหมครับไม่ดีขึ้นเลยครับแล้วก็ไปกินของคนอื่นที่เขาขายประกาศมันก็ไม่ดีครับอันผมเริ่มมาคุมอาหารแล้วก็ให้เขาทำยาตามมาให้เขาลองกินผมก็ลองกินดูยังไม่ดีเต็มร้อยครับบางคนเนี่ยไปประกอบวัดไร่ขิงที่ดังมากนะผ่าตาล้างตาหรือว่าจะไปฟอกตาหรือว่าอะไรเกี่ยววัดไร่ขิงที่ดังมากฮือใหญ่เลยนะครับใครก็ไปตรงมาวัดไร่ขิงปีกว่าเหมือนเดิมอีก2 ปีกว่าเหมือนเดิมอีกเห็นไหมครับก็คือว่าผ่าตัดแล้วเหมือนเราเอาหินลงโยนลงไปในน้ำแตกกระจายตู้มแล้วมันก็กลับที่เดิมเห็นไหมครับทั้งการไปผ่าตัดตาการไปลอกตาไม่ตอบโจทย์ว่าจะหายแล้วตาสว่างได้100%มันไม่มีหายากมีบ้างเหมือนกันฉะนั้นถือว่าคนที่ผ่าตัดมันแล้วทำไมตาบอดนะผ่าตัดมันแล้วทำไมถึงตาหายแล้วเป็นมาเหมือนเดิมอีกฉะนั้นมันไม่ตอบโจทย์ฉะนั้นคำว่ายาเคมีเหมือนอาหารเคมีที่เราโดนคนจีนทำทุกวันนี้มันเป็นสารปนเปื้อนฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องระวังกินอาหารเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นนะครับอย่าไปเอาอาหารสารปนเปื้อนฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าหากว่าท่านอยากจะกินข้าวออร์แกนิกนะข้าวหอมมะลินะข้าวหอมมะลิล้วนๆเลยเป็นออร์แกนิกไม่มีการใช้ปุ๋ยนะครับแต่มันแพงนิดนึงอ่ะอาจจะโลละสมมติว่า45เงี้ย
แต่เราไม่จำเป็นต้องใช้อย่างนี้ตลอดเอาไปผสมกับข้าวที่เราเคยซื้อประจําก็ได้แต่ถ้าจะไปซื้อประเภทร้านสะดวกซื้อเล็กๆนะร้านโชว์หวยเล็กๆเนี่ยข้าวปลอมมันมีข้าวปลอมมันมีมันเอาพลาสติกมาทําข้าวสารมันเอาพลาสติกมาทําเอามาผสมกับไก่หรือกระดูกอะไรต่างๆมันมีโรงงานหมดคนจีนเนี่ยมาทำทั้งนั้นเนี่ยคนจีนทั้งนั้นเลยดังนั้นการที่เราไปกินเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาปลอมทั้งนั้นเลยนะข้าวสารก็ปลอมหมดมันเอาปลามาผสมผสานมาให้มีกลิ่นปลาแล้วก็ใส่กับเหล็กก็ไอ้กับขวดพลาสติกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้ที่เราเป็นมะเร็งกันเยอะๆเยอะๆเพราะเรากินอาหารสารปนเปื้อนสั่งแคบสั่งแคบสั่งแคบสั่งแคบมามันก็เลยเป็นมะเร็งกันเยอะทุกวันนี้ยังเป็นกันเยอะมากนะแต่ว่าไม่ว่าดาราไม่ว่าคนธรรมดาปกติที่ไม่ได้เป็นข่าวฉะนั้นไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยสำหรับที่จะไปซื้อข้าวสารถ้าท่านซื้อร้านสะดวกซื้อร้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องคนแก่บ้างอะไรเขาไปซื้อไอ้นี่ซื้อมาถูกๆมันก็ขายกันแบบถูกๆแต่ว่ามันอันตรายเพราะว่ามันมีสารปนเปื้อนถ้าจะไปร้านห้างใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องตรวจต้องสอบต้องมีอย.ต้องมีอะไรต่างๆก็เขาไม่กล้ามาขายดังนั้นข้าวที่โฆษณาดังๆเนี่ยท่านพอกินได้ใช้โฆษณาแล้วไม่ได้เรื่องหรือว่าท่านไปซื้อพอกินพออยู่ได้เนี่ยท่านเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผักเหมือนกันเนี่ยผักกาดขาวตอนนี้อย่าไปกินของจีนเนี่ย15 อย่างตอนนี้นำมาจากประเทศจีนเนี่ยแช่ฟอร์มาลีนทั้งนั้นผมจะบอกให้ผมไม่คนนักกินผักเมื่อคืนนี้กินผักชีกินโหระพากินต้นหอมกินไอ้ต้นอะไรต่างๆเนี่ยที่มันปลูกเองอ่ะกระเจี๊ยบนะสบายเลยล้างก่อนเรียบร้อยล้างน้ำเกลือล้างน้ำโซดาอะไรก็ว่าไปอันก่อนจะกินเนี่ยเราไม่ได้ไปเอามาไอ้พวกนี้มันขายตามร้านที่ร้านสะดวกซื้อร้านหมูจุ่มหมูกระทะเนี่ยแย่งหมดอ่ะท่านไปซื้อลองกินดูเถอะไอ้พวกที่นั่งไปนั่งกินบ่อยๆแล้วลูกหลานท่านกินเข้าไปเยอะๆๆๆเนี่ยไม่ว่าหมูหรือไม่ว่าปูอัดเนี่ยไอ้ปูอัดเนี่ยตัวสำคัญครับไอ้ปูอัดเนี่ยตัวสำคัญมันไม่มีปูวิญญาณปูไม่มีเลยครับนะนั่นแหละแป้งไม่แป้งก็เอาปลาที่มันเน่าๆหรือว่าเอามาเอาใส่เครื่องบดนะให้มันเหมือนแล้วเหมือนเป๊ะเลยรสชาติก็โอเคมีกลิ่นหอมมันเอาปลาเน่ามันเอาปลาอะไรต่างๆมาทําเป็นมาปูอัดฉะนั้นท่านไปกินในร้านถูกๆอ่ะ90 บาทเงี้ยหัวละ99 บาทนั่นแหละลูกหลานท่านก็กินด้วยท่านก็กินด้วยน้ำใส่น้ำตาลใส่นู่นใส่นี่เข้าไปเนี่ยท่านจะรู้หรือไม่ว่าอีก10 ปีต่อไปท่านจะเป็นมะเร็งอีก5 ปีต่อไปท่านก็กินทุกวันบางคนพาลูกไปกินหมูจุ่มพาไปกินหมูกระทะพาไปกินสุกี้นั่นแหละครับทุกอย่างมีสารเคมีสารปนเปื้อนทางนั้นดังนั้นผมจึงกราบเรียนท่านว่าอยากมีชีวิตอยู่ยืนยาวเหมือนผมโดยไม่เจ็บป่วยไม่ต้องกินยาหาหมอท่านอย่าไปข้องแวะกับอาหารที่มันมีสารปนเปื้อนท่านจะไปหวังอะไรก็ได้เพราะว่าบ้านทุกวันเนี่ยมือใครยาวสาวได้สาวเอาไม่ว่าการโฆษณาชวนเชื่อไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงหรือนักร้องอะไรต่างๆทุกวันนี้ตกต่ำกันหมดแล้วครับบางคนไปทำการพนันติดคุกติดตารางบางคนได้ผัวเป็นนักการพนันออนไลน์ได้รวยแป๊บๆเขายึดหมดแล้วครับมีดาราหลายคนครับตกกระป๋องหมดเนี่ยถึงจะออกมาจากคุกไม่กี่คนเนี่ยออกมาเทียบมาเห็นไหมเนี่ยอยู่ต้องติดคุกแล้วพอติดคุกออกมามันก็จะมีปัญหาแล้วแต่ละพันเรื่องแต่แล้วลูกเต้าไม่มีปัญหาโน่นนี่มีปัญหาเด็กผัวใหม่ไปทำการพนันออนไลน์กันอีกเขาเอาชื่อไปใช้ขอชื่อนายอนุว่าได้ไปเอาไป5 ล้านโอ้มันขายได้เป็น10 ล้าน100 ล้านเลยเพราะว่าดาราคนนี้ประกอบนี่หนูทำเองฉันทำเองฉันเป็นเจ้าของแล้วก็ไปจ้างมาเห็นไหมครับท่านก็เชื่อเออไอ้นี่มันพูดจริงนะมันเป็นดารามันพูดจริงความจริงเขาเอาเงินไปให้ฟาดกระบาลมันไว้แล้วก็ให้เอาบางคนผัวเมียเลยผัวเมียมาพูดเลยนี่ค่ะอันนี้เด็กกระดูกทับเส้นกินแล้วหายกระดูกทับเส้นเนี่ยทำกระป๋องกาแฟแล้วต่างๆอาหารเสริมแรงต่างท่านบอกก็บอกเสร็จแล้วถ้า3 เดือนมันหายจริงก็ท่านก็ลองดูก็แล้วกันถ้า3 เดือนไม่หายจริงท่านต้องเลิกถ้าท่านไม่เลิกท่านจะเป็นมะเร็งเก่งจริงๆแล้วฉะนั้นการที่ใช้สื่อเอาดาราเอาคนดังเอาคนมาเนี่ยท่านก็ต้องพิจารณาว่าไอ้อย.อ.เยอะเนี่ยมันเป็นไม้กันหมาทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะว่าทุกวันนี้ซื้อทั้งนั้นนะครับทุกวันนี้ซื้อทั้งนั้นเหมือนกับซื้อปริญญาสอสอทุกคนก็ไปดูกันในสภาใครที่เรียนจบปริญญาเอกปริญญาไม่มีหาไม่มียิ่งแต่เราสอสอเก่าแล้วก็ควายทั้งนั้นแหละสอสอเก่าเนี่ยซื้อทั้งนั้นครับท่านไปดูได้เลือกไปเลยแม้กระทั่งผมก็ซื้อเมื่อครั้งที่ผมไปสมัครสอสอเมื่อปี39ผมไม่นั่งเรียนนั่งเรียนจ้างคนนู้นมาให้ผ
ครูดูแลให้เอาคนนี้คนนี้คนนี้จ่ายครูไปเท่านี้คนนี้จ่ายอาจารย์คนนี้คนอาจารย์มาสอนใส่ซองเอาซื้อตู้เย็นให้ไปซื้อพัดลมให้ไปนั่นคือก็คือซื้อไอ้สอบตกไอ้เป็นได้สอบตกถึงไม่ให้เงินแล้วก็ให้ของไงพอถึงบอกไอ้ปริญญาตรีปริญญาตรีที่เขาออกกฎว่าจะเล่นการเมืองต้องเป็นปริญญาตรีปลอมทั้งนั้นครับปลอมทั้งนั้นครับไม่มีใครร้อยเนี่ยแทบหาไม่ได้เลยทั้งห้าคนไม่มีมันปลอมทั้งนั้นนำซื้อทั้งนั้นที่อบต.สจ.กำนันผู้ใหญ่บ้านซื้อทั้งนั้นครับไม่มีของจริงถึงบอกว่าที่เขาออกกฎมาเนี่ยเอาเพื่อกินกันมึกมากเอามาโกงกันทั้งนั้นนะครับโอ้เป็นไม้กันหมาใช่ไหมเหมือนใบขับขี่ตอนนี้ใบขับขี่รถยนต์เนี่ยนะครับใครก็ไปทำได้ใครก็ไปทำได้บางทีไม่ต้องไปเสียเงินอย่างเดียวเห็นไหมครับเสียเงินฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องเรียนนะครับทำชั่วได้ดีอาปีทั่วไปแต่ทำดีได้ดีแทบไม่มีเลยท่านดูเอาแล้วกันบ้านเมืองเราล่มสลายก็เพราะว่าความอาปีจังไรของมนุษย์ความอยากมากอยากได้ใช่ดีเอาบัตรประชาชนไปสวมให้คนจีนเอาพวกชาวเขาพวกแรงต่างเนี่ยอะแล้วเดี๋ยวนี้ท่านไปดูสิครับดินดงดินแดงตอนนี้ว่าจะเป็นมีญี่ปุ่นอยู่นะครับหรือจะเป็นคนจีนอยู่ห้วยขวางตอนนี้บางทีพม่าอยู่ตั้ง50คน40คนแล้วผู้ว่าชาติไม่รู้เหรอนี่ไอ้อะไรที่มันเอาน้ำมันมาไว้เป็นร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่ะเห็นไหมแต่ผู้ว่าไม่รู้รู้ครับแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไอ้สกเก่ามันทำไว้ทำไม่สกไม่ทำไว้แต่ก็ไม่ได้เข้ามาใหม่เห็นไหมครับฉะนั้นการที่แบ่งกันกินแบ่งกันโกงเนี่ยมันก็เลยได้ทั้ง50เขตฉะนั้นท่านผู้ฟังครับเราฆ่าตัวเราเองการเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่นเราฆ่าตัวเราเองโดยรับเงินเข้ามาแล้วเขาก็ไปโกงเอาเงินไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝ่ายสร้างเขื่อนมีทั้งนั้นมีรัฐมนตรีมีทั้งนั้นมีทั้งหมดบางคนลูกก็ได้ทำลูกชายก็ได้ทำลูกเขยก็ได้ทำบางคนมีปืนตั้ง20กระบอกเป็นนักการเมืองเห็นไหมครับมันโกงทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังมันโกงทั้งนั้นถึงบอกว่าที่บอกโอ้ยไม่ให้คนพกปืนชาติหน้าบ่ายๆจะมันจะทำได้มันไปไม่ได้ครับตำรวจต้องมีปืนคนร้ายมันมีปืนทั้ง3กระบอกตำรวจมีอะไรมีปืนฉีดน้ำเหรอมันเป็นไปไม่ได้ครับมันสวนความเป็นจริงฉะนั้นนักการเมืองว่าเราเนี่ยเอาปริอย่างไรไม่ต่ำกว่าพระที่มันไปมีเมียมีผัวเหมือนกันครับเวลานี้ช้ำหมดแล้วครับประเทศไทยได้ช้ำหมดแล้วถ้าไปดูที่จังหวัดในกรุงเทพก็หมดแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่ไหนไม่มีพม่าอยู่ที่ไหนไม่มีเขมรมันจังหวัดไหนไม่มีพม่าจังหวัดไหนที่ไม่มีฝรั่งไม่มีอิสราเอลเห็นไหมไม่มีอิหร่านมีหมดแล้วครับบนเกาะบนอะไรมันมีหมดมันยึดเราไปหมดแล้วครับคนไทยเนี่ยจนเอาแต่ไอ้พวกหานี่มันมาเนี่ยมันรวยเอาแล้วแถมตำรวจก็ดีผู้ว่าก็ดีนายอำเภอก็ดีนะมาให้มายึดนะปลูกบ้านสูงๆมันมีใครเห็นมันทำอะไรจะเอาไอ้เครื่องอะไรเก่าๆเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วมาฝังมากบอะไรต่างชาวบ้านเนี่ยเป็นป่วยเจ็บเพราะอะไรครับมันฝังไว้ใต้ดินโอ้โหเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเลยใช่ไหมขยะเป็นพิษทั้งนั้นครับไปดูได้ที่ปวกแดงไปดูได้ที่ระยองไปดูได้ที่บ่อวินชลบุรีนี่เยอะที่สุดงั้นฉันคิดว่าอยู่ทะเลอยู่จะปลอดภัยสะอาดสะอาดไม่ใช่ครับวันนี้คือดีน้ำทะเลแห้งเป็นเรื่องระบบมีขยะทั้งเลยโอ้โหสัตว์ทะเลเนี่ยครับตายหมดเหมือนกันหมดเห็นไหมครับเพราะว่าเราเปิดประตูให้โจรเข้ามานะเพราะว่าระบบการเมืองเรามันแข็งสวยต้องพูดกันครับระบบการเมืองถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่กันไม่ถึงแก่ตายกันหมดครับเดี๋ยวคนป่วยคนนี้ป่วยคนนี้ติดเตียงเดี๋ยวก็ตายกันหมดนะไอ้พวกที่มีเท่นเท่านั้นน่ะมีพี่เป็นใหญ่มีน้องเป็นใหญ่อะไรต่างๆอันเนี้ยถูกจับแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวอุปกรณ์ให้ไอ้พวกค้ายาเสพติดมึงติดคุกเหรอประเดี๋ยวกูขอประธานอภัยให้มึงมีติด10ปีตลอดชีวิตเดี๋ยวมึงไม่ต้องถึงติดตลอดปีหรอกมึงไม่ต้องตลอดชีวิตหรอกมึงไปยิงเป้าเหรอมึงไม่ต้องยิงเป้าเดี๋ยวกูให้ไปตลอดชีวิตเดี๋ยวกูจัดการให้นี่แหละครับระบบคุกอะระบบราชทัณฑ์มันเป็นแบบนี้แล้วจะเป็นศาลไหนศาลไหนศาลไหนเนี่ยว่าเอ้าตลอดชีวิตติดคุกมาเราตาเห็นไหมเราตาติดคุกอะฆ่าคนไปทั้งโลกอะคิดดูดิพอจับได้เนี่ย8ปีหลุดแล้วเพราะมันมีเงินเป็นหมื่นๆล้านอ่ะมันค้าไปทั่วโลกอ่ะแล้วมันไปติดแหละเดี๋ยวพอติดปั๊บเอาเดี๋ยวประหารจากตลอดชีวิตประหารชีวิตหรือตลอดชีวิตอ้าวไม่ออกมาแล้วเห็นไหมครับเสียเงินไปเท่าไหร่ดังนั้นในคุกมันจะมีซ่องไม่ได้แต่คุกประเทศไทยมีซ่องได้ไงคนจีนมันมีเงินอ่ะเอาไปคนละ10ล้านเอาไหมเอาไปคนละมึงเป็นราชการมันจนตายมึงยังไม่ได้10ล้านเลยแต่ว่ามึงให้จีนมา
ไอ้คนที่เป็นนักโทษเนี่ยมึงเอาผู้หญิงไว้มานอนกับมันเนี่ยเดี๋ยวมึงได้แล้ว5ล้านมึงได้แล้ว10ล้านทำคุกให้เป็นฮาเร็มซะทำได้ครับประเทศไทยเงินตัวเดียวผมถึงบอกว่าอะไรกันเนี่ยประเทศไทยชิบหายกันหมดก็เพราะว่าระบบราชการและระบบการเมืองมันหัวกันมันถึงต้องมีสวมันถึงโกงที่โกงทางมันถึงเลือกตั้งได้พอจะเลือกตั้งไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้เนี่ยมันเป็นแบบนี้กันหมดฉะนั้นท่านอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าอย่าไปหวังท่านต้องช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองทำยังไงครับกินอาหารให้อร่อยอย่าไปกินอาหารที่มีสารปนเปื้อนอย่าไปเทไหนเทนั่นครับเอาตัวเลขให้รอดไว้ก่อนใครจะตายใครจะป่วยใครจะถูกยังไงช่างมันเอาตัวเราไว้ก่อนเราคือหมอเราคือแพทย์นะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการยิงให้ตรงเป้าใครเป็นโรคอะไรอยากรักษาอยากอะไรต่างๆนึกถึงรายการยิงให้ตรงเป้าท่านผู้ฟังครับเพราะว่าผมมียาสมุนไพรนะครับมีทุกอย่างครบเครื่องนะครับมีเบาหวานก็บอก6เดือน7เดือนก็รู้เรื่องแล้วไม่ต้องไปกินเป็น10ปี20ปีไม่ต้องกินนะมันได้เรื่องความดันไขมันก็เหมือนกันครับฉะนั้นใครที่ป่วยที่เจ็บเมื่อเช้าที่โทรมาไลน์เนี่ยมะเร็งขั้น4เนี่ยสุดท้ายแล้วมันข้างในมันเน่าหมดแล้วผมจะทำยังไงผมทำไม่ได้ครับไม่อย่าไปหวังนอกจากว่าท่านจะเริ่มเป็นอย่างเงี้ยถ้าเอามาโทรศัพท์มาผมก็พอจะบอกหมอว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อายุเท่านี้อย่างนี้4 50เป็นมะเร็งกันหมดแล้วไงเขากินยากินอ่ะเป็นแก๊ปอาหารแก๊ปกันหมดอ่ะมอเตอร์ไซค์มาส่งมอเตอร์ไซค์มาส่งเอาเล่นตำเอานี่ใส่เอาเล่นใส่กินครับเป็นเอกสารปนเปื้อนนะครับอิ่มครับอร่อยด้วยมันใส่แป้งมันใส่น้ำตาลมันใส่ผงชูรสเยอะแล้วเราก็กินเข้าไปอร่อยถูกใจแล้วกินสดประจำเดี๋ยวสั่งแก๊ปเดี๋ยวสั่งแก๊ปเห็นไหมครับตายตายกันหมดถ้าอยากจะกินข้าวหอมมะลินะครับเดี๋ยวใครสนใจก็อาจจะทุน45 บาทท่านลองไปกินดูถุงนึงก่อนก็ได้ดูที่มันจะอร่อยขนาดไหนแล้ววิธีการหุงก็ง่ายนิดเดียวครับนี่แหละข้าวปลอดภัยจากร้อยเอ็ดนี่ตอนนี้ผมสั่งมาเอามาแจกงวดที่แล้วเมื่อวานก็แจกไปเยอะถ้าใครอยากอายุยืนอย่าไปกินข้าวมั่วๆนะครับนอกจากร้านที่เป็นห้างใหญ่ๆเนี่ยพอได้เพราะว่ามันต้องมีอย.ต้องมีอะไรต่างๆเพราะมันต้องมีไม้กันหมานะครับเพราะว่าเรามันซื้อได้ทั้งนั้นแต่ใบอนุญาตทุกอย่างได้หมดฉะนั้นการที่สร้างความกลัวให้คนได้เนี่ยคนก็กลัวเนี่ยมันต้องเลิกแล้วมันต้องคิดใหม่ครับหมดเวลาซะแล้วสิครับแม่กำลังคุยสนุกผมมีเรื่องเยอะผมมีประสบการณ์เยอะเพราะว่าผมอยู่มา80กว่าปีเนี่ยน้อยคนครับรุ่นผมเนี่ยมันตายหมดแล้วเหลือไม่เกิน5คนรุ่นผมเนี่ยรวยๆเท่านั้นครับไม่ได้ใช้ตังค์ครับฉะนั้นผมไม่ต้องรวยมากแค่นี้ผมพอใจแล้วครับสุขภาพดีแข็งแรงขับรถไปนู่นไปนี่ได้ส่งยาส่งอาหารส่งอะไรต่างๆมีของดีๆเยอะดังนั้นท่านจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้เป็นโรคอะไรก็แล้วแต่โทรมายิงมาตรงนี้นะครับหมายเลข0890571670นะครับ0890571670อีกเบอร์นึงก็0622588478นะครับรักชีวิตอยากอยู่ยาวๆโดยไม่ต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานกับอาการที่กินอาหารเป็นยาหรือกินยาเป็นอาหารหรือจะกินอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงเป้าทำให้เราป่วยเราเจ็บเราไข้ชีวิตเราลำบากเริ่มต้นใหม่วันนี้หมดเวลาขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพก็หมุนเวียนมาเจอกันตามเวลาที่นัดหมายนะครับในจากการออกอากาศไปหลายสถานีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนก็รับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพเรามีเรื่องสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพและวิธีการรักษาสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะลึกสุขภาพวันนี้ผมเช่นเคยครับผมกิตติกรกัญญนาเวคินมาพูดคุยภาษาสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีคุณผู้ฟังครับติ่ง
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพตอนนี้เราออกอากาศไปหลายสถานีบางครั้งคุณติ่งผมเดินทางไปภาคอีสานวันก่อนนะครับก็ในหลายสถานีได้ข้ามไปถึงประเทศลาวนะครับสามารถรับฟังได้นะครับโดยเฉพาะในสถานีที่ออกอากาศไปในช่วงของขอนแก่นคุณเด้งซึ่งหลายสถานีที่ออกไปในช่วงขอนแก่นเนี่ยระบบ AM เนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยจะดังไกลดังไกลน
1: ะ
0: สมัยเราอยู่คือมีลมดังไปจะฟังได้นะครับก็คุณฟังครับก็มีคนที่อยู่ในประเทศลาวได้โทรเข้ามาพี่น้องสปป.ลาวโทรเข้ามาสอบถาม
1: ค
0: นดิ่งสอบถามแล้วก็ทีนี้พอสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยบริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินไปนะแต่ว่าไม่ให้ส่งไปที่สปป.ลาวพอดีเขามีญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพหลายท่าน
1: อ๋อให้ส่งผ่านญาติ
0: ให้ส่งผ่านญาติแล้วญาติเนี่ยจะเอากลับช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อะไรเนี่ยนะครับหรือบริการตอนนี้ผมก็ถามเขาว่ายุ่งยากไหมกับการเอาไปเขาบอกไม่ยุ่งยากเพราะตอนนี้เนี่ยบริการทั้งเคอรี
1: ่นะส่ง
0: แฟดเอ็กซ์เพรสเนี่ยไปถึงไปถึงด่านนะคุณเองพอไปถึงด่านเสร็จแล้วก็ข้ามด่านมารับเอาซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีบริการแบบนี้แล้วนะครับ
1: ดีค่ะสะดวก
0: ก็สะดวกนะครับคุณฟังครับเช่นเคยครับผู้สนับสนุนรายการ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินเราก็จัดโปรโมชั่นอย่างที่เคยบอกไปนะครับตอนนี้โปรที่ฮอตที่สุดก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนั่นเอง
1: ใช่
0: นะครับในราคาเดิมแล้วก็เปิดบริการส่งตรงถึงบ้านทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีวันหยุดอีกต่างหากนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังรู้สึกที่ผมเจอมาก็จะมีบริษัทเดียวก็คือบริษัทคาตามินที่บริการจัดส่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เราก็มีคนทำงานสำหรับท่านนะครับขอให้ท่านได้บอกความประสงค์ความต้องการของท่านจะรับชุดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็มีคนตำหนิมานะครับลูกค้าตำหนิมาว่าเราพูดแต่เรื่องครึ่งโหล3กระปุกนะครับ อยากจะให้พูดถึงเรื่องชุดเริ่มต้นคือชุดทดลองก็ยังมีบริการทุกวันแต่อาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะครับลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับไม่ซื้อครึ่งโหลนะครับท่านก็ซื้อชุดทดลองไป
1: ทดลองแทน
0: ราคา1,000 กว่าบาทนะครับชุดทดลองก็ใช้ได้นานอยู่เดือน2เดือนนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับก็โทรมาสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเรารับทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกกับเรานะครับแล้วก็รายการของเราก็ยินดีทุกท่านไม่ว่าจะต่างฐานะต่างอยู่ที่ไหนอย่างไรต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องต่างจังหวัดตอนนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนติ่งของเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดบริการโกลาหลเคอรี่ก็ของเยอะแฟตก็ของเยอะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะในช่วงนี้นะครับ
1: จริงๆนะเห็นผ่านร้านนะแบบสะดวกไม่ใช่สะดวก
0: อาจจะล่าช้าเป็น1วัน
1: ของเขาเยอะจริงๆ
0: อาจจะล่าช้าไป1วันบางท้องที่คุณผู้ฟังก็ต้องขอประทานอภัยจริงๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าก็บอกว่าได้รับของช้าไป1วันปกติต้องข้ามวันในบางท้องที่นะจริงๆโดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่เราส่งไปชลบุรีจังหวัดระยองน
1: ะ
0: จะช้าไป1วันนะครับบางท้องที่เนื่องจากว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าออนไลน์หรือว่าอะไรของเยอะจริงๆนะครับของเต็มโกดังเขาว่างั้นนะครับฉะนั้นก็อาจจะช้าไปแค่วันหนึ่งก็คุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับเราพยายามที่จะเตรียมจัดส่งให้ท่านนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าตรวจสอบได้นะคะ
0: ครับโอเคคุณดิ่งเรามาทบทวนนาฬิกาชีวิตคือตารางการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับวันก่อนซึ่งเสนอไปวันนี้เป็นการทบทวนให้คุณติ่งทบทวนเป็นย่อๆละกันว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะคือเรื่องของนาฬิกาชีวิตนี่นะคะเราก็บอกไปว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะคะเราอวัยวะนะแต่ละส่วนนะทำงานช่วงเวลาไหนเต็มที่กันบ้างนะคะ
0: ก็คือ
1: มันเป็นวงจรของระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นะที่มีหน้าที่ที่จะควบคุมนะการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอย่างเช่นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นระบบภูมิต้านทานโรคนะคะ
0: ครับจริงๆเป็นอย่างเงี้ยที่เขาพูดมาเนี่ย คุณเด้งคือเขาบอกว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีกลไกที่ฝังอยู่ใต้สมอง
1: ใช่
0: ก็คือช่วงที่รับรู้ของร่างกายแต่คนเราเนี่ยในการปฏิบัติไม่ตรงกับเวลาที่ต้องการเช่นเวลานอนแล้วเราไม่นอน
1: ใช่
0: ข้อหนึ่งนะเวลาจากเวลาที่เขาอยากกินแล้วเราไม่ให้เขากินก็จะเป็นโรคกระเพาะเวลานอนแล้วเราไม่นอนอันนี้เนี่ย
1: เครียดก็มี
0: เกิดโรคเยอะคือว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอตับก็ทำงานหนักนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะสังเกตเห็นว่าคนที่ไม่ค่อยได้นอนคือพักผ่อนน้อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยเยอะมากคือผิดนา

0: ได้พูดถึงว่าวงจรระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นั้นมีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆในร่างกายเช่นการตื่นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมระบบภูมิต้านทานโรคหากเราใช้ชีวิตสวนทางสวนทางอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราช่วงนอนเนี่ยช่วงที่นอนที่ดีก็คือประมาณไม่อยากเกินสี่ทุ่ม
1: ใช่
0: นะแต่ว่าหลายท่านนะสี่ทุ่มยังไม่นอนไปนอนเอาตีหนึ่งตื่นเอาตีสาม
1: ร่างกายก็จะเกิดอาการแปรปรวนละ
0: ครับคือว่ารวนภาษาเขาเรียกรวนนะครับก็จะเกิดภัยไข้เจ็บตามมาอย่างที่ผมบอกว่าตำแหน่งนาฬิกาเนี่ยที่หลักๆนะคุณติงมีอยู่สองตำแหน่งคือ
1: ค่ะตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งcentral brain clock นะคะซึ่งอยู่ในส่วนที่ส่วนสมองนะคะ SCN นะคะของสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะส่วนอีกตำแหน่งนึงก็คือตำแหน่งที่เขาจะกระจายอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะได้แก่พวกกล้ามเนื้อเซลล์ไขมันตับตับอ่อนทางเดินอาหารนะคะซึ่งก็จะได้รับสัญญาณมาจากตำแหน่งที่หนึ่งนะคะผ่านระบบประสาทแล้วก็ฮอร์โมนมานั่นเองนะคะ
0: ครับคือเราจะสังเกตเห็นว่าร่างกายเนี่ยเวลาที่ถึงเวลาเนี่ยบางคนบอกว่าท้องจะร้องในช่วงประมาณ 7-8 โมงเช้าหลังจากที่เราขับถ่ายนั่นคือเขาจะเตือนกลไกของเข
1: า
0: จะเตือนให้เรารับรู้ว่ารู้สึกหิวพอ
1: ใ
0: ช้สายมาคนติ่ง9โมงเนี่ยเรายังไม่ทานอาหารก็จะรู้สึกหิวรู้สึกหิวคือว่านั่นคือผิดเวลาบางท่านเนี่ยเขาเคยได้ยินคนเขาบอกว่าช่วงนี้ทานข้าวผิดเวลานะครับก็จะเกิดขึ้นบ่อยพอเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองจากนาฬิกาชีวิตท่านก็อาจจะมีป่วยในเรื่องของตับป่วยในเรื่องของโรคกระเพาะตามมาเนื่องจากว่าในเราไม่ได้ทำตามกลไกของนาฬิกาชีวิตนะครับเรื่องนี้ผมมาทบทวนเพียงแต่ว่าวันก่อนที่พูดไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพดีให้ปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิตนะครับนาฬิกาชีวิตคือว่าการตื่นการนอนให้เป็นเวลาการทานอาหารให้ตรงถึงจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็ไม่มากบางท่านนี้ไม่ได้ทานตามที่นาฬิกาชีวิตเนี่ยคนติ่งกับผมนี่เคยเป็น
1: ใช่
0: อย่างเช่นเดินทางนะหรือ2วันที่ทำงานเยอะๆ
1: ค่ะ
0: นะครับทานอาหารนี่บางทีเนี่ย
1: ผิดเวลา
0: ผิดเวลาอย่างเช่นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาว่าไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: จริงค่ะ
0: ไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: เพราะว่าจะหมดเวลาไปกับการเดินทางซะมากกว่า
0: ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็มาทบทวนนะครับก็ขอบคุณนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเพลงแล้วก็พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันมาเราก็มาฟังรายการจอดลึกสุขภาพกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: คุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วทุกๆเรื่องที่เราเสนอไปท่านจะเป็นเหตุผลดีที่ท่านชื่นชอบแล้วนำไปปฏิบัติก็รายการของเราก็ได้เกิดอานิสงส์นะครับเนื่องจากว่าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านผมสองคนก็นำมาเล่าในรายการนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านเป็นสุขภาพเป็นเหตุผลที่ท่านต้องนำไปปฏิบัตินะครับอย่างเช่นการปลูกผักตอนนี
2: ้
1: ผมได้รับข้อมูลมาใหม่วันก่อนคุณติงจากการตรวจสอบสารปนเปื้อนของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตามตลาดนะผมไม่ระบุนะครับตลาดเนี่ยมีหลายแห่งมากนะครับในกรุงเทพมหานครตอนแรกผมนึกว่าหลักร้อยหลายร้อยตลาดคุณเด้งหลายร้อยตลาดน
2: ะ
1: ประมาณ 5-600 ตลาดนับไม่หมดนะครับก็ปรากฏว่าสารปนเปื้อนนะครับที่อยู่ในผักสารที่สามารถทำอันตรายให้กับคนในระยะยาวจากคือเรียกว่าสารพิษก็แล้วกันนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในผักเนี่ย
2: เยอะมาก
1: มีเยอะมากเยอะมากถึงขนาด 60-70%
2: โอ้เกินครึ่งด้วย
1: และทีนี้ก็มีอยู่ในผักผลไม้ก็คืออยู่ในผลไม้บางส่วนนะครับบางส่วนที่อยู่ในผลไม้เนี่ยก็เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ผมอยากจะซ้ำเสนอว่าคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้
1: ควรจะนำมาล้างให้อย่างดีนะครับอย่างน้อยก็ให้เหลือน้อยมาก
2: มาก
1: นะคร
2: ับ
1: นะครับถ้าท่านอยากจะปลอดภัยท่านหาแหล่งที่ซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษตัวนี้ผมไม่ได้โฆษณานะครับมีทุกที่หลายแห่งนะครับมาบริโภคสองเป็นเหตุผลที่ดีที่เราควรปลูกผักไว้ทานเองที่บ้าน
2: อ
1: ันนี้ไม่เสียเงิน
2: อันนี้ชัวร์เลยว่าฝีมือเรา
1: ใช่นะครับท่านก็ได้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยชีวภาพ อยู่ที่บ้านนะครับ อย่างเช่นอย่างที่บอกไปก็คือพวกกะเพราบ้างนะ
2: พริกขี้หนู
1: พริกขี้หนูพวกอะไรเล็กน้อยนะครับ อย่างละ 3-4 ต้นที่ผมเคยพูดไปคุณผู้ฟังอาจจะชอบบางท่านวันก่อนมีคุณป้าสายบัวแกบอกว่าดีเลยที่ฟังรายการจอดลึกสุขภาพมีทาวน์เฮาส์เขาเรียกแปลงมุมน่ะมีที่เหลืออย
2: ู
1: ่มีพื้นเหลืออยู่ประมาณสักเม็ดกว่านะครับปกตินี้ใช้ตากผ้าไป2เม็ดแล
2: ้
1: วเหลืออยู่หลังบ้านนิดนึงก็ปลูกผักผมก็เลยถามว่าคุณป้าปลูกผักอะไรปรากฏว่าสิ่งที่ชอบแกไปปลูกชะอมชะอมนะชะอมปลูกง่ายมันมาเป็นกิ่งมาชำลงแล้วก็แตกยอดออกมา
2: ทำเป็นรั้วได้เลยนะคะเนี่ย
1: ชะอมนะครับแล้วก็มีผักหวานป่าเดี๋ยวนี้เขาขายอยู่แถวบางใหญ
2: ่
1: นะปลูกผักหวานป่าเป็นรั้วนะครับมีใบมะกรูดมีอะไรผสมกันไปนะครับ4-5-6อย่าง
2: คือปกติแล้วก็จะกะเพราโหระพา
1: ใช่ก็เป็นความสุขนะครับก
2: ็
1: เป
2: ็
1: นความสุขสำหรับท่านที่ต้องการปลูกผักไว้ทานเองนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพเช่นเคยผมเป็นห่วงคุณผู้ฟังเรื่องสุขภาพถึงนำมาเล่าในรายการนะครับไม่หวังสิ่งใดถ้าขอให้คุณผู้ฟังนั้นสุขภาพดีกันแล้วกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศนะครับให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีเนื่องจากว่าเราก็ขอให้ทานอาหารพืชผักผลไม้ไม่มีสารพิษ ทานสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับ
2: ค่ะเราจะได้สุขภาพแข็งแรง
1: ครับก็รายการก็ฝากโฆษณาเกี่ยวกับคาตามินโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็อัปเดตกันนะคะส่งมอบความสุขกับสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรขายดีตลอดกาลนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งถึงประตูหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0844385664อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้บริการรับสายท่านในทุกๆวันนะครับผมกิติกรเองก็รับสายท่านนะครับบางช่วงที่ท่านต้องการอยากจะพูดคุยก็สามารถพูดคุยกับผมได้ในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับผมโฆษณาไว้สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะพูดคุยสวัสดีครับคาตามินครับ
3: ฮัลโหล
1: ครับ
3: คาตามิน
1: ครับคาตามินครับผม
3: หนูอยู่จำแนนแมนซอย3จ้ะ
1: ชุดหนึ่งสองกระปุกจ้าแม่
3: ถ้าเราเอามันเอากระปุกเดียวได้ไหม
1: ครับกระปุกเดียวนะ
3: อยู่ซอยนี้จ้ะ
1: จ้าแม่เอาสองกระปุกแหละได้ถูกกว่ากันเยอะจ้า
3: โอ
1: ้เงินไม่ถึง
3: น
1: ะ
3: ม
1: ัน
3: ไม่มีตังค์พอดิกระปุกนึงมีกี่แคปซูลจ้า
1: 30จ้าจะเอา
3: สองกระปุกสองกระปุกกินได้กี่เวลาจ้า
1: สองเดือนจ้าแม
3: ่ครับครับเอามาเลยสองกระปุกเอามาสองงานเลยค่ะ
1: ครับมีซอยสามเข้าไปลึกไหมครับ
3: กำนันแม้ซอยสามนี่จ้ะ
1: ครับเข้าไป
3: นะตรงมาก้านสะพานตรงมาแล้วมีร้านอาหารตำสั่งจ้ะจ้ะ
1: ข้ามสะพานนะ
3: จ้ะ
1: ครับข้ามสะพานไปแล้วเจอเลย
3: ข้ามสะพานกำนันแม้ซอยหนึ่งซอยสามนี่จ้ะตรงตลาดพิบูลนะจ้ะ
1: ครับ
3: มาถามตรงร้านขายอาหารน้ำตาลนะบอกชื่อนกจ้ะจ้ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
3: จ้าจ้า
1: ครับขอบคุณมากครับผม
3: ค่ะ
1: ในทุกๆวันคุณติ่งจะเกิดขึ้นก็หลายสายมากนะครับเพราะว่าบางท่านเนี้ยอยากจะคุยโดยตรงกับเรานะครับก็ไม่ขัดข้องนะครับสามารถสามารถพูดคุยได้นะครับผมยินดีที่จะให้บริการท่านถ้าเกิดว่าท่านต้องการแก้ไขปัญหาหรือทำให้ความสบายใจของคุณผู้ฟังนั้นเกิดขึ้นได้ผมยินดีนะครับเพราะว่าหลายๆวันมาเนี่ยก็มีสายอยากจะคุยกับผมกิติกรในทุกๆวันนะครับก็วันละหลายสายอย่างเมื่อเช้าหรือว่าตอนใกล้เย็นนี่ก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์ที่บอกไป0843856644นะครับเบอร์เดียว0843856644บางท่านจำไว้นะครับไม่ต้องจดนะครับเพราะว่า
2: เราบอกบ่อยนะ
1: บอกบ่อยแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มีมาเป็น10ปีนะครับประชาสัมพันธ์ท่านที่1สำหรับท่านที่ยังไม่เคยรู้จักคาตามินนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเราส่งมอบความสุขในตลอดระยะเวลาจะ10ปีนะครับซึ่งเราจะร่วมฉลอง10ปีเราแสดงถึงความมั่นคงคนเด้งแสดงถึงการให้บริการที่ยาวนานพูดง่ายๆนะครับถึงจะไม่ได้เป็นนานมากแต่ก็ถือว่าอยู่ในบริการการให้ประเทศในบริการด้านสุขภาพเราเป็น10ปีนะครับฉะนั้นความมั่นคงทางการให้บริการคุณผู้ฟังเชื่อมั่นได้ว่าเราต้องพัฒนาและก้าวต่อไปนะครับต่อคุณเด้ง
2: มาคุยเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนะที่ว่าแปรปรวนมันเกิดจากอะไร
1: เอานอนไม่พอสักนิดหนึ่ง
2: นอนไม่พ
1: หลายคนก็เป็นเนี่ยคุณติ่งก็นอนไม่พอบางวัน
2: จริงนะ
1: นะครับ
2: เรื่องของอาการนอนไม่พอเนี่ยนะคะเพราะว่านาฬิกาชีวภาพมันรวนเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันที่จะเป็นเทโลเมียร์สั้นมันคืออะไรเทโลเมียร์สั้นก็คือเทโลเมียร์นะคะคือปลายของสาย DNA นะคะซึ่ง DNA ก็คือรหัสพันธุกรรมของคนเรานี่แหละนะคะเทโลเมียร์เนี่ยช่วยปกป้องนะคะสาย DNA ไม่ให้ถูกทำลายมากไปก่อนเวลาอันควรนะคะอธิบายง่ายๆก็คือว่าเทโลเมียร์เนี่ยเปรียบเสมือนเขาเรียกอะไรปลอกพลาสติกหุ้มปลายเชือกรองเท้าไม่ให้เชือกรองเท้าเนี่ยมันหลุดรุ่ยแล้วก็พังก่อนเวลาอันควรนั่นเองนะคะด็อกเตอร์อลิซาเบธแบ็กเบิร์นนะคะเจ้าของรางวัลโนเบลเขาเป็นผู้ค้นพบความสำคัญของเทโลเมียร์นี้นะคะกล่าวเอาไว้ว่าเทโลเมียร์เนี่ยจะหดสั้นลงปกติตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะความเครียดและก็พฤติกรรมที่เสี่ยงอย่างเช่นการนอนดึกหรือว่าอดนอนนะคะซึ่งสามารถจะส่งผลได้ทั้งในเด็กและก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
1: ครับก็คือเทโลเมียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ทฤษฎีอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับเป็นระดับ DNA ฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเคยเล่าคนติ่งนะฉะนั้นแปลง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังว่าเวลาเราอดนอนเนี่ยในระยะเป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อตัวเราในระดับเป็นผู้สูงอายุคนติ่งมันเป็นอย่างนั้นพอมันเป็นสาย DNA เพราะบางท่านเนี่ยช่วงที่ช่วงวัยทำงานเราจะนอนดึกนอนดึกนอนดึกแต่ตอนนั้นยังไม่ส่งผลแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลถึงการเกิดโรคเพราะว่าเนื่องจากว่านอนไม่พ
2: อ
1: หลายท่านนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงคนทำงานกลางคืนหรือเป็นศิลปินหรืออะไรต่างๆเน
2: ี่
1: ยจะมีการป่วยที่เกี่ยวกับตับนะครับเพราะว่าตับนั้นไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนหรือตับเนี่ยในช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นการทำงานหนักทั้งตับทั้งไตนะครับจะส่งผลในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับฉะนั้นคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็พูดจาภาษาสุขภาพฟังง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่เปิดวิทยุฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมกิติกรกาญจนเวคินแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการนะครับก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามแล้วก็คอลลาเจนนะครับซึ่งเราให้บริการด้านสุขภาพมาตลอดระยะเวลาเป็น10ปีคุณผู้ฟังก็โทรมานะครับที่เบอร์เดียวที
2: ่ค่ะ0843856644อีกครั้งนึงนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้เรามีโปรโมชั่น6แถม2รวมเป็น8กระปุกนะครับ ก็รีบโทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านในทุกๆวันอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณฟังครับรายการจอลึกสุขภาพก็มาคุยกันต่อในรายการที่เกี่ยวกับสุขภาพผมประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่เป็นแฟนรักของคาตามินนะครับ ตอนนี้นะครับในทุกเทศกาลคาตามินนั้นก็ยังเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพจัดส่งให้ท่านถึงบ้านนะครับ อย่างเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนๆเราก็นึกถึงผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับท่านจะอยู่ที่บ้านตอนนี้คาตามินขยายไปทั้งหมด70กว่าจังหวัดตัวประเทศทุกจังหวัดจะมีคาตามินให้บริการนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการวิทยุเราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามา
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับคาตามินนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับครับ
2: เรียนสายกับใครคะเนี่ย
1: ผมกิตติกร
2: อ๋อคุณกิตติกรนะคะ
1: ครับครับอ๋อวิภาวดีนะครับ
2: ค่ะ
1: วิภาวดี37หมู่บ้านอยู่เจริญนะครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: จะสั่งแล้วค่ะ
1: เป็นสมาชิกอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: ครับ
2: มีอะไรแถมหรือเปล่าคะ
1: เดี๋ยวหากระเป๋าให้สักใบกระเป๋ารุ่นใหม่เพิ่งมาถึงกระเป๋านี้ใช้ได้จริงแข็งแรงทนทานเป็นไงสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
2: คนแก่มันก็หลายโรคเยอะ
1: นะอายุเท่าไหร่ปีนี้
2: 71ค่ะ
1: โอไม่เห็นมีไลน์ขึ้นมีไลน์ไหมเล่นไลน์หรือเปล่า
2: คะ
1: มีไลน์ไหมที่ว่างั้น
2: อ๋อไม่มีค่ะไม่รับพวกของพวกนั้นไม่เอาค่ะ
1: ไม่เอานะเอาโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับครับได้ครับเดี๋ยวจะบอกหน่วยส่งให้นะครับ
2: ไม่มีส่วนลดอะไรนะคะ
1: ครับครับครับตอนนี้เราแถมให้อยู่นะครับ
2: ขอบพระคุณนะคะ
1: ครับครับครับครับครับยินด
2: ีอย่าลืมของแถมด้วย
1: ครับครับครับครับ
2: ค่ะค่ะสวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับครับครับ
0: หลายท่านถามผมนะว่าคาตามินจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับคาตามินก็ยังให้บริการท่านนะครับในตลอดระยะเวลา10ปีในทุกสถานการณ์กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราจัดหน่วยส่งให้ท่านเหมือนเดิม
3: ภายในหนึ่งวัน
0: ในภายในหนึ่งวันตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในช่วงอำเภอสามพรานวัดไร่ขิงนครชัยศรีนะครับก็บริการจะจัดส่งให้ท่านทุกวันนะครับทุกวันคือสั่งตอนเช้าได้ตอนบ่ายนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถึงจะล่าช้าก็ไม่เกิน2วันสำหรับตอนนี้นะครับจะแจ้งให้ท่านทราบแล้วก็บริการของเรานั้นไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใดไม่เสียค่าจัดส่งนะครับเนื่องจากว่าเรายึดถือนโยบายนี้มาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มภาระให้สำหรับท่านนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้จำหน่ายขายแพงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าหลายท่านก็รู้เพราะช่วงนี้คาตามินคนติ่งช่วงครึ่งโหลเนี่ยเราจะขายดีเพราะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อไปไว้หรือซื้อหาร2นะครับ
3: หุ้นกันมา
0: หุ้นกันมาสำหรับ2ท่านนะครับสำหรับ2ท่านที่ซื้อครึ่งโหลนะครับก็จะได้คนละ4กระปุกก็คือ6กระปุกแถม2ได้8กระปุกนะครับ
3: ในราคาเดิม
0: ด้วยในราคาเดิมสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็น1โหลนะครับก็ซื้อไปแบ่งสรรปันส่วนสำหรับท่านที่มีสมาชิกเยอะมีญาติพี่น้องเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะท่านก็ซื้อเป็นครั้งละ1โหล
3: อ
0: ันนี้ก็เยอะนะครับสำหรับท่านที่ต้องการแบบนั้นก็ในราคาพิเศษนะครับก็โทรกันเข้ามาคุณติ่งที่เบอร์
3: นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายแล้วก็ปรึกษาเรื่องราวต่างๆสำหรับท่านในแนวสุขภาพในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเนื่องจากว่าหลายท่านก็ถามผ
3: ม
0: เช่นเคยว่ายังปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าก็ยังพูดคุยคำแนะนำให้ท่านได้ในทุกๆวันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ช่วงนี้นิดนึงคุณติ๋งเรามาพูดถึงเรื่องการดีท็อก ล้างพิษในร่างกายนะครับหลายท่านว่าเคยได้ยินคำว่าล้างพิษในร่างกายฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับแต่จริงๆมันมีในศาสตร์ในแนวสุขภาพก็คือการดีท็อกซ์ในคนติงก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็คือการเปลี่ยนการทานอาหารใน1สัปดาห์อาจจะมี1ครั้งหรือ2ครั้งนะครับมีคนคำถามหนึ่งว่าใน1เดือนคนติง
3: ค
0: ุณได้เคยทานแอปเปิ้ลวันละเดือนละกี่ลูก
3: โอ้โห
0: นะบางคนอาจจะไม่ได้ทานเลย
3: จริ
0: งไหม
3: ดิฉันไม่ได้ทาน
0: เนี่ยต้องแปลกคนติงต้องไปทานนะครับผมทานแอปเปิ้ลเนี่ยเดือนหนึ่งนี่จะตกอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ติงต้องทำให้ได้เพราะว่าเขาบอกว่าในร่างกายคนเราเนี่ยบริโภคเข้าไปเราไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นสารพิษในบางตัวที่แอบแฝงอยู
3: ่
0: ก็จะตกอยู่ในร่างกายเราสะสมไปเรื่อยๆก็จะทำให้ตับนั้นเกิดความเลื่อยล้าเนื่องจากสะสมสารพิษฉะนั้นคุณผู้ฟังวิธีง่ายๆก็คือว่าเรามาทานแอปเปิ้ลตัวนี้เนี่ยเป็นศาสตร์ของสุขภาพเลยนะครับเพราะว่าแอปเปิ้ลน่ะเป็นตัวดีท็อกซ์ร่างกายได้ดีโดยแอปเปิ้ลอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่มีส่วนช่วยให้ล้างพิษในดีท็อกซ์ในร่างกายเต็มไปด้วยไฟเบอร์ที่มาทำความสะอาดลำไส้ใหญ่รวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระโฟลาวานอยด์นะครับปกป้องความเสียหายจากเซลล์เป็นการกระตุ้นผลิตน้ำดีในตับแอปเปิ้ลเป็นผลไม้หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในแต่ละ1สัปดาห์คุณผู้ฟังที่ฟังรายการ
3: ต้องทานเป็นประจำทุกสัปดาห
0: ์ต้องทานเป็นประจำทุกสัปดาห์อันนี้มันเป็นศาสตร์เลยนะที่ผมคุยกับอาจารย์หมอหลายท่านมาสองกล้วย
3: กล้วยนี่หาทานได้ง่ายมาก
0: แต่เป็นกล้วยตัวนี้คุณเด้ง
3: กล้วยหอม
0: กล้วยน้ำว้า
3: อ๋อกล้วยน้ำว้า
0: ที่ผมเคยพูดในรายการ
3: ใช่เนี่ยกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็หวีนึงนี่คือทานได้หลายวันอยู
0: ่ต้องเอามาเขียวๆนิดหนึ่งบางท่านนะเพราะว่าเผื่อมันสุกนะครับ
3: ค่ะ
0: ฉะนั้นกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะมีสรรพคุณทางเภสัชนี่เยอะมากนะครับเพราะว่าทางศาสตร์สุขภาพเนี่ยแนะนำให้ทานกล้วยน้ำว้าไอ้กล้วยน้ำว้าไม่ทานกล้วยหอมเพราะกล้วยหอมนี่จะหวานคือหวานหอมแต่ตัวนี้นี่หวานกลางคือและก็ท่านแนะนำว่าอย่าทานตอนสุกมากคุณติงต้องทานตอนที่ช่วงที่ทำหามนิดนึง
3: ฝาดๆนิดนึง
0: เป็นฝาดๆนิดนึงจะได้สรรพคุณนะครับเพราะกล้วยนี้มีเกลือแร่ต่อร่างกายเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมีคุณสมบัติในการบำรุงและสร้างความแข็งแรงกระเพาะอาหารช่วยขับของเหลวนะครับ
3: ค
0: ือตัวนี้เขาบอกว่าใน1สัปดาห์เนี่ยให้ทานอย่างน้อย3วันตอนเย็นจะช่วยในระบบขับถ่ายนะครับคือกล้วยน้ำว้าซึ่งตัวนี้หาทานง่าย
3: ใช่
0: กล้วยหอมเนี่ยอาจจะแพงหน่อยวีหนึ่งในหลากหลายสิบนะ50-60นะจริงไหม
3: เคยเจอ120ก็มี
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในเซเว่นเขาขายเป็นลูกที่ห่อแต่ว่ากล้วยน้ำว้านี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามตลาดตามอะไรต่างๆนะครับและสิ่งต่อมาก็คือคนเองส้มเช้ง
3: ส
0: ้มเช้งเราพูดตรงๆเลยตัวนี้เขาบอกดีมากมันเป็นวิตามินซีตัวหนึ่ง
3: ธรรมชาติ
0: ใน1สัปดาห์นี้แนะนำให้ทาน1วัน
3: แต่บางคนติดส้มนะพอทานอาหารมื้อหนึ่งมื้อปุ๊บต้องมีผลไม้ตบอ่ะต้องเป็นส้มอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่นะครับแต่ส้มตัวที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ส้มเหลืองตัวเป็นส้มเจ๋งบีบน้ำนะครับซึ่งจะเป็นดีมากอีกตัวหนึ่งก็คือแครอท
3: แครอท
0: แครอทนี้หลายท่านบอกสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยหลายเดือนแล้วยังไม่ได้ทานสักตัวนะครับคุณผู้ฟังครับก็สิ่งที่พูดไปผมหวังอย่างยิ่งนะคุณเองหวังว่าท่านเนี่ยจะได้ทำตาม
3: ตัวใดตัวหนึ่งก็ได
0: ้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับอย่างที่เล่ามาเนี่ยอย่างเช่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่อย่ามองข้ามนะตัวแอปเปิ้ลนี่เป็นสิ่งที่ดีมาก
3: เมื่อก่อนนี่ตามรถเข็นผลไม้นี่จะไม่ค่อยเห็นแอปเปิ้ลแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วนะคะ
0: บางท่านไปอยู่ที่ห้างก็มีแอปเปิ้ลหลากหลายชนิดนะครับ
3: แอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดง
0: เป็นตั้งแต่ราคาธรรมดาจนไปถึงแพงมากก็ม
3: ี
0: ลูกหนึ่ง50-60บาทเป็นร้อยก็มีนั่นเองน
3: ะ
0: เป็นลูกที่แบบเขาเรียกนำเข้านะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บางท่านไม่มีแอปเปิ้ลก็ใช้กล้วยเป็นส้มนะครับหรือเป็นแครอทนะครับเป็นแครอทนะครับหรือเป็นพวกผักใบเขียวอย่างเช่นใบบัวบกอันนี้คุณหมอ แกแนะนำมาที่
3: อ
0: ยุธยาแกบอกใบบัวบกคนหนึ่งใบบัวบกแกแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเอามาปลูกที่บ้านได้เนี่ยยิ่งดีแต่มันจะอยู่ในที่ชื้นนิดหนึ่งต
3: ั
0: วบัวบกนะครับพอบัวบกเนี่ยปลูกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะปลอดสารพิษและอนามาปั่นแล้วบีบเอาน้ำสัปดาห์ละ2วันวิธีทำก็คือคุณเต๋อวิธีเอาน้ำมาเนี่ยวันก่อนที่ไปดูผู้ป่วยเนี่ยเขาบีบเอาน้ำเสร็จแล้วบีบมะนาวเติมน้ำผึ้งมันจะลดความฝาดลง
3: จริงค่ะ
0: ก็อร่อยนะครับ
3: เคยคิดว่าแบบกินปั่นธรรมดาไม่เติมอะไรเลยโอ้โหขม
0: ครับก็นะครับคุณผู้ฟังก็ฟังรายการจอดลึกสุขภาพแล้วก็คุณผู้ฟังก็ไปหาซื้อตามแหล่งที่ท่านต้องการขอให้เป็นปลอดสารพิษแหล่งที่เชื่อถือได้นำมาล้างมาใช้รับประทานบริโภคเพื่อสุขภาพของท่านนะครับก็ฝากสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินทวายไลท์นะครับ
3: ค่ะโปรโมชั่นของเรานะตอนนี้คาตามินทวายไลท์นะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะหรือว่าโปรดีโปรดังนะคะโปรเด็ดตัวนี้ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะแถมไปเลย2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็มีบริการส่งถึงหน้าบ้านฟรีเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหลังจากที่ท่านฟังสิ่งที่น่าสนใจเราก็มาพูดคุยกันต่อในภาษาสุขภาพนะครับ
3: ค
0: ุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพเป็นห่วงท่านที่อยู่ที่บ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือแฟนรายการจอดลึกสุขภาพช่วงนี้ก็บอกว่าในปีช่วงปี2ปีมานี้นะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยคนจะมีความเครียดกันมากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการดำเนินชีวิตคุณติ่งไม่ได้เป็นไปตามปกติ
3: คือไปไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านผมก็บอกเสมอว่าท่านต้องทำใจให้สบายนะครับเนื่องจากว่าโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับมีได้ก็ต้องผ่านไปได้นะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับที่อยู่ที่บ้านบางท่านก็ทำใจให้สบายสบายก็จะทำให้ร่างกายนั้นดีขึ้นนะครับผมก็ฝากนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าที่ท่านอยู่ที่บ้านที่เคยปรึกษาผมนะคุณติ่งนะครับก็ยังปรึกษารับปรึกษากันอยู่นะครับรับคำแนะนำจากรายการสุขภาพกันได้ทุกวันเนื่องจากว่าเราก็รู้ว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการจะพูดคุยกับผมกิติกรได้ในทุกๆวันโดยตรงนะครับก็โทรเข้ามาสำหรับท่านมีปัญหาสุขภาพก็ขอคำแนะนำจากรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกๆวันนะครับเราจะเป็นเพื่อนร่วมทางนะคุณเองเป็นเพื่อนที่จะสามารถพูดคุยบางท่านจะโทรมาจะปรึกษาอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวท่านเองหรือญาติพี่น้องของท่านที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือว่าเรื่องอื่น เช่นสุขภาพท่านจะไม่ดีหรืออะไรยังไงนะครับก็ขอคำแนะนำได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์0843856644ผมยินดีรับสายท่านในทุกๆวันนะครับมาคุยกันต
3: ่
0: อเรื่องดีท็อกซ์ร่างกายที่ทิ้งไว้วันก่อนนะครับที่ช่วงที่แล้วก็คือ
3: เรื่องของผักใบเขียว
0: ผักใบเขียวนะครับอาจารย์หมอนะครับนายแพทย์บุญชัยอิสระพิสิทธิ์นะครับต้องประทานโทษที่เอ่ยนามท่านเป็นแพทย์ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูคุณติงที่เป็นศาสตร์ที่ฟื้นฟูร่างกายแบบองค์รวมโดยวิธีธรรมชาติบำบัด
3: ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
0: เป็นทางเลือกคือแพทย์ทางเลือกท่านแนะนำว่าปกติเนี่ยคนเราที่ป่วยเนี่ยจะเกิดจากทำผิดนาฬิกาชีวิตที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนต้น
3: ค
0: ือเราไปบริโภคในสิ่งที่แปรรูปอาหารคืออาหารที่กลายเป็น DNA อย่างอื่นเช่นอาหารแปรรูปแต่อาจารย์หมอบอกว่าเราควรที่จะทานอาหารที่เป็นต้นปฐมภู
3: ม
0: ิก็คือทานพืชผักใบเขียว
3: ค่ะ
0: แกบอกว่าอาจารย์หมอบอกว่าถ้าพืชผักใบเขียวนั้นเด็ดมาใหม่ๆเลยจะยิ่งดี
3: ล้างซึ่งนิดนึง
0: ล้างสะอาดและนำมาบริโภค
3: ค่ะทานกับน้ำพริกก็ได้อ่ะ
0: ใช่แล้วอาจารย์หมอบอกว่าปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยคุณติ่งโรคที่เกิดขึ้นเอาเป็นคนไทยก่อนกันแล้วกันเราบริโภคผักน้อยค
3: ุ
0: ณติ่งเชื่อไหมในเมนูอาหารหนึ่งวันผมวันนั้นมีโอกาสได้ไปฟังน
3: ะ
0: ไปฟังท่านนะครับที่ศูนย์เวลเน็ตที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องขอประทานโทษที่ต้องเอ่ยนามท่านน
3: ะ
0: ท่านได้พูดว่าในหนึ่งมื้ออาหารเนี่ยคนไทยทานผักน้อยมาก
3: จริงค่ะ
0: บางอาทิตย์เนี่ยยังไม่ได้ทานอาหารด้วยผักเลยม
3: ี
0: แต่ผัก
3: น
0: ะในแกมนิดนึงอย่างเช่นผักกะเพราเนี่ยคนเด็กเนี่ย
3: กะเพรานี่เขี่ยด้วย
0: นะครับ ฉะนั้นเนี่ยผักเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคนเด็กอย่างเช่นเราต้องหาเวลาที่จะไปทานพวกสลัดที่เมนูที่เกี่ยวกับผักเนี่ยแกบอกว่า1สัปดาห์เนี่ยทาน3วันยิ่งดีผมยังมานึกถึงว่าผมเองก็ยังทำพยายามที่จะทำไม่ได้คนเด
3: ็
0: กเพราะว่า1วันผมจะทานอาหารที่บ้าน1มื้อคือ1มื้อเช้าพูดตรงๆน
3: ะ
0: อย่างเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยต้องทาน1มื
3: ้
0: อพอทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยทานอาหารที่บ้าน1มื
3: ้
0: อก็จะให้คนที่บ้านนี่จัดอาหารโดยมีผัก
3: ผัด
0: เพราะว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้จะต้องเจอกับอะไร
3: จริ
0: งป่ะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับท่านที่อยู่ที่บ้านเนี่ยท่านควรจะรณรงค์เรื่องนี
3: ้ทำอาหารทานเอง
0: ครับและก็อาจารย์หมอบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยสาเหตุที่เป็นโรคมากขึ้นเพราะว่าทานผักน้อยลง
3: คือระบบขับถ่ายไม่ทำงานด้วย
0: เด็กรุ่นใหม่ทานผักน้อยลง
3: จริงอ่ะ
0: แทบจะไม่มีผักเลยมีแป้งมีแฮมเบอร์เกอร์มีอะไรต่างๆในหนึ่งมื้ออาหารนะครับฉะนั้นเรื่องนี้แกบอกว่าร้อยทั้งร้อยก็ต้องมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์หมอบอกว่าโรคพวกนี้เขาเรียกว่าโรคต่อมไร้ท่อคือโรคไม่มีเชื
3: ้อ
0: แต่สามารถเกิดขึ้นในร่างกายแล้วเป็นโรคเรื้อรัง อย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันนะครับฉะนั้นโรคเหล่านี้เกิดจากแกบอกว่าเกิดจากนะแกพูดนะพฤติกรรมการกิน
3: อันนี
0: ้และการใช้ชีวิต นะครับฉะนั้นเนี่ยผมมาบอกเล่า90คุณผู้ฟังว่าเป็นความรู้ที่ดีอย่างมากก็คือว่าตอนนี้เรากำลังติดตามชาติที่เจริญอย่างเช่นชาติตะวันตกแฮมเบอร์เกอร์กำลังมา
3: คือพวกจังฟู้ดเนี่ยเยอะมาก
0: เข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะว่าหนึ่งสะดวกง่าย
3: เร็ว
0: ต่อการบริโภคยิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเอาอาหารมาอุ่นใส่ไมโครเวฟ
3: จบเลย
0: แกบอกว่าถ้าทำได้เนี่ยถ้าไม่ทำได้ยิ่งดีนะแกคุยวันนั้นไม่ทำได้ยิ่งดีในหนึ่งมื้ออาหารอย่างที่ผมบอกคุณติ่งไปว่าอย่างแอปเปิ้ล
3: กล้วย
0: ผักใบเขียวน้ำมะนาวหรือน้ำส้มเช้งพวกนี้ทำดีท็อกใน1สัปดาห์ในบางคน1เดือนยังไม่เจอสิ่งเหล่านี้ในคนรุ่นใหม่จริงไหม
3: จริง
0: เด ดี๋ยวนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยที่ผมเจอนะถ้าว่าผักเนี่ยเขาไม่อยากกินนะคนหนึ่งผักเนี่ยไม่ค่อยอยากกิน
3: คือบางคนเนี่ย
0: เขาบอกว่าเด็กทุกวันนี้กินผักน้อยลง
3: คือบางคนนี่ถ้าจำเป็นนี่คือเอาไปปั่นนั่นแ
0: หละนะครับและสองอย่างหนึ่งก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยกินหวานเยอะท่านบอกอย่างนี้นะ
3: จริงอ
0: ่ะกินหวานเยอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้น้ำมันทอดเนี่ยจะเยอะซึ่งสิ่งที่แต่มาก็คือมันเป็นไขมันทรานส์นะครับซึ่งเป็นน้ำมันของเสียที่อยู่ในร่างกายนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับผมฝากถึงท่านที่อยู่ที่บ้านเรื่องการรักษาสุขภาพนะครับแต่หากท่านจะปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือปัญหาสุขภาพอื่น
3: ๆ
0: โทรมาพูดคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพผมกิตติกรในทุกๆวันนะครับผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็มีโปรโมชั่นคนเด่งสั้นๆครับ
3: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็ซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้าไม่จำกัดนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ในทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมรอสายท่านอยู่วันนี้เวลาหมดนะครับก็ผมคุณติ่งก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการจอลุสุภาพก็มาเจอกันใหม่นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์ดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: สยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบีนิวฟาวิตพลัสความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการซวยใจเวทองสมุนไพรเวทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันวันนี้ดิฉันแดงพัชนีค่ะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะแม่วันนี้ก็มีหลากหลายท่านเลยทีเดียวนะคะโทรมาตั้งแต่
1: เช้าเลย
0: เช้าเลยนะคะ
1: นะก็หลายท่านนะบางท่านก็ซื้อซ้ำบางท่านก็เป็นลูกค้าใหม่นะคะฝากคนกันไป
0: เมื่อเช้าคุณเดรัยนะคะคุณเดรัยนี่อยู่ตำบลดอนเมืองอำเภอสีคิ้วนครราชสีมานะคะ
1: เป็นยังไงฮะ
0: โทรเข้ามาเป็นโรคกระเพาะนะกินไปแล้วค่ะ1ชุดก็ดีขึ้นวันนี้ก็สั่งน้ำว่านมา2ขวดแล้วก็
1: คอฟีน่าอีก1ขวด
0: คอฟีน่ามีแล้วนะคะครั้งที่แล้วสั่งคอฟีน่าไป2นะคะก็วันนี้ก็สั่งพรหมมีเข้าไปนะคะก็เป็นน้ำว่าน2ขวดพรหมมี1กล่องนะคะพร้อมกับอีกท่านหนึ่งค่ะคุณอำนาจนี่อยู่ตำบลวัดยางอำเภอปักท่อราชบุรีนะคะสั่งคอโรฟิน่าสั่ง MT พาร์ทสั่งสาหร่ายแดงพรหมมินะคะวันนี้ก็จะส่งให้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะแล้วก็มีคุณสมหมายนะคะคุณสมหมายนี่อยู่ตำบลบัวชุมค่ะอำเภอชัยบาดาลลพบุรีเมื่อเช้าก็ฟังรายการของเรานะคะมีปัญหาเรื่องของสมองนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็แดงก็ให้ทานควบคู่กับคอโรฟิน่า
1: คือสาแดงคู่กับคอโรฟิน่านะคร
0: ับใช่ค่ะนะคะก็จะลองทานดูเพิ่งฟังรายการของเรานะคะแล้วก็จะลองทานเห็นหลายๆท่านนะที่โทรเข้ามาแล้วก็ทานดีแล้วก็อยากจะลองดู
1: อยากให้ลองดู
0: ใช่ค่ะนะคะฟังรายการของเราอยู่ที่สระบุรี
1: นะคะสถานีที่สระบุรี
0: ค่ะ 7:30 ถึง 8:00 นะคะออนแอร์พร้อมกับสถานีวิทยุวพท792เนี่ยออกเวลาเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าทางโน้นเนี่ยจะได้ฟังถึงสระบุรีลพบุรีนะคะอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองนครสวรรค์กรุงเทพบางส่วนนะคะนะปทุมธานีนนทบุรีได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีสักครู่นี้นะคะก่อนเข้ารายการก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะคุณสุรสิทธิ์ค่ะคุณสุรสิทธิ์อยู่ตำบลท้ายหาดอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะคะทานบำรุงดวงตานะคะวันนี้สั่งบำรุงดวงตามาขอของแถมเป็นสบู่น้ำนมข้าวภรรยาชอบมากครั้งที่แล้วบอกโอ้ภรรยาชอบอาบน้ำถูตัวถูหน้านี่หอม
1: นะค
0: ะเป็นน้ำนมข้าวนะคะเราสกัดมาหอมมากๆนะคะคุณสุรสิทธิ์เนี่ยจะจงเลย
1: ครับว่าต้องขอของแถมเป็นสบู่
0: คุณสุรสิทธิ์เนี่ยท่านได้บำรุงสายตาของแถมให้ภรรยา
1: ครับ
0: นะน่ารักไหมอาจารย์นะคะเป็นคนที่น่ารักมากนะคะเผื่อแผ่อ่ะแล้วก็มีคุณสมพรนะคะคุณสมพรอยู่ลำลูกกาของ3ลาดสวายปทุมลำลูกกาปทุมธานีนะคะวันนี้สั่งอยากจะล้างตับค่ะท้องผูกนะคะวันนี้สั่งไวรัสเบต้าเซลล์ล้างตับมา1โดสค่ะ2กระปุกนะคะขอของแถมด้วยจัดให้ค่ะนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณกัญญาทรัพย์คุณกัญญาเดี๋ยวนะอยู่ตำบลหนองย่าขาวหนองย่าขาวใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: นะคะอำเภอสีคิ้วนครราชสีมามีปัญหาเรื่องท้องผูก
1: ครับ
0: ทายวันเว้นวันนะคะก็เลยล้างตับขอล้าง1โดสนะคะก็คือ2กระปุกนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะส่งให้พรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะ
1: ค
0: แล้วเมื่อสักครู่เองคุณนราวดีนะคะอยู่ประชาธิปไตย69วันนี้สั่งทั้งคอโรฟิน่าสาหร่ายแดงแล้วก็ไวต้าเซลล์ล้างตับด้วยนะคะ
1: ในรายการเสร็จแสดงว่าเป็นแฟนรายการ
0: ประจำเลยนะคะทานทุกเดือน
1: เข้าใจมาแล้ว
0: ใช่ค่ะทานทุกเดือนทานคู่กับลูกสาวก็น่ารักมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าช่วยคุณแม่ค้าขายที่บ้านนะคะคุณแม่ก็นั่งควบคุมนะคะดูแล
1: นะ
0: นะแต่ว่าไปทีไรนะคือลูกสาวท่านน่ารักก็คือไม่ได้ห้ามให้กินสมุนไพรไม่ได้ห้ามให้กินโน่นกินนี่นะเป็นลูกที่ดีอ่ะ
1: เข้าใจ
0: นะคะ
1: คนถ้าเข้าใจก็จะไม่ห้าม
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าเห็นคุณแม่กินแล้วดีเมื่อก่อนคุณแม่หมดเงินกับโรง พยาบาลกันเยอะแยะนะครับก็หลังจากได้ฐานของเราไปก็ดีวันดีคืนก็เลยเป็นแฟนรายการประจำส
0: ั่
1: งทุกเดือนกันเลยทีเดียว
0: ฟังรายการของเราท่านบอกว่าเนี่ยพอฟังรายการของคุณแดงปุ๊บนะพอรายการจบปิดเลย นอนพักกลางวัน
1: นะ
0: คะนะคะก็อันนี้ฟังรายการของเรากลางคืนก็ฟังนะกลางคืนฟังไปก็หลับไปนะคะไม่ต้องฝืนนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ากลางคืนเนี่ยหนึ่งอาจจะไม่ต้องโทรด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยโทรมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับสายได้ครบทุกคนนะคะแล้วก็คือลูกค้าแต่ละคนก็มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับนอนไม่หลับกันเยอะมากนะคะแล้วก็คุยกับเรานานพอสมควรแต่ละท่านนี่คุยนานมากจนไม่ได้รับสายอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นห่วงลูกค้าที่โทรเข้ามาแล้วไม่ได้รับตั้งกราบขออภัยและขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจให้กับเรานะคะก็มาคุยกันตอนเช้าได้ตื่นมาถ้าคุยกันตอนเช้าได้แดงก็จะโทรกลับนะคะใครที่โทรมากลางคืนนะคะแดงก็ถ้ารับสายไม่ทันหรือรับไม่ได้มันดึกเกินไปแดงก็จะ
1: โทรตอนเช้าน
0: ะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะนะคะหนูแล้วหลายๆคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่างที่เมื่อเช้าที่บอกคุณไดไรเนี่ยมีปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะนะคะ
1: คร
0: ับใครที่มีปัญหาโรคกระเพาะนะคะเราก็มาคุยกันนะว่าก
1: ินยาเคลือบมาตลอดยังไม่ดีขึ้นได้แค่ทรงยังต้องคุมอาหารนะทำให้ขาดรสชาติของชีวิตไปนะครับก็ต้องแก้ที่เหตุนะเพราะโรคกระเพาะนี่ต้นตอจริงๆก็คือเราเกิดเลือดจางนะพอเลือดจางแล้วเราไปชอบอ้วกด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะทำให้กระเพาะมีการขย้อนอย่างรุนแรงกระเพาะก็เลยเป็นแผลก็ไม่หายคนเลือดจางเป็นแผลข้างในจะไม่หายเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไว้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเนื้องอกเป็นมะเร็งอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นแก้ที่ต้นเหตุคือต้องฟื้นเลือดจางนะควบคู่ไปกับการสมานแผลไปด้วยนะครับนั่นก็คือทานคลอฟีนาคู่กับน้ำว่านนะครับเดี๋ยวโรคกระเพาะที่ท่านเป็นทรมานมากี่ปีก็แล้วแต่นะครับจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะท่านไม่ต้องห่วงนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมเกือบทุกโรคกันเลยทีเดียวนะครับก็โทรมาปรึกษากันสอบถามกันนะครับ
0: ค่ะโทรมาได้นะคะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะสำหรับโรคกระเพาะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าอาการที่เป็นนะคะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะได้รู้แล้วก็ได้ป้องกันในส่วนของอาการที่เราเป็นอยู่อย่าปล่อยให้โรคนั้นมันมาทำลายนะคะสุขภาพของเรานะคะ
1: ที่เขาบอกอิ่มก็ปวดหิวก็ปวดพออิ่มนี่น้ำย่อยมันหลังพอหลังก็โดนแผลนะเพราะว่าน้ำย่อยในกระเพาะนี่มีความเป็นกรดสูงนะครับการย่อยอาหารในขั้นตอนแรกต้องย่อยด้วยน้ำกรดนะก็เลยทำให้ปวดนะหิวก็ปวดเพราะน้ำย่อยมันไม่มีอะไรย่อยมันก็ย่อยกระเพาะอิ่มก็ปวดหิวก็ปวด
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแจ๊คไอ้เวต้าเซลล์นี่มันทำหน้าที่อะไรอยู่คะ
0: อ่ะไวต้าเซลล์ล้างตับค่ะนะคะล้างตับล้างสารพิษออกจากตับนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกผิวแห้งส้นเท้าแตกนะคะเลอเหม็นเปรี้ยวนะ
1: ถ่ายยาก
0: เบื่ออาหารอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามันเกี่ยวกับตับนะคะจะทำให้ตับเราหลั่งน้ำย่อยได้ถ้าเราทานได้ในระดับที่
2: ไวต้าเซลล์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ ค่ะ
2: เรากินมา 2-3 วันแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะคะดูอาการ
0: ค่ะ15วันนะคะอย่างน้อย15วันนะคะ
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้าโอเคก็เดือนหนึ่งกินให้ได้สัก2กระปุกนะคะ

0: ดีขึ้นก็มีนะคะเพราะว่าตับมันมาก
1: มันตันมาก
0: ตันมากนะคะหรือบางคนอาจจะกินประมาณ2เดือน 1-2 เดือนถ้าตับแข็งแล้วเนี่ยก็3เดือนนะคะขั้นต่ำหรือถ้าตับเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้เพิ่งกินได้วัน2วันนะคะต้องรอให้ดูสัก15วันนะคะ
2: ค
0: ่ะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะคุณสมรักษ์ค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็
1: ครับกินใหม่ๆอาจจะได้ผลในเรื่องของการผายลม
0: ค่ะ
1: นะมีการผายลมมากขึ้นนะครับแล้วอุจจาระที่สั้นๆแห้งๆกลมๆ ก็เริ่มเปียกเริ่มยาวขึ้น
0: ค่ะ
1: ทีละนิดทีละนิดนะครับแต่จะไม่ทันใจเหมือนกินยาถ่ายแต่ยาถ่ายไม่สามารถทำให้ท่อเลือดขยายตัวได้ก็คือผิวก็ยังแห้งเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: นะยาถ่ายไม่สามารถที่จะช่วยทำให้ระบบย่อยทำงานได้ดีได้นะครับเพราะเรากินอาหารเข้าไปก็ไม่ย่อยสารอาหารที่เข้าสู่ร่างกายก็ไม่เพียงพอก็ยังมีอาการอ่อนเพลียเหมือนเดิมนะครับ
0: ค่ะ
1: นี่คือความต่างกันอ่อ
0: นเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้จุกจุกติดมังกรเหมือนอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะคะก็มีปัญหาเรื่องตับแต่เมื่อสักครู่เราคุยกันค้างไว้ก็คือเรื่องของโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของการปวดเสียดนะตื้อจุกและแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่นะคะหรือก็ปวดท้องรู้สึกไม่ค่อยสบายตรงช่วงท้องนะคะส่วนบนน่ะนะคะแล้วก็ท้องอืดท้องเฟ้อเรอบ่อยๆนะหรือว่าปวดท้องก่อนและหลังกินข้าวนะคะแล้วก็มีการปวดท้องตอนท้องว่างหรือว่าตอนกลางดึกนะอย่างแดงเป็นเนี่ยตอนแดงมาเป็นตอนกลางดึกอ่ะที่มันทรมานแล้วมันหลับไม่ได้นอนไม่ได้แล้วมันเป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาถึงคอใช่ค่ะนะที่แดงเป็นนะคือตอนนั้นแล้วมันมีอาการแบบเป็นหายๆด้วยเราก็คิดว่าเราไม่เป็นอะไรบางทีก็กินยาแก้ปวดนั่นแหละดีนะที่แดงที่แดงไม่เป็นมากไปกว่านี้เหมือนกับน้องที่แดงรู้จักที่บอกว่าปวดท้องมาตลอดปวดท้องมาตลอดก็กินยาแก้ปวดกินนึกว่าปวดท้องเมนอ่ะก็กินยาแก้ปวดท้องเมนพอช่วงไม่เป็นเมนปวดท้องอีกก็กินยาแก้ปวดคือกินยาแก้ปวดจนกระทั่งแบบอยู่มาวันนึงแบบเฮ้ยตัวนี่เหลืองตานี่เหลืองเดินไปล้มอาจารย
1: ์
0: ล้มไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยนะคะพอเอาไปที่โรงพยาบาลหมอเขาก็ตรวจเช็คที่โรงพยาบาลแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ตรวจเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะช
1: ิ้
0: นเนื้อที่เป็นมะเร็งตับแล้วก็เป็นระยะสุดท้ายน้องเขาอยู่ได้แค่เดือนกว่าๆเขาก็เสียชีวิตเพราะก็เป็นมากเพราะว่าเขากินยาแก้ปวดมาเป็นประจำ
1: พยุงมาตลอด
0: เลยไม่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อเป็นมะเร็งนะคะจนกระทั่งแบบตัวเหลืองตอนวันนั้นน่ะแดงอยู่ที่พัทยาไปกับเพื่อนที่พัทยาแล้วน้องเนี่ยที่เป็นเนี่ยอาจารย์ก็โทรเข้ามือถือนะคะบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยแม่คือลูกเขาอะเห็นแม่เขาเป็นแบบนี้เขาก็
1: โทรถาม
0: ใช่ค่ะก็เลยโทรว่าเนี่ยแม่เป็นลมแล้วแม่ตัวเหลืองมากตาเหลืองตัวเหลืองแล้วไม่ได้สติแล้วก็ให้เข้า
1: โ
0: รงพยาบาลด่วนนะคะก็วันรุ่งขึ้นพวกแดงก็กลับจากพัทยาไปนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเช็คนะคะคือไปตรวจแล้วก็หมอเขาก็ให้พักก่อนนะ7วันรู้ผลปรากฏว่าเป็นมะเร็ง
1: ครับ
0: ตับนะคะเป็นมะเร็งตับก็คือจริงๆแล้วน้องเขาทำร้านเสริมสวยไงอาจารย์การคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่จะนะร้านเสริมสวยจะอยู่กับใช่ค่ะเคมี
1: หายใจมีเคมีต่างๆเยอะแยะ
0: คือเคมีข้างหน้ายาดัดยายืดน้ำยาดัดน้ำยายืดสเปรย์นะคะสเปรย์ฉีดหรือแอลกอฮอล์ที่เราเช็ดเล็บทาเล็บแอลกอฮอล์คือทุกอย่างอากาศที่มันมีกลิ่นแล้วมันมีสารเคมีแล้วอยู่ในห้องแอร์ด้วยห้องแอร์มันก็จะไปหมุนเวียนเนาะสารเคมีก็หมุนเวียนแล้วก็หายใจเข้าทุกวันก็ทำให้เกิดการเป็นมะเร็งขึ้นมานะคะอาจจะเป็นมานานแล้วล่ะแต่น้องเขาไม่รู้เพราะมันเป็นที่ตับ
1: แก้ปวดพยุงมาตลอด
0: ค่ะเพราะว่าเป็นที่ตับคุณผู้ฟังคะตับพอน้องเขาปวดท้องไม่ท้องไม่ถ่ายก็กินยาถ่ายยาระบายตามปกติอาจารย์กินยาแก้ปวดอันหนึ่งกินยาถ่ายยาระบายด้วยนะคะเพื่อให้ตัวเองท้องระบายถ่ายท้องได้นะคะนี่แหละค่ะคือปัญหาของคนที่ไม่เคยรู้เรื่องสุขภาพหรือไม่เคยได้อยู่ในวงการ
1: ไม่ได้อยู
0: ่คุณผู้ฟังนี่เป็นคนที่ฟังรายการอยู่นะคะเป็น
1: แล้วพอเข้าโรงพยาบาลนี่เราจะเอาอาหารเสริมไปให้ทานนี่ไม่ได้
0: ค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่ทุกวันเนี่ยเป็น เป็นคุณ

0: ผู้ฟังที่ได้รับความรู้ได้รู้นะได้รู้วิธีการป้องกันได้รู้วิธีการที่จะทำให้สุขภาพดีอย่างพวกเราคุยกันเนี่ยก็ต้องมีลูกค้าหลายคนโทรเข้ามาว่าเป็นโรคอันนี้กินอะไรได้ไหมเป็นอาการแบบนี้เป็นยังไงคือจะได้ป้องกันไงพอป้องกันแล้วเราก็จะได้มีความรู้สึกว่าเราก็สบายใจได้เปราะหนึ่งในส่วนที่เรามีการป้องกันถ้าเราเป็นแล้วเราไม่ป้องกันเราปล่อยไว้เหมือนบางเคสเนี่ยฟังรายการของเรามาแบบเป็นปี2ปีเลยนะอาจารย์มีอยู่เคสหนึ่งนะคะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะมีอยู่เคสหนึ่งฟังรายการของเรามาเป็นประจำแล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะเราก็ได้แนะนำไปพอแนะนำไปเขาก็บอกเดี๋ยวเขารอ
1: ให้หมอ
0: รอลูกรอหมอรอลูกลูกพาไปหาหมอหมอบอกห้ามกินสมุนไพรโน่นนี่นั่นเขาก็รักษามานะเป็นปีเลยแหละคือฟังรายการของเรานะเป็นปี2ปีแล้วแล้วก็พอมีอาการแบบนี้ปุ๊บเอ๊ะจะกินดีไหมแล้วพอลูกไม่เคยฟังรายการของเราไง
1: ก็บอกว่า
0: ไม่ต้องไม่ให้เดี๋ยวไปหาหมอให้หมอพอไปหาหมอแล้วไปลูกอะไปฟ้องหมอด้วยว่าเนี่ยพ่อจะกินสมุนไพรนะคะ
1: หมอก็บอกว่าไม่ต้องกิน
0: ไม่บอกว่าไม่ต้องไปกินไปกินแล้วไม่ต้องมารักษานะคะคือรักษากับหมอนะคะแล้วก็อยู่มาวันนึงคือหมอเขาก็บอกว่าเอากลับบ้านเอากลับบ้านเอาพ่อกลับบ้านไหม
1: รักษาไม่ไหวแล้ว
0: พ่อเป็นหนักแล้วนะกลับไม่ได้รักษาไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเผื่อยังไงแล้วถ้าพ่ออยากกินสมุนไพรก็ให้พ่อกินนะแต่คืนนี้ว่าลองก็ลองดูแล้วกันคือหมดแล้ว
1: หมดทางแล้ว
0: หมดทางแล้วค่ะคือรักษากับหมอแล้วก็หมดทางแล้วรักษามาก็จนหมอเขาก็บอกว่าให้เอากลับแล้วกันเนาะทีนี้พอมาโทรมาหาเราไงอาจารย
1: ์โทรมาเราตอนที่เป็นหนักแล้ว
0: โทรมาหาเรานะตอนที่เป็นหนักแล้วเป็นถึงขั้นหมอบอกว่าก็แล้วแต่อยากจะกินก็กินถ้าพ่ออยากจะกินก็ให้กินเชื่อไหมอาจารย์โทรมาหาแดงเนี่ยโทรมาวันเนี้ยแล้วของอ่ะส่งไปปรากฏว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงคือ
1: ของยังไปไม่ถึง
0: ยังไปไม่ถึงแดงส่งวันเนี้ยอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ของจะถึงปรากฏว่าลูกโทรมาว่าของ
1: ยกเลิก
0: พ่อเสียแล้ว
1: อ๋ออ
0: ย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นอะไรที่ทำให้รู้แดงรู้สึกว่าโหช้าเกินไปเน
1: า
0: ะ
1: หนักแล้วหนักแล้วบางทีเราก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน
0: ยังไม่ได้กินเลยเราก็บอกไม่เป็นไรงั้นก็ส่งกลับคืนนะคะถึงขั้นนี้แล้วเราก็คงไม่ขายแล้วล่ะค่ะเพราะพ่อไม่อยู่แล้วไม่มีใครกินแต่ถามว่าลูกๆหลานๆกินได้ไหมกินได้คือป้องกันได้คุณพ่อเป็นมะเร็งเนี่ยอาจจะมีลูกๆเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกมีเชื้อมะเร็งไงนะคะอาจจะมีการเป็นแบบพันธุกรรมแต่ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ฟังรายการของเรามาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะดูแลสุขภาพชุดเล็กเราก็มีชุดกลางเราก็มีชุดใหญ่เราก็
1: เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเพราะมะเร็งมันเกิดจาก3โรคเราเอาโรคเดียวก่อนก็ได้นะครับมะเร็งคือโรคเบาหวานโรคตับโรคไขกระดูกนะครับท่านเลือกตับกอดก็ได้นะครับก็อย่าให้มันเป็นทั้ง3โรคถ้าเป็น3โรคนี่ใหญ่ก็เอาไม่อยู่นะครับเป็นมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเป็นแล้วเอาทีละโรคก็ได้ถ้าสมมติอยากจะประหยัดนะเอาล้างตับให้ตับทำงานดีก่อนให้มีเรี่ยวมีแรงก่อนนะครับส่วนตัวอื่นท่านหากินเองก็ได้เราก็ไม่ได้หวงนะเราก็บอกอยู่แล้วว่าคนเป็นมะเร็งจะต้องกินผักดิบผักสดเยอะๆแล้วต้องเคี่ยวนานๆนะกินอาหารเคี่ยว30ครั้งขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เอาตัวล้างตับของเราไปรับประทานแล้วกินผักดิบแล้วก็หยุดกินน้ำตาลทุกชนิดนะเพราะน้ำตาลเป็นอาหารของเชื้อโรคเป็นอาหารของไวรัสเป็นอาหารของแบคทีเรียนะครับเราสังเกตได้นะว่าทำกินอาหารพวกนี้นะปากเราจะมีกลิ่นแบคทีเรียเขาชอบนะครับ
0: เพราะเราก
1: ินขนมหวานเมื่อไหร่แล้วปากเรามีกลิ่นเลยไม่เชื่อก็ลองดูนะกินข้าวเสร็จไปลองกินขนมหวานสักหนึ่งถ้วยนะเปรียบเทียบแล้ววันนี้ลองกินข้าวแล้วไม่กินขนมหวานเนี่ยเปรียบเทียบกลิ่นปากก็น้อยลงเพราะฉะนั้นการกินของหวานก็เหมือนเรากินอาหารให้กับเชื้อโรคด้วยนะครับ ก็ลดลง
0: เลือดก็จะหนืดด้วยสำหรับคนเป็นเบาหวานแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะอะไรที่ควรละควรเลิกควรหยุดนะควรจะพักหรือว่านานๆกินทีเราก็ไม่ว่ากันแต่จะกินทุกวันเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนสำหรับเบาหวานนะคะที่กินน้ำตาลกินขนมหวานกินเค้กกิน น้ำอัดลมอย่างนี้ไม่เอานะคะ
1: คร
0: เราต้องดูแลสุขภาพเราถ้ามันเบาหวานแล้วมันขึ้นตาทำให้ตาพร่ามัวโอกาสบอดก็สูงนะคะเอาละค่ะใครที่อยากจะให้เราดูแลสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะก็นี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังได้โทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเคสกันเลยทีเดียวนะคะที่โทรเข้ามาแล้วก็เล่ารายละเอียดให้เราฟังนะคะอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เราพูดในส่วนของโรคกระเพาะเนาะเผอิญมีสายโทรเข้ามาก่อนนะคนที่มีปัญหาโรคกระเพาะปวดท้องนะก่อนแล้วก็หลังรับประทานอาหารแล้วก็ปวดท้องตอนท้องว่างนะหรือว่ากลางดึกนะที่แล้วก็มีอาการที่แบบเป็นหายๆแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนหลังกินข้าวก็มีอาจารย์คะอาเจียนก่อนกินข้าวก็
1: ม
0: ีนะคะแล้วก็ยังมีบางคนเนี่ยอาเจียนด้วยหรือว่าถ่ายเป็นเลือดก็มีเนื่องจากว่าเลือดมันออกในกระเพาะอาหารไง
1: ครับมันก็ไหลเข้าสู่ลำไส้เล็กไหลออกลำไส้ใหญ่กลายเป็นอุจจาระออกไปนะครับทำให้อุจจาระสีดำนั่นจริงๆคือสีเลือดนะครับนะแต่ที่มันเปลี่ยนเป็นสีดำเพราะมันยังมีระยะเวลาในการหมักแล้วก็ปนกับอุจจาระก็กลายออกไปทางสีดำก็มีดำปนแดงก็มีก็แล้วแต่ละครับแต่ท่านจะปวดแสบในท้องอยู่ทุกวันกินอาหารรสจัดไม่ได้นะครับกินเผ็ดกินร้อนนี่ไม่ได้
0: เพราะว่าโรคกระเพาะอาหารมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นระบบทางเดินอาหารของเรานะคะส่วนใหญ่จะพบมากในยุคปัจจุบันนี้ก็คือกินข้าวไม่ตรงเวลาด้วยความเร่งรีบอาจารย
1: ์
0: กินมั่งไม่กินมั่งนะคะทำให้พฤติกรรมการทานอาหารมันไม่ถูกต้องหรือว่าถูกวิธีนะเป็นสาเหตุหลักของคนที่เป็นโรคกระเพาะแล้วกระเพาะอักเสบนะคะผู้ป่วยมักจะเป็นหาย80% นี่เป็นหายนะคะแต่ว่านี่ไม่ได้หายสนิทไงอาจารย์นะคะแม้ว่าโรคกระเพาะอาหารมันจะเกิดการอักเสบที่ไม่รุนแรงแต่ว่าคนป่วยเนี่ยก็จะไม่ควรนิ่งนอนใจนะคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะอย่านิ่งนอนใจเพราะว่าหากปล่อยไว้เนี่ยมันจะเกิดอาการเรื้อรังอาจจะไม่เกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหารจนเกิดการอาการแทรกซ้อนนะคะหรือมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารอย่าปล่อยไว้นะคะบางคนเนี่ยไม่มีความอยากกินอาหารเบื่ออาหารอาจจะอาจจะแบบอยากจะผอมไงอาจารย
1: ์
0: เริ่มกินข้าวมั่งไม่กินมั่งนะคะก็เลยทำให้เกิดภาวะของน้ำย่อยมันหลั่งออกมาแล้วไม่มีอาหารที่จะมาย่อยม
1: ัน
0: ก็กัดกระเพาะนะคะก็ทำให้กระเพาะเป็นแผลในลำไส้กระเพาะอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่อาการเหล่านี้ต้องระมัดระวังนะคะก็กินกันแบบเหมือนคุณป้าที่อยู่บางเลนที่วันนั้นแดงไปท่านขายสาคูนะคะสาคูอยู่บางเลนอาจารย
1: ์วัดสาคูที่ลูกๆนะ
0: วัดศรัทธาฮะวัดลาดศรัทธาธรรมนะคะอยู่แถวบางเลนนะคะก็ท่านขายดิบขายดีจนไม่มีเวลากินข้าวไง
1: อ
0: ๋
1: อเลย
0: แล้วก็เลยทำให้น้ำย่อยมันหลั่งแล้วไม่ได้กินข้าวคือคุณป้าคะน้ำย่อยหลั่งแล้วกินสาคูสักลูกสองลูกนะ
1: ก็ยังดี
0: เพื่อให้กระเพาะเราได้ย่อยอาหารนะคะกระเพาะจะได้ไม่เกิดการเป็นแผลหรืออักเสบนะคะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยขายอาหารก็กินได้ชิ้นสองชิ้นเพื่อให้ร่างกายของเราได้ดูแลกันนะคะอันนี้เดี๋ยววันหน้าจะไปลองชิมดูนะขายดีจนกระทั่งไม่มีเวลากินข้าวเนี่ยไม่ได้ค่ะป่วยมาลำบากนะคะเอาละค่ะนะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งอันนี้ที่พูดถึงเรื่องของกระเพาะเนี่ยอย่างของคุณมานิดนี่ก็คือพี่คุณมานิดนี่เขาทำงานด้วยทำงานบางทีก็ทำเพลินเนี่ยทำเพลินว่าไม่ได้กินข้าวงานของตัวเองบางครั้งก็ไม่ได้กินข้าวหรือบางทีอย่างแดงเนี่ยไม่ใช่งานตัวเองเป็นงานบริษัทแต่เราก็คือกลัวงานทันเสร็จไม่ทันกำหนด นะเวลานะหรือว่าประชุมบ่อยประชุมแบบเลยเวลาประชุมเกินเวลากินข้าวไปชั่วโมงนึงแดงเคยประชุมจนกระทั่งตอนนั้นแดงท้องอาจารย
1: ์ครับ
0: แดงท้องพอจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเลิกงานประมาณทุ่มหนึ่ง
1: ครับ
0: คือประมาณสักทุ่มหนึ่งเราจะเลิกงานหกโมงอะเลิกงานประมาณหกโมงจะกลับโน่นนี่นั่นเคลียอะไรเสร็จก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้ววันนั้นน่ะปรากฏว่าได้มีงานด่วนรีบประชุมด่วนแล้วแดงกับคนท้องอาจารย
1: ์
0: ท้องประมาณ8เดือน
1: โอ้โหครับ
0: ท้องประมาณ8เดือนมันถึงเวลาที่ต้องกินข้าวแล้วพอเลิกงานต้องกินข้าวก่อนแล้วก่อนกลับบ้านน่ะนะคะแล้ววันนั้นเขาเรียกประชุมอาจารย์รู้ไหมห้าทุ่ม
1: ว
0: ันนั้นห้าทุ่มยังไม่ได้กินข้าวเย็น
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วทำไงทีนี้
0: ท้องนี่ปวดมากนะคะแดงโทรบอกแฟนว่าซื้ออะไรก็ได้นะมาให้หน่อยนะเขาบอกว่าเหลือเงินอยู่สามร้อยซื้อกับข้าวมาซื้อกับข้าวมาร้อยหนึ่งแดงบอกว่าไปซื้อไอ้อะไรนะขนมจีบซึ่งแดงเป็นเจ้าโปรดที่แดงชอบมากนะคะแดงก็บอกว่าซื้อมาเลยร้อยหนึ่งซื้อขนมจีบร้อยหนึ่งปรากฏว่าพอห้าทุ่มอาจารย์เลิกอ่ะลงมาปุ๊บไหนขนมจีบแฟนบอกว่าไงเมื่อกี้มีคนเล่ร่อน
1: มาขโมยไปแล้ว
0: ไม่ใช่มาขโมยเขาหิวข้าวนะคะเขาก็เลยให้ขนมจีบไป
1: เราก็ไม่ได้กินอีก
0: เราไม่ได้กินนะแล้วก็ให้เงินคนเล่ร่อนไปอีก200
1: หมดตัว
0: หมดตัวแดงนี่เลือดขึ้นหน้าเลยว่าเราหิวอ่ะคือไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบอะไรหรอกเพราะเราท้องไงแล้วท้องเราเด็กดิ้นอ่ะดิ้นหิวข้าวอ่ะตอนนั้นกินแต่น้ำอย่างเดียวนะคือทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหแดงเคยไหมจันแบบเนี้ยหิวเขาเรียกโมโหหิวไหม
1: หิวตาลาย
0: หิวตาลาย
1: ของข้าวน้อยข้าแม่ที่เขาเล่าเป็นนิยาย
0: คือตอนนั้นโมโหมากอ่ะเลยโมโหก็เลยแบบดุแฟนไปแต่พอมาคิดอีกทีเป็นการทำบุญไปนะคะคือหน้าเวลานั้นมันเลือดมันขึ้นหน้ามันหิวแล้วเราเป็นห่วงลูกไงดิ้นถีบท้องถีบไส้เรานะพอสักพักหนึ่งก็ต้องรีบไปหาอะไรกินนะคะวนหามันห้าทุ่มแล้วอาจารย์นะวันนั้นเขาก็ใช้งานเราแบบเกินไปจริงๆทั้งที่เราท้องอ่ะนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่แดงหลายๆเหตุการณ์เข้าก็ความรู้สึกว่าเริ่มป่วยนะคะเริ่มป่วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทำอะไรก็ได้คือทำให้ดีที่สุดแต่ในเมื่อดีแล้วบางครั้งมันสะสมอะนะคะความเครียดมันสะสมสุขภาพเราก็ป่วยลงทุกวันนะคะเราก็เลยตัดพอลูกโตมาสักหน่อยนึงแล้วช่วงนี้ก็ได้โอกาสเนาะ
1: กินเต็มที
0: ่กินเลยไม่ไปไหนนะคะมันก็เลยน้ำหนักมันก็อยู่คงที่น้ำขึ้นมา30โลนะคะจาก50เป็น80กิโลตอนท้องนะ
1: ครับ
0: แต่ลูกออกมา2โล8
1: ตอนนี้ก็ยัง80โลเหมือนเดิม
0: บ้าไปแล้วอาจารย์ลดลงมานิดนึงอยู่นะคะเอาละค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคุณผู้ฟังนี่ดูแลสุขภาพยังไงบ้างนะคะอย่าปล่อยไว้นะคะช่วงหลังมาแหมประชุมเราก็จะหยิบโน่นนี่นั่นกินก็ไม่ได้ในห้องประชุมก็ไม่มีของว่างให้นะคะเป็นการประชุมแบบด่วนด้วยที่ไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะเจ้าของก็คนบรรยายเจ้าของบริษัทก็เป็นผู้ชายไงเขาไม่รู้ว่าการท้องเนี่ยต้องคือมันต้องถ
1: ึ
0: งเวลาก
1: ิน
0: ถึงเวลากินมันต้องกินถึงเวลาพักมันต้องพักถึงเวลาเบรกแดงต้องคือแดงท้องอาจารย์แดงก็ต้องแบบขออนุญาตไปห้องน้ำนะคะ
1: เพื่อจะไปกินท็อฟฟี่ในห้องน้ำ
0: ไม่มีท็อฟฟี่อะไรก็ไม่มีให้อาจารย์นี่แสดงว่าเมื่อก่อนนี่ชอบพกอะไร
1: ผมไม่เป็นลูกจ้างมานานแล้วเลยไม่รู้นะครับ
0: อ๋อค่ะนะเป็นผู้ประกอบการมานานนะคะก็ดีค่ะถ้าไม่ได้เป็นลูกจ้างนะแต่เราก็เป็นลูกจ้างมาเกือบ30ปีทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันนานเกินไปการเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยมันไม่รวยนะคะแล้วมันก็ไม่หมดหนี
1: ้
0: ว่าจะไปรายการปลดหนี้อยู่อาจารย์นะแต่ทุกวันนี้ก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะต้องขอบคุณเบื้องบนขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณลูกค้าขอบคุณ อาจารย์นะคะที่ทำให้เรามีวันนี้นะคะ
1: ได้ทำบุญด้วยได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
0: สิ่งหนึ่งที่แดงภูมิใจแดงทำงานแดงทำบุญแดงได้เที่ยวแดงได้ดูแลคุณคนป่วยมีความสุขแล้ว นะคะอย่างที่เทียงบอกเนี่ยน้องๆที่เขาทำธุรกิจเขาเปิดร้านแว่นกันเปิดกันอย่างเนืองแน่นลูกศิษย์ลูกค้าเปิดร้านแว่นกันเต็มไปหมดเขาถามว่าทำไมพี่ทำไมอาจารย์แดงไม่ไปเปิดร้านแว่นนะคะทั้งที
1: ่
0: ท
1: ุกอย่างมีความสามารถ
0: ทุกอย่างพร้อมแต่แดงไปแล้วแดงมีความรู้สึกว่าแดงก็ไม่ได้ไปไหนอะต้องนั่งเฝ้าร้านนะคะต้องดูแลร้านดูแลธุรกิจของตัวเองไม่ได้มาอยู่จุดนี้ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอะต้องอย่าพึ่งแล้วกัน
1: อย่าพึ่งขังตัวเองอ
0: ย่าพึ่งขังตัวเองแล้วกันนะไปคือตอนนี้ได้รู้จักกับหลายๆท่านนะบางท่านเนี่ยสั่งผลิตภัณฑ์กระแดงมาจนกระทั่งเป็นเหมือนญาติสนิทเลยนะนะเหมือนญาติสนิทเลยอย่างป้าสุรีบางโปงนะคะป้าจุกบางโปงเนี่ยป้าเล็กนะคะป้าเล็กเล็กมีหลายเล็กมากเลยนะคะลูกค้าแดงเล็กมีเล็กชลบุรีก็มีเล็กชาเชิงเซาก็มีนะคะเล็กบางหัวเสือเล็กราชบุรีนะคะบางป่าอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดทำให้เรารู้จักนะคะคุณหลายๆคนคุณนราวดีอย่างเงี้ยนะคะป้าผ่องแม้แต่ไม่ได้รู้จักหน้าค่าตาแต่ได
1: ้
0: คุยกันจนสนิทสนมนะคะป้าหลายๆท่านในสมุทรสาครสมุทรสงครามนี่เยอะนะคะมาโทรมาพูดคุยกันนะคะคุณป้าแจ่มอย่างเงี้ยนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดต้องขออภัยที่ไม่ได้พูดถึง
1: ไม่ได
0: ้เอ่ยนะคะหลายๆท่านนะก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะคุณผู้ฟังคะใครที่มีปัญหาสุขภาพเราก็มีสินค้าครบวงจรนะคะอยากดูแลสมองเรามีสาหร่ายแดงพรหมินะคะหลายคนก็บอกว่าสาหร่ายแดงพรหมิเนี่ยเป็นสาหร่ายแดงตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะที่เราได้พัฒนาการจากสูตรเดิมนะคะมีด้วยในส่วนของบำรุงสมองนะคะร่างกายของเราต้องบำรุงสมองไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมเนาะก็มีสาหร่ายแดงนะคะมีพืชพรหมิมีโอเมก้า3มีดอกคำฝอยมีรูทีนมีน้ำมันรำข้าววิตามินอีวิตามินเอเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะเม็ดเดียวเนี่ยเราใส่สารอาหารเต็มที
1: ่
0: ก็เลยทำให้หลายๆคนกินแล้วรู้สึกดีนะคะ
1: ประทับใจกันนะครับ
0: บางคนก็ทานต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเราสกัดค่ะไม่มีสารตกค้างนะคะเอาละค่ะสนใจคุณผู้ฟังโทรเข้ามาพูดคุยกับแดงได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะ
1: ครับช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสัก1เพลงนะครับเชิญรับฟังครับ
0: เชิญค่ะ

0: ครับก็มาพูดคุยกันต่อนะครับระบบร่างกายของคนเรานะครับก็มีอยู่3ระบบใหญ่ๆนะระบบแรกก็คือระบบย่อยอาหารประกอบไปด้วยปากนะกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทวารนะครับตับถุงน้ำดีนะครับนี่คือระตับอ่อนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่คือชุดย่อยอาหารถ้าชุดย่อยอาหารไม่ดีนะครับก็จะผลิตอาหารให้กับร่างกายไม่ได้ถึงเรากินอาหารเข้าไปนะก็ต้องผ่านกระบวนการชุดนี้อยู่ดีนะครับเมื่อร่างกายผลิตอาหารไม่ได้ร่างกายก็อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเซลล์อ่อนแอติดเชื้อง่ายอะไรต่างๆนะสมองฝ่อเซลล์เสื่อมนะนี่ก็ต้องแก้ชุดนี้ให้ดีนะครับโดยการถ้าท้องผูกมากก็ต้องฟื้นฟูตับถ้าปัสสาวะเยอะก็ต้องฟื้นฟูตับอ่อนนะถ้าเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบก็ต้องฟื้นดูแลกระเพาะลำไส้อักเสบให้ดีขึ้นนะครับต่อไปนะสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดแล้วนะระบบต่อไปก็คือระบบท่อเลือดนะครับถ้าท่อเลือดเราเล็กท่อเลือดเราแข็งเราเปราะไม่ยืดหยุ่นนะครับเราก็ทำท่อเลือดใหม่ซีนท่อเลือดใหม่ท่อเลือดถ้ามันเล็กนะครับการระบายสารพิษก็ระบายไม่ดีเหงื่อก็ไม่ออกสารพิษก็ไม่ออกนะครับขี้ใครก็ไม่ออกนี่แสดงว่าเป็นที่ท่อเลือดนะครับนะเราก็มีตัวสีนท่อเลือดทำท่อเลือดให้เหนียวยืดหยุ่นดีนะครับต่อไปก็ระบบฮอร์โมนนะครับถ้าฮอร์โมนไม่ดีฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยไม่ดีเราก็เป็นโรคกระดูกเสื่อมกระดูกผุเล็บเปราะเส้นผมบางนะถ้าเป็นไทรอยเราก็เนื้อหนังมังสาต่างๆก็เหี่ยวก็ยุ่นนะไม่ซ่อมมันจะไม่ซ่อมเนื้อนะครับนะถ้าต่อมเพศไม่ดีก็สมรรถภาพทางเพศเสื่อมนะต่อไปก็เป็นระบบของไตนะครับไตนี่คอยกวาดของเน่าของเสียทั้งหมดในเลือดนะไปทิ้งทางปัสสาวะพวกกรดยูริกยูเรียพวกหินปูนที่หมดอายุนะก็จะขับทิ้งทุกวันนะครับนะปัสสาวะของคนปกติต้องมีสีเหลืองอ่อนแล้วก็ปัสสาวะไม่เยอะมากมายนะครับต้องลุกขึ้นปัสสาวะใกล้สว่างทีเดียวนั่นแสดงว่าระบบปัสสาวะของเราเป็นปกตินะครับนะก็ร่างกายเราแต่ละอย่างเราก็ต้องไล่แก้ตั้งแต่ด่านหน้าไปจนถึงด่านหลังสุดนะครับวันนี้ที่เราเป็นโรคไตบางทีด่านหน้าของเรามันเสียหายตับไม่ย่อยอาหารนะตับอ่อนก็ไม่ย่อยอาหารนะทำให้สารอาหารที่เข้าสู่กระแสเลือดร่างกายก็กินไม่ได้พอกินไม่ได้มันก็ขับทิ้งทางปัสสาวะพอกินไม่ได้ก็เกาะตามท่อเลือดอย่างไขมันที่เกาะท่อเลือดมันเป็นไขมันโมเลกุลคู่หมดนะครับเป็นไขมันที่ตับย่อยไม่ได้นะครับตับย่อยไม่ได้1มาจากตับก็ได้2มาจากอาหารการกินก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟื้นอวัยวะของเราด้วยนะครับว่าอวัยวะตัวไหนมันทึกหรอมันจะออกผลยังไงนี่มันบอกเราหมดนะถ้าตับเสื่อมผิวจะแห้งท้องจะผูกถ่ายยากเบื่ออาหารตัวเย็นกินอาหารไม่อร่อยติดเชื้อง่ายสมองฟอนะครับนะนี่ก็คือสังเกตได้ว่าเป็นโรคตับนะครับต้องฟื้นที่ตับถ้าตับอ่อนเสื่อมก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเป็นแผลแล้วไม่ค่อยหายนะครับนี่ตับอ่อนท่อเลือดรีบลงนะแต่ท่อเลือดรีบนี่ส่วนใหญ่เกิดจากตับใหญ่นะครับนะก็มาฟื้นกันนะครับใครเป็นโรคอะไรก็โทรบอกนะครับปรึกษากัน
1: นะคะปรึกษากันได้โทรเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข087 0607054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะนอกจากเป็นโรคตับแล้วนะคะใครที่มีภาวะของโลหิตจางนะคะใครที่เป็นโลหิตจางก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะคำว่ามันมีปัญหาของโลหิตจางนี่อาการของคนที่เป็นโลหิตจางแน่นอนค่ะอาจารย์คะเบื่ออาหารแน่นอนนะคะเบื่ออาหารเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียตัวซีดเหลืองนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยบางที
0: มีกลิ่นตัว
1: ใช่ค่ะหงุดหงิดก็ง่ายสำหรับคนเป็นโลหิตจางอารมณ์ก็แปรปรวน
0: นอนกรนนี่โลหิตจาง
1: นะคะหายใจลำบากขณะออกแรงอ่ะยังหายใจลำบากเลยนะคะแล้วก็มึนงงเวียนศีรษะ
0: มีเนื้องอกมีซีดมีพังผืดมีติ่งเนื้อง่าย ค่ะแล้วมีจางหมด
1: อาการเจ็บบริเวณหน้าอกคือใจสั่นคนเป็นโลหิตจางนี่หายใจลำบากแล้วใจก็จะสั่น
0: ครับมันมีลิ่มเลือดนะครับทำให้มีหัวใจทำงานผิดปกติเจ็บหน้าอกซีกซ้ายก็คือเจ็บที่หัวใจนั่นเอง
1: ค่ะหากมีอาการรุนแรงนะคะอาจจะทำหัวจะให้หัวใจเราล้มเหลวได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีภาวะโลหิตจางก็บอกว่าอย่าวางใจนะคะเพราะคนที่มีโลหิตจางมันเป็นสาเหตุที่จะทำให้เป็นโรคอื่นๆได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคนที่หน้ามืดบ่อยๆเวียนหัวบ่อยๆนะใจสั่นบ่อยๆเนี่ยต้องกินคลอโรฟีน่าแล้วล่ะนะคะแต่ถ้าจะบำรุงสมองไปในตัวก็ต้องทานควบคู่กับสาหร่ายแดงพรมมิเพราะฉะนั้นภาวะของโลหิตจางส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาวะที่เกิดจากร่างกายมันมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกตินะคะพอเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติเนี่ยภาวะนี้ก็จะพบในคนโดยทั่วไปอยู่แล้วนะคะคือจริงๆเม็ดเลือดแดงมันมีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปให้เซลล
0: ์
1: และเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยได
0: ้แล้วก็ขนก๊าซคาร์บอนออกมาทิ้งคือหายใจเข้าหายใจออกนั่นเองนะครับถ้าเม็ดเลือดแดงตัวเล็กขนอากาศได้ไม่ดีเราก็จะหายใจทีนะและถ้าเม็ดเลือดแดงไม่สามารถขนก๊าซคาร์บอนมาได้ก๊าซคาร์บอนในเลือดก็เยอะก็เป็นอาหารให้กับเชื้อโรคติดเชื้อง่ายเป็นเนื้องอกเป็นซีสต์เป็นพังผืดได้ง่ายนั่นเอง
1: ค่ะแต่ถ้าในร่างกายของเรานะคะมีเม็ดเลือดแดงที่มันลดลงมันจะมีผลทำให้เกิดความผิดปกติได้หลายๆอย่างเลยนะคะตั้งแต่อาการเหนื่อยง่ายอย่างที่บอกอ่อนเพลียบางคนวูบหมดสตินะคะหากว่าเป็นมากขึ้นหรือถึงขั้นเป็นรุนแรงเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการทำงานของหัวใจนะคะหัวใจทำงานมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนถึงขั้นหัวใจล้มเหลวได้เช่นเดียวกัน
0: ต้องสูบเร็วกว่าเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนคนตัวเล็กมันต้องขนหลายเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เลือดแดงให้ตัวใหญ่ก็คือย้ายไปเลือดจางก็คือกินผักดิบแล้วเคี้ยว30ครั้งขึ้นไปถ้าทำไม่ได้ก็เอาคลอฟีนาของเราไปรับประทานครับ
1: ค่ะเพราะว่าอาการต่างๆที่แดงพูดไปเมื่อสักครู่นะคะจะเกิดมากน้อยมันขึ้นอยู่ความแตกต่างของแต่ละบุคคลเนาะนะคะว่าเม็ดระดับเม็ดเลือดแดงของแต่ละบุคคลแต่ในร่างกายของเราสามารถที่จะปรับตัวต่อภาวะของโลหิตจางของแต่ละคนได้มากน้อยแค่ไหนบางคนเป็นไม่มากอ่ะแต่บางคนเป็นมากไงอาจารย์ก็เลยทำให้แบบว่าอาการมันแตกต่างกันไปนะคะจะไม่เหมือนกันในทันทีนะคะบอกถ้าเป็นโลหิตจางจะเป็นแบบนี้มันเป๊ะเลยมันไม่ได้มันอาจจะมีบางข้อบางส่วนที่มันคล้ายกันเหมือนกันแต่บางส่วนอาจจะปรับไม่ถึงขั้นรุนแรงนะคะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่มีปัญหานะคะก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันบางคนก็ต้องขาดนะคะคนที่เป็นโลหิตจางอาจจะขาดในเรื่องของสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อเม็ดเลือดแดงนะคะอาจจะขาดธาตุเหล็กอาจจะขาดวิตามิน B12 อย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นโรคไตวายได้ทำให้ขาดปัจจัยในเรื่องของการกระตุ้นเม็ดเลือดไงเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็โรคไขกระดูกก็มีส่วนนะคะก็เช่นไขข้อฟอกเป็นมะเร็งกระดูกนะคะโรคติดเชื้อในไขกระดูกอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะ
2: คุณแดง
1: ค่ะสวัสดี
2: คุณแดงนะ
1: จ้า
2: คุณแดงนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: ยาแกหมดแล้วเนี่ยค่ะย
1: า
2: แกหมดทีนี้แกไม่มีตังค
1: ์จ้า
2: แกได้ไอ้พี่การกับผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
2: 1,600แค่นั้นนะคะ
1: อ๋อ
2: ว่าจะซื้อต้องไปยืมตังค์เขาก่อนว
1: ่
2: าจะใช้ให้มีตังค์แกไม่พอไงแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็ให
1: ้ค่ะ
2: ให้ค่าน้ำค่าไฟ200ให้อยู่ฟรี
1: จ้า
2: สงสารแกน
1: ะคะ
2: ถ้าลดได้ก็ลดให้หน่อยนะถ้าไม่ลดก็ไม่เป็นไรไม่อยากแกหมดแล้วไปจ้ะ
1: นะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้คุณแสวงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: จ้าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง
0: มีปัญหาใหญ่ก็โทรเข้ามานะครับนะคนทำเม็ดเลือดแดงตัวเล็กก็จะสังเกตง่ายนะครับเราไม่ต้องสังเกตเหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทำอะไรนิดก็เหนื่อยทำอะไรหน่อยก็เหนื่อยนะจุกแน่นเพราะว่ามันมีริมเลือดนะครับเม็ดเลือดแดงพอมันตัวเล็กมันแตกง่ายนะครับมันบางมันแตกง่ายก็เกิดริมเลือดนะครับเพราะคนที่เกิดริมเลือดคนที่เป็นโรคหัวใจวายก็เลยจางก คนมีกระมีติ่งเนื้อผิวไม่เรียบเนียนก็โลหิตจางคนเป็นมะเร็งก็ต้องเป็นโลหิตจางแต่มะเร็งมันจะเกิดจากโลหิตจางด้วยเป็นโรคตับด้วยโรคตับอ่อนเสื่อมด้วยนะครับต้องเป็น3โรคนะครับเพราะแค่โลหิตจางเนี่ยเราก็ต้องฟื้นก่อนนะครับนะก็ร่างกายของเรานี่ชาญฉลาดนะครับเขาสร้างอวัยวะแต่ละอวัยวะให้ทำหน้าที่กันนะอวัยวะตัวไหนทำหน้าที่ผิดพลาดมันฟ้องเราให้รู้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเราไม่ได้เรียนแพทย์มาเพราะฉะนั้นเรารู้จักอาการที่เกิดขึ้นกับเรานี่แหละครับนะว่าอาการอย่างนี้คืออะไรนะครับพอนก็ไปขอร้องให้คนกินผักดิบผักสดเยอะๆแบบคนโบราณนั่งเคี้ยวพลูนี่เคี้ยวหมากในคนทำไม่ได้กันนะครับเราเลยต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์นะขึ้นมาก็คือผักที่เราสกัดพิเศษนะพอสกัดเสร็จเราใช้เปลือกหุ้มโดยใช้ผลึกน้ำตาลเชิงซ้อนหุ้มโมเลกุลก็คือทำเปลือกหนาเป็นเปลือกบางเพราะถ้าคุณทานผักคุณต้องเคี้ยว30ครั้งนะถึงจะได้ผลนะไม่งั้นเรากินผัก1กิโลได้แค่ขีดที่2ขีดเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราเคี้ยวนานๆ30ครั้งขึ้นไปกินแค่2ขีดก็ได้ทั้ง2ขีดนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่ครับที่คนไม่รู้กันนะแล้วทำให้เด็กทุกวันนี้ซีดเห็นมั้ยซีดเที่ยวนะครับนอนคนนอนเหงื่อท่วมตัวไม่นอนห้องแอร์ไม่ได้ขนาดนอนห้องแอร์ยังมีเหงื่อท่วมตัวคือขนาดนอนห้องแอร์ออกซิเจนก็ยังไม่พอน่ะเลยทำให้มีเหงื่อออกตามเนื้อตามตัวการที่เหงื่อออกนั่นคือการระบายก๊าซคาร์บอนออกมาแล้วเอาน้ำเสียออกมาคนเลือดจางจะมีกลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวนะถุงเท้าจะเหม็นมากนะครับแล้วก็ผิวไม่เรียบเนียนแล้วก็เสี่ยงต่อเป็นโรคหัวใจไหวง่ายๆทำงานหนักน็อกเป็นหัวใจไหวได้นะครับหรือออกกำลังกายหนักๆบางคนเนี่ยนะไปเล่นฟุตบอลหรือไปล้มกระแทกให้กระดูกมีร้าวนะครับเชื้อโรคก็เข้าไปติดได้ง่ายเพราะว่าไขกระดูกมันไม่ได้ผลิตเม็ดเลือดแดงอย่างเดียวมันผลิตเม็ดเลือดขาวมาช่วยฆ่าเชื้อด้วยนะครับเม็ดเลือดขาวก็ไม่แข็งแรงอีกนะครับเกล็ดเลือดไม่แข็งแรงลอกเลือดไม่อยู่เป็นแผลเลือดออกไม่หยุดอีกนะครับนะนี่คือปัญหา
1: เอาละค่ะสนใจนะคะมองดูเวลาใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอกล่าวคำว่า
0: สวัสดี

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสูงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายไม่เกิน45บาทคาดเริ่มใช้1มกราคม2570นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมพิจารณาเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570จบข่าวสิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริวิโชนะคะอยู่กับท่านผู้ฟังทางหน้าปัดวิทยุคุณผู้ฟังคะก็เข้าใจว่าท่านผู้ฟังของเราหลายๆท่านก็คงจะอยู่กับบรรยากาศของการเดินทางบ้างเนาะการทำงานบ้างเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็อาจจะอิสราเอลเอ็นนอนฟังรายการนี้ด้วยความสุขนะคะจะอยู่ที่ไหนที่ใดอยู่ใกล้กรุงเทพหรือว่าอยู่นอกเขตชานกรุงเทพไปนิดนึงหรือว่าอยู่ในตัวพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะถ้าเผื่อว่ารัศมีการกระจายเสียงสุขภาพกับเสียงเพลงไปถึงนะคะกับการรับฟังในภาคส่วนของวิทยุก็ขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตามมาด้วยค่ะในวันที่อากาศร้อนก็อาจจะต้องเพิ่มเติมน้ำมากขึ้นนะคุณฟังคะโดยเฉพาะผู้อาจจะเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุจำได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณฟังดิฉันเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำนะคะที่นำมาพรมปะพรมที่หน้าอกในช่วงเวลากลางวันเพราะคนโบราณถือว่าเรื่องของราศีเนี่ยในช่วงกลางวันจะอยู่ที่หน้าอกเวลาที่ออกไปนอกบ้านไปวัดกลับมาถึงบ้านนะคะถึงเรือนชานก็ต้องมีน้ำมาพรมที่หน้าอกเพื่อให้เราไม่ร้อนอกร้อนใจแล้วก็เย็นกายเย็นใจจากนั้นก็ล้างเท้าเข้าบ้านนะคะเป็นแบบนี้นะส่วนในตอนกลางคืนนั้นก็ไม่ว่าจะออกไปไหนอาบน้ำเสร็จแล้วอยู่กับบ้านเดินไปเดินมาล้างเท้าก่อนเข้านอนถือว่าราศีนั้นอยู่ที่เท้าแล้วก็เช้าเช้าล้างหน้าล้างตาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันจะไปโรงเรียนหรือว่าจะอยู่กับบ้านก็ขออยู่ในกิจวัตรภารกิจแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็ตามแต่นะคะขอให้คุณผู้ฟังแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับรายการนี้นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะหรือว่าจะฟังเพลงเพราะก็ได้เช่นกันเพลงจังหวะสนุกสนุกกันนิดนึงถูกไหมคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงก็เช่นเดิมมาพร้อมกับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะแล้วก็มีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิราค่ะมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปวนสุทธิพินิจธรรมแล้วก็มีนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์เรามีทีมพยาบาลทีมเภสัชกรนะคะที่จะร่วมดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังและข้อสำคัญในฉันว่าเรามีคุณผู้ฟังนะคะขาดคุณผู้ฟังไปนี่เราเหงาเลยนะลองดูไม่เชื่อจริงๆคุณผู้ฟังคะเราเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณหรือว่าผู้จัดก็ส่งสัญญาณก็เปิดเพลงไปแต่บางทีก็ต้องมีการรับสายบ้างหรือว่าอาจจะว่างเว้นจากการรับสายบ้างนะคะแต่ก็ต้องมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันบ้างนะคะบางครั้งเนี่ยผู้จัดเองก็ไม่ได้ค่อยได้รับสายแต่บางครั้งก็เปิดสายตลอดนะคะมีเวลาน้อยๆดิฉันก็เลยจัดแจงเตรียมเพลงเตรียมสำรับเพลงนะสำรับเหมือนกับสำรับอาหารที่มาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนกับมีเพลงเนี้ยคือเตรียมมาเลยฝากให้เป็นชุดได้ฟังอย่างสบายใจนะคะยังไงก็ตามแต่ค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนนะจะเดินทางหรือไม่หรือว่าตั้งใจหรือว่ามีแผนการวางแผนไว้ไหมคะว่าจะไปเยี่ยมญาติบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะไปกราบไหว้ญาติผู้ใหญ่บางท่านนะคะที่เป็นชาวพุทธการบังสกุลกระดูกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุพการีของเรานี่ถือเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะก็มีการทำกันเป็นประจำแล้วก็ดำเนินรอยตามกันมาเรียกว่าเกือบจะเป็นประเพณีทางด้านศิลป์วัฒนธรรมไทยด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับบรรดาครอบครัวแต่ละครอบครัวที่อาจจะไม่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านอาจจะเสียจากเราไปแล้วนะคะก็ไปร่วมในการทำบุญกรวดน้ำให้กับท่านถือเป็นการบังสกุลครั้งใหญ่ในรอบปีเลยนะคะก็นัดกันไปพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งญาติพี่น้องหรือว่าจะเป็นญาติหรือว่าในพี่น้องท้องเดียวกันหรือว่าลูกหลานก็ไปร่วมทำบุญกันก็ขอให้มีความสุขนะคะดูแลสุขภาพกันต่อไปค่ะสมุนไพรแปะกล้วยพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยทุกเวลาทุกนาทีนะคะและคุณผู้ฟังคะดิฉันเจอผู้คนมากมายหลากหลายเหมือนกันนะปรากฏว่าเจอแล้วก็เปลี่ยนแปลกไปนะคะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนามไหมไม่เปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนไฮไลท์เปลี่ยนสไตล์คือการตัดผมค่ะมัดผมอยู่ไม่ไหวคุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าเขาตัดทรงผมใหม่เป็นทรงผมสั้นๆก็แล้วกันมันเป็นการขยับนะ
ขยับให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็หนีห่างจากความร้อนนะคะเรื่องของเส้นผมเนี่ยนะคะคุณฟังถ้าหากว่าเราอาจจะเป็นคุณผู้หญิงนะคะก็ไว้ผมยาวผมสลวยก็อาจจะต้องมัดหรือไม่ก็เกล้าไว้เรียบร้อยในช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะดูแลบ่อยๆก็ไม่เป็นไรปล่อยผมก็ได้นะคะก็แล้วแต่สไตล์นะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะศิลปินแม้คุณผู้ฟังไอ้หนุ่มผมยาวนี่เราก็มองว่าเป็นศิลปินแต่ปัจจุบันนี้น้อยนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเปลืองค่าดูแลเส้นผมประหยัดไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ไม่อยากจะเปลืองแปลกไว้แต่ไว้กิ่งเพราะถ้าผมยาวต้องรักษาสภาพเส้นผมเยอะเปลืองแปลกไว้เขาทานน้อยๆแล้วก็ทำให้การดูแลรากผมนะคะที่มีความแข็งแรงเนี่ยก็แปลกไว้ต่อไปจริงก็จะได้ทั่วถึงนะคะตัดผมซะเลยเลยกลายเป็นคนเปลี่ยนทรงผมไปเสน่ห์นี่คือเรื่องของทรงผมนะคะเราเริ่มต้นกันกับเพลงนี้แล้วกันไอ้หนุ่มผมยาวค่ะ

ฟังสองเพลงนี้แล้วนะคะเป็นเสียงของคุณณัฐธิดาแก้วบัวสายหนึ่งเพลงเพราะค่ะแล้วก็สุรชัยสมบัติเจริญนะคะกับงานเพลงของอาจารย์ดนูหันตระกูลนะคะที่ช่วยกันเรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะคะก็มีความไพเราะแล้วก็จังหวะสอดคล้องกันนิดนึงนะคะผมที่ฉันพูดถึงนี่คือเส้นผมนะคะคุณฟังเส้นผมของคุณผู้หญิงเส้นผมของคุณผู้ชายนะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันบางท่านก็เส้นผมจะมีลักษณะของเส้นที่หนานะคะแต่บางสั้นบางท่านเส้นผมอาจจะมีลักษณะของเส้นผมเส้นเล็กนะคะแต่ว่ากันว่าคนที่มีเส้นผมเส้นใหญ่นะคะหรือว่าเส้นหนาเนี่ยนะคะแล้วก็ใหญ่ค่อนข้างที่จะใหญ่ในเมื่ออายุมากขึ้นลักษณะของผมที่จะกลายเป็นหงอกนี่ก็ว่ากันว่าจะเร็วกว่าคนที่ผมเส้นเล็กนะคะแล้วก็บางนะเพราะฉะนั้นความได้เปรียบก็อยู่ที่คนผมเส้นเล็กถูกไหมแต่ที่ฉันว่าปัจจุบันนี้เหตุการณ์แบบนี้มันค่อนข้างที่จะแปรเปลี่ยนไปพร้อมๆกับเรื่องของเส้นผมเองนั่นแหละค่ะคุณฟังที่มันทำให้เรารู้สึกแปลกใจมากคนอายุบางทีบางครั้ง20 30เนาะเราเห็นน้องๆผู้หญิงน้องๆผู้ชายเวลาก้มศีรษะอ้าวทำไมไปทำให้ไรผมเหรอผมสีขาวๆเนาะแล้วก็มีแนมๆแซมๆเขาบอกเปล่ามันเครียดมันวุ่นมันเครียดนอนไม่ค่อยหลับผมก็เลยกลายเป็นสีขาวแบบนี้แหละจ้างมันปล่อยมันเถอะขี้

ไปยุ่งแล้วเขาพูดกันอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นข้อมูลของน้องๆเด็กๆนะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เนาะเวลาที่เราไปทำงานหรือไม่ก็อาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุบางทีบางครั้งเนี่ยเส้นผมนะคะคุณฟังก็เปลี่ยนไปตามวัยนะคะผมสีขาวๆเทาๆก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะทีนี้อาหารสำหรับเส้นผมนะคะก็จะมีอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคนที่อยากบำรุงเส้นผมค่ะก็มีการหลากหลายวิธีนะคะอย่างเช่นการที่เราจะไปหมักสปาเนาะอันนี้มันก็สะดวกมากๆสำหรับคุณผู้หญิงในยุคนี้สมัยนี้คุณผู้ชายเขาก็รักเส้นผมเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมทรงหัวเกรียนนะคะหรือว่าสกินเฮดก็ไม่ได้เป็นที่นิยมมากแล้วนะคะกับนิยมในทรงรองทรงหรือว่าสไตล์เกาหลีซะมากกว่าเพราะฉะนั้นจะต้องมีความยาวในระดับหนึ่งแต่ก็ในขณะเดียวกันเส้นผมก็ต้องมีความนุ่มสวยงามสลวยสวยด้วยเหมือนกันนะคะอาหารบำรุงเส้นผมนะคะคุณฟังแก้ผมร่วงที่ดีที่สุดนะคะนอกจากอาหารประเภทถั่วธัญพืชแล้วก็แหล่งไขมันตัวดีๆนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงรากเส้นผมป้องกันผมร่วงแล้วก็มีวิตามินอีสูงด้วยนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะและนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลเส้นผมได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะใครที่ต้องการผมยาวไวๆนะคุณฟังนอกจากจะมีการหมักผมด้วยน้ำมันมะกอกหรือว่าจะเป็นวิตามินต่างๆที่เขามีพร้อมสับสำหรับการซื้อนะคุณฟังเราก็จะนำมาบำรุงเส้นผมคือหมักไว้นะคะเพื่อเส้นผมสลวยทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะแต่คุณผู้หญิงเนี้ยก็จะมากหน่อยหรือไม่เราก็สรรหาอาหารประเภทที่เรียกว่ามาช่วยบำรุงเส้นผมนะคะอย่างเช่นพวกผักซึ่งเป็นวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆหรือไม่ก็เป็นผลไม้แล้วก็รวมไปถึงถั่วแล้วก็ธัญพืชและที่สำคัญนะคะใครที่อยากจะมีผมสวยผมยาวเร็วไข่ค่ะทั้งไข่ขาวทั้งไข่แดงผลิตภัณฑ์สารอาหารประเภทโปรตีนนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆที่จะช่วยได้และข้อสำคัญสำหรับในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกับการที่จะทานสมุนไพรแปลกเวทตราไวกิ้งกล่องสีเขียวนะคะเซลล์ที่บริเวณรากผมของคุณจะแข็งแรงมากขึ้นผมจากขาวก็จะเป็นเทาแต่นี้ก็บางท่านนะคะอันนี้ต้องมีวิจารณญาณในการที่จะทานแปลกเวทตราไวกิ้งแล้วก็ค่อยที่จะสังเกตค่ะเพราะคุณจะทราบว่าสิ่งต่างๆมันอาจจะแปรเปลี่ยนไปโดยที่คุณคิดไม่ถึงและนี่คือผมที่ดิฉันพูดถึงนะคะคือเส้นผมซึ่งเป็นคำนามค่ะแต่คุณฟังบอกว่าแหมวันนี้มาเรื่องของผมก็อยากจะฟังเพลงที่มีผมบ้างเหมือนกันผมไม่วุ่นฟังThe Impossible ค่ะ

จวยขึ้นมานี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะคุณเพราะฉะนั้นจิบน้ำเข้าไว้ค่ะหรือถ้าเผื่อว่าคุณต้องทำงานในช่วงกลางคืนด้วยจิบกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างเพิ่มความสุขนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่คุณผู้ฟังขยับไม่ว่าจะขยับซ้ายย้ายไปทางด้านขวานะคะนั่นคือเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็ถ้าเผื่อว่าหน้าท้องของคุณขยับขยายไปด้วยนะคะเรื่องของอาการท้องผูกมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเราเพิ่มเติมด้วยสารอาหารที่มีรูปแบบของไฟเบอร์นะคะแต่ต้องเลือกนิดนึงว่าเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำหรือว่าไม่ละลายน้ำนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนสำคัญกับรูปแบบของการรับประทานของเราและจะช่วยในระบบการย่อยได้ดีค่ะวันนี้นะคะคุณฟังแนะนำเพลงเข้ามาบอกว่าฝากเพลงให้เจ๊สวยด้วยฝากเพลงให้เจ๊สวยประตูน้ำด้วยดิฉันก็ถามว่าเพลงอะไร คุณฟังก็บอกว่าชื่อเพลงว่าผมถูกใส่ร้ายมีคำว่าผมไงอ๋อเพิ่งจะถึงบางอ้อนะโอเคอีกหนึ่งเพลงเพราะนะคะตามที่คุณฟังแนะนำไว้ดร.ฮกค่ะ

0: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
1: ผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้เอ่ยไปถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเพราะว่าคุณฟังอาจจะฟังสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะแล้วก็อยู่กับบ้านนี่ดิฉันว่าอย่างน้อยๆนะบางท่านก็ถ้ามีเพลงจังหวะสนุกนี่บางท่านก็มีการเคลื่อนไหวบ้างแหละนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกครั้งที่คุณได้ยินเสียงเพลงที่มีจังหวะสนุกๆ นะคะคุณก็พร้อมที่จะแลบหรือว่าเล็บไปกับเพลงใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งกับเพลงจังหวะสโลว์ช้าๆคุณก็พร้อมที่จะสโลว์ไปกับเพลงนะคะเยื่องย้ายร่างกายช้าๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าจังหวะกระชับนิดนึงก็ขยับจังหวะนะมันเป็นการส่งเสริมความสุขไปโดยอัตโนมัตินะคะความสุขที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็เราเลือกที่จะรับเนี่ยนะคะจากวิทยุให้คุณผู้ฟังเป็นเรื่องในการที่จะช่วยปกป้องแล้วก็ช่วยคุ้มครองเราได้หลายเรื่องนะคะอย่างเช่นอารมณ์ที่อาจจะแปรปรวนนะคะคุณฟังบางครั้งนี่พอได้ยินเสียงเพลงที่มีจังหวะที่เราชอบรู้สึกว่าโยกได้มันก็จะทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยผ่อนคลายลงไปแล้วทำให้เราเกิดความสนุกค่ะเพราะฉะนั้นนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากจะไม่ได้หมายแค่2หรือ3นาทีแต่นั่นแหละค่ะคือความสุขที่คุณได้รับจากรายการนี้แล้วก็เป็นการเพิ่มความสุขที่จะทำให้ฮอร์โมนแห่งความสุขได้รับรู้ได้รับทราบสมองสั่งการนะคะแล้วก็จะหลั่งออกมาในร่างกายของเราความสุขแบบนี้นะคะคุณฟังเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ทุกวันอยู่กับรายการนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงไหนของแต่ละวันนะคะคุณฟังความสุขมากที่สุดแต่ดิฉันก็ยืนยันในช่วงนี้นะคะว่าถ้าเผื่อว่าคุณฟังฟังรายการนี้นะคะยืนยันว่าช่วงนี้นี่จังหวะจากโคนของเพลงแต่ละวันแต่ละวันก็จะแตกต่างกันบางวันก็จะเศร้าซ้อยแต่แฝงไว้ด้วยแนวคิดบางวันก็จะมาพร้อมกับความอลังการและตะตีมนะคะคุณฟังแต่ทุกเพลงรับประกันได้ว่าทุกเพลงนั้นพร้อมสำหรับคุณฟังนะคะแล้วก็หมายเลขนี้ก็พร้อมสำหรับคุณฟังด้วยเพราะวันนี้ยังไม่ได้เปิดสายนะคะมีได้แต่คุยหลังไมค์เพราะคุณฟังโทรศัพท์ไปมาก็เลยสอบถามว่าเอ๊ะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือเปล่าคะก็เลยสอบถามดูปรากฏว่าคุณฟังบอกว่าอยากจะฟังเพลงบ้างคุณสุเปิดหน้าไมค์ได้แล้ว0813346666ค่ะเชิญนะคะเผื่อว่าคุณฟังอยากจะเพิ่มเติมจังหวะเพลงสนุกสนุกนะทั้งสรรความสุขแล้วก็เติมวันแห่งความสุขให้ทุกวันจะเติมด้วยกาแฟแบกเวทคอฟฟี่จะเติมด้วยแบกเวทตราวิกิงก็สุดแท้แต่คุณฟังนะคะบางท่านบอกว่าทานสมุนไพรแบกเวทแล้วต้องเติมกาแฟอีกไหมอาจจะจำเป็นนะคะเพราะความอร่อยแล้วก็1ซองของกาแฟแบกเวทคอฟฟี่มี2เม็ดค่ะแบกเวทตราวิกิงนะคะ1สายนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะโทรจากที่ไหนคะ
2: ว่าไงเลยคร
1: ับ โทรจากที่ไหนนะคะ
2: โทรจากกำทองครับ
1: ค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ฮะ
1: อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังลูกทุ่งหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยลูกทุ่งต้องเป็นช่วงพี่ดีเจแจ๋วแหววนะเดี๋ยวเก็บไว้ขอในช่วงพี่ดีเจแจ๋วแหววนะคะ
2: ค่
1: ะนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเพลงอื่นๆนะอาจจะมีบ้างนะที่เกี่ยวข้องแต่ต้องมีเรื่องมีราวนะไม่นั้นมันเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะไปล้นเกินเขาเนาะเหมือนเพลงสากลก็เหมือนกันที่ขอเนี่ยนะคะที่เปิดให้คุณฟังบอกว่าช่วยเปิดให้หน่อยเพราะอยู่แถวลำลูกกาเนาะอยากจะฟัง081นะคะ334-6666ค่ะเผื่อว่าจะฟังเพลงหรือว่าจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะคุณฟังหรือว่าอาจจะเดินทางและอยากได้แปะกล้วยดอกไวกิ้งจะสอบถามว่าโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะ062วันนี้ยังไม่บอกหมายเลขโทรศัพท์เลยนะ0625100560-9นะคะใช้หมายเลขนี้ค่ะในการที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยดอกไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็จะพาคุณฟังนำคุณฟังของเราไปพบกับเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าผมเหมือนกันคือผมถูกใส่ร้ายแต่ผมในที่นี้คำว่าผมทำหน้าที่เป็นประธานนะคะคุณฟังก็คือเป็นบุคคลนั่นเองค่ะนะคะเราจะฟังธานินทร์อินทรเทพค่ะ

0: เป็นอัลบั้มชุดที่น่าฟังเหมือนกันนะคะคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรืองจินดานะคะแล้วก็คุณน้องณัฐาสิงหกุลค่ะทั้งสองร้องเพลงคู่กันนะคะในอัลบั้มที่เป็นทั้งเพลงคู่แล้วก็มีเพลงเดี่ยวด้วยนะคะบทเพลงนี้วิหกเหินลมค่ะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นผ่อนคลายนะคะใครที่ชื่นชอบศิลปินท่านไหนโทรมาบอกกันนิดนึงนะคะกระซิบกันหน่อยว่าชอบเพราะอะไร จะให้รางวัลใช่ไหมบอกเลยจะให้ฟังเพลงนะคะ0813346666ค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตอไปกินกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทยังไม่ขยับขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ตั้งใจที่จะขยับขึ้นและตั้งใจว่าราคาจะต้องอยู่เท่าเดิมคือ260บาทสั่งซื้อกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่พร้อมกับสมุนไพรแปะกล้วยตอไปกินรูปแบบกล่องสีเขียวราคาเดียวพร้อมกันได้ที่0625100560-9
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดฟิช
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์มหัทธนาเตมีนะคะเรามาเจอกันวันอาทิตย์แบบนี้นะถ้าวันอาทิตย์จะเป็นสดนะคะวันนี้มาพร้อมกับสายฝนเลยตกพรำๆตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะคะมาสายแรกกันเลยค่ะ023112612และ0984571091สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะปุ๊ก
0: จ้า
1: เดี๋ยวถ้าเขาขอเพลงกันหมดแล้วยาย่าจะโทรเข้าไปร้องเองนะ
0: อ๋อได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วคุณโยโย่ล่ะคุณโยโย่ขอเพลงไหม
1: โยโย่ขอเพลงหรือเปล่า
2: ขอจ้า
0: ว่ามาเลย
1: มาเลย
2: ส
1: ั
2: ญญาเม
1: ื่
2: อสายย
1: ัน สัญญาเม
0: ื่
1: อสายย
0: ัน อ๋อสัญญาเมื่อสายยันโอเคเรียบร้อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะเดี๋ยวพวกบอกสัญญาณนะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: จากคลองเตยเชียงรุ่นครับ
0: ค่ะ
3: ขอฟังเพลงของไมโครหน่อยครับ
0: ค่ะ
3: รักปอนปอนครับ
0: โอเคเรียบร้อยค่ะ
3: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ023112612นะคะ311-2612และ0984571091สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเขาร้องเพลงด้วยนะ
0: อ๋อโอเค น่าจะแบบเปิดซ้ำสัก2สายเนาะแล้วก็แบบลองคู่กันโอ้โหสนุกเลยอ่ะป้ามะ
1: แล้วคู่กับผู้หญิงเลยค่ะ
0: ไปเตรียมกับนั่นก่อนนะเอ้าเขามีแบบคู่ผู้หญิงคู่ผู้หญิงไงใช่ไหมเพลงอะไรเนาะเดี๋ยวนะปุ๊กคิดไม่ออกที่เป็นผู้หญิงร้องคู่กับผู้หญิงอ่ะนะคะกำลังดังเลยอ่ะเพลงอะไรนะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวฟ
0: ัง
1: ก
0: ัน
1: ไม่ทันมันเดี๋ยวนึกเนื้อร้องไปออกโอ้กว่าจะร้องได้นี
0: ่เออเนาะโอเคเดี๋ยวปุ๊กบอกสัญญาณนะ
1: ค
0: ่ะเตรียมตัวไว้ดี
1: กลับบ้านปลอดภัยนะจ๊ะ
0: อ๋อพรุ่งนี้กลับวันนี้ยังอยู
1: ่
0: แล้วคะ
1: แล้วนำเลยอ่ะ
0: โอ้โหโอเค
1: ต้องไปหุงข้าวมืด
0: ๆคงหลายวันอยู่นั่นแหละกว่าจะหยุดนะเนาะ
1: ใช่
0: คืออะไรนะคุณปานถ้าเกิดว่าฝั่งเนี่ยฝั่งสถานีวปท.เนี่ยนะบางนาเนี่ยตกหนักเลยนะฝั่งคุณปานจะไม่ตกหรือว่าตกน้อยมากจะเป็นอย่างนี้จะสลับกันทั้งที่เราก็อยู่กรุงเทพมหานครเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวปุ๊กบอกสัญญาณนะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้ามีใครอีกไหมโทรศัพท์เข้ามาได้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะ
4: หัวใจถามหา
0: หัวใจถามหา
4: จ
0: ้
4: า
0: ค่ะของใครร้องป่ะดา
4: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ผู้หญิงผู้ชาย
4: ผู้หญิง
0: ผู้หญิงนะโอเคมีไกด์สักนิดนึงก็ดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ023112612นะคะแล้วก็0984571091ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค
0: ่
5: ะสวัสดีค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะ
5: ขอเพลงหน่อยนะคะ
0: ว่ามาเลยคุณป้านิ่งน้อย
5: เดี๋ยวดูโพยก่อน
0: ดูโพยก่อนนะคะ
5: ขอสละร
0: ัก ขอสละรัก
5: สายันส
0: ั
5: ญญา
0: อ๋อของสายันสัญญานะโอเคร
5: ู้ว่าจะโทรแล้วฝนตกใหญ่เลย
0: ฟ้าผ่าใช่ไหม คุณป้าไม่ได้สาบานอะไรไว้ไม่เป็นไรหรอก จ้ะโอเคเดี๋ยวปุ๊กหาเพลงให้นะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะจุ๊บๆค่ะสวัสดีค่ะมือถือก็โทรได้นะคะที่0984571091ค่ะ0984571091นะคะส่วนเบอร์หน้าไมค์นะเบอร์ของสถานีเขานั่นแหละ023112612นะคะ023112612ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะขอเพลงหน่อยค่ะ
0: จ้า
6: ตุ๊กแกค่ะของแมงปอชนิชาค่ะ
0: ตุ๊กแกเนาะ
6: ค่ะ
0: ที่สถานีมันมีตัวนึงจริงพอตอนสักประมาณสักตีสองตีสามอย่างเงี้ยมันจะร้องโอ้โห
6: ที่บ้านก็มีอ่ะจ้ะที่บ้านก็มี
0: ตัวใหญ่มาก
6: จ้ะอย่างหมกหลายหน้าเกียด
0: ใช่ๆแล้วเขาบอกอะไรนะเวลาเราไปใกล้ๆอ่ะมันทำเหมือนจะโดดใส่เราอ่ะ
6: จ้ะ
0: ๆ
6: ใช่ๆ
0: เนาะ
6: จ้ะๆ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าแบบว่าเป็นคนจีนนี่เขาอาจจะชอบนะ
6: จ้ะ
0: ตุ๊กแกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวปูหาเพลงให้นะค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะ
0: ตุ๊กแกเนี่ยมันร้องอย่างนี้ฟังตักตักตักตักตักตักตักตักตักแก่มันไม่ร้องว่าตุ๊กแก่นะมันร้องตักตักตักตักตักตักแก่เหมือนตับแก่ไหมใช่ไหมนะคะมีใครโทรศัพท์เข้ามาอีก023112612นะคะ023112612และ0984571091นะคะคือบางพื้นที่ผู้ฟังต้องเข้าใจเนาะเพราะว่าเรื่องของสภาวะอากาศแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าบ้านของท่านอย่างเงี้ยมีฝนตกฟ้าร้องฝนฟ้าคะนองเยอะแยะมากมายเนี่ยใช่ไหมวิทยุของท่านก็อาจจะรับสัญญาณของวทไม่ได้ชัดเจนเท่าที่ควรก็ต้องเข้าใจด้วยนะจ๊ะวันเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็เนาะเดี๋ยวก็หยุดตกเดี๋ยวก็แดดออกนะคะเดี๋ยวก็เข้าสู่หน้าหนาวเดี๋ยวก็เข้าสู่หน้าร้อนเดี๋ยวคราวนี้แหละจะรู้ว่าเอลนินโญนั้นนะคะน่ากลัวขนาดไหนเรื่องของความแห้งแล้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังสปอร์ตกันสักนิดเดี๋ยวปุ๊กจะไปหาเพลงที่ขอกันมานะคะ

ายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงาน

0: จบไปแล้วนะคะเพลงสัญญาเมื่อสายันของคุณสัญญาพรนารายค่ะคุณยาย่าโทรศัพท์เข้ามาทางหน้าไมค์ได้เลยนะคะที่023112612นะคะแล้วถัดจากคุณยาย่านะคุณปานก็เตรียมตัวเลยเนาะจะได้ร้องคู่กันไปเลย นะคะจะได้ร้องคู่กันไปเลยแล้วก็จะได้เปิดเพลงรวดเดียวไปเลยนะคะ023112612แล้วก็นะคะสำหรับเพลงมือถือกูก็มีอีกเบอร์หนึ่งนะที่0984571091โอเคเรียบร้อยพร้อมนะคะ
1: พร้อมนะคะ
0: ร้องได้เลยค่ะ

เราให้กลับไปถ่ายทอนดังนกไร้คอนบินร่อนในดงคอนกรีตละครชีวิตถูกทิ้งด้วยความเดือดร้อนให้สู้ทุกฉากจากตื่นถึงหลับตานอนรอฝันสักวันคืนคอนเติมใจให้มีพลัง

0: บอกแม่ให้รอบอกพ่อให้คอยความหวังอย่าทำให้ฝันถึงฝันเพื่อทางเส้นทางกลับหน้าเดี๋ยวโอเคนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาค่ะ
1: โอเคเรียบร้อยค่ะนะคะอันนี้ก็คือเสียงของคุณยาย่าโอเคเดี๋ยวรอให้คุณปานโทรศัพท์เข้ามานะคะคุณปานโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะที่023112612นะค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: จ้าต่อได้เลยนะร้องเพลงอะไรบอกด้วย
0: นางบางเงานะคะของพุ่มพวง
1: จ้าโอเคเริ่มเลยค่ะ

าโทรศัพท์ออกก่อนค่ะก็เป็นความสามารถเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่อยากจะร้องเพลงเห็นไหมบุ๊กตามใจใครอยากจะร้องเพลงนะคะก็นี่แหละเอาแบบอย่างคุณปานกับคุณนาย่าก็ได้นะคะคือถึงแม้ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีความมั่นใจสักเท่าไหร่สำหรับไม่ใช่หมายถึงคุณนาย่าคุณปานนะเพราะว่าร้องเก่งแล้วนะคะสำหรับท่านอื่นที่แบบว่าคิดว่าเฮ้ยฉันก็อยากร้องเหมือนกันประมาณนี้แต่ยังไม่มั่นใจจะเท่าไหร่ไม่เป็นไรฝึกซ้อมไปนะคะแล้วก็นี่แหละถ้ามาออกเสียงทางหน้าไมค์แบบนี้มันจะรู้สึกว่ามันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมแต่เราออกหน้าไมค์แบบนี้ใช่ไหม เสียงก็ไปทั่วประเทศนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันเลยเนาะเดี๋ยวขอมาจะไม่ได้ฟังกันนะคะเพลงแรกรักปอนๆค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้โหเรียบร้อยนะคะ
0: ค่ะมอสุดเสร็จลูกสายที่เสร็จคุณปุ้งนะคะ
1: จ้าเรียบร้อยนะ
0: ย่าด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเรียบร้อยนะคะ

ายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงาน

ช่วงนี้มาพักเบรกนะคะฟังข่าวที่น่าสนใจกันเรื่องของสะเทือนขวัญหน่อยนะเรื่องของหญิงไทยไปถูกฆ่ายัดตู้แช่ที่ไต้หวันนะคะซึ่งไทม์ไลน์เหตุการณ์ก็คือว่าเป็นหญิงไทยเนี่ยวัย36ปีเองนะเป็นผู้เสียชีวิตนะคะเดินทางไปหาแฟนแฟนนี่ก็เป็นหนุ่มชาวไต้หวันค่ะวัย43ปีนะคะแล้วก็หายตัวไปเลยนะญาติของผู้เสียชีวิตระบุว่าขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่11กันยายนค่ะจึงประสานงานให้เพื่อนที่ไต้หวันและตำรวจช่วยกันตามหานะคะแล้วตำรวจก็แกะรอยค่ะจนพบเบาะแสว่าแฟนหนุ่มเนี่ยมีพฤติกรรมน่าสงสัยจึงเข้าตรวจค้นสำนักงานบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่เมืองไถจงค่ะเมื่อวันที่17กันยายนนะคะแล้วก็พบร่างนะคะของสาวไทยคนนี้ถูกยัดซ่อนอยู่ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่แบบเปิดฝาด้านบนค่ะคือชนวนเหตุนะคะฝ่ายชายรับสารภาพว่าในวันที่11กันยายนทั้งคู่เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงค่ะเนื่องจากฝ่ายหญิงนั้นขอเลิกราด้วยความโมโหฝ่ายชายจึงพลั้งมือบีบคอฝ่ายหญิงจนเสียชีวิตคาห้องพักที่เมืองเถาหยวนค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็นำร่างนะของแฟนเนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่จากนั้นก็ขับรถขนย้ายข้ามเมืองมายังสำนักงานที่เมืองไถจงแล้วนำร่างค่ะไปยัดใส่ไว้ในตู้แช่แข็งเพื่อหวังตบตาและอำพรางความผิดนั่นเองค่ะอัยการไต้หวันนะคะแล้วก็ตำรวจไต้หวันได้ควบคุมตัวแฟนหนุ่มชาวไต้หวันรายนี้ไว้แล้วค่ะพร้อมสั่งฟ้องและดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและปิดบังอำพรางศพนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดเพื่อประกอบสำนวนคดีและทางสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยกำลังแจ้งประสานงานช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือครอบครัวนะคะในการที่จะจัดการเรื่องของร่างของผู้เสียชีวิตนะคะให้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยต่อไปค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนาะนี่แหละยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานนะคะยามเลิกรากันไปก็จะฆ่าจะแกงกันแบบนี้นะเป็นที่น่าสลดใจเมื่อทำผิดพลาดไปแล้วก็ต้องรับสิ่งที่ตัวเองทำนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของคดีความใช่ไหมคะก็ทางไต้หวันเขาก็มีคดีที่แบบมีกฎหมายที่จริงจังนะเราก็คงจะต้องยอมรับตรงนี้นะคะว่าการที่ไปทำผิดในไต้หวันอย่างเงี้ยคนไต้หวันอย่างเงี้ยนะคือบางทีกฎหมายไทยเมื่อฟังเห็นไหมเนาะปุ๊กก็ไม่อยากจะวิจารณ์อะไรหรอกเนาะแป๊บแป๊บก็ออกมาแล้วแล้วออกมาก็ไม่ได้ว่าจะกลับตัวเป็นคนดีด้วยนะส่วนที่กลับตัวเป็นคนดีก็มีส่วนที่ออกมาแล้วทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้นะคะก็มีเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตไปทำไมถ้าเกิดว่ามีชีวิตเพื่อที่ว่าไปทำร้ายทำลายคนอื่นเขาอะนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันต่อเพลงอะไรเนี่ยหนูกลัวตุ๊กแกนะคะของคุณแมงปอชนทิชาแล้วก็มีฟังขอเพลงมาหลังไมค์เดี๋ยวนะปุ๊กดูก่อนเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายของคุณเบียร์พร้อมพงนะคะแล้วก็มีของคุณชยานะคะขอให้โชคดีด้วยเพลงนี้ก็ดีเหมือนกันนะไปฟังกันเลยค่ะ

ฟังเพลงแล้วก็ขอให้โชคดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็สำหรับข่าวเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเปิดฉากไปแล้วตั้งแต่วันที่19กันยายนค่ะแล้วก็จะมีการแข่งขันไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะแล้วก็เราเนี่ยได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันด้วยเราได้เหรียญทองแรกของไทยแล้วค่ะทัพนักกีฬาไทยประเดิมคว้าเหรียญทองแรกได้สำเร็จจากกีฬาเทคบอลนะคะประเภทคู่ผสมซึ่งจัดเป็นไฮไลท์สำคัญในวันแรกของการชิงเหรียญอย่างเป็นทางการค่ะส่วนวอลเลย์บอลหญิงนะคะทีมสาวไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตค่ะในรอบ8ทีมสุดท้ายผ่านทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแล้วก็จะเข้าไปดวลเดือดรีแมตช์หยุดโลกกับทีมชาติจีนค่ะในวันที่21กันยายนนี้นะคะเวลา14นาฬิกาค่ะส่วนคาราเต้นะคะโฟมมณีวันบุตรสุวรรณค่ะประเดิมคว้าเหรียญเงินประเภทต่อสู้หญิงรุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหลังแพ้คู่ปรับจากคาซัคสถานในรอบชิงมานะคะส่วนเรื่องของจักรยานประเภทถนนรายการร่นเรสบุคคลหญิงระยะทาง96กิโลเมตรของไทยเพชรดารินสมราชกับชนิพรปัญริยะและกำมลรดาขาวปลอดคามิคิวลงแข่งขันต่อในวันที่22กันยายนนี้นะคะเมื่อฟังก็ทราบใช่ไหมเรื่องของชุดพิธีการและชุดแข่งขันของกองทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเรียกว่าทั้งสื่อมวลชนทั่วโลกเนี่ยนะคะแล้วก็แฟนกีฬาคือสวยมากเลยผสมผสานอัตลักษณ์ไทยเข้ากับดีไซน์สากลได้อย่างลงตัวค่ะนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระเมตตาใช่ไหมนะคะเรื่องของชุดพิธีการนะคะจะแบบเป็นผ้าทอพื้นเมืองฟังแล้วหัวใจหลักเนี่ยใช้ผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามธรรมชาตินะคะจากโครงการดอนก่อยโมเดลของจังหวัดสกลนครด้วยผสมเข้ากับผ้าฝ้ายทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยใช้นวัตกรรมการทอ3ตะกอจนได้เนื้อผ้าสีครามที่มีความสัมผัสเท่แล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นแบรนด์นะคะของสิริวัณวรีใช่ไหมคะนำโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมผ่านลายปากแล้วเราก็ได้ไปโชว์สิ่งนี้แหละในเอเชียนเกมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยสู้ๆค่ะนักกีฬาไทยนะคะคว้าเหรียญทองมาได้ให้เยอะๆมากที่สุดก็แล้วกันนะคะเอาใจช่วยไม่ว่าอุปสรรคอะไรมันจะผ่านเข้ามาในชีวิตผู้ฟังขาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นคนธรรมดาถ้าเกิดว่ามีความมั่นใจมีความมั่นคงมีความแน่วแน่มีความอดทนนะคะก็จะไปสู่ความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าแต่ความสำเร็จไม่ได้มาอย่างง่ายดายทุกคนฉะนั้นจะต้องอดทนอดกลั้นและไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการให้ได้นะคะวันนี้คงจะต้องลากันไปก่อนเนาะดูเวลาแล้วนะคะพบกับรายการบ้านเราข่าวและเพลงกันได้ค่ะเวลา 15:00 นวันเสาร์ไม่สดนะคะแต่มีข่าวมีเพลงให้ฟังกันแล้วก็วันอาทิตย์นะคะหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 นแบบนี้นะทำไมฝนตกฟ้าคะนองก็จะมาจัดตรงนี้แหละเปิดเพลงนะคะทางหน้าใหม่ที่ว่าฟังขอกันมาก็แล้วกันนะคะทางคลื่นนี้นะคะ AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารอย่าลืมฟังวิทยุไม่ได้บอกคนอื่นด้วยนะคะว่าฟังผ่านเว็บไซต์ได้นะที่ www.radio792.org radio792.org ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะฝากเพลงนี้ไว้ก็แล้วกันรักเธอทุกพศของวิรดาวงศ์เทวันค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของ2ประเทศในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนให้เปิดบริการได้ภายในวันพรุ่งนี้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและวันพรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของ2ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายเสียหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
2: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
3: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกจัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
4: นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผลักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ. เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่เซลล์บลอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
7: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

0: เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมาธิการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอร์ลองดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดา

ดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบทั้งนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ฟ็อกซ็อฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการทำนายทายทุกดำเนินรายการโดยอาจารย์วสันต์ศรีมือช่างท่านรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาทนายความโทรศัพท์025650289 025650641และ081668670

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักครับกลับมาพบกันนะครับในรายการทนายคลายทุกข์กับผมอาจารย์ประสันศรีมือช่างทนายความนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดมาคุยนะครับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยละเมิดนะครับเพราะว่าคำว่าละเมิดเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับลักษณะของการกระทำของบุคคลเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าละเมิดนะละเมิดนั้นมันมีละเมิดอะไรบ้างเช่นว่าละเมิดทำให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยละเมิดเกี่ยวกับการทำให้เสียชื่อเสียงนะครับเกี่ยวกับเสรีภาพอะไรพวกนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคำว่าละเมิดเมื่อเราได้ทราบกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับละเมิดแล้วนะครับเราก็จะได้รู้ว่าโอ้ตอนนี้คำว่าละเมิดนี่มันเป็นอย่างนี้คนที่จะมาทำละเมิดเราจะไปทำละเมิดเขานะครับทำให้เขาเสียหายเสียชื่อเสียงเสียทรัพย์เสียสุขภาพอนามัยทางกายทางจิตใจนะเราจะต้องรับผิดในส่วนที่เราไปทำละเมิดหรือคนที่มาทำละเมิดต่อเราหรือไม่นะครับแล้วเราจะฟ้องเป็นคดีอะไรได้บ้างชดเชยความเสียหายนะครับหรือไปร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญาอะไรยังไงได้บ้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้พูดคุยกันนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเอาละครับเรื่องละเมิดนะครับคำว่าละเมิดก็คือลักษณะของการกระทำของบุคคลหนึ่งนะครับหรือหลายคนได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายหรือกฎหมายไม่อนุญาตให้ทำได้หรือความเสียหายนั้นๆอาจทำให้เขาบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิตหรือทำให้เขาเสียสุขภาพอนามัยทางกายหรือจิตใจทำให้เขาเสียสิทธิหรือเสรีภาพที่เขามีอยู่ตามกฎหมายทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะครับหรือทำให้เขาเสียทรัพย์นั่นเองนะครับผู้กระทำนั้นกฎหมายระบุว่าเป็นผู้กระทำละเมิดผู้ถูกละเมิดมีสิทธิ์ฟ้องบังคับให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและอาจจะฟ้องเองต่อศาลหรือจะร้องทุกข์นะครับในทางอาญาให้ดำเนินคดีอาญาอีกทางหนึ่งก็ได้ด้วยการละเมิดของผู้กระทำไม่ว่าจะทำโดยการจงใจหรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อนะครับก็ไม่พ้นความรับผิดในทางแพ่งเช่นว่าขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในขณะที่ได้รับสัญญาณไฟให้หยุดแล้วไม่หยุดไปชนรถคนอื่นเสียหายไม่ว่าผู้ขับจะจงใจฝ่าฝืนหรือเผลอเลอหลับในง่วงนะครับง่วงไปไม่ทันเห็นสัญญาณจราจรก็จะอ้างให้พ้นผิดไม่ได้ก็ต้องควักเงินจ่ายแต่โดยดีหรือขับรถเร็วโดยคึกขนองถึงสี่แยกควรหยุดรถหรือชะลอความเร็วแต่กลับเร่งเครื่องเพื่อที่จะให้พ้นสี่แยกไปเกิดเฉี่ยวชนกับรถของผู้อื่นนะครับก็ต้องรีบเจรจาชดใช้มิฉะนั้นแล้วก็อาจจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกละเมิดถ้าการชนนั้นทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บก็จะมีโทษถึงติดคุกได้อย่างไรก็ดีการขับรถเร็วหรือการฝ่าฝืนกฎจราจรนอกจากจะฟ้องร้องได้แล้วก็ยังเป็นความผิดต่อแผ่นดินที่เจ้าพนักงานจราจรก็สามารถที่จะเปรียบเทียบปรับได้ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือไม่การเปรียบเทียบก็เป็นโทษทางอาญาที่เจ้าพนักงานจราจรเป็นผู้เสียหายดำเนินคดีแทนแผ่นดินซึ่งเป็นเรื่องแยกต่างหากจากเรื่องละเมิดที่มุ่งเฉพาะเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งและเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนแต่ถ้าขับรถประมาทปีนเกาะไปชนเสาไฟฟ้ามีสิทธิ์ถูกดำเนินคดีอาญาฐานขับรถผิดกฎจราจรและอาจถูกดำเนินคดีฐานละเมิดในทางแพ่งทำให้เสาไฟฟ้าทรัพย์สินของหลวงเสียหายซึ่งต้องชดใช้ค่าทดแทนในส่วนแพ่งนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือการละเมิดมุ่งถึงการทำให้ผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายโดยประมาทเลินเล่อหรือจงใจก็ต้องเส
เสียเงินชดใช้คืนแก่ผู้เสียหายแต่มีบางกรณีการจงใจทำให้ทรัพย์ผู้อื่นเสียหายแต่ไม่เป็นละเมิดคือไม่ต้องชดใช้ทรัพย์คืนแก่ผู้เสียหายก็มีก็คือการก่อความเสียหายมีสิทธิตามกฎหมายเช่นว่าเกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำต้องฉีดน้ำรอบๆบ้านที่เพลิงยังลุกไหม้ไปไม่ถึงจึงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไม่ให้เพลิงลุกลามแต่น้ำที่ฉีดแรงไปทำให้กระจกแตกเจ้าของจะฟ้องเรียกร้องให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชดใช้ค่าเสียหายฐานละเมิดไม่ได้เช่นกันเพราะเจ้าหน้าที่ที่ดับเพลิงมีหน้าที่ดับเพลิงและป้องกันเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามไปติดบ้านข้างเคียงนั่นเองมือเพชฌฆาตของกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ยิงเป้านักโทษประหารก็ไม่ต้องรับผิดต่อญาติของนักโทษในทางแพ่งฐานละเมิดเพราะกระทำตามหน้าที่หรือมีบุคคลวิกลจริตหรือมีคนกำลังเมาสุราหรือมีสุนัขบ้ากำลังอาละวาดเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจจับคนบ้าหรือคนเมาสุราเอาไปขังไว้เพื่อสงบสติอารมณ์ในห้องขังหรืออาจใช้ปืนยิงสุนัขบ้าให้ถึงแก่ความตายได้คนวิกลจริตคนเมาจะฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจหาว่าทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพไม่ได้เพราะตำรวจมีอำนาจปกป้องรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายเจ้าของสุนัขจะฟ้องตำรวจที่ยิงสุนัขตายก็ไม่ได้เช่นกันเท่าที่อาจารย์พูดมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายในทางทรัพย์สินของทางในทางร่างกายการละเมิดอาจทำให้เสียสุขภาพอนามัยหรือทางจิตใจก็ได้เช่นการเผาขยะปล่อยให้ควันไปลมบ้านเขาดื่มสุราร้องเพลงส่งเสียงดังก่อกวนความสงบสุขบ้านข้างเรือนเคียงกันจุดประทัดยิงปืนเสียงดังหรือชอบขับรถจักรยานยนต์ทะลวงท่อไอเสียแข่งกันทำให้ก่อเหตุเดือดร้อนลำคาญทำให้คนอื่นเดือดร้อนโดยตนเองไม่มีอำนาจจะทำได้หรือไม่มีกฎหมายรับรองสนับสนุนให้ทำนั่นเองถือเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อให้คนอื่นเสียหายต่อสุขภาพอนามัยผู้อื่นทั้งสิ้นถือเป็นการทำละเมิดการทำละเมิดเกี่ยวกับชื่อเสียงเช่นเอาเรื่องส่วนตัวของเขามาประจานเอาเรื่องส่วนตัวของเขามานินทาซึ่งแม้จะเป็นความจริงก็ผิดฐานละเมิดได้เช่นบ้านโน้นเป็นเมียน้อยบ้านนี้คนโน้นเป็นหมอนวดคนนี้เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นถือว่าผู้พูดกระทำให้ผู้อื่นเสียหายแก่ชื่อเสียงผู้พูดและมาเถียงว่าก็ที่พูดเป็นความจริงนี่ถือว่าผู้พูดได้กระทำละเมิดผู้พูดมีสิทธิ์ถูกฟ้องดำเนินคดีฐานกระทำละเมิดได้ทั้งนั้นคนพูดจะไปต่อสู้คดีว่าสิ่งที่ตนพูดเป็นจริงก็มีสิทธิ์จะต้องชดใช้ความเสียหายทันทีและถ้าถูกฟ้องคดีอาญาก็มีสิทธิ์เข้าไปพักผ่อนในห้องขังฐานหมิ่นประมาททำให้คนอื่นเสียหายความจริงที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมกฎหมายห้ามไม่ให้นำไปนินทาพูดต่อแต่ที่กฎหมายยอมให้พูดเรื่องคนอื่นได้เฉพาะที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะเช่นว่านายแดงพูดว่านายดำเป็นข้าราชการที่โกงกินเงินหลวงแต่นายดำฟ้องนายแดงว่าละเมิดทางแพ่งเรียกค่าเสียหายหรือหมิ่นประมาททางอาญานายแดงก็สามารถต่อสู้และนำสืบว่าสิ่งที่ตนกล่าวเป็นความจริงได้เพราะถ้าพิสูจน์ได้ว่านายดำเป็นข้าราชการโกงกินย่อมเป็นประโยชน์แก่ทางราชการถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องรับผิดฐานเป็นผู้ละเมิดและมีสิทธิ์ติดคุกได้เหมือนกันทางที่ดีก่อนที่เราจะพูดก็ควรจะมีหลักฐานแน่ชัดไม่งั้นก็อย่าเสี่ยงนะครับปัจจุบันนี้ก็มีอยู่เยอะในเรื่องของไลน์ของเฟซนะครับลงกันไปนะครับลงภาพลงเสียงลงข้อ
ข้อความต่างๆอันนี้นะครับก็จะเป็นความผิดที่เป็นละเมิดได้เป็นความผิดที่เป็นหมิ่นประมาทได้นะครับตอนนี้สื่อก็ยิ่งออกง่ายพูดง่ายเขียนง่ายแพร่กระจายไปทั่วไปหมดได้ง่ายๆคนดูไปเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังเพราะไอ้ความรู้เท่าไม่ถึงการไปกดไลค์กดแชร์กดไอ้ต่างๆเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคนที่ร่วมกระทําความผิดกับเขาไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ก็มันก็อยู่ในหมวดละเมิดหมวดทําให้คนอื่นเขาเสียหายนะอาจจะเป็นหมิ่นประมาทดูหมิ่นได้แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็อาจจะพูดเฉพาะเจาะจงในเรื่องดังกล่าวนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องที่ทางไลน์ทางเฟซทางFacebook นะครับอะไรต่างๆสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับอันนี้ก็มีกฎหมายอยู่นะครับก็จะพูดให้ฟังในอันดับต่อไปนะครับเรื่องความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพเช่นเจ้าของบ้านเช่าเรียกเก็บค่าเช่าไม่ได้เลยใส่กุญแจขังผู้เช่าเจ้าของมีสิทธิ์ติดคุกถามให้เสื่อมฐานที่ทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพและต้องรับผิดชดใช้ในทางแพ่งฐานทำละเมิดเพราะไม่มีกฎหมายให้ทำเช่นนั้นได้แม้จะมีสัญญาเขียนไว้กฎหมายก็ไม่ยอมเพราะถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยเพราะถ้าขืนทำได้บ้านเมืองก็คงจะวุ่นวายอย่างเช่นนายทุนให้กู้เงินไปมีสัญญาว่าถึงกำหนดไม่ชำระให้ยึดลูกยึดเมียมาเป็นทาสรับใช้ข้อตกลงเช่นว่านี้เป็นโมฆะก็คือใช้ไม่ได้นั่นเองอย่างไรก็ดีนะครับทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพและมีขอบเขตในการใช้จะอ้างว่ามีสิทธิ์ใช้แล้วทำให้คนอื่นเสียหายก็ไม่พ้นต้องรับผิดฐานละเมิดอย่างการเปิดเสียงวิทยุให้ฟังในบ้านจนดังไปเผื่อแผ่เพื่อนบ้านคนอื่นเขาแต่บ้านอื่นเขาไม่ชอบฟังเพลงนี้บอกให้เราเปิดฟังคนเดียวก็พอแต่เราก็ยังขืนขยันขยอให้ร่วมฟังด้วยโดยไม่ยอมหลีเสียงก็มีสิทธิ์เป็นผู้ละเมิดทำร้ายจิตใจอนามัยเขาเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้พักผ่อนฉะนั้นกฎหมายระบุว่าผู้ใช้สิทธิพึงใช้สิทธิได้ก็แต่โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นอันนี้สำคัญนะครับก็คือผู้ใช้สิทธิพึงใช้สิทธิได้นะครับแต่ก็ไม่ทำให้ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นเขานะครับการรับผิดเรื่องละเมิดนี้นะครับบางทีตนเองไม่ได้ทำแต่ลูกจ้างไปทำก็มีสิทธิควักกระเป๋าจ่ายเงินได้เช่นเดียวกันเช่นว่าลูกจ้างขับรถไปซื้อของให้นายจ้างไปเกี่ยวไปชนรถของคนอื่นเขาเสียหายหรือชนสุนัขเขาตายหรือบาดเจ็บนายจ้างก็ต้องยอมเป็นจำเลยกับลูกจ้างด้วยเพราะลูกจ้างไปกระทำละเมิดขณะปฏิบัติงานให้กับนายจ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่กฎหมายนะครับก็ยอมให้นายจ้างไปหักเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายแทนลูกจ้างไปละเมิดนะครับบุคคลภายนอกได้ในภายหลังก็คือกฎหมายให้นายจ้างควักกระเป๋าไปก่อนส่วนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็ไปทวงคืนภายหลังกันเองได้บางทีบางคนใช้ผู้อื่นไปทำธุระแต่ตัวแทนที่ไปทำธุระไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นคนใช้ก็ต้องร่วมรับผิดเสมือนว่านายจ้างลูกจ้างเหมือนกันนะครับอายุความฟ้องร้องผู้ที่ทำละเมิดต้องใช้สิทธิฟ้องต่อศาลภายในกำหนด1ปีนะครับอันนี้สำคัญนะครับอายุความละเมิดนี่อายุความมีเพียงปีเดียวนับแต่วันถูกทำละเมิดหรือรู้ตัวผู้กระทำละเมิดอันนี้ก็บางคนก็ไปปล่อยชะล่าใจไปนะครับนึกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็ใจเย็นๆนะครับไม่ได้ไปฟ้องไปร้องเรียกค่าเสียหายจนปล่อยระยะเวลาให้ผ่านพ้นไปเกิน1ปีนับแต่วันที่ถูกกระทําละเมิดหรือตัวผู้กระทําละเมิดนะครับก็จะถือว่าขาดอายุความแต่ถึงอย่างไรนะครับกฎหมายอนุญาตให้สืบให้รู้ตัวภายใน10ปีนะครับถ้า
เกินไปก็จะมาอ้างว่ายังไม่รู้ตัวไม่ได้ทั้งสิ้นหมดสิทธิ์ฟ้องร้องนะครับอันนี้เรื่องละเมิดก็เป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับผู้ที่ไปทำละเมิดนะครับก็กฎหมายก็ให้โอกาสนะครับในเรื่องของสืบให้รู้ตัวนะครับภายใน10ปีนะครับอันนี้ถ้ามันเกิน10ปีแล้วก็จบกันไปนะครับทีนี้ก็จะมามีเวลาที่เหลืออยู่นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องค้ำประกันหน่อยเพราะว่าวันที่ผ่านมานั้นนะครับก็เป็นได้พูดถึงเรื่องกู้เงินไปนะครับแล้วก็เรื่องนิติกรรมไปก็อยากจะวันนี้มีเวลาเหลืออยู่ประมาณ10นาทีนะครับก็อยากจะพูดคุยในเรื่องค้ำประกันเลยนะครับเพราะว่าค้ำประกันก็เนื้อหาสาระก็ไม่มากอะไรนะครับ10นาทีก็คงจะทันนะครับในเรื่องค้ำประกันนะครับในเรื่องค้ำประกันนะครับท่านทั้งหลายก็คงจะได้ยินคำพังเผยที่ว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอหรือเอามือไปซุกหีบหรือเอาคอขึ้นเขียงคำพังเผยเหล่านี้นะครับก็คงสร้างความเจ็บปวดทุกข์ทรมานให้กับคนบางคนมาแล้วซึ่งการค้ำประกันบุคคลอื่นนั้นผู้ค้ำประกันที่เข้าทำนองคำพังเผยข้างต้นบางครั้งเพื่อนสนิทสนมกันหรือสามีภรรยาก็มีสาเหตุโกรธเคืองกันมามากแล้วกับปัญหาการเข้าค้ำประกันคนอื่นดังนั้นก่อนที่จะเข้าค้ำประกันใครก็คงจะต้องตรึกตรองให้รอบคอบเสียก่อนลองอ่านหลักนะครับในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการค้ำประกันนะครับที่อาจารย์จะพูดจะคุยนะครับหรือมีหนังสือตำรับตำราเรื่องค้ำประกันนะครับตามที่เราเห็นมานะครับก็จะเป็นพื้นฐานในการที่ก่อนที่เราจะไปค้ำใครนะครับจะได้ไม่มีปัญหาแต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดสดๆให้ฟังนะครับว่าการค้ำประกันนี่มันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับสัญญาค้ำประกันมันคืออะไรสัญญาค้ำประกันต้องทำเป็นหนังสือไหมสัญญาค้ำประกันต้องมีหนี้อยู่หรือเปล่านะครับหนี้อนาคตค้ำประกันได้หรือไม่นี่มีเงื่อนไขค้ำประกันกันได้หรือเปล่านะครับกรณีใดบ้างถึงจะระงับไปแห่งการค้ำประกันนะครับอันนี้คนก็สนใจมากเลยนะครับเมื่อไหร่จะระงับไปสักทีเนาะการค้ำประกันก็จะรู้กันในวันนี้ผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์นะครับหรือสิ้นสิทธิ์ไล่เบี้ยได้หรือไม่นะครับผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนทำอย่างไรได้บ้างข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันต่อเจ้าหนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผู้ค้ำประกันจำกัดความรับผิดของตนเองได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะพูดคุยวันนี้เลยให้จบนะครับสัญญาค้ำประกันนะครับก็คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อที่จะชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นนะครับสัญญาค้ำประกันต้องทำเป็นหนังสือนะครับมีลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญการค้ำประกันต้องมีหนี้อยู่ก่อนนะครับหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเป็นหนี้อุปกรณ์ดังนั้นต้องมีหนี้ประธานอยู่ก่อนจะต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชนเช่นว่าอาจจะเกิดจากสัญญากู้ยืมซื้อขายจ้างทำของเช่าซื้อมูลละเมิดหรือหนี้อื่นๆตามสัญญานะครับอันนี้สามารถจะค้ำประกันได้หนี้อนาคตค้ำประกันได้หรือไม่นะครับค้ำประกันได้เช่นว่าหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีหนี้ความเสียหายอันเกิดจากลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานหนี้อันเกิดจากกรณีข้าราชการไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นต้นนะครับหนี้มีเงื่อนไขค้ำประกันได้ไหมค้ำประกันได้นะครับโดยหมายถึงหนี้ที่เกิดก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขบังคับก่อนจึงจะสำเร็จก็อาจจะทำสัญญาค้ำประกันล่วงหน้าไว้ได้นะครับใครบ้างนะครับที่จะเป็นผู้ค้ำประกันได้นะครับบุคคลธรรมดาก็ค้ำประกันได้นะครับบุคคลธรรมดาก็ได้แก่บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถไร้ความสามารถหรือบุคคลวิกลจริตนะครับค้ำประกันได้แล้วก็นิติบุคคลก็ได้แก่บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสมาคมมูลนิธิซึ่งจะต้องพิจารณาถึงขอบวัตถุประสงค์นะครับของนิติบุคคลนั้นด้วยว่ามีอำนาจในการทำสัญญาค้ำประกันหรือไม่นะครับอันนี้ต้องดูวัตถุประสงค์นะครับผู้ค้ำประกันมีได้กี่คนผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันจะมีหลายคนก็ได้โดยไม่จำต้องเข้าค้ำประกันพร้อมเพียงกันนะครับผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างไร
โดยหลักแล้วนะครับผู้ค้ำประกันจะรับผิดไม่เกินความรับผิดของลูกหนี้ซึ่งหมายรวมถึงดอกเบี้ยและค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมด้วยเดี๋ยวนี้นะครับก็ผู้ค้ำประกันนี่จะไประบุว่าให้รับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมไม่ได้นะครับก็ถือว่าไม่มีอยู่เลยนะครับในเรื่องของลูกหนี้ร่วมนะครับผู้ค้ำประกันจำกัดความรับผิดของตนเองได้หรือไม่ได้นะครับโดยระบุไว้ชัดเจนในสัญญาว่าจะรับผิดชอบกรณีใดบ้างหรือรับผิดหนี้ใดบ้างเช่นจำกัดวงเงินจำกัดระยะเวลาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็สมควรจะใส่ลงไปนะครับเมื่อถึงกำหนดชำระผู้ค้ำประกันนะครับให้ไปบังคับนะครับกับลูกหนี้ก่อนได้หรือไม่นะครับเกี่ยงนะครับฉันจะเกี่ยงให้ไปบังคับก่อนได้หรือไม่ก็ได้นะครับเว้นแต่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายไม่ปรากฏว่าหนี้อยู่ในแห่งใดในราชอาณาจักรผู้ค้ำประกันพิสูจน์ว่ามีทางบังคับชำระหนี้จะลูกหนี้ไม่เป็นการยากนะครับกรณีใดบ้างที่เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วผู้ค้ำประกันไม่มีสิทธิ์เกี่ยงให้บังคับเอากับลูกหนี้ก่อนตามเหตุผลข้างต้นนะครับกรณีผู้ค้ำประกันตกลงทำหลักฐานเป็นหนังสือว่าตกลงรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้ซึ่งข้อความนี้ค่อนข้างจะอันตรายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นการแก้กฎหมายแล้วนะครับว่าไม่ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมแล้วนะครับเพราะว่าถ้าลูกหนี้ร่วมก็จะต้องรับผิดในการที่บังคับคดีเลยนะครับอันนี้อย่างนี้ไม่มีแล้วนะครับก็คือถ้ามีข้อความนี้ก็ถือว่าเป็นใช้ไม่ได้นะครับข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันต่อเจ้าหนี้มีอะไรบ้างครับข้อต่อสู้ก็ต่อสู้ว่าสัญญาค้ำประกันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันจึงฟ้องร้องไม่ได้นะครับข้อต่อสู้ว่าเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้เว้นแต่ผู้ค้ำประกันได้ตกลงสละสิทธิ์ไว้นะครับข้อต่อสู้ว่ากระทำโดยกลถูกกลช่อฉนหรือข่มขู่นะครับหรือยกข้อต่อสู้ลูกหนี้ว่าหนี้ระงับไปแล้วหนี้ไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะหนี้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหนี้เดิมหมดอายุความนะครับหากผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนแล้วจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ฟ้องไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ได้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยและต้องสูญเสียหายไปหรือเสียหายไปอย่างใดอย่างใดเช่นต้องไปกู้เงินเสียดอกเบี้ยไปเพื่อหาเงินมาชดใช้เจ้าหนี้แทนลูกหนี้ก็สามารถไล่เบี้ยดอกเบี้ยที่เสียไปได้ผู้ค้ำประกันนะครับสิ้นสิทธิ์ไล่เบี้ยได้หรือไม่นะครับผู้ค้ำประกันละเลยนะครับถ้าเกิดละเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเสียสิทธิ์ได้นะครับผู้ค้ำประกันละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อผู้ค้ำประกันชำระหนี้ไปโดยไม่แจ้งลูกหนี้และลูกหนี้ไปชำระหนี้ซ้ำผู้ค้ำประกันทำสัญญาสละข้อต่อสู้ของลูกหนี้ไว้ตั้งแต่ต้นนะครับกรณีใดบ้างถึงจะระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกันนะครับเมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับเมื่อผู้ค้ำประกันบอกเลิกการค้ำประกันแต่ทั้งนี้ต้องได้ความยอมจากเจ้าหนี้เสียก่อนเมื่อระยะเวลาแห่งการค้ำประกันสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้เว้นแต่ผู้ค้ำประกันได้ตกลงยินยอมผ่อนเวลาให้ด้วยเมื่อเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันนะครับนอกจากหลักฐานดังกล่าวมาแล้วก็คงจะต้องคอยเตือนกันนะครับว่าสมควรจะเข้าไปทำสัญญาค้ำประกันใครสักคนหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องคิดให้ดีนะครับพอดูแล้วก็มีแต่เรื่องที่จะต้องไปรับผิดชอบทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเราไม่ไปค้ำเลยไม่ดูดำดูดีกันเลยระหว่างพี่ระหว่างน้องบางทีเดี๋ยวนี้นะครับการที่จะไปยืมเงินยืมทองหรือไปทำสัญญานิติกรรมอะไรต่างๆบางทีเขาก็ต้องการคนค้ำประกันหากไม่มีคนค้ำประกันคนนั้นก็หมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์จะไปกู้ไปยืมไม่มีสิทธิ์จะไปเช่าซื้ออะไรต่างๆนี้นะครับอันนี้ก็ต้องคิดดูนะครับอันนี้ถ้าเกิดได้ฟังตรงนี้แล้วนะครับถึงเรื่องการค้ำประกันแล้วก็ดูแล้วก็สุ่มเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะครับเอาละครับเวลาก็หมดลงพอดีเลยนะครับช่วงนี้เวลาหมดลงพอดีนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังวันนี้สองเรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องละเมิดนะครับคำว่าละเมิดนะครับแล้วก็มาต่อด้วยค้ำประกันสองเรื่องนะครับสำคัญนะครับที่ท่านที่เป็นกฎหมายสำคัญกฎหมายใกล้ตัวนะครับท่านฟังแล้วถ้าหากมีปัญหาในเรื่องละเมิดในเรื่องการค้ำประกันนะครับก็โทรศัพท์มาสอบถามได้เบอร์โทร02-565-0289 02-565-0289 นะครับเบอร์มือถืออาจารย์ก็0816686760 081 66
086760นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

พระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายไม่เกิน45บาทคาดเริ่มใช้1มกราคม2570นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมพิจารณาเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้EMB Contact Less เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570จบข่าวสิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์0875005800ขอเจริญพร

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจรุสุภาพก็เปลี่ยนมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับในสถานการณ์ที่เรียกว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านมากที่สุดการเดินทางน้อยที่สุดทั่วโลกนะครับประเทศที่คิดว่าเทคโนโลยีดีที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่เรียกว่าติดเชื้อจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามากที่สุดประเทศที่พัฒนาน้อยก็เป็นอันว่าติดเชื้อน้อยผมยกตัวอย่างอย่างภูฏานแทบจะเรียกว่าไม่มีคนติดเชื้อนะครับหรือเป็นประเทศที่อยู่ใกล้บ้านเราอย่างประเทศลาวนะครับก็ติดเชื้อน้อยนะครับหรือแม้แต่กัมพูชาประเทศไทยก็ถือว่ายังน้อยในอาเซียนนะครับคุณฟังครับเรื่องราวของรายการจรุสุขภาพเป็นเรื่องราวของแรงบันดาลใจของคนรักสุขภาพรักการออกกำลังกายรักที่จะรักษาสุขภาพของท่านให้มีความแข็งแรงก็ร่วมฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเช่นเคยครับรายการเจาะลึกสุขภาพการสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินครับทำไมต้องคาตามินครับคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คอลลาเจนชนิด2นะครับและวิตามินซีหากท่านอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคาตามินนะครับสายด่วนของคาตามินตอนนี้เปิดแล้วนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันตอนนี้คุยสายกันอยู่หลายท่านยังไม่รู้ว่าคาตามินคืออะไรรีบโทรเข้ามานะครับ0843856644อ้อหลายคนบอกรู้จักและเบอร์นี้คาตามินนะครับเพราะว่าหลายท่านใช้อยู่หลายท่านเป็นสมาชิกของเราอยู่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับคาตามินยินดีต้อนรับทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเรามีบริการเก็บเงินปลายทางบริการส่งตรงถึงบ้านไม่เสียค่าส่งแต่อย่างใดช่วงนี้คาตามินยังมีโปรโมชั่นช่วงโควิดเราจะผ่านไปด้วยการซื้อคาตามิน3กระปุกแถมกล่องเล็กส่วนโปรที่2ซื้อคาตามินครึ่งโหลแถม2กระปุกนะครับเป็น8กระปุกในราคาเดิมรีบโทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับคุณฟังครับพี่น้องสมุทรปราการเป็นอย่างไรบ้างครับพี่น้องแถวบางปูแพร่กษานิคมบางปูนะครับหรือแม้แต่พี่น้องที่อยู่ทางวัดหนามแดงนะครับเป็นยังไงบ้างครับขอเสียงขอสายรีบโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ทางบางปลาบางพีนะครับหรือว่าแต่เคหะบางพีบางบ่อนะครับถนนรัตนโกสินทร์200ปีนะครับวัดสุคันธวาสเลียบมอเตอร์เวย์หรือแม้แต่ทางเปรงนะครับเปรงนี้ตำบลเปรงอำเภอบางบ่อนะครับวัดเปรงนะครับคุณฟังก็ร่วมคิดถึงกันนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางฉะเชิงเทราวัดหลวงพ่อโสธรนะครับซึ่งวันก่อนผมก็ได้เดินทางไปแม้แต่สถานการณ์โควิดวัดหลวงพ่อโสธรก็คนเยอะเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าบางแสนจะมีเป็นช่วงๆก็ขอให้ดีขึ้นนะครับคุณฟังครับเราจะผ่านไปด้วยดีเพราะว่าช่วงนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากพี่น้องบางแสนก็ส่งข่าวนะครับเพราะว่าผมมีลูกค้าอยู่ทางบางแสนชลบุรีเยอะมากนะครับแถวมหาวิทยาลัยบูรพาหรือว่าถนนลงหาดบางแสนบางแสนสาย4บางแสนสาย2หรือตลาดสดนะครับหรือตลาดทหารทะเลบางแสนนะครับก็รอพี่น้องกรุงเทพมหานครไปเที่ยวนะครับพี่น้องที่อยู่พัทยาบางละมงก็รอคนกรุงเทพไปเที่ยวแม้แต่ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ได้มาก็เราก็เที่ยวกันเองนะครับนะอย่างที่ผมบอกนะครับขอให้ท่านบอกเอ๊ะทำไมต้องชวนไปเที่ยวนะครับก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับบางท่านตกงานบางท่านก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เอาของมาขายทำผลิตสินค้าขึ้นมาขายออนไลน์มาขายหน้าบ้านหลายท่านได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตกันไปนะครับก็ให้กำลังใจในทุกท่านที่เดินทางในระหว่างชีวิตของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเรือนะครับเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนเรือเกยตื้นเปรียบเสมือนเรือที่โต้คลื่นอยู่ตลอดเวลาบางท่านอาจจะมีชีวิตที่ราบเรียบแต่บางท่านโดนคลื่นพัดถล่มก็ตก ขออย่างเดียวว่ากำลังใจต้องสู้ให้เดินทางไปถึงจุดหมายนะครับจุดหมายจริงคือความสุขความเรียบง่ายเมื่อวันก่อนผมได้ยกตัวอย่างพาคติธรรมของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะครับเจ้าวาดวัดป่าสุขโตอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิท่านได้พูดว่าในทุกสถานการณ์ที่คิดว่าเลวร้ายแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่ไม่เลวร้ายหรือเป็นสิ่งที่ดีเรากลับลืมนะครับอย่างช่วงสถานการณ์โควิดพระอาจารย์บอกว่าเราควรที่จะมาสำรวจตัวเองมาสำรวจความเรียบร้อยมาสำรวจรายละเอียดที่เกี่ยวกับบ้านเราเอาผักเอาต้นไม้มาปลูกเพื่อจะดูแลเพื่อ work from home อยู่ที่บ้านอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนนี้บางท่านนี้ออกจากบ้านไปไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ้างจะกลับบ้านก็มืดค่ำแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์นี่แทนที่จะอยู่บ้านไปอยู่ในห้างอยู่ในแอร์เย็นๆนะครับไปอยู่ตามโลตัสบิ๊กซีอยู่ตามเซ็นทรัลสถานการณ์โควิดบ้างท่านก็อาจจะไปอยู่ในตลาดไปค้าไปขายกลับบ้านก็มืดดึกบางคนนะครับสิ่งที่อยู่ที่บ้านก็ไม่ค่อยคุ้นชินไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านนะครับทานข้าวก็ต้องไปทานข้างนอกทานข้าวอยู่กับบ้านไม่เป็นนะครับคุณฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับผมให้กำลังใจสำหรับผู้สูงอายุในเรื่องการออกกำลังกายท่านเดินแกว่งแขวนหรือท่านจะเดินออกกำลังกายบางท่านเดินไม่ไหวก็ต้องพักนะครับบางท่านเพิ่งผ่าข้อเข่ามาเพราะว่าในเรื่องข้อเข่าเนี่ยเป็นกฎอนิจจังสำหรับท่านผู้สูงอายุที่รู้จักรายการจอดลึกสุขภาพต้องรู้จักผมนะครับกิตติกรมาร่วม10ปีรายการเรายังแข็งแกร่งรายการเรายังมั่นคงรอคุณผู้ฟังมาใช้บริการรอคุณผู้ฟังมาเป็นสมาชิกกับเรานะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมาชิกรายการจอดลึกสุขภาพอยู่ตลอดเวลาสมาชิกนั้นเพื่อผลประโยชน์ของท่านในการซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับสำหรับท่านที่ซื้อไปแล้วบางท่านก็สมัครสมาชิกฟรีนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเปิดรับอยู่ตลอดเวลาท่านไม่มีเสียค่าธรรมเนียมรายปีแต่อย่างใดนะครับซื้อคาตามิน6กระปุกหรือครึ่งโหลแถม2กระปุกนะครับนี่เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่คาตามินนั้นให้ท่านในราคาเดิมถ้าท่านจะซื้อเป็นโหลตอนนี้เราแถม3กระปุกนะครับซึ่งคุณฟังครับรายการเราวันนี้เรามีเรื่องมาเล่าเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งหลายเรื่องหลายราวนั้นจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความสุขและเกี่ยวกับสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านหรือคุณผู้ฟังที่เดินทางไปค้าขายหรืออยู่ท้องไร่ท้องนาฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าไม่เกี่ยวกับโควิดท่านก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอท่านทานอาหารให้มีประโยชน์ในประโยชน์ก็คือว่าบางท่านนั้นไม่ต้องทานกาแฟเยอะนะครับตอนกลางวันท่านยังทานกาแฟเกิดก็จะทำให้ท่านนั้นมีคาเฟอีนสะสมในร่างกายทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับถ้าจะทานกาแฟก็กาแฟดำผสมน้ำผึ้งสักนิดหนึ่งไม่ควรทานเยอะนะครับและก่อนที่ท่านจะทานกาแฟท่านควรจะทานอาหารรองท้องไปสักนิดหนึ่งเพราะกาแฟนั้นอาจจะมีกรดที่ทำให้กระเพาะของท่านอาจจะเป็นโรคกระเพาะไปได้นะครับนี่ความประทานดีของรายการจอดลึกสุขภาพคุณฟังครับรายการของเรานะครับฝากถึงท่านที่ฟังรายการนะครับท่านอย่าลืมว่าสุขภาพของท่านนะเป็นเรื่องสำคัญนะครับสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวท่านนะครับบางท่านนี้ละเลยเห็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าสุขภาพนะครับบริษัทคาตามินขอเสนอให้ท่านรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าสุขภาพนั้นจะอยู่กับเราไปชั่วลูกชั่วหลานบางท่านนี้อายุ 70-80 ไม่ค่อยได้ป่วยก็เป็นเรื่องลาภอันประเสริฐนะครับบางท่านอายุ 40-50 ท่านก็มีอาการป่วยเรื้อรังไม่ว่าจะป่วยสุขภาพจิตไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นความทุกข์ทรมานเป็นความวิตกกังวลต่อสมาชิกครอบครัวที่ต้องดูแลท่านนะครับบางท่านป่วยในช่วงวัยทำงานได้ทำงานขาดหยุดนะครับบางท่านเป็นกำลังหลักทั้งครอบครัวนะครับท่านก็โทรเข้ามานะครับท่านมีปัญหาด้านใดด้านสุขภาพไม่ว่าท่านเป็นด้านกระดูกและข้อหรือว่าท่านจะมีปัญหาในเรื่องข้อเข่าไม่ว่าท่านจะเป็นเรื่อง เบาหวานความดันไขมันหรือจะเป็นภาวะของไตเราก็จะมีข้อแนะนำดีๆสำหรับท่านนะครับรายการก็เปิดเสียงเปิดสายในตอนนี้นะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับ
2: เจอตัวพอดีเลย
1: อ๋อจำได้ทีแถวฮันไทลาด
2: รุ่งกิจ
1: หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล่า
2: เราจะสั่งยาไอสั่งคาจามีน
1: ครับเอาเท่าไหร่ดี
2: สองชุดอ่ะชุดละ3ขวด
1: อ๋อ2ชุดก็ได้แถม2กระปุก
2: แต่ว่าคืออะไรเงี้ยแบบว่ามีคนที่เมืองนอกอ่ะเขาสั่งมา
1: อ๋อแล้วส่งไปที่ประเทศอะไรครับ
2: อะไรนะอาบูดาบี
1: อ๋ออ
2: ะไรมีเล
1: สสหรัฐอาหรับสหรัฐอาหรับอิมิเรต
2: นั่น
1: แหละ
2: ไม่ทราบว่าส่งได้ไหมคือมันไม่ใช่ยามน่าจะได้นะ
1: ครับครับก็ลองดูคนส่งเป็นใครลูกสาวหรือใคร
2: ลูกสาวอยู่เมืองนอกนี่เป็นไม่แม่นี่เป็นแม
1: ่ครับครับครับ
2: ส่งเขาสั่งมาเขาบอกว่าเจ้านายเขาว่าอยากได้เพราะว่าเจ้านายเขาบ่นว่าเขาปวดหัวไหล
1: ่ครับครับครับ
2: มันพวกไอ้กระดูกติดนี่แหละคนแก่อะ
1: ครับครับ
2: เขาบอกว่าเขาบอกถ้ามันส่งได้หนูก็จะสั่งมากินมั่ง
1: ครับครับครับ
2: ก็เป็นไรว่าจะมาวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้
1: วันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ไปส่งให้นะ
2: ค่ะแล้วก็จะไปส่งเองให้หลานไปส่ง
1: ครับครับครับ
2: มีค่าส่งจะแพงไหม
1: ครับครับก็มีบ้างครับนะผมก็ไม่เคยส่งไปครับคร
2: ับ โอเคค่ะขอบคุณมาก
1: ครับครับขอบคุณครับ
2: มาได้ตลอดนะฮะเดี๋ยวป้าก็อยู่บ้านตลอด
1: ครับครับเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: ครับครับครับครับสวัสดีครับ
0: โทรเข้ามานะครับเพราะว่าบริการบางท่านอาจจะไม่กล้าโทรไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยโทรมารายการอาจารย์กิติกรเป็นที่แรกอ่ะเชิญนะครับ0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับก็ท่านก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้โปรโมชั่นฝากสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้อัปเดตส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษคาตามินครึ่งโหลนะครับแถมคาตามิน2กระปุกแล้วก็คาตามินเป็นโหลนะครับเป็นโหลก็คือ12กระปุกแถมคาตามิน3กระปุกเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่บริษัทของเราส่งมอบความสุขให้กับสมาชิกผู้ถือบัตรสมาชิกคาตามินและก็ลูกค้าทั่วประเทศที่อยากซื้อนะครับไปเก็บหรือว่าอยากจะซื้อเพื่อแจกจ่ายหรือแบ่งปันสำหรับพี่น้องของท่านที่ซื้อทีละเยอะสำหรับท่านที่ซื้อ3กระปุกก็ยังแถมคาตามินกล่องเล็กท่านจะซื้อร่วมกับทวายไลท์หรือบางท่านจะซื้อวีต้าพลัสกล่องสีชมพู6กระปุกแถม1กระปุกนะครับซึ่งตอนนี้รายการของเราก็ดีมากนะครับเป็นช่วงที่ดีมากสำหรับช่วงการซื้อช่วงนี้นะครับเพราะว่าบริษ

0: หนึ่งนะครับ0843856644นะครับ
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพผมวิทย์กรมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นชมรมรักสุขภาพเรามีเนื้อหาสาระจากทั่วโลกเพื่อมาเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่ฟังรายการสุขภาพต้องได้ประโยชน์ไม่ใช่ได้แต่ขายของโฆษณาแต่ผู้สนับสนุนรายการแต่เพียงอย่างเดียวคุณผู้ฟังชอบฟังรายการนี้เรามีผู้ติดตามสมาชิกรายการกว่า 100,000 คนทั่วประเทศนะครับรายการเราออกอากาศบนวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศและก็วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังมาออกไปไหนหรืออยู่ที่บ้านตามท้องไร่ท้องนาทำธุรกิจปลอดโควิดก็มาฟังรายการจอดลึกสู่ภาพกับผมจารย์กิติกรกาญจนเวคินผมพยายามที่จะเน้นเอาสาระดีๆในเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างประเทศเพื่อมาเป็นอุทาหรณ์เพื่อมาเป็นบทเรียนเพื่อมาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุภาพวันนี้ผมอดจะไม่พูดเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีสุขภาพดีโดยเฉพาะในจังหวัดที่คนทั่วโลกพูดถึงก็คือโอกินาวะนะครับโอกินาวะนั้นเป็นประเทศที่เป็นจังหวัดที่มีคนอายุยืนมากในประเทศญี่ปุ่นคือเป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตสุขภาพกายเป็นคนที่ป่วยน้อยที่สุดนะครับและก็เป็นคนที่มีอายุยืนตั้งแต่90น่าจะเรียกว่ามากที่สุดนะครับเป็นอย่างนี้ครับคุณฟังอาหารผมจะเน้นเรื่องอาหารก่อนนะครับอาหารของเขาเนี่ยจะเน้นเป็นอาหารที่มีน้ำตาลต่ำจะตรงข้ามกับเรานะครับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีการบริโภคน้ำตาลจนมีกฎของกระทรวงสาธารณสุขออกมาเพื่อให้ลดความหวานลงในขนมหวานในอาหารประเภทกล่องต่างๆนะครับประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ลดความหวานลงเพราะว่าความหวานนั้นนะครับเพราะว่าถ้าความหวานเกินก็เข้าไปสู่ดัชนีของเข้าไปอยู่ในเลือดในโอกินาวะนั้นประชาชนส่วนใหญ่เน้นการบริโภคน้ำตาลต่ำหรือธัญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวบาเล่ข้าวฟ่างข้าวกล้องมันเทศซึ่งอุดมไปด้วยใยอาหารและวิตามินแร่ธาตุการกินถั่วเหลืองเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับโปรตีนหลักของชาวกินว่าทำมาจากถั่วเหลืองเช่นเต้าหู้มีซุปมิโซะนะครับซึ่งทานใครทานอาหารญี่ปุ่นถั่วเหลืองนั้นจะมีประโยชน์ก็คือสารโฟลาวนอยด์ที่ช่วยรักษาระดับฮอร์โมนเพศหญิงให้สมดุลลดอาการวัยทองโอเมก้า3โอเมก้า6ซึ่งดีต่อเส้นเลือดหัวใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือชาวโอกินาวะของญี่ปุ่นนั้นทานปลาเป็นหลักนะครับซึ่งเราได้พูดไปในหลายตอนในรายการจดลึกสุขภาพการกินปลาทะเลทำให้ไขมันดีไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า3หรือ DHA ซึ่งดีต่อหลอดเลือดและการทำงานของสมองบางท่านที่อยู่ประเทศไทยนะครับที่ผมเคยพูดไปเกินนี้ว่าปลาทูปลาสบะปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลปลาอินทรีนั้นบ้านเราก็มีนะครับเพียงแต่ว่าจะได้ของบ้านเราหรือของนำเข้าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนปลาทูนี่ประโยชน์มากนะครับคุณฝั่งปลาทูโดยเฉพาะปลาทูที่มาจากบ้านเรานี่เป็นหลักนะครับปลาทูนี่ทำได้หลายเมนูนอกจากน้ำพริกนะครับนอกจากน้ำพริกจะเป็นทอดจะเป็นนึ่งหรือจะเป็นย่างหรือเป็นน้ำพริกหรือจะเป็นต้มปลาทูสดเหล่านี้นะครับ

ก็ล้วนมีประโยชน์สำหรับท่านนะครับชาวโอกินาวาในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นวิถีชีวิตที่ต้องทำสวนนะครับคือทำสวนเนี่ยไม่ได้เป็นการแข่งขันทางการเกษตรแล้วก็มีเครื่องทุนแรงน้อยทำงานในบ้านปลูกสวนครัวเข้าสังคมและมีกิจกรรมออกกำลังกายเป็นกลุ่มอันนี้ผมก็เห็นบ้านเราทำนะครับคือไปเต้นแอโรบิกบ้างเดี๋ยวนี้จะมีตามห้างตามอะไรต่างๆแต่ว่าผู้สูงอายุอย่างเราบางทีการเดินทางก็ลำบากนะครับการออกกำลังกายและฝึกสมาธิไปในตัวคือเป็นรำแบบมวยจีนช่วงแดดอ่อนๆสม่ำเสมอเคล็ดลับนี้ช่วยเรากินว่ามีวิตามินที่ดีช่วยบำรุงกระดูกนะครับคือช่วงแดดอ่อนก็คือตั้งแต่7โมง8โมงเช้านะครับก็จะออกมาออกกำลังกายหรือเดินตากแดดเพื่อจะได้รับวิตามินดีการมีสุขภาพจิตที่ดีคือการพบปะพูดคุยกันแรงอิจฉาริษยามีน้อยก็จะต่างกับบ้านเราในบางที่นะครับบ้านใกล้ๆกันไม่รู้จักกันอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพผมหวังอย่างยิ่งว่าที่พูดไปนะครับผมหวังให้ท่านได้ประโยชน์จากทางรายการเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับความสุขในตัวท่านนะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีท่านก็ไม่ต้องเก็บไปคิดอย่างเช่นความไม่เป็นมิตรของเพื่อนบ้านนะครับบางท่านก็มาเล่าให้ผมฟังว่าบ้านตรงข้ามเลี้ยงหมาบ้างบางท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าบ้านตรงข้ามไม่ค่อยได้คุยกันนะครับท่านไม่คุยก็ไปคุยกับบ้านอื่นนะครับผมก็ทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะไปเลือกว่าทุกคนต้องสนิทหรือมีความเป็นมิตรต่อกันก็เป็นอย่างนั้นนะครับต่างประเทศก็เป็นอย่างนั้นผมเคยไปอยู่เคยไปเรียนเคยไปทำอะไรก็เป็นแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะในสังคมตะวันตกนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ห่างไกลอย่างประเทศไทยนี่ยังดีนะครับในซอยนี้สมมติว่ามีบ้าน10 หลังคุยกันได้ 4-5 หลังก็เป็นนั้นว่าประเสริฐนะครับที่เหลือเขาไม่ค่อยคุยกันเขาไปคุยที่อื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณฟังครับที่พูดมาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์กับรายการจอลึกสู่ภาพนะครับรายการของเรานี้ยังอยู่นะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามีนบางท่านว่าเอ๊ะเปิดคลื่นเนี่ยไม่เจอกิตติกรไปอยู่ตรงไหนคาตามีนไปอยู่ตรงไหนนะครับคาตามีนยังอยู่นะครับผมบอกท่านออกอากาศไปคาตามินยังอยู่กับท่านนะครับและก็ยังอยู่แน่นอนและก็ยังอยู่ตลอดไปนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นจะเรียกว่าคนรู้จักทั่วประเทศนะครับและคาตามินก็ยังเป็นขวัญใจมหาชนที่ท่านต้องซื้อหาบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบก็ควรช่วยแนะนำเข้าไปนะครับคาตามินนั้นอยู่กับเรามาเป็น10 ปีเราแสดงถึงความมั่นคงไม่ได้หนีไปไหนนะครับตอนนี้โปรโมชั่นก็ยังมีอยู่นะครับคุณฟังครับคาตามินก็คือซื้อครึ่งโหล6 กระปุกแถม2 กระปุกได้8 กระปุกเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์และท่านซื้อ1 โหลแถมคาตามิน3 กระปุกเป็น15 กระปุกนะครับซึ่งคุณฟังงบน้อยท่านจะเอาชุดทดลองอ่ะชุดทดลองก็มีตั้งแต่2 กระปุกนะครับราคา1,000 กว่านะครับหรือบางท่านก็จะซื้อนิดๆหน่อยๆราคาหลักพันต้นๆเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นทวายไลท์ไม่ว่าจะเป็นคาตามินไม่ว่าจะเป็นวีต้าพลัสกล่องสีชมพูหรือแม้แต่อิโมนานะครับซึ่งท่านก็ฟังรายการมาโหบางคนเป็นแฟนรายการผมเป็น10 ปีนะครับบางท่านก็โควิดก็ห่างหายกันไปก็ไม่ว่านะครับคือเว้นระยะห่างโควิดหายแล้วท่านก็มาโทรมาพูดคุยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ซึ่งรายการเราก็ยังหนาแน่นมากนะครับตอนนี้สายก็ยังเยอะมากทีเดียวนะครับสายเยอะมากวันนี้พนักงานรับสายท่านจะโทรเข้ามาปรึกษาในทางรายการไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องมีความทุกข์นะครับเกี่ยวกับสุขภาพของท่านก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์084 385 6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับคุณฟังรีบโทรเข้ามานะครับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับผมมีแต่ความปรารถนาดีผมเป็นลูกหลานของท่านตลอดระยะเวลา10 ปีอย่าลืมผมกิตติกรนะครับผมกิตติกรก็ขอขอบคุณที่ท่านอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินของเราเพราะว่าคาตามินนั้นโด่งดังไปทั่วประเทศ
พราะตัวของท่านผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณนะครับโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์ช่วงสถานการณ์นี้นะครับซื้อรวมกัน6กระปุกแถม2กระปุกซื้อคาตามิน1โหลแถม3กระปุกนะครับช่วงนี้เราก็ยังมีกระเป๋าสปองอย่างดีมูลค่า300บาทแจกให้ท่านไปใช้เพราะว่าท่านจะได้ไปซื้อของตามห้างตามเซเว่นบิ๊กซีโลตัสนะครับหรือท่านจะเข้าแมคโครก็บรรจุของได้เยอะนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมต้องขอบคุณที่ท่านติดตามและยังรักกิตติกรและรายการเจาะลึกสุขภาพโอกาสหน้าผมกิตติกรมารับใช้ท่านใหม่นะครับลากันไปขอให้ท่านมีความสุขปลอดภัยให้สุขภาพดีนะครับให้นอนหลับฝันดีแล้วก็ที่สำคัญคือสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตที่ดีสวัสดีครับ

0: วิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอหลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
3: ค่ะคุณหมอคะเรื่องเข่าเสื่อมปวดเข่าอะไรพวกนี้ปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดเอวมีมากมายเลยท่านผู้สูงวัยนะคะให้คุณหมอแนะนำเชิญหมอค
4: ่
3: ะ
4: ในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆ นะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนนี่นะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆ นะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไป อย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆ นะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆ นะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลัง มอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆ นะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำและก็อักเสบได้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆแล้วก็ซ้ำๆนั้นนะคะแล้วก็อาการปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นนั้นก็จะได้แก่พวกโรคเกาต์นะคะแล้วก็การติดเชื้อในข้อแล้วก็โรคชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกรูมาตอยพวกนี้นะคะผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่มักจะเริ่มปวดข้อตั้งแต่ในวัยกลางคนนะคะก็จะปวดตามข้อที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็อาจปวดข้ออื่นๆก็ได้นะคะบางท่านมักจะปวดในตอนกลางคืนนะคะเจออากาศเย็นๆก็จะปวดนะคะบางท่านนะคะแล้วก็ในรายท่านที่มีข้อจะมีอาการบวมแดงนั้นแล้วก็ร้อนด้วยอย่างนี้นะคะก็จะเจ็บบริเวณที่เราเคลื่อนไหวนะคะซึ่งส่วนนั้นก็คงจะเป็นส่วนของอักเสบนะคะก็จะมีกรดยูริกมาทำให้ส่วนนั้นกล้ามเนื้อส่วนนั้นแล้วก็เนื้อเยื่อส่วนนั้นอักเสบนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเมื่ออาการหายแล้วนะคะสักประมาณ 5-10 ปีนะคะผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคกรรมพันธุ์นะคะส่วนใหญ่นะคะคือน้อยมากที่จะเกิดขึ้นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นในเลือดของผู้ป่วยนี้ก็จะมีกรดยูริกนะคะสูงกว่าปกติแล้วก็กว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่มีพันธุกรรมนะคะผู้ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคนี้เกิดกำเริบขึ้นมาได้นะคะ
5: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
6: หนูชื่อจริงชื่อเสงี่ยมโพเงินค่ะอยู่บ้านเลขที่205หมู่8ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
7: โอ้บอกละเอียดดีมากเลยอายุเท่าไหร่ละคะคุณเสงี่ยม
6: ตอนนี้45ย่างเข้า46ค่ะ
7: ประกอบอาชีพอะไรตอนนี
6: ้ก็มีทำงานบ้านนะคะ
7: แล้วเป็นยังไงคะเป็นมายังไงถึงมาทานสมุนไพรในรายการได้
6: ก็แบบว่าร่างกายมันมีอาการปวดเมื่อยร่างกายแล้วค่ะแล้วก็การระบายนิ่มระบายยากด้วยค่ะ
7: ค่ะคือขับถ่ายยากด้วยใช่ไหมท้องผูกมาก
6: ค่ะ
7: แล้วที่เราปวดเมื่อยร่างกายเนี่ยจากการที่เราไปทำอะไรมาคะ
6: ก็การยกของหนักอะค่ะ
7: คือเราเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
7: เรายกของหนัก
6: ขยับเคลื่อนของด้วยอะค่ะ
7: ค่ะแล้วยังไงต่อมาทานสมุนไพรยังไงคะ
6: ก็สมุนไพรหนูก็ทานตามที่บอกในวิทยุบอกนะคะคือ2แคปซูล กินเมื่อวานนี้เห็นผลตอนช่วงเช้าได้เลยค่ะ
7: อ๋อขนาดนั้นเลยเนาะเพราะเรายังอายุไม่เยอะด้วยนะมันก็เลยฟื้นฟูเร็วเนาะคือให้พูดตามความจริงเลยนะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังแล้วจะเอ๊ะเราเตรียมกันแล้วเปล่าคือทานสั่งไปกี่วันแล้วคะ
6: ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเพิ่งมาส่งเมื่อวานนี้เองค่ะ
7: เพิ่งจะมาส่งแล้วก็รับประทานไปแล้วค่ะ
6: ไปหนเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้าแล้วก็เมื่อเย็นนี้ก็ทานแล้วค่ะ
7: ค่ะแล้วก็อาการเป็นยังไงพอหลังจากทานไปแล้ว
6: ไม่มีอาการที่เป็นขึ้นเลยค่ะ
7: อาการปวดเมื่อยเนี่ยใช่ไหม
6: ค่ะ
7: ค่ะแล้วยาระบายเป็นยังไงคะดีท็อก
6: ซ์ก็ทำให้ระบายตอนช่วงเช้า
7: เราทานกี่โมงเราถึงระบายช่วงเช้าคะ
6: ก็ประมาณราวหกโมงกว่าที่ทานยาค่ะ
7: หกโมงกว่าแล้วถ่ายท้องอีกทีหนึ่งตอนกี่โมง
6: ตอนประมาณเราสามโมงกว่าจ้ะค่ะ
7: สามโมงเช้าเหรอคะ
6: ค่ะ
7: ทานกี่เม็ดตอนหกโมงเย็นเนี่ยทานกี่เม็ด
6: ทานสองค่ะ
7: ทานสองก็คือทานยาระบายเนี่ยทุกวันตอนเย็นแล้วไปถ่ายตอนเช้า
6: ค่ะ
7: คือปริมาณที่ทานเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ด้วยว่าแล้วแต่อายุแล้วก็แล้วแต่อาการที่เป็นว่าเราท้องผูกมากแค่ไหนเนอะแต่อย่างน้องนี่อายุก็ยังไม่มากอายุ45นะคะก็ทาน2เม็ดระบายแล้วแต่บางท่านก็อายุมากนะคะอายุ70 80เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ปริมาณที่มากกว่าน้องเสงี่ยมก็ได้นะคะค่ะ
6: ชื่อเล่นหนูชื่อนุชค่ะส่วนที่หนูกินยาฮะไอ้นี่ก็เพราะว่า1หนูตอนหนูเด็กๆที่อายุยังไม่ถึง15ค่ะเคยเป็นไส้ติ่งหนนึงอะค่ะ
7: ค่ะ
6: ต้องโดนผ่าตัดแล้วคราวนี้หนูเห็นว่าเป็นพวกยาที่เป็นสมุนไพรสมุนไพรก็เลยว่าเอามาทดสอบกับตัวเองเลยค่ะอยากจะทดสอบเพราะว่าสมุนไพรนี่หนูไม่เคยทานเลยค่ะ
7: อ๋อหนูไม่เคยทานสมุนไพรเลยเหรอคะ
6: ค่ะเพราะว่าตัวหนูเองนี่พ่อกับแม่เขาแบบว่าหนูจะบอกความจริงกันทั้งหมดนะคะคือตอนแรกบ้านเกิดหนูอยู่จังหวัดกาญจนบุรีจ้ะ
7: ค่ะ
6: ทำปลูกยาสูบอยู่แต่พ่อกับแม่หนูนี่เขาออกไปทำงานข้างนอกเลิกแล้วบางทีเขาก็กินเหล้าเมายากันตลอดและอย่างตัวหนูก็เป็นโรคลมชักตั้งเด็กหนูมารักษาตัวก็พ.ศ.48อะค่ะ
7: ค่ะ
6: โรคประจำตัวหนูก็เบาที่หนูไปนี่คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะ
7: แล้วทีนี้ฟังรายการเหรอคะฟังรายการแล้วก็เลยโทรสั่งซื้อใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
7: ค่ะโทรวันนี้พรุ่งนี้ถึงเลยใช่ไหมพรุ่งนี้จะส่งถึงเลยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
7: มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหมที่มีอาการเช่นเดียวกับเราเนี่ย
6: ถ้าท่านเป็นมีอาการมือไม้ชาปวดเมื่อยร่างกายก็ลองทดสอบสมุนไพรอย่างที่หนูรับประทานนะคะ
7: อ๋อค่ะค่ะอย่างเช่นหนูเนี่ยนะโทรวันนี้โทรมาสองรอบแล้วใช่ไหมแต่พอดีว่าพี่ยังไม่มีเวลาคุยด้วยก็เลยบอกว่าจะโทรกลับก็ไม่โทรกลับสักทีใช่ไหมคะ
6: ค่ะหนูยังแปลกใจว่าไม่โทรเลยว่าโทรเองดีกว่าค
7: ่
6: ะ
7: ค่ะก็เลยโทรมาหาอีกรอบนึงเลยค่ะพอดีวันนี้มีลูกค้าโทรมาคุยค่อนข้างเยอะค่ะแล้ววันนี้ฝนตกด้วยเนาะฝนตกไหมคะที่บ้านฝนตกไหม
6: ไม่อะค่ะแต่มีโดยที่ว่าแดดมันหุบอย่างเดียวค่ะที่นี่มันเพชรบุรีค่ะที่หนูอยู่ตอน
7: ขอขอบคุณน้องเสงี่ยมด้วยนะคะที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะทางทีมงานยินดีกับคุณเสงี่ยมด้วยที่อาการต่างๆเนี่ยก็คือทุเลาลง
6: ค
7: ่ะค่ะยังไงก็รับฟังรายการต่อนะคะคุณเสงี่ยมนะ
6: ค่ะค
7: ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
6: ค่ะพี่คะถ้าสมมติบ้านหนูจะสั่งนี่ก็โทรเบอร์พี่นี่ใช่ไหมคะ
7: ค่ะสามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะ
6: ค่ะ
7: เบอร์ที่ให้ในรายการนะคุณเสงี่ยม
6: ได้จดไว
7: ้ค่ะสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ
6: ค่ะ
7: ค่ะ
6: สมมติว่าสั่ง2กล่องนี่ส่งฟรีหรือยังไงคะ
7: ใช่ค่ะ2กล่องส่งฟรีค่ะน้องเสงี่ยม
6: ค่ะค่ะ
7: ค่ะโอเคนะคะ
6: แค่นี้นะคะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
7: ั
6: สดีค่ะ
4: ในร่างกายของมนุษย์เรานี้สามารถที่จะเกิดโรคได้กันทั้งนั้นแหละนะคะพอใช้ชีวิตมาอายุมาระดับหนึ่งแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเสื่อมนะคะเมื่อเสื่อมไปแล้วเราก็จะเกิดอาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นแหละก็คือเนื่องจากเกิดจากร่างกายเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นการบำบัดหรือว่าการดูแลด้วยสมุนไพรนั้นไม่ต้องรอให้ป่วยก็สามารถทานสมุนไพรได้นะคะแต่ก่อนที่จะนำสมุนไพรนั้นมารับประทานนะคะต้องถามผู้รู้ก่อนว่าตัวนี้มีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะคะเพราะว่ายาบางตัวนะคะท่านก็ได้ปรุงขึ้นมาสำหรับโรคบางโรคไม่ได้ปรุงขึ้นมาเพื่อที่จะบำรุงร่างกายอย่างเดียวก็ต้องถามให้ดีก่อนนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะ
8: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9: ในตัวยากระสายเส้นนะคะมีส่วนช่วยในการแก้ปวดหลังปวดขาปวดเข่าข้อกระดูกเส้นเอ็นกระดูกทับเส้นข้อเสื่อมเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกเสื่อมนะคะทั้งฉับพลันและเรื้อรังนะคะซึ่งเป็นจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีอย.ค่ะยากระสายเส้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อจากภายในแก้จากต้นเหตุได้เองจากภายในหมดปัญหาเรื้อรังซ้ำซากไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ไม่มีส่วนผสมของยาเคมีนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ยาแก้ปวดหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อแบบยาฝรั่งที่แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะแต่จะไปฟื้นฟูจากต้นเหตุภายในที่เป็นปัญหาในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลสมบูรณ์แบบและควรที่จะแยกสูตรตำรับในการรักษาโรคแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะ
10: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
9: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
11: 064-2-6-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-2-6-5-1-4-2-6จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
12: สวัสดีค่ะ
13: ครับมาโนครับ
12: คุณมาโนทอยู่จังหวัดไหนคะ
13: ผมอยู่ยะโสธรครับ
12: อ๋ออยู่ยะโสธรแต่ว่ามาทำงาน
13: ที่ระยองนี่ครับครับผม
12: ค่ะคุณปาโมททานตัวไหนคะสมุนไพรของเรา
13: ไอยาตาครับยาสายตา
12: สายตาคุณมาโนทมีปัญหาเป็นอะไรคะ
13: ตาเป็นต้อลมครับจังหวะผมเป็นทีแรกเป็นมาหลายปีแล้วจังหวะผมฟังแล้วมันเกี่ยวตาเราแน่เพื่อนแล้วสั่งมาครับมันก็ดีขึ้นครับ
12: ค่ะ
13: ดีขึ้นมากเลย
12: ครับค่ะคุณมาโนทสั่งไปหลายกล่องเหมือนกันเนอะเฉลี่ยแล้วก็คือทานเดือนละกล่องเดือนละมากกว่า1กล่องนะใช่ไหมคะ
13: เดือนละ ก็มันเดือนละนะพี่ชวาผมทานนะเดือน2กล่องนะ
14: เดือนละ
13: 2กล่องอ่ะ
14: ค่ะ
13: ครับผม
14: ทานวันละกี่เม็ดคะ
13: วันละเม็ดครับก่อนเช้ามาเม็ดนึง
14: ค่ะ
13: แล้วก็เย็นเม็ดนึงท
14: ุ
13: กวันครับผมนะครับทุกวันนะฮะ
14: ทานทุกวันเลยแล้วก็คุณมาโนทอ่ะเป็นต้อลมเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วคะ
13: โอ้ยเป็นหลายปีแล้วครับ
14: ค่ะไปรักษามามั้ย
13: ไม่ครับไม่รักษาเนี่ย
14: แล้วก็พอมาทานสมุนไพรนานแค่ไหนคะถึง
13: มันก็กล่องแรกมันก็ตามครับมาแจ่มขึ้นนะ
14: ค่ะตอนนี้คุณมาโนทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
13: 63แล้วครับครับผมแล้วไม่หรอกครับผมทานไอ้บอระเพ็ดด้วยครับบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งทุกวันนะ
14: อ๋อทานบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งด้วยไปได้สูตรมาจากไหนคะคุณมาโนท
13: ไม่หรอกครับจังหวะคนผู้เฒ่าผู้แก่บอกมา
14: ค่ะ
13: ตื่นเช้าจังหวะตื่นเช้าผมมาทานเลย2ข้อ3ข้อทุกวันก่อนล้างหน้าล้างตา
14: อ๋อเก่งนะคะทานบอระเพ็ดได้เอามาดองน้ำผึ้งเหรอคะ
13: ครับผมกินวันละข้อก็ได้ตื่นเช้าข้อหนึ่งก่อนกินน้อยจะกินเยอะ
14: ค่ะ
13: ลองดูครับลองดูฮะ
14: เดี๋ยวเผื่อท่านผู้ฟังสนใจจะทำตามแบบคุณมาโนทนะ
13: ครับผม
14: 63แล้วยังทำงานยังประกอบอาชีพอยู่เลยนะตอนนี้นะทำงานที่ระยอง
13: ครับผมครับผมแล้วจะว่าผมต้องขับรถด้วยขับรถขับลาด้วยผมทุกอย่างนะถ้าเมื่อก่อนนั้นเชื่อเมื่อก่อนขับรถกลางคืนนะผมขับไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้นะขับรถกลางคืนขับได้สีแดงมันต้องใส่เบิร์นไงผมแว่นถ้าไม่ต้องใส่เรื่องคืนนะ
14: ค่ะ
13: ครับ
14: อ๋อเมื่อก่อนต้องใส่แว่นใช่ไหมคะ
13: ครับผม
14: เริ่มไม่ต้องใส่แว่นขับรถกลางคืนได้ตอนที่ทานสมุนไพรเนี่ยเหรอคะ
13: ครับ
14: แสดงว่าสายตาคุณมาโนทแข็งแรงขึ้นนะ
13: ครับผม
14: เดี๋ยวท้ายนี้ให้คุณมาโนทฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยที่มีปัญหาเช่นเดียวกับคุณมาโนท
13: ครับผมใครจะให้ทานยาที่ขอให้แข็งแรงแบบผมนะครับตาหายวันในคืนเร็วนะครับ
14: ค่ะ
13: ครับขอบคุณมากครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาโนท
13: ครับครับ
15: ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาวุ้นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ BMB ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาสายตา
16: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
11: 0642651426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642651426
17: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไข่ผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
16: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
11: 0642651426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642651426
16: คุณผู้ฟังคะการแพทย์ทางเลือกเป็นที่นิยมกันมากขึ้น
9: โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิดด้วยความที่มีหลากหลายชนิดนี่เองค่ะมันก็เป็นเรื่องที่คุณจะสับสนได้ว่าเราจะเลือกแบบไหนดีวันนี้เราลองมารับฟังกันนะคะผงสมุนไพรนะคะโดยปกติแล้วจะถูกผลิตมาจากส่วนของสมุนไพรที่คัดเลือกมาเช่นรากใบหรือดอกนะคะนำมาทำให้แห้งค่ะแล้วเก็บไว้ในสารละลายที่เหมาะสมผงของสมุนไพร1ตัวนะคะจะประกอบด้วยสารสำคัญหลากหลายชนิดเลยค่ะแล้วสมุนไพรแต่ละตัวก็จะมีการนำมาใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณมานานหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะส่วนสารสำคัญนะคะที่มีอยู่ในผงสมุนไพรนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยที่สำคัญได้แก่สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกนะคะเช่นสภาพดินอากาศระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวค่ะรวมถึงกระบวนการในการเตรียมผงสมุนไพรภายหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วด้วยซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลถึงคุณภาพและปริมาณของสารสำคัญที่อยู่ในผงสมุนไพรชนิดนั้นๆค่ะนอกจากนี้นะคะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยังพบว่าการที่เราจะได้รับประโยชน์จากสมุนไพรทางการแพทย์ควรจะมาจากสารสำคัญหลายๆตัวรวมกันค่ะเพื่อออกฤทธิ์ภายในร่างกายซึ่งจะให้ผลดีกว่าสารสำคัญเพียงชนิดเดียวนั่นก็คือสมุนไพรสุดตำรับนั่นเองค่ะและให้ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่สูงกว่าค่ะรวมทั้งมีการปรับส่วนผสมแต่ละชนิดในสูตรตำรับอย่างสมดุลเพื่อให้เสริมฤทธิ์ในการทำงานซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
18: ฉันสุภัทราแจ่มจิต
19: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ

ขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีผู้ทรงเป็นดั่งแสงแห่งพระเมตตาดวงใจแห่งแผ่นดินจะสถิตในหัวใจปวงชนตราบนิรันดร์ In loving memory of Her Majesty the Queen of Thailand

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนและดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ค่ะ
1: ธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกขรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูกสถานที่ปรินิพพานมกุฏะพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิจกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัสดุนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเดินทางทุกวันอาทิตย์บินตรงไปกลับพุทธกยา7คืน8วันบัตรราคา 33,333 บาทกฐินอินเดีย25พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมสาธยายพระไตรปิฎก 2-9 ธันวาคม 9-16 ธันวาคมสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย30ธันวาคมถึง6มกราคมมาฆบูชา 15-28 กุมภาพันธ์ 3-10 มีนาคมและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อถ้ำอัจจันตาเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินทินหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944-790ครับ

0: สุขโขปุญญสะอุตโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนเจ้าวาดพระอาจารย์กตัญญูสุริยปัญโญรองเจ้าวาดในฐานะเลขาธิการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดียทรัสต์วันนี้
1: ท่านติท้าโหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ในภพหน้าชาติหน้าท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนเจ้าวาดพระอาจารย์กตัญญูรองเจ้าวาดพระอาจารย์ฮอสุรการพระอาจารย์ตุ่นสุรชัยและอาจารย์มัติวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาได้กลับมาพบกับบรรดาท่านสาธุชนคนเจริญบุญท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วเป็นเหตุนำสุขมาให้วันนี้รายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาบุญขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านคุณพี่ชุลีคุณวิโรจน์ภาสุพรรณได้เป็นเจ้าภาพถวายปาฏิหาริย์ทั้งหมด5วันด้วยกันในเดือนนี้มีเจ้าภาพทั้งหมด13วันไม่มีเจ้าภาพ17วันด้วยกันขออนุโมทนาบุญขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนเจริญบุญทั้งหลายตอนนี้อยู่ที่สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสำนักงานธรรมหันษาสำนักงานคณะชมรมธรรมหันษาขออนุโมทนาขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาในโอกาสนี้สาธุสาธุอนุโมทามิท่านสาธุชนท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาทุกท่านวันนี้ธรรมหันษาพบกับสมาชิกญาติธรรมรายการก็มีโปรแกรมการท่องเที่ยวแสวงบุญแจ้งให้ท่านสาธุชนคนเจริญบุญทุกท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ขออนุโมทนาสาธุเจ้าภาพผู้สนับสนุนบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกับรายการธรรมหันษาค่าสถานีเดือนละ 35,000 บาทประมาณ 35,000 บาทมีญาติโยมได้ช่วยกันประมาณ 6,000 กว่าบาทประมาณ 7,000 บาทด้วยกันก็ยังไม่เพียงพอก็ขอบอกบุญเป็นเจ้าภาพกองทุนพัฒนาทรงอาพาธเผยแผ่ธรรมนำไฟวัดไทยโพธิวิหารอินเดียก็ขออนุโมทนาทุกท่านมาในโอกาสนี้สาธุสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาสาธุ

ธรรมหันษาถั่วอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏฐพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูกบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชฌกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิสักบาท2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสจันสองโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลสิ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันทราเอโลล่าทัชมาฮาลซึ่งมัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36 081-994-790 081-994-790 ครับ

0: ัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภาโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยากาญจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อโกศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุษณีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณสิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงศ์วิจิตร
1: คุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณประดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพภิคุณแคทเธอรีอาอำนาจกิจเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาทินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่ธีรัตนันท์พิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุทธินีบุตรสัพบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูภัพพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองชิมแฉ่งคุณแม่ทัศนีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่อิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683ถึง6 02-884-5683ถึง6 081-99-44-790 081-99-44-790ขอเจริญพร

0: รมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณี
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายในวันนี้ได้ฟังจะนำท่านทั้งหลายไปฟังพุทธประวัติต่อจากเมื่อวานนี้ตอนนี้เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วกลับมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วปลอดภัยดีเอาละวันนี้ขอบอกบุญท่านสาธุชนคนเจริญบุญทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพของทุนพัฒหารทรงอาพาธตอนนี้พระอาจารย์เมื่อวานนี้ได้สัมภาษณ์ท่านกลับมาแล้วท่านบอกว่าร่างกายของท่านเนี่ยไม่สบายนะท่านไม่สบายท่านก็ตั้งใจไว้ว่ากลับมาแล้วเนี่ย

0: อินเดียบวชครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าท่านก็ไม่ไหวก็เลยต้องกลับมาเป็นความตั้งใจของท่านแล้วก็หมอก็สั่งให้กลับหมอได้บอกให้กลับมารักษาประเทศไทยตอนนี้ก็กลับมาแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์คืนนี้เป็นคืนที่สองวันพรุ่งนี้ก็จะได้ตรวจอาการว่าเป็นอย่างไรแล้วหมอจะให้อยู่ต่อหรืออย่างไรเป็นโรคตับเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วก็เป็นโรคไข้หวัดหลายโรคด้วยกันตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วเนี่ยตั๋วเครื่องบินค่าใช้จ่ายของพระเดินทางมาก็มีค่าใช้จ่ายอยู่เยอะก็มีค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควรก็จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายก็ขออนุโมทนาท่านสาธุชนท่านผู้ฟังรายการทุกท่านมาในโอกาสนี้เอาละวันนี้ขออนุโมทนาขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านคุณแม่ภัทรพรอังเสวตรุ่งเรืองเป็นยังไงบ้างส่งกำลังใจให้คุณแม่สุรินแดงสังวาลคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์คุณแม่บุญส่งวรรณกมลเมื่อวันที่17กันยายนเป็นวันเกิดของคุณอัศดาวรรณกมลวันนั้นวันที่17นะวันที่17ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของน้องอัศดาวรรณกมลเดี๋ยววันนี้จะแหล่ให้ฟังเพราะว่านั้นเป็นวันพฤหัสวันที่17เป็นวันพฤหัสวันที่17ก็เป็นวันเกิดน้องอัศดาบุตรชายของคุณผุดเพชรหลานยายของคุณยายบุญส่งนะหลานของคุณยายบุญส่งหลานยายของคุณแม่บุญส่งวรรณกมลก็ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนมาในโอกาสนี้ขออนุโมทนาคุณพี่ชุลีคุณวิโรธภาสุพันธ์เป็นเจ้าภาพของทุนพัฒนาหารทรงอาพาธไปทั้งหมด5วันด้วยกันก็มีเจ้าภาพทั้งหมด13วันของทุนพัฒนาหารทรงอาพาธวันนี้โทรศัพท์แจ้งผลการรับฟังหน่อย0819944790 0819944790ก็โทรศัพท์มาได้ในขณะนี้กองทุนพระทหารทรงอาพาธเผยแผ่ธรรมน้ำไฟวัดไทยโพธิหารอินเดียขออนุโมทนากับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพระลังสาธุอนุโมทามิแป๊บเดียวนะก็เดือนกันยายนก็วันนี้วันที่20แล้วก็เข้าพรรษามาเกินครึ่งไปแล้วกองทุนพระทหารทรงอาพาธเผยแผ่ธรรมน้ำไฟวัดไทยโพธิวิหารอินเดียก็ขออนุโมทนาสมาชิกญาติธรรมรายการทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายขออนุโมทนาสาธุด้วยวันที่13 14 15 แล้วก็มีวันที่28ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาทุกท่านทุกคนวันนี้วันที่20วันเกิดของคุณแม่อุษณีจันทร์จำแสงวันเกิดของคุณแม่เดี๋ยววันนี้แหละให้ฟังนะคุณแม่นะคุณแม่อุษณีจันทร์จำแสงเป็นยังไงบ้างแม่ภวินีโสจรรัตนกุลสาธุอนุโมทามิเอาละเบื้องต้นนี้ก็รับพรจากพระอาจารย์มหาทิตย์กิติโสภโนวันเกิดของคุณแม่วันเกิดของคุณแม่อุษณีจันทร์แจ่มแสงขออนุโมทนาสาธุคุณแม่อุษณีจันทร์แจ่มแสงนะสาธุ
1: สุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้ท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายอาตมภาพพระมหาอาทิตย์กิติโสภโนในฐานะเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาบุญแด่ท่านผู้สนับสนุนบำรุงรายการและท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกับวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียอาตมภาพในนามคณะสงฆ์จะได้อนุโมทนากถาขอเชิญญาติโยมตั้งใจกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศล

และรับพรจากคณะพระสงฆ์สืบต่อไปยะทาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโส

มาตาปิตุปัฏฐานังเอตัมมังครมุตตัมมังการบำรุงบิดรมารดาเป็นการนำมาซึ่งมงคลอันสูงสุดก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านสาธุชนท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาในโอกาสนี้ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการทุกท่านทุกคนซึ่งในวันนี้พบกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาขออนุโมทนาขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการโดยเฉพาะคนที่เกิดวันนี้ก็คือคุณแม่อุศนีจันทร์แจ่มแสงวันที่17กันยายนคุณอัศดีวรรณกมลบุตรชายของคุณแม่พุทธเพชรหลานยายของคุณแม่บุญส่งวรรณกมลเดี๋ยวมีแหละอวยพรให้นะสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาท่านสาธุชนท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านขออนุโมทนาสาธุในเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาในภพหนึ่งชาติหนึ่งแล้วเนี่ยมีบุญมีกุศลที่เราจะต้องทำบุญสร้างบารมีถ้าหากว่าเราไม่ทำบุญสร้างบารมีพบหนึ่งชาติหนึ่งแล้วเราจะเอาอะไรติดตามตนไปได้บุญอยู่ที่ไหนทำไว้เถิดท่านการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงถึงใครค้อนว่าก็อย่าระแวงทั้งที่มืดที่แจ้งก็ทำกันตลอดไปนี่แหละชีวิตหนึ่งเกิดมาก็อย่าเสียชาติเกิดเราหนีแก่กันไม่ได้เราหนีไข้กันไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องจากไกลของรักต้องยึดหลักกรรมกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขออนุโมทนาทุกท่านเอาละวันนี้ฟังพุทธประวัติต่อจากเมื่อวานนี้โดยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแบบยาวๆสักนิดหนึ่งนะเมื่อวานนี้ฟังนะฟังแล้วก็คงจะทราบกันดีทราบกันดีว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะเกิดมาได้กิจโฉมนุสสปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากการได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากการอุบัติบังเกิดของพระพุทธเจ้าก็ยากกิจโฉพุทธุปปาโทการอุบัติบังเกิดของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากการได้ฟังพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นของยากของที่ยากในโลกนี้มี4อย่างเรามาฟังพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้ย้อนระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้
ประสูติในวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีละกาก่อนพุทธศักราช80ปีทรงประสูติการตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4ตอนที่5ตอนที่6ปฐมบทพุทธประวัติสู่พระครรภ์ของพระพุทธมารดาทรงประสูติการความอัศจรรย์วันประสูติกาลเทวินดาบทหรืออสิตาดาบทมาไหว้เด็กถวายพระนามว่าสิทธัตถะผู้ต้องการความสำเร็จผู้มีความต้องการที่สำเร็จแล้ววันแรกนะขวัญแล้วก็อภิเษกสมรสจนกระทั่งพระชนมายุได้29ปีก็ตอนที่10ก็ต่อด้วยตอนที่9นะตอนที่9เทวทูตทั้ง4แล้วก็ตอนที่10พระราหุลกุมารตอนที่11เห็นพระนางพิมพาได้บรรทมพร้อมกับราหุลแล้วก็ไปมองเห็นพวกสนมกำนันในเหมือนกับป่าช้าแล้วก็ตอนที่12ก็ราตรีอำลานั่นคือการออกบวชวันนี้จะเสนอให้ฟังทั้งหมด5ตอนด้วยกัน4ตอนโดยประมาณ5ตอนถึงตอนที่ออกบวชฟังตอนที่9เทวทูตทั้ง4สาธุ

ตอนที่เรื่องเทวทูตเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะจากนั้นพระองค์ก็ตัดสินพระทัยที่จะเลือกการเป็นสมณะก็เข้าไปในตำหนักของพระนางยโสธราพิมพาเพื่อที่จะไปดูพระราหุลกุมารซึ่งประสูติในวันนั้นพอดีสาธุ

0: เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ทรงสดับดังนั้นแล้วจึงทรงพระจินตนาการว่า
1: พระน้องนางผู้นี้เห็นรูปสิริแห่งเราแล้วมากล่าวชมเราว่าจะดับเสียได้ซึ่งหทัยทุกข์ของพระบิดามารดาและภริยาได้และสิ่งอันใดหนอเมื่อดับสูญแล้วจึงจะได้ชื่อว่าดับทุกข์ได้ในหทัย
0: พระองค์จึงทรงพิจารณาด้วยพระปัญญาอันปรีชาชาญฉลาดยิ่งแล้วก็เห็นจริงแจ้งประจักษ์ในขณะนั้นว่า
1: เมื่อไฟคือราคะโทสะโมหะและสัพพกิเลสบาปธรรมทั้งหลายมีมานะและทิฏฐิเป็นต้นดับสูญสิ้นแล้วจึงจะได้ชื่อว่าดับหทัยทุกข์ได้เมื่อทุกข์นั้นได้ดับสูญไปจากใจย่อมได้พระนิพพานพระน้องนางผู้นี้มากล่าวสุนทรธรรมกถาให้เราได้สดับเป็นปฐมแห่งการค้นหาพระนิพพานซึ่งเราก็จักได้สละเสียซึ่งคารวาสออกบรรพชาแสวงหาพระนิพพานในวันนี้และเราควรจะสนองซึ่งอาจริยคุณแก่นางผู้นี้จึงจะเป็นการชอบที่ได้พูดให้เราเกิดพระสติ
0: เมื่อดำริดังนั้นแล้วพระองค์จึงทรงเปลื้องสร้อยพระศรอันประดับด้วยแก้วมุกดามีค่ามหาศาลทรงให้ราชบุรุษนำไปมอบให้แก่นางเมื่อนางกีสาโคตมีได้รับเครื่องประดับอันล้ำค่ายิ่งนั้นแล้วนางก็เกิดสำคัญไปว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระทัยเสน่หาปฏิพัทธ์ในตัวของนางเป็นแน่แท้ทำให้นางบังเกิดพระโสมนัสปิติยินดีอย่างที่สุดจะประมาณได้

รมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏะพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสวัสดีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมานยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัสดุนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสัจจ์ของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระช้อไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันทราเอโลล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36081-994-4790 081-994-4

ก็เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวแสวงบุญที่อินเดียวันที่22-29พฤศจิกายนท่านใดสนใจที่จะร่วมเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียปฏิบัติบูชาณสังเวชนียสถานก็ติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่028845683-6 028845683-6 0819444790 0819944790ก็ขออนุโมทนาท่านสาธุชนท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาทุกท่านทุกคนมาในโอกาสนี้ขออนุโมทนาสาธุสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนใจบุญที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขออนุโมทนากับสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนและสาธุชนคนเชิญบุญทุกท่านขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุเอาละวันนี้เป็นวันที่20 ขออวยพรให้กับคุณแม่อุศนีจันทร์แจ่มแสงขออนุโมทนาสาธุ

เสียงก็ซึ่งจะหายจากเป็นหวัดยังไม่ดีเท่าไหร่เพิ่งหายจากเป็นหวัดเพิ่งหายจากเป็นหวัดนะขออวยพร

แม่อุษณีจันทร์แจ่มแสงวันที่17กันยายนวันเกิดของหลานอัสดาวันนั้นกำมนต์บุตรชายคุณแม่ผุดเพชรวันนั้นกำมนต์หลานยายหน้ามนต์

่อยเอาส่งให้แม่อุษณีได้ฟังหน่อยวันเกิดวันนี้เอาใหม่นะสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนเจ้าวาดและอาจารย์มัทธิวาดร.เบิร์ตอาจารย์ใหญ่ประธานมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดียในเดือนกันยายนนี้วันนี้วันที่20กันยายน2569เป็นวันเกิดคล้ายวันเกิดของคุณแม่อุษณีจันทร์แจ่มแสงและวันที่17กันยายนวันเกิดของคุณอัสดาวรรณกมลบุตรชายของคุณแม่ปุตเพชรวรรณกมลหลานยายของคุณยายหรือคุณแม่บุญส่งวรรณกมลทำบุญวันเกิดทุกปีขออนุโมทนาสาธุแล้วก็มีวันที่13กันยายนวันเกิดของนางสาวชมพูนุชผาสุพรรณซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณพี่วิโรจน์คุณพี่ชุลีหรือคุณพ่อวิโรจน์คุณแม่ชุลีผาสุพรรณลูกสาวที่รักทำบุญวันเกิดย้อนหลังจำนวน5วันวันละ 1,000 บาท 5,000 บาทได้โอนปัจจัยมาแล้วขออนุโมทนากับคุณวิโรจน์คุณชุลีผาสุพรรณทำบุญวันเกิดนะคุณพี่วิโรจน์คุณพี่วิริคุณพี่ชุลีผาสุพรรณวันที่13กันยายนวันเกิดของนางสาวชมพูนุชผาสุพรรณและนอกจากนั้นเดือนนี้ก็ขออนุโมทนาแม่ชีสุจินคุณยุพินนุ่มมาสิงเป็นเจ้าภาพกองทุนพัฒนาทหารทรงอาพาธคุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณแม่บุญเรียมแก้วสาครคุณแม่ลูกจันทร์พึ่งสมบูรณ์แล้วก็คุณแม่จันทร์วารินวงศ์ที่เป็นเจ้าภาพถวายพัฒนาทหารในเดือนกันยายนนี้มีทั้งหมด13วันไม่มีเจ้าภาพ17วันก็ขาดเจ้าภาพนะในการทำบุญเนื่องในวันทุกวันในวันเข้าพรรษาหรือออกพรรษามีพระสงฆ์สมณีทั้งหมด14รูปในทะเบียนตอนนี้พระ1รูปเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลสงเพราะอาพาธเป็นทั้งโรคตับความดันสูงแล้วก็เบาหวานสูงน้ำตาลสูงเป็นไข้หวัดเดือนกว่าก็ไปอยู่เกือบ2เดือนก็กลับมาก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนเจริญบุญทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพกองทุนพัฒนาทหารสงฆ์อาพาธวันละ 1,000 บาทงานบุญทอดกฐินประจำปี2569เท่าปีพ.ศ.กองละ 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.หรือทำบุญตามศรัทธาเอาละขออวยพรวันเกิดให้กับคุณแม่อุษณีจันทร์แจ่มแสงในวันนี้วันที่20กันยายนแล้วก็คุณอัสดาวรรณกมลนางสาวชมพูนุชผาสุพรรณซึ่งเกิดในเดือนนี้

อุษณีจันทร์แจ่มแสงวันที่

13กันยายนวันเกิดของคุณชุมซึ่งเป็นลูกสาวของพี่วิโรจน์พี่ชุลีผาสุพรรณนะ

ไปรวยรวยเฮงเฮงเฮงเซ็งลีฮงตัวทังตัวทังให้แม่อุศนีจำจำสร้างคุณอัสดาวันนะกมลบุตรชายแม่ผุด

คณะชมรมหันษาทุกท่านทุกคนจงรวยรวยรวย

轻啊轻轻啊胜利红多汤啊多汤啊黑米神当啊跟土啊土คนขอนมุทนาเป็นพรวันเกิดในเดือนนี้โดยเฉพาะวันนี้วันที่20กันยายนคุณแม่อุศนีจันทร์แจ่มแสงและย้อนหลังไปถึงนางสาวชมพูนุชผาสุพรรณวันที่13กันยายนวันที่17กันยายนคุณอัศดาวรรณกมลก็ขออนุโมทนาสาธุ จาก

ปิยนาถพระอาจารย์มหาปิยนาถหรือพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภณโณเจ้าอาวาส

ทุกท่านทุกคน จะรู้ว่าเสียงมันแห้งนะเสียงมันแตกเพราะว่าเป็นหวัดเพิ่งจะหายยังไม่ดีเท่าไหร่ธาตุขันธ์ก็เป็นอย่างนี้แหละเช้ากลางวันก็สอนนิติศาสตร์สอนพระสงฆ์สมณเณรแล้วก็นิสิตที่เรียนทั้งคารวาสและญาติโยมแล้วก็มีพระสงฆ์สมณเณรด้วยหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตปริญญาตรีของมจร.นครสวรรค์ในวันนี้ก็แวะไปสอนที่ห้องเรียนแล้วก็ทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์ถึงเวลาก็ออกรายการวิทยุตอนคืน4ทุ่มถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเช้าบ่ายก็สอนทุกวันก็ออกรายการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็9โมงครึ่ง10โมงเช้า AM 963จันทร์ถึงศุกร์ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์แบบนี้เฉพาะเสาร์อาทิตย์4ทุ่มถึงเที่ยงคืน AM 792และในยังจะมีงานกฎหมายงานสมาคมมูลนิธิงานสร้างวัดแทบจะไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยธาตุขันเนี่ยใช้มากก็บุญกุศลตรงนี้ขอให้มีอายุยืนยาวนานไม่น้อยไม่ต่ำกว่า80ปีขึ้นไปถึง100ปีปลาย108เป็นที่สุดเพราะเวลานั่งสมาธิเนี่ยหายใจเข้าพูโทรนับ1แล้วเดินถึง108แล้วก็หยุดตรงนี้ประมาณ9นาทีจากนั้นก็ไม่นับ1ถึง8แล้วก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆเท่าที่จะนั่งได้แล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลให้กับบรรพบุรุษปู่ย่าตายายญาติโยมญาติธรรมของคณะชมรมธรรมสารที่ล้มหายตายจากปัจจุบันนี้ก็มีคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์คุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณแม่บุญเรียมแก้วสองคนคุณแม่สุรินแดงสังวานคุณแม่พัทรพรอังเสวตรุ่งเรืองคุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่อุสนีจันทร์แจ่มแสงเจ้าของวันเกิดวันนี้คุณแม่จันทร์วารินวงคุณแม่ลูกจันทร์พึ่งสมบูรณ์แม่ชีสุจินคุณยุพินนุมาสิงคุณพี่แอ้สันติเทพศิลปาบรรเลงพ่อกศลชวินพิพัฒน์พ่อชูพักพุทธผลเคยทอดกฐินทุกปีนะพ่อนะวันนี้ไปปีนี้ไปไหมพ่อนานลดราคาพิเศษให้สำหรับพ่อคือชูพระพุทธผลญาติโยมญาติธรรมทุกท่านแม่สมปองช้างขนุนอย่างนี้เป็นต้นอีกหลายๆคนที่เอ่ยนามไม่หมดบางท่านก็อายุมากเลยอย่างคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์ก็95คุณแม่สุวรรณบริเกตก็ไปแล้วไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วคุณแม่สำราญศิริเลิศอายุ98ก็ไม่ไหวแล้วเคยไปถามบำรุงตอนนี้ก็ค่อยๆหายไปหายไปเหลือน้อยมากแล้วรายการนี้จะอยู่ได้ทักเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้กลางวันนี้ก็4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็เป็นเวลาที่ดีเพราะว่ายาวเลยขออนุโมทนาทุกท่านทุนสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะขอโอกาสเสียงมันจะดัดๆนิดหนึ่งนะ

ทุกคนที่ได้ร่วมบุญกับธรรมหันษา

พรพัดแม่สุรินแดงสังวาลอย่างเนี้ยที่ทำบุญอยู่ตลอดแม่จวนหน้าแก้วเป็นยังไงบ้างส่งกำลังใจให้แม่ประคองชิงแฉ่งก็หายเงียบไปเนี่ยเกือบปีแล้วไม่ได้คุยกันไม่รู้ว่าไปไหนแล้วบางท่านก็เอ่ยนามก็ไปแล้วก็มีคุณพี่ก้อนอิฐเป็นเจ้าภาพทอดกฐินนะคุณแม่บุญส่งมาได้กมล1กองกองละ 2,568 บาทเท่าปีพ.ศ.คุณพ่อโสพลก็ลาจากโลกนี้คุณแม่อุษณีจันทร์แจ่มแสงพร้อมด้วยลูกหลานก็รวบรวมปัจจัยไปทำบุญทอดกฐินปีนี้หาเจ้าภาพยากมากตอนนี้มีอยู่6ท่านที่เป็นเจ้าภาพทอดกฐินก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทค่าปัตรไตรจีวรอย่างดีจีวร9ขันสำหรับพระธุดงค์ปฏิบัติธรรมต้องชุดหนึ่งก็ประมาณ 3,500 ถึง 4,000 บาทเนื้อเดืองดีที่สุดเกรด A เอาละขออนุโมทนาทักทายประสายญาติโยมญาติธรรมรายการธรรมสารนานแล้วเป็นเดือนแล้วทักทายเป็นแหล่

พุทธพลแม่สำราญสิริเลิกแม่ฉลองรัตเม่นประเสริฐเนี่ยแม่ฉลองรัตเม่นประเสริฐกับคุณแม่สำราญศีลเลิกเนี่ยเคยทำบุญบ่อยมากนะสมัยก่อนตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วเดินสี่ขาแล้วคุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐแล้วก็คุณแม่สำราญศีลเลิกก็98แล้วอีก2ปีจะครบร้อยแล้วคุณแม่ทองคำทองดำคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัดแม่สุมาลีหุ่นรัดแม่สุมาลีสุขสิริยากรตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเดียวนะสามสุมาลีคือแม่สุมาลีศรีสถาพรพัดอายุ95พึ่งทำบุญวันเกิดไปเมื่อวันที่21สิงหาคมเดือนที่แล้วครบแล้วเนี่ย95ปีแล้วคุณแม่นะ95ปีแล้ว1เดือนแล้วคุณแม่สุวรรณวันนี้เกียรติไปแล้วเนี่ยไปเป็นนางฟ้าแล้วเมื่อก่อนทำบุญบ่อยมากหลังจากที่คุณแม่เสียแล้วก็ฝากลูกหลานมาทำบุญอีก 12,000 บาทถวายพระทหารไว้10วันปกติถ้าไม่มีใครเป็นเจ้าภาพก็มีแม่สุวรรณมณีเกียรติแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เป็นเจ้าภาพแล้วจะมีแม่ชรองรัตน์เม่นประเสริฐคุณแม่สำราญศิริเลิกตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเดียวแล้วก็คือคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์95ขออายุมั่นขวัญยืนอยู่เกิน100ปีนะแม่นะอย่างน้อย99ปีที่ได้แสดงธรรมสมมุติสีต่างว่าคุณแม่สุมาลีมาขอยืมขันห้าจากพระอินทร์เนี่ยขอไปทั้งหมด99ปีปีนี้95หรือ4ปีครบ99ต่ออายุขอให้ดวงชะตาเสริมบารมีขออายุมั่นขวัญยืนนะแม่นะสาธุ คุณแม่อุษณี

นี้ไออยู่นะ ร้องได้ประมาณ 70% แต่ก็ทักทายประสายญาติโยมหน่อยไม่ได้ทักทายมาเป็นเดือน2เดือนแล้วนะว่าเป็นแหล่ดันต้นคุณแม่

พ่อบุญธรรมทัพอัตนนท์เนี่ยพลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเนี่ยล้วนแต่90กว่าถ้าคุณพ่อบุญธรรมยังอยู่ในปีนี้ก็98ถ้าหากว่าพ่อพลเรือโทธนชัยไม่ได้คุยกันนานมากถ้าอยู่ตอนนี้ก็90กว่าแล้วอุปถัมภ์รายการเดือนละ 1,000 บาทก็ยังไม่รู้ว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างส่งกำลังใจให้นะ

ภัยจิตเคยทำบุญทอดกฐินที่อินเดียก็หายไปหลายปีแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างคุณแม่ศรีประภาสวยสมนครนายกนี่ก็หายไปประมาณเกือบ2ปีนะคุณแม่ปัดคองชิมแฉ่งก็หายไปเกือบปีแล้วอายุ85-86คุณแม่สมปอง

ายสุบงกตอันนี้ก็หายเงียบไปนานเลยคุณยายสะอิ่งบุตรธิดาคุณแม่สมปองลิ้มเรืองรองคุณพ่อเตียวซิมแซ่ซ้อ

มเชยเนี่ยแม่รัฐชมเชยเป็นยังไงบ้างฟังรายการอยู่นะแม่นะแม่ติ๋มทัศนีน้อยหรือนามแม่เล็กทิละตานันพิมพาสาลีคุณพ่ออนันต์แม่พ่ออนันต์นี่ไปแล้วเดี๋ยวคุณแม่แม่หัทไทยรัตคุณแม่หัทไทยรัตนนครไม่รู้ว่าได้ฟังรายการอยู่ไหมแม่หัทไทยรัตเมื่อก่อนนี้พ่ออนันต์เนี่ยเคยฟังอยู่เคยโทรศัพท์เข้ามาคุณแม่พ่ออบทิพย์สิทธิบุญไพศาลแม่พัทรพรอังสเวทรุ่งเรืองคุณแม่กินตนาพ่อกิมหวดแซ่จิวคุณเชียงคุณหนูนะฟังรายการอยู่นะตอนนี้ก็สุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นแม้ว่าเป็นหวัดยังไม่หายดีขออนุโมทนาสาธุแม่ชีสุจินนาคุณยุพินนวมมาสิงคุณแม่ลูกจันนาพึ่งสมบูรณ์แม่จันนาวารินนาวงนาแม่ปราณีเอี่ยมชมนาคแม่ปราณีหลานโทรศัพท์มาบอกว่าจะไปอินเดียก็น่าจะไปวันที่21ถึงวันที่4วันที่21วันที่21กุมภาพันธ์เป็นช่วงมาฆบูชา21 22 23 24 25 26 27 28 21ถึง28กุมภาพันธ์นะว่าจะให้ไปทอดกฐินแต่แม่ยังไปหาหมอหลานโทรมาแล้วนะคุณแม่ปราณีเอี่ยมชมนาคนะขออนุโมทนาสาธุด้วยวันนี้ท้าทายปราศัยนะคุณแม่อังคณาน้องพัฒน์น้องพันธศักดิ์เนี่ยแม่อังคณาอาจารย์แม่อังคณาเป็นยังไงบ้างสบายดีนะไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนแล้วอันนี้ก็เป็นบุคคลสำคัญของคณะชมรมธรรมหันษาที่รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกันมานานก็เลยทักทายปราศัยทักทายปราศัยหลายชื่อเก่าๆก็ล้มหายตายจากไปก็เยอะแล้วไปเป็นนางฟ้าเป็นเทพบุตรกันก็เยอะก็ทักทายประสัยท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านเป็นการแหลกอวยพรให้กับสมาชิกญาติธรรมรายการทุกท่านทุกคนส่วนท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกองละ 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.หรือทำบุญตามศรัทธาทอดกฐินวันที่24พฤศจิกายนวันลอยกระทงขึ้น15ค่ำเดือน12คณะทัวร์ธรรมสารเดินทางไปวันที่22ถึง29พฤศจิกายนช่วงสาธยายพระไตรปิฎกก็วันที่8ถึงวันที่15ธันวาคมสวดมนต์ข้ามปีวันที่27ธันวาคมถึง3มกราคมแล้วก็วันที่21ถึง28 21ถึง28กุมภาพันธ์ช่วงมาฆบูชาก็เดินทางเกือบทุกวันอาทิตย์นะไปวันอาทิตย์กับวันอาทิตย์ติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่028845683-6 028845683-6แล้วก็บอกบุญเป็นเจ้าภาพเจ้ากฐินทำบุญตามศรัทธามีมากทำมากมีน้อยทำน้อยค่อยๆทำกันไปตอนนี้

0: ก็มีเจ้าภาพอยู่6ท่านรวบรวมปัจจัยได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทก็ยังไม่เพียงพอค่าอัฐบริขารค่าพระไตรจีวรก็บอกบุญท่านสาธุชนร่วมสมทบทุนสร้างวัดไทยโพธิวิหารอินเดียถวายเป็นพุทธบูชาณสถานที่ตรัสรู้ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำบุญตามศรัทธามีมากทำมากมีน้อยทำน้อยประทานอุปถัมภ์ 10,000 บาทประทานกิตติมศักดิ์ 5,000 บาทและกฐินกองละ 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.หรือทำบุญตามศรัทธาประทาน 1,000 บาทรองประทาน500กรรมการ100บาทหรือทำบุญตามศรัทธาก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านสาธุชนคนจะบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้ก็เป็นรายการบอกบุญทอดกฐินแล้วก็กองทุนพัฒนาหารทรงอาพาธที่ฟังรายการอยู่นะขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนเชื่อบุญทั้งหลายได้แลตั้งแต่วันที่26เดือนเมษายน69ก็4เดือนแล้วนะไม่ได้ร้องแหละนี้แลทักทายประสัยสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมันสาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านสาธุอนุโมทามิ
1: ธรรมหันสาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูปสถานที่ปรินิพานมกุฏฐพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนรัญชาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิสักบาท2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสจันของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาท บุญตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันต้าเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินทินหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36 081-9944-790 081-9944

0: ัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัญญากาญจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อโกศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุศนีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิตร
1: คุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณประดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพพริคุณแคทเธอรีอาอำนาจจิตเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่ธีรัตนันทินภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุทินีบุตรสปบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญศรีเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองชิ้นแฉ่งคุณแม่ทักษณีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธำรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาโทแอนด์เทเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-99-44-790081-99-44-790ขอเจริญพร

สำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปกินเจภูเก็ตพังงาประจวบ ออกเดินทางไปวันที่9ถึงวันที่12ตุลาคมบัตรราคา 3,500 บาทไปนอนที่ภูเก็ต1คืนประจวบ1คืนตอนแรกว่าจะนอนที่ภูเก็ต2คืนแต่ค่าโรงแรมแพงมากแล้วก็โรงแรมเต็มหมดก็จะไป1คืนวันที่9ออกเดินทางเวลา 18:00 นวันที่10 11ก็ไปที่ภูเก็ตแล้วก็กลับมานอนที่ประจวบแล้วเดินทางกลับมาถึงก็ประมาณวันที่13ตอนเช้านะวันที่13ตอนเช้าออกเดินทางวันที่13ตอนเช้าก็มาเรื่อยๆทั้งหมด5วัน 3,500 บาทวันที่21ถึงวันที่27ไป12ปันนาไปถึง12ปันนารถไฟความเร็วสูงแล้วก็มานอนที่เวียงจันทน์นอน12ปันนาวันที่22 23 24 25นอนที่เวียงจันทน์26ดูบ้องไฟพญานาคเสร็จแล้วก็เดินทางกลับถึงกรุงเทพเช้าวันที่27จากนั้นก็ไปงานทอดกฐินเกื้อกูลพุทธศาสนาวันที่30วันศุกร์ที่30วันศุกร์ที่30นะ30พฤศจิกายนวันศุกร์ที่30ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินก็แจ้งความประสงค์ได้นะกองละ 22,000 บาท1กองปีนี้ยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเลยนะเพราะว่าเจ้าภาพก็ติดงานไปไม่ได้วันที่22ถึง29พฤศจิกายนไปอินเดียเนปาลไปทอดกฐินสังเวชนียสถาน4ตำบลก็แจ้งให้ท่านสาธุชนคนเจ็บปวดทุกท่านได้ทราบตามนี้เอาละวันนี้ให้ฟังพุทธประวัติต่อเดี๋ยวฟังแหละพุทธประวัติฟังบรรยายเดี๋ยวฟังต่อเอาเพลินพรมแดนก่อนตอนนี้เพลินพรมแดนเนี่ยการที่ได้ทำเทปชุดนี้เนี่ยทำให้พัฒนาจากบุคคลธรรมดากลายเป็นผู้ประเสริฐละไปอยู่ภพภูมิที่ดีแล้วตอนที่11เห็นพระราชวังดังป่าช้าตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเห็นสนมกำนันนะเหมือนกับป่าช้าอสุภนิมิตเห็นว่าไม่สวยไม่งามเกิดขึ้นตัดสินพระทัยออกบวชไปลาพระนางพิมพาและราชกุมารคือลาหุนซึ่งเป็นราชโอรสหรือโอรสของพระเจ้าเวสสันดรหรือเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าเวสสันดรก็คือพระพุทธเจ้าของเราลาหุนก็คือชาลีในเรื่องเวสสันดรชาดกก็เป็นตอนที่เกิดอสุภสัญญาอสุภนิมิตอสุภนิมิตเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ฟังตอนที่11เห็นพระราชวังดังป่าช้า

0: สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ทรงตื่นจากนิทรารมในยามดึกสงัดได้ทอดพระเนตรเห็นนางสนมทั้งหลายนอนเกลื่อนกลาดหลับไหลในลักษณะอันวิปริตผิดกว่าแต่การที่ผ่านมาท่ามกลางดวงประทีปอันสว่างสวยไปทั่วปราสาทนั้นบางนางนอนกัดฟันบางนางนั้นนอนน้ำลายไหลบางนางผ้าปิดกายหลุดลุ่ยบางนางนอนละเมอบางนางนอนเผยอ้าปากอันผิดไปจากธรรมดาที่เคยพบเห็นซึ่งเหตุอันเทพพยดาบันดาลให้เป็นไปพระองค์ทอดพระเนตรไปทางใดก็เสมือนเรือนอาศัยในป่าช้าไม่น่าโสมนัสหันษาแต่อย่างใดกลับทำให้ทรงมีพระทัยเบื่อหน่ายยิ่งขึ้นจึงตัดสินพระทัยอย่างเด็ดเดี่ยวในขณะนั้นว่า
1: เราจะออกบรรพชาณราตรีนี้
0: จึงจัดแจงแต่งองค์ทรงพัตราพรเสียบซ่อนพระขันมั่นคงแล้วก็เสด็จมาณทวารปราสาทแล้วตรัสถามไปว่าม
1: ีผู้ใดอยู่ข้างนอกบ้าง
0: ขณะนั้นนายฉันนะซึ่งนอนอยู่ภายนอกได้ยินพระสุรเสียงจึงกราบทูลว่า
1: ข้าแต่พระลูกเจ้าข้าพระพุทธเจ้านายฉันนะอยู่รักษาพระองค์ตรงนี้พระเจ้าค่ะดีแล้วถ้าเช่นนั้นท่านจงไปผูกม้าให้เราโดยเร็วเราจะออกบรรพชาในคืนนี้

ฟังแล้วชื่นใจได้เกิดธรรมารมณ์อารมณ์ที่เป็นธรรมะแล้วก็ตอนวันนี้ตอนที่12ราตรีที่อำลาก็คือตัดสินพระทัยออกบวชฟังต่อเลยนะสาธุท่านใดที่จะโทรศัพท์มาไปงานกินเจภูเก็ตวันที่9ถึง12มาถึง9ถึง12เดินทางวันที่9แล้วก็กลับวันที่2มาเรื่อยๆก็อาจจะมาถึงประมาณเกือบๆวันที่33เป็นนอนภูเก็ตพังงาประจวบทั้งหมด4คืนด้วยกัน4คืน4วันราคา 3,500 บาทแล้วก็วันที่21ตุลาถึงวันที่26 21ถึง26ตุลาคมก็ไปที่12บรรณานั่งรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ไปดูบ้างไฟพญานาคมาสัจจันทร์กลางลำน้ำโขงวันออกพรรษากลับมาถึงตอนเช้าวันที่27ราคา 14,900 บาทท่านใดที่จะไปงานกฐินวันที่30วันศุกร์ที่30ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนราคา 3,000 บาทกฐินเกื้อกูลพุทธศาสนากฐินตกค้างที่เชียงใหม่109วัดด้วยกันวันที่22ถึง29พฤศจิกายนไปทอดกฐินที่อินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลราคาเริ่มต้น 31,900 บาทก็ขออนุโมทนาท่านสาธุชนคนเจริญบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้สาธุ

ฟังทํานองฟังแล้วชื่นใจมากก็เป็นว่าเจ้าชายเสือถาก็ออกบวชที่แม่น้ำอนุมานทีมีชนะอมาตย์ซึ่งเป็นสหชาติแล้วก็มีม้าคันธกะตามเสด็จแล้วก็พอละคลองแห่งจักษุละสายตาม้าคันธกะก็ตรอมใจตายก็ไปเกิดเป็นม้าคันธกะเทพบุตรบนสวรรค์ส่วนชนะอมาตย์ก็กลับมาภายหลังชนะอมาตย์ก็ไปบวชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเจ้าชายเสรตะออกบวชที่แม่น้ำอนุมานทีอธิษฐานเพศเป็นนักบวชเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์หน้ามาฟังต่อได้12ตอนในจำนวน84ตอนส่วนแหล่ที่อาจารย์มาที่วาดร.เบิร์ตได้ทำไว้จะสาธุ เสียงแต่งนะใน 60-70% จะสา

0: ดอน
1: เสียงมันไม่ดีนะเสียงมันแห้งนะเสียงไม่ดีเลยเสียงยังแตกนะเสียงเป็นหวัดนะยังไม่หายดีก็ประมาณสัก 80-90% แล้ว

แต่ว่าหมดเวลาแล้วเหลือ2นาทีเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้ามาฟังทั้งเพลินพรมแดนแล้วก็อาจารย์มาธิวานดร.เบิร์ตเล่าบรรยายพุทธประวัติทดลองด้วย86ตอนตอนนี้ได้12ตอนก็ฟังไปเรื่อยๆจนออกพรรษาแล้วก็มีแหล่งประกอบของเก่าโบราณสลับสับเปลี่ยนเล่าให้ฟังเป็นเรื่องพุทธประวัติด้วยก็ขอบอกบุญเป็นเจ้าภาพกองทุนพัฒหารทรงอาพาธตอนนี้คุณพี่ชุลีคุณพี่วิโรจน์เป็นเจ้าภาพไว้5วันในจำนวนทั้งหมด13วันเจ้าภาพในเดือนนี้ไม่มีเจ้าภาพทั้งหมด17วันแล้วก็บอกกล่าวท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้พระอาจารย์มหาคำผันท่านกลับมาจากอินเดียกองทุนพัฒหารทรงอาพาธเนี่ยยังขาดอยู่ประมาณ 7,000 บาทตอนนี้ท่านยังอยู่โรงพยาบาลดูก่อนว่าท่านบอกว่าจะกลับไปอินเดียคงลำบากเพราะว่าท่านร่างกายรับไม่ได้แล้วก็จะต้องท่านก็จะอยู่กับอยู่ที่ขอนแก่นตอนนี้ดูผลวันพรุ่งนี้ตรวจเลือดว่าจะเป็นอย่างไรขออนุโมทนาขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาเจ้าภาพอุปถัมภ์กองทุนพัฒหารทรงอาพาธวันละ 1,000 บาทท่านใดจะเป็นเจ้าภาพแจ้งความประสงค์ได้ในเดือนนี้ยังขาด17วันแล้วก็เดือนหน้าเป็นต้นไปก็ยังไม่มีเจ้าภาพพระสงฆ์สมณเณรจำนวน14รูปตอนนี้กลับมา1ก็เหลือ13เด็กวัดอีก2ก็เป็น15ชีวิตจาก16ก็เหลือ15ก็ยังมีพระสงฆ์สมณเณรอยู่เป็นจำนวนมากทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคีกองละ 2,568 บาทเท่าปีศพปีพ.ศ.หรือทำบุญตามศรัทธาร่วมบุญได้ที่028845683-6 028845683-6วันนี้เวลาหมดแล้วท่านใดที่จะไปภูเก็ตพังงาประจวบกินเจวันที่29ถึงวันที่19 20 21 22 4วันนะ4วัน4คืนด้วยกันอาจจะเข้าสู่วันที่13แต่ว่าเอา4วัน4คืนก่อนราคา 3,500 บาทนอนโรงแรม2คืนรถทัวร์ปรับอากาศ VIP นำท่านไปนำคณะโดยดร.เบิร์ตดร.ธรแล้ววันที่13กลับมานะวันที่21ถึง27ตุลาคมไปพิสูจน์บ้างไฟเป็นยานาคมาสัจจันทร์กลางลำน้ำโขงที่หนองคายแล้วก็ไปนอนเวียงจันทร์แล้วก็ไปที่12ปนาไปที่12ปนากลับมา3คืนนอน3คืนมานอนเวียงจันทร์1คืนแล้วก็รุ่งขึ้นก็มาไหว้พระที่หลวงพ่อพระสัยวัดต่างๆในหนองคายแล้วดูบ้างไฟเวียนาคเสร็จแล้วก็ประมาณสัก 3-4 ทุ่มก็กลับมาถึง6โมงเช้าเนี่ย6โมงเช้าก็กลับมาถึงกรุงเทพบัตรราคา 4,000 บาทราคา 14,900 บาทไปไกลถึง12ปนารถไฟความเร็วสูงวันที่21ถึงวันที่21ถึงวันที่27ตุลาคมแล้ววันที่วันศุกร์ที่30เสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงวันที่2พฤศจิกายนกฐินเกื้อกูลพุทธศาสนา109วัดที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่บัตรราคา 3,000 บาท 4วัน4คืนด้วยกันติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่028845683-6เจ้าภาพเท่ากฐินวันลอยกระทงกองละ 2,568 บาทเท่าปีพ.ศ.ขอความพระสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแด่ท่านสาธุชนคนจุบุญทุกท่านทุกประการเทอญธรรมสวัสดีราตรีสวัสดิ์สาธุ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟัง
2: สามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 334 6666
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
4: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
4: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
4: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้นะคะรายการสุขภาพเสียงเพลงคุณผู้ฟังก็ฟังต่อเนื่องมาจาก 89.0 เมกะเฮิรตซ์ถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยที่89และหลายคลื่นที่ลิงก์สัญญาณเนี่ยนะคะก็จะมา6โมงเย็นพอถึงเที่ยงคืนก็ขยับมาที่วปท. AM 792แล้วเราก็มีออกอากาศพร้อมกันที่ 91.5ในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยแต่เริ่มที่เที่ยงคืนครึ่งนะคะที่ 91.5 พอเที่ยงคืนก็จะมีที่นี่ทุกวันคือวปท. AM 792ของกรมการพลังงานทหารนะคะพบกับเจ๊วาวดำเนินรายการค่ะแล้วก็มีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ซึ่งแนะนำคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมีแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะจากคลินิกหมอชำนาญนะคะท่านสั่งซื้อท่านจะได้มั่นใจในการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลร่างกายให้แข็งแรงคนเราเนี่ยเราจะแข็งแรงได้เนี่ยนะคะเราสามารถจะลุกนั่งเดินได้ไปไหนได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยนะคะเราต้องรู้จักในการที่เราจะต้องเสริมสร้างร่างกายบางคนเนี่ยเราเริ่มอายุเยอะเดินนานก็เมื่อยขึ้นบันไดก็รู้สึกว่ามันเสียวหัวเข่าจะลุกจากเก้าอี้ก็รู้สึกว่าจะต้องค่อยๆยันขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าไม่ออกกำลังกายดีกว่าเดี๋ยวปวดแข้งปวดขาปวดเข่าถ้าเราหยุดใช้ขาไปเลยเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อในต้นขาพวกสะโพกรอบเข่ามันจะยิ่งอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะให้เราสามารถที่จะออกกำลังกายด้วยท่าด้วยแบบที่เราสามารถออกแบบให้เราไม่รู้สึกว่ามันทรมานร่างกายเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้การลุกนั่งจากเก้าอี้เพื่อช่วยให้ต้นขาสะโพกยังใช้ได้ทุกวันเนี่ยนะคะพอเราสามารถที่จะฝึกจากการลุกจากเตียงจากเก้าอี้หรือว่าลุกจากเก้าอี้กินข้าวได้เนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเรายังมีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีระบบการเผาผลาญดีเดินเหินคล่องเนี่ยนะคะถ้าเรานั่งบนเก้าอี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นท่าเซตต่างๆเนี่ยครั้งหนึ่งอาจจะทัก10ครั้ง20ครั้งนะคะในการแขวงขานะคะหรือว่าท่านอาจจะดันกำแพงยางยืดอย่างนี้ก็ได้นะคะทำนั่งเก้าอี้เนี่ยมันก็จะทำให้คนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บเข่าเพราะเราจะได้ดูมวลกล้ามเนื้อเราให้แข็งแรงเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวข้อเข่าเดินเหินคล่องเนี่ยใครก็อยากเป็นอย่างนี้เนาะดูเรื่องน้ำหนักตัวเรื่องการกินอย่าสะสมไขมันในร่างกายเยอะนะคะแล้ววันนี้ถ้ามีปัญหาหลอดเลือดความเสื่อมซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่0625100-569ค่ะให้ฟังคิดถึงพี่ไหมจากเสียงของสอนคีรีศรีประจวบน้ำตาลาใสจากพรพิรมแล้วฟังสันป่าตองจากเสียงของวงจันทร์เพลโรดค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะการที่เราจะเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อในมัดที่มันเป็นขาสะโพกเราเนี่ยแข็งแรงเนี่ยนะคะเราอาจจะนั่งบนเก้าอี้เนี่ยแล้วเราเหยียดเข่าตรงบนเก้าอี้มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าขาด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องลงน้ำหนักมากนักนะคะการลุกการนั่งเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เราจะต้องฝึกในช่วงที่เรามีกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงเนี่ยนะคะอาจจะเหยียดขาตรงไปข้างหน้านะคะค้างไว้สัก 1-2 นาทีแล้วค่อยลดลงสลับซ้ายขวาอย่างนี้ก็ได้นะคะลองทำเนี่ยนะคะข้างหนึ่งสัก10ครั้ง15ครั้งสัก 1-2 รอบเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆก็ได้ดูใน YouTube ก็ได้นะคะใครที่อยากจะออกกำลังกายให้ท่าต่างๆเนี่ยเปิดแล้วก็นั่งทำตามเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะต้องแข็งแรงเราจะต้องออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านนะคะจากการที่เรากินพวกโปรตีนแล้วเนี่ยออกกำลังกายแล้วทุกวันทุกวันเนี่ยภายใน 1-2 วันเนี่ยเราพยายามเพื่อที่จะยกน้ำหนักเขย่งปลายเท้าเนี่ยมันจะช่วยให้น่องเราเกิดการทรงตัวได้ดีนะคะการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเนี่ยมันจะทำให้เราเดินเหินคล่องขึ้นระบบการเผาผลาญเราก็จะดีด้วยนะคะใครที่อยู่ในช่วงของการที่ลดน้ำหนักท่านจะทำ IF หรือว่าท่านจะจำกัดปริมาณอาหารการกินตามความเหมาะสมของสุขภาพร่างกายเนี่ยเราแนะนำให้ท่านที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะทานสัก2มื้อมื้อก่อนเที่ยงกับมื้อก่อน6โมงเย็นเนี่ยนะคะท่านจำกัดปริมาณการกินได้ระหว่างมื้อจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาแล้วทานผักหลากหลายชนิดหันมากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือและลำดับขั้นตอนการวิกิเกณฑ์ที่เราจะชะลอน้ำตาลได้เนี่ยให้ดื่มน้ำและทานผักทานผลไม้ที่ไม่หวานทานโปรตีนนะคะจากเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อปลาเนี่ยทานได้นะคะเต้าหู้ธัญพืชต่างๆเนี่ยก็จะเสริมสร้างโปรตีนในทุกมื้ออาหารมีโปรตีนนะคะหันมากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแล้วก็พยายามที่จะลุกเดินสัก10นาที15นาทีหลังอาหารแล้วเสริมได้ไวเฮิร์บเนี่ยสารสกัดจากมะระขี้นกจะสั่งไวเฮิร์บนะคะมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็มีแปะกล้วยตราไวกิ้งคุณผู้ฟังโทร10เบอร์10คู่

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: คุณหมอคะคือเป็นเบาหวานมันนานแล้วตอนนี้ก็พอดีวันนี้เริ่มคือมันฉีดยาไปแล้วแต่ว่าทานสลับทานสลัดเข้าไปตอนนี้ยาหลังอาหารต้องทานไหมคะ
0: เดี๋ยวก่อนถามง่ายตอบยากตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 67ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนสูง155ค่ะ
0: อืมหนัก
1: น้ำหนัก61
0: โอ้โห50 61เกินไปต้องเกือบ20กิโลเนี่ย
1: ก็ไม่ได้ทำงานอะไรตอนนี้อยู่บ้านเฉยๆค่ะ
0: อยู่ไม่ทำงานคุณก็ออกกำลังกายได้ฮะเดินภายในบ้านเนี่ยแหละเดินออกนอกบ้านด้วย
1: เนี่ยก็ถีบจักรยานอยู่เนี่ยฮะ
0: โอเคโอเค
1: ถีบจักรยานแล้วก็เดินในบ้าน
0: แล้วรู้หรือเปล่าว่าไม่มีใครหายจากเบาหวานในโลกนี้ถ้าไม่เปลี่ยน
1: รู้ค่ะฟัง
0: แล้วไปโรง
1: เมื่อเช้าดันฉีดยาไปแล้ววันนี้สั่งเซเว่นน่ะสลัดเข้ามาส่งช้าก็เลยทันสลัดช้าก็เลยฉีดยาไปแล้วอันนี้จะพยายามเริ่มฉ
0: ี
1: ด
0: แล้วก็
1: ทำอย่างหมอว่าค่ะ
0: คืออย่างนี้นะคุณต้องลดน้ำหนักนะฮะตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งผิดอีกอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนนะครับตายมากกว่าโรคอ้วนและมะเร็งคือไม่รู้จักตัวเองนะครับไม่รู้จักตัวเองคือว่าถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยคุณต้องรู้จักค่าน้ำตาลสะสมว่าเท่าไหร่ครับ
1: น้ำตาลครั้งสุดท้ายมัน 6.3 อ่ะค่ะ
0: เราฉีดอินซูลินแสดงว่าฟอลเนกาทีฟนะครับฉีดอินซูลินเนี่ยกี่ยูนิตครับ
1: ฉีด14ค่ะ
0: โอ้โหฉีดกี่ครั้งครับ
1: ครั้งเดียวค่ะ
0: ตอนเช้าหรือตอนสาย
1: เช้าค่ะก่อนอาหาร
0: โอ้มันก่อนอาหารอะไรอีก
1: อาหารเช้าค่ะ
0: อาหารเช้าเป็นผักอินซูลินก็ต่างกันถ้าเป็นข้าวแล้วก็ฉีดอินซูลิน
1: คืออย่างข้าวแค่สักทีเดียวอะค่ะ
0: คืออย่างนี้นะถ้าไม่รู้จักเรื่องอาหารคุณจะต้องตายไม่ใช่เกิดจากเบาหวานนะครับตายจากโรคหลอดเลือดน้ำเลือดเช่นโรคหัวใจบอลลูนบายพาสเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบถ้าตีบน้อยๆก็แยงเขาเรียกว่าบอลลูนนะครับเอาขุดเลือดใส่ถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็บายพาสโดยใช้ทำทางเบี่ยงให้มันโดยเอาเลือดที่ต้นขาเนี่ยไปเชื่อมเป็นทางเบี่ยงนะครับแต่ถ้าทำอย่างนั้นมันก็แก้ไขที่ปลายเหตุนะครับมันอาจจะมีครั้งที่สองหรือไม่มีคุณตายช่วยก่อนก็ได้และสมองเนี่ยท่อเลือดไปเลี้ยงสมองก็จะมีปัญหาตามมานะครับอันอาจจะตีบหรืออาจจะแตกก็ได้เป็นทั้งระบบเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการแก้ไขด้วยไม่มียารักษานะครับพวกเบาหวานเนี่ยความดันก็ตามมาความดันก็มีด้วยใช่ไหมครับ
1: ความดันค่ะมีค่ะทานยา2ตัว
0: สูงด้วยความดัน180ขึ้น
1: ไม่ถึงค่ะ
0: มันลดลงเพราะยาครับลดลงเพราะยาแต่งดยาปั๊บก็ขึ้นเป็น200กว่าเลยแล้วไขมันนะครับ
1: 200ค่ะประมาณ160 170แล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหขนาดกินยายังขนาดนี้นะถ้าไม่กินยามันจะตีบมันจะแตก
1: กินยาก็เหลือ120อะค่ะ
0: โอ้มันยังสูงมากๆอยู่นะครับนะทีนี้ไขมันนะครับ
1: ไขมันหมอบอกว่ามีน้อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ทานมัน
0: ไม่
1: ทานของทอดเลย
0: นี่นะยังโชคดีอย่างแต่ยังอ้วนอยู่เพราะกินของหวานเยอะจริงเขาป่ะกิน
1: ไม่ค่อยได้ทานค่ะทานฝรั่งทานแอปเปิ
0: ้
1: ล
0: แล้วทำไมถึงอ้วนนะน้ำหนักเกินไปต้องเกือบ20กิโลเนี่ย
1: มันอ้วนเริ่มอ้วนมาตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยค่ะ เพราะว่าไปผ่าตัดไอ้นิ่วในถุงน้ำดีค่ะเออผ่าตัดมาแล้วมันต้องพักผ่อนนะคะ
0: อ๋อต้องกินกินนอนนอนใช่ไหมฮะ
1: กินนอน
0: กินบนเตียง
1: ธรรมดาก็เดินทุกวัน
0: เอาละเอาละ
1: น้ำหนักก็แค่50 กว่า
0: เอาละเราต้องเข้าใจนะว่า A1C เนี่ยได้6นิดๆเนี่ยมันฟอลเนกาทีฟนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นค่าตัวเลขฉีดอินซูลินเนี่ยแต่ความจริงเนี่ยน้ำตาลของคุณพี่เนี่ย A1C มันควรจะมากถึง7หรือ8ด้วยซ้ำไปนะครับไม่ควรจะเป็นแค่ 6.5 ดูจากการฉีดอินซูลินเนี่ยอินซูลินก็ฟอลเนกาทีฟได้นะครับคือ 6.2 เนี่ยฟอลเนกาทีฟนะครับค่าที่แท้จริงมันมากกว่านี้เยอะเลยดูจากการฉีดอินซูลินเนี่ยนะครับแล้วค่าฟาติบาจูก้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า200ด้วยซ้ำไปนะครับดูจากการฉีดอินซูลินเนี่ยนี่คือค่าที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: อย่างจะถามคุณหมออย่างสมมุติว่าถ้าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราไม่ฉีดอินซูลินใช่ไหมคะแล้วเราทานสลัดคุณสั่งสลัดมาเยอะเลย
0: โอเค
1: สำหรับทานต่อวันเนี่ยค่ะ
0: คุณต้องคืออย่างนี้เรื่องนี้มัน อธิบายยาวๆนะครับผมเคยถามศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์พลพิษอามาตยกุลเนี่ยนะครับท่านก็ฉีดอินซูลินอยู่คุณใช้พิจารณาญาณให้ดีนะครับท่านเจาะที่ปลาย
1: ตอนนี้จะเลิกนะคะสมมติว่า
0: ไม่เลิกไม่ได้เลิกไม่ได้ต้องให้หมอเป็นคนสั่งเลิกนะครับเพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะก้าวก่ายนะครับแต่ผมให้หลักการเฉยๆคุณจะเชื่อไม่เชื่อคุณต้องคิดเองนะครับต้องไปถามหมอที่เขารักษาเนี่ยในเมื่อน้ำตาลที่เจาะปลายนิ้วต่ำกว่า120นี่ต้องฉีดอินซูลินหรือเปล่าประการที่1 นะครับประการที่2กินยาลดตัวเลขลดน้ำตาลซึ่งทั้ง2 อย่างนี้ไม่ใช่เป็นยารักษาเบาหวานนะครับมันแค่ลดตัวเลขเฉยๆนะครับไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่ฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาตหายจากเบาหวานไม่แต่รายเดียวเชื่อหรือเปล่า
1: เชื่อค่ะ
0: ทีนี้ถ้าอยากจะให้เบาหวานหายเนี่ยคุณต้องเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์นะครับทีนี้ผมก็ไม่กล้าก้าวไก่เป็นผมไม่ฉีดหรอกครับในเมื่อถ้าเจาะไปนิ้วน้ำตาลไปถึง120เนี่ยฉีดก็เกิดสภาวะน้ำตาลเลือดต่ำถ้าคุณอยากจะฉีดคุณต้องกินข้าวก่อนแล้วค่อยฉีดนะครับพอกินข้าวเสร็จปั๊บน้ำตาลมันเกิน200แล้วต้องฉีดอินซูลินนะครับเพราะว่ากินยาไม่อยู่ทีนี้การรักษาโรคพวกนี้มันต้องมีความเข้าใจนะครับเหมือนกับหลานผมอะลูกชายของนายแพทย์ปราดบุญยบงวิโรจน์ปราดกับผมเป็นเพื่อนกันนะครับสนิทกันมากๆเหมือนกับพี่น้องกันด้วยซ้ำไปตายแทนกันได้อะเดี๋ยวนี้เขาล่วงลับไปแล้วผมเปิดดูใน YouTube เฮ้ยนี่มันน่าปราดมันฟื้นมาไงวะโอ้โดลูกชายเขาชื่อหมอเจตเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่โคราชนะครับคุณเปิดดูในเพจก็ได้ครับเพจหมอเจตเนี่ยเขาตูดดูน้ำตาลได้306-350น้ำหนัก100 กว่ากิโลอ้วนมากเหมือนพ่อเขาเหมือนแม่เขาอะนะครับอ้วนมากน้ำตาลสะสมขึ้น13เนี่ยนะครับเนี่ยเขาเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชโคราชไม่ไปตรวจอะไรเลยไปตรวจดูปั๊บน้ำตาลสะสม13น้ำตาลฟาติบาจูก้าได้350น้ำหนัก113กิโลครับเหมือนพ่อเขาเลยครับที่ผมกล้าพูดเพราะว่าเขาเป็นหลานผมอะเห็นเขาตั้งแต่อยู่ในท้องอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารักษาจนเบาหวานหายขาดได้โรคหัวใจโรคนอนกรนแล้วก็เวลานอนคอแล้วถามแฟนเขาบางทีพี่หยุดหายใจต้องเกือบนาทีอ่ะโอ้ไปให้เป็นรองผู้อำนวยการในตรวจทุกอย่างเลยปรากฏว่า ขาน้ำหนักจาก100กว่ากิโลเหลือ60กว่าๆเท่านั้นเองเบาหวานจาก A1C น้ำตาลสะสม13เหลือแค่ 5.8 แล้วหลังสุดหลังจากทำ IF แล้วเนี่ยเหลือแค่ 5.3 นะครับคุณไปเปิดดูในเพจหมอ7สิเขาไม่ได้ใช้ยาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราพูดเนี่ยนะฮะเราจะไปก้าวก่ายเขาว่ากินยาต้องกินยาตลอดชีวิตต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวาโดยไม่ได้รับการแนะนำเรื่องการกินหรือการออกกำลังกายเลยอย่าโทษว่าใครผิดใครถูกเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยคนเป็นเบาหวานล้นโรงพยาบาลแล้วหมอเป็นเบาหวานมากที่สุดพฤติกรรมไม่ได้ออกกำลังกายไม่ยอมไปตรวจแล้วไม่เชื่อหรอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยหายได้แค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานโดยการฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสกินยาขับปัสสาวะไม่มีสักรายหนึ่งแต่ถ้าทำ IF แบบที่ทีมงานแพทย์เราคิดขึ้นมานะครับกินผักก่อน
1: ก็เนี่ยใครอยากจะทำอยู่เนี่ยคือวันนี้เพิ่งเริ่มแต่ก็ฉีดยาไปแล้ว
0: ฉีดยาไปแล้วคุณก็ก่อนฉีดยาคืออย่างนี้นะคุณตรงเชื่อในแพทย์ที่คุณรักษา
1: คุณหมอที่รักษาก็เริ่มเป็นเบาหวานแล้วตอนนี้เขาทานยาเม็ดเดียวแล้วก็เขาเริ่มทานนิดนิดหน่อยหน่อยข้าวตอนนี้ก็คุยกันอยู
0: ่หมอเป็นเบาหวานมากที่สุดผมเดี๋ยวนะผมจะเล่าให้ฟังหมอปาดในแพทย์ปาดบุญญบุญโรจน์ซึ่งเป็นพ่อของหมอเจตบุญญบุญวิโรจน์เนี่ยรองผู้เรียนการหน้าตาเหมือนกันนี้เลยยังกับผมตกใจเลยคิดว่าปาดก็ฟื้นมาไม่ใช่หมอเจตนี่เองผมเห็นตั้งแต่เขาอยู่ในท้องแล้วงานแต่งงานผมก็ไปนะครับเนี่ยเรางานแต่งงานของนาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองมงลูกชายผมหมอปาดก็เป็นเจ้าภาพอยู่นะครับเนี่ยเราสนิทกันสมัยเปิดคลินิกแล้วก็ลุยซ่องด้วยกันนะไปแจกน้ำบัตรนะครับเขาถูกแมงดาซ้อมจะไปจะเอาดาบฟันเนี่ยฟันหักไปสองซี่ก็ยังจำได้อยู่เลยครับเป็นเพื่อนสนิทกันมากไปที่กระทรวงเขาเราเป็นนั่งในห้องส่วนตัวเขาจะสบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเจตก็ถือว่าเป็นหลานเรานะครับเขาหายจากเบาหวานครับน้ำหนักร้อยกว่ากิโลเหลือ50-60กว่าก็ไปดูสิครับเพจหมอเจตเขาทำไอเอฟจนหายครับไม่ใช่หายเพราะยาครับยาในโลกนี้กินทั้งชาติก็ไม่หายแล้วผมไม่กล้าพูด
1: รู้ค่ะว่ามันไม่หายแต่มันจะเริ่มทำแบบ
0: เอางี้เอางี้นะ
1: ผ
0: มไม่ขอวิจารณ์นะครับผมก็ถามต่อไปนะฮะถามศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์ภูทวิทย์ท่านฉีดอินซูลินอยู่นะครับบอกว่าถ้าอาจารย์เจาะปลายนิ้วเนี่ยน้ำตาลไม่เกิน120ต้องฉีดอินซูลินไหมไม่ฉีดเหมือนคนบางคนมันนั้นผมเป็นงานเลี้ยงนะครับเขาเหนียวทุเรียนเนี่ยเขาจอบปลายนิ้วน้ำตาลได้ร้อยหนึ่งผมถามว่าทำไมกินข้าวเหนียวทุเรียนเนาะผมต้องการกินเพราะผมกินแล้วผมจะต้องการฉีดอินซูลินกินแล้วน้ำตาลขึ้นพวด300เลยก็ล่ออินซูลินสิแต่ถ้าคุณไม่กินเนี่ยน้ำตาลขึ้นไหม
1: ไม่ขึ้น
0: มันอาจจะน้ำตาลตกแล้วมันฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อว่ากลูคาก้อนเนี่ยทำให้น้ำตาลในสูงได้แต่มันสูงชั่วคราวครับมันไม่ตายหรอกครับน้ำตาลสูงไม่เกิน200ไม่ตายหรอกครับแต่น้ำตาลต่ำเกินไปต่ำกว่า60มันตายได้ครับช็อกได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ตอนนี้ก็เจาะประจำเลยเช้าเย็น
0: เจาะยังไงลองบอกที่เจาะน้ำตาลเจาะไปนิ้วเจ็บไหม
1: ก็เจาะดูก็เมื่อเช้าได้111
0: แล้วฉีดอินซูลินกี่ยูนิต
1: 14ค่ะตอนนี้ตอนแรกว่าจะไม่ฉีดก็โทรไม่หาคุณหมอไม่ติดเลยว่าจะถามมากคือพอดีซื้อสลัดมาใช่ไหมคะในตู้เย็นแหละก็เก็บไว้เมื่อเช้าก็ทานสลัดทูน่าไปแต่มันฉีดยาไปแล้วก็เลย มันไม่จะทำยังไง
0: อ๋อเฉียบไปแล้วก็กินต่อไปกินข้าวหน่อยก็ไม่เป็นไรครับนะคืออย่างงี้นะ
1: แล้วทานข้าวไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำ
0: แล้วไปเจาะปลายนิ้วหลังกินข้าวน้ำตาลเท่าไหร่ครับ
1: ยังไม่ได้เจาะเลยค่ะ
0: น้ำตาลประมาณสัก200ได้ไหมหลังจากกินหลังอาหารสักชั่วโมงเนี่ย
1: ตอนนี้ตอนเดี๋ยวจะเจาะเลยก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวดูว่า
0: เจาะเดี๋ยวนี้ได้ไหม
1: ไม่ถึง200
0: ตอนนี้เจาะเดี๋ยวนี้ได้ไหมครับตอนนี้เจาะเดี๋ยวนี้ได้ไหมจะได้
1: ได้ค่ะได้
0: เจาะเลย
1: ค่ะ
0: เจาะเลยนะครับนี่ไหมการทำสดๆเนี่ยเป็นการท้าทายนะครับว่าคุณจะต้องหายโดยการแต่ทำไมถึงกินแปะกล้วยเพราะว่าไงหลอดเลือดยาวแสนกว่ากิโลมันถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลทำให้หลอดเลือดมีความเปราะ
1: มา10ปีแล้วค่ะแล้วก็ซื้อแปะกล้วยมา
0: คืออย่างนี้นะจอดอยู่นี่เดี๋ยวก็รู้เขาเรียกว่าจอดน้ำตาลหลังอาหารนะครับผมว่า200กว่าให้คอยดูนะครับถ้ากว่าไม่มากถ้ากว่าไม่มาก
1: ซื้อเครื่องเจาะมาแบบใหม
0: ่แบบสวมที่นิ้วใช่ไหมครับ
1: ไอ้นี่ค่ะไอ้ JP อะไรเนี่ยมีเข็มมีเข็ม
0: ในตัวใช่ไหมฮะแล้วอ่านตัวเลขออกมาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: โอเคแค่ไม่ถึง15วินาทีก็รู้แล้วครับเขาเรียกว่าเจาะเขาเรียกว่านี่เจาะน้ำตาลหลังอาหารนะครับหลังจากกินสลัดไปแล้วเนี่ย200กว่า
1: เดี๋ยวใจเย็น
0: ๆโอ้ยดีนะเนี่ย
1: นี่ที่บ้านเป็นหมอ8คนนะครับพี่น้องกันเนี่ย
0: แล้วที่บ้านเคยแนะนำแบบผมแนะนำหรือเปล่าครับ
1: โอ้อยู่กันคนละบ้านค
0: ่
1: ะ
0: ไหนนะ
1: ไม่อยู่สุขุมวิท
0: แล้วเขาเคยคิดว่าเบาหวานหายไหม
1: เขาเป็นหมอสมองค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวฮะเป็นหมอสมองต้องรู้จักเรื่องยิ่งต้องรู้จักเรื่องน้ำตาลเป็นอย่างดีนะครับหมอสมองเนี่ยเขาเข้าใจไหมว่าเบาหวานนี่หายได้หรือเขาไม่ฟังเราเลยแล้วเขาเป็นเบาหวานไหม
1: ไม่เป็นค่ะกรรมพันธุ์โน้นไม่เป็น
0: ไม่เกี่ยวพันธุกรรมพันธุกินทั้งนั้นนะฮะไม่เกี่ยว
1: โอ้เขาคงไม่กินนะคะ
0: หมอสมองเรียนยากด้วยโอ้ผ่าตัดน่าสงสาร8ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยทีนึงอะนะครับเนี่ยคืออย่างนี้นะไม่มียารักษาเพราะโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมคุณต้องแก้ไขด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมต่อให้คุณฉีดอินซูลินตลอดชีวิตมันก็ไม่หายกินยาอะไรก็ไม่หายครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยไม่มีทางหายได้เลยครับตั้งแต่ตั้งโรคมาเนี่ยครับถ้าฉีดไปปั๊บเนี่ยนะมันจะเกิดสภาวะไฮโปไกลซีเมีย
1: ต่ำกว่านี้
0: ถ้าเหลือต่ำกว่า60คุณจะช็อกนะ
1: ค
0: ่
1: ะต้องคอยเดี๋ยวก็ต้องดื่มน้ำหวานอะไรเนี่ยมันเจออย่างนี้บ่อย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คืออย่างนี้นะเป็นโรคที่ละเอียดอ่อนมากนะครับกินแปะกล้วยเถอะครับป้องกันไม่ให้ตีบแตกทำให้น้ำเลือดมีความใส
1: เพิ่งหยุดไปไม่เท่าไหร่ธรรมดานี่ยังมีลายของเด็กอะของคุณหมอธนนาน
0: อ
1: ะสั่งมาทั้งแปะกล้วยทั้งกาแฟนี่กาแฟก็เพิ่งหมดตอนนี้จะถามคุณหมอว่าตัวกาแฟนี่มันมีน้ำตาลไหมครับ
0: ไม่มีครับไม่มี
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มีครับไม่มี
1: ก็สั่งมาทีละ4แพ็ค
0: ไม่มีครับไม่มีมีความหวานจากย่าหวานครับเอาละก็กินตามนี้นะครับไม่ต้องฉีดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คืออย่างนี้คนที่เป็นโรคไม่ติดต่อถึงเบาหวานความดันกันมันต้องกินแปะกล้วยอย่างน้อยเช้าสี่เย็นสี่ป้องกันไม่ตายเร็วนะครับเพราะว่าเส้นเลือดสมองตีบแตกเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบบอลลูนบายพาสคุณต้องกินดูนะครับเช้าสี่เย็นสี่อย่างดีนะครับต้องกินนะครับสายตาก็ดีความจำก็ดีหูแว่วไม่มี0625100062-510-560-569และเรื่องเศร้าจะไม่มีจากเกรียงศักดิ์ประคองวง
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้ 062-6251-00-560-9 อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณผู้ฟังที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะอาหารลำไส้กรดไหลย้อนนะคะบางครั้งอิ่มปวดหิวปวดมีเรื่องปัญหาเหล่านี้เนี่ยควรไปตรวจนะคะไปส่องกล้องดูบ้างนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะอาหารเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เวลามากนักนะคะมันไปตรวจเช็คร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้เกินเยียวยาไม่ว่าจะเป็นโรคอาการใดๆที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสามารถเข้าสายปรึกษามาที่0813346666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์สั่งซื้อมาที่0625100560-569ค่ะให้ฟังร้องไห้กับเดือนคำพีแสงทองแล้วฟังเสียงของสอนชัยเมฆวิเชียรบัวหลวงบึงพระลานค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่มีภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยป่วยง่ายเจอฝนเป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายไอจามพวกนี้นะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อจากภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยมันอ่อนแอนะคะเราต้องดูแลตัวเองนะคะบางครั้งเราก็ต้องกินอาหารที่มันมีวิตามินกากใยไฟเบอร์กินเกลือแร่นะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างให้เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนี่ยนะคะฉะนั้นวิธีการที่เราจะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพเราถ้าเราร่างกายอ่อนแอภูมิตกมันก็จะมีภาวะการเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะวันนี้สิ่งง่ายๆที่เราปฏิบัติได้ก็คือนอนให้พอนะคะเราจะเริ่มดูแลสุขภาพของเราด้วยการปรับการนอนเนี่ยให้ร่างกายเราได้ซ่อมแซมส่วนที่ร่างกายเราใช้ไปในระหว่างวันเนี่ยนะคะในการทำงานมันก็ต้องซ่อมเซลล์ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมร่างกายเพื่อให้เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยได้ฟื้นฟูซ่อมแซมได้ดีเมื่อเรานอนได้7ถึง8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ควรนอนให้ตรงเวลานะคะถ้าตื่นมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรานอน5ชั่วโมงแล้วเราสดชื่นเนี่ยก็แสดงว่าเรานอนหลับลึกหลับสนิทอาจจะเพียงพอในแต่ละท่านแต่ผู้สูงอายุบางทีอาจจะต้องนอนถึง7-8-9ชั่วโมงก็ได้นะคะกินอาหารที่ดีต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายกินอร่อยแล้วก็ต้องกินให้มีประโยชน์ด้วยนะคะไม่ใช่กินแค่อิ่มคือกินข้าวเยอะกินกับน้อยนะคะอาหารสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยมันก็มีส่วนทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราไม่แข็งแรงนะคะเลือกกินผลไม้หลากสีกินอาหารที่มีโปรตีนกินอาหารที่มีส่วนประโยชน์ต่อการขับถ่ายมีกากใยไฟเบอร์การกินผลไม้นะคะการหลีกเลี่ยงพวกของหวานจัดของหวานของมันของเค็มหรือว่าลดอาหารพวกที่เป็นคุณเชียงนะคะไส้กรอกฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายเนี่ยนะคะของทอดของมันเลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นสิ่งที่ดีขยับร่างกายบ่อยๆนะคะเราอย่าไปคิดว่าเราออกกำลังกายแล้วเนี่ยแต่เรายังพอเราออกกำลังกายเสร็จมากินกาแฟหวานชานมไข่มุกแล้วก็นอนเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้ระบบการเผาผลาญเราไม่ดีนะคะเราต่อวันเนี่ยบางคนเดินเร็ว30นาทีปั่นจักรยานว่ายน้ำเล่นโยคะถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีนะคะการที่ร่างกายเราจะมีระบบภูมิคุ้มกันเราก็สามารถที่จะกินเป็นเวลานอนพักผ่อนการออกกำลังกายนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีร่างกายที่ดีแข็งแรงแล้ววันนี้ซ่อมเซลล์ให้ระบบภูมิคุ้มกันเรามีร่างกายที่แข็งแรงกระแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้ใครที่สนใจสั่งพร้อมกับไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรไปได้ที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงของสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะพรุ่งนี้พี่จะแต่งงานไม้ขันหมากจากพุ่มพวงดวงจันทร์เศษสตางค์บนหลังตู้เย็นจากเสียงของนุจรีศรีราชาค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับการที่เราจะลดความเครียดเนี่ยนะคะเพื่อลดการอักเสบภายในร่างกายเนี่ยนะคะความเครียดเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่บั่นทอนเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกันเวลาที่เราเครียดมันจะมีฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะจะหลั่งมาเยอะมันจะมีฤทธิ์ในการทำให้การทำงานของเม็ดเลือดขาวเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยสู้กับเชื้อโรคได้น้อยลงนะคะถ้าเราเครียดนานๆมันก็จะเกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคที่เราเป็นความดันเบาหวานภูมิแพ้และอีกสารพัดโรคเลยนะคะบางคนจะลดความเครียดด้วยการอะไรฟังสุขภาพกับเสียงเพลงใช่ไหมฟังเพลงนะคะหรือว่านั่งนิ่งๆสัก5นาทีเนี่ยฝึกจิตฝึกสมาธิเนี่ยนะคะฝึกให้ใจช้าๆนะคะแล้วก็บางคนอาจจะรักการปลูกต้นไม้บางคนเลี้ยงสัตว์เล่นกับสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อย่าไปเคร่งเครียดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปบางคนไปกินข้าวกับคนในครอบครัวไปกับเพื่อนฝูงแล้วก็มีโอกาสก็ไปรับแสงแดดบ้างนะคะมันจะได้วิตามินดีหลายคนที่เคยทำงานออฟฟิศเนี่ยนะคะหรือว่าท่านที่นั่งอยู่ในห้องแอร์นานๆเนี่ยมันก็จะขาดพวกวิตามินดีแล้วก็จะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกคนไทยเราเนี่ยมันก็จะมีการขาดวิตามินดีโดยไม่รู้ตัวเพราะเรากลัวตัวดำไงนะเราไม่กล้าไปตากแดดเนี่ยนะคะมันจะทำให้ผิวลมให้ไหม้เราไปแดกแดดรับแสงแดดเช้าๆบ้างก็ได้นะคะ10นาที15นาทีแล้วก็เราก็จะได้มีได้รับวิตามินดีจากธรรมชาติหรือว่าจากอาหารการกินเนี่ยเรากินพวกไข่แดงพวกปลาแซลมอนนะคะก็เสริมวิตามินในการเสริมสร้างสุขภาพเนี่ยถ้าเราจะเสริมพวกวิตามินเสริมฮอร์โมนโปรตีนเนี่ยก็ปรึกษาในแพทย์ชำนาญได้นะคะที่คลินิกเนี่ยนะคะในการที่เราสิ่งที่เราจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนี่ยนะคะการออกกำลังกายนอนให้พอกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ขยับร่างกายเราทุกๆวันลดภาวะความเครียดไปรับแสงแดดไปออกกำลังกายเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราปฏิบัติตัวเองได้นะคะถ้าอยากจะไปปรึกษาคุณหมอชิมนานที่คลินิกที่สี่แยกไฟฉายนะคะท่านสอบถามโทรศัพท์ไปสอบถามได้ในการเสริมฮอร์โมนโปรตีนสมุนไพรหรือแม้จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังเสียงเพลงยิ่งยงยอดบัวงามนะคะใครขับแท็กซี่มอบชุดนี้ให้เลยแท็กซี่กับนางโลมแล้วฟังเอพจนานะคะแท็กซี่ใจลอยค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟฟังยังคำของกินกาแฟ
3: ค่ะ

0: นี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: ี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
1: ก็ฟังทุกคืนแล้วก็ทีนี้มันมีปัญหาว่ามียาที่โรงพยาบาลกินอยู่แล้วหลายตัวแต่ฟังแล้วก็อยากซื้อแปะกล้วยมาลองกินดูบ้าง
0: คืออย่างนี้เดี๋ยวนะฮะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 78ค่ะแต่ว่าฟังรายการคุณหมอช้าไปคุณสามีเขาไปก่อนแล้วไม่อยู่แล้ว
0: เขาอ้วนใช่ไหม
1: เขาไม่อ้วนแต่เขาเป็นหัวใจอะค่ะ
0: เขาชอบกินของมันของทอดประจำขาดการออกกำลังกาย
1: เขาอะเป็นวิศวกรโยธาออกตรวจทางไงคะ
0: เล่า
1: แล้วทีนี้พวกผู้รับเหมาอะไรก็คงพาไปเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีก็กินแต่อาหารไม่ดีอาหารเสียงๆของเขาอะแต่มันไม่ดีสำหรับร่างกาย
0: เช่นเขากินยังไงครับกินยังไงครับเป็นวิศวะ
1: เขาก็คงเขาคงกินดีอยู่ดีอ่ะผู้รับเหมาพาไปกินของดีๆ
0: ของแพงๆว่าอย่างนั้นเนี่ยของแพงๆพวกหมูหันหูปลาฉลามแล้วก็พวกไอพอตบด้วยของหวานหวานพวกเผือกทอดเผือกพวกกะทิเยอะๆแล้วมีน้ำซ้ำ
1: ยังกินกาแฟทูทีอินวันอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมก็ห้ามแล้วห้ามอีกกาแฟมัจจุราชเนี่ย
1: ก็ไม่ฟังรายการคุณหมอช้าไปไงฮะ
0: โอ้โห
1: เขาก็ไม่อยู่แล้ว
0: เขาตายด้วยโรคหัวใจ
1: แล้ว
0: หัวใจใช่ไหมฮะ
1: หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
0: คือว่าอย่างนี้เขาเริ่มเจ็บหน้าอกเขาก็ไม่สนใจ
1: ไม่เขาเริ่มเจ็บเดี๋ยวจะขออนุญาตเล่าคุณหมอนิดนึง
0: ครับครับ
1: เขาเริ่มเจ็บเริ่มเป็นหัวใจหยุดเต้นไปนิดนึงเขาก็ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแล้วก็ทำใส่ขดลวดเส้นหนึ่ง
0: บอลลูน
1: ใช่แล้วก็ปรากฏว่าเจ็บอีกเจ็บหัวใจจี๊ดขึ้นมาอีกแล้วก็ไปตอนตีหนึ่ง
0: ใบพัด
1: เขาก็วิ่งพาขึ้นไปใส่ขดลวดอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ
0: ่โอ้โห
1: แล้วก็คุณหมอที่รามาเนี่ยก็เหมือนจะช่วยกันแบบช่วยกันรักษาแหละแล้วก็ทำทุกอย่างทั้งอะไรนะเอ็กโม
0: ่
1: ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยเขาอ่ะแต่ในที่สุดอยู่ได้เดือนกว่าเขาก็ไม่รอดเขาก็ไป
0: คืออย่างนี้นะไม่มียาหมออะไรในโลกนี้ที่รักษาคนสัตว์โรคหรือบอลลูนบายพาสก็ตามนะครับ
1: ค่ะ
0: ไอ้โรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมนะครับถ้าฟังรายการนี้แต่แรกนะเราก็จะแจกความสุขให้แก่ทุกคนโดยการ
1: ใช้
0: อาหารเป็นยานี่เขาใช้ยาเป็นอาหารนะขนาดมีหมอคนหนึ่งนะอย่าเอ่ยเลยนะครับเป็นหมอหัวใจโดยเฉพาะเลยนะครับผ่าตัดทั้งบอลลูนบายพาสตัวเองก็วันหนึ่งก็โหเคส2เคสก็จะตายอยู่แล้วนะกลับบ้านก็กินแต่ฟาสต์ฟู้ดนะครับตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวฟังก่อนอายุแค่50กว่าท่านเองนะครับตอนหลังเนี่ยมันเกิดเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกทำท่าตาจะค้างอ่
1: ะ
0: ก็ลองไปฉีดสีดูนะครับปรากฏว่าหลอดเลือดเส้นใหญ่มันเกิดอุดตันไป2เส้นเส้นเล็กๆอีกเส้นหนึ่งเป็น3เส้นนะครับที่ได้เป็นหมอทางหัวใจเนี่ยไปดูคนที่มีอุดมการณ์แม้กระทั่งผมก็ดูหมอหัวใจเมื่อกี้นี่ก็ดูตอนเช้าๆเนี่ยดูหมอทางหัวใจเนี่ยทุกคนกล่าวกันหมดเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าคุณยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมนะคือการกินหวานมันเค็มขาดการออกกำลังกายกินแต่เหล้าสูบบุหรี่ตัวแสบเลยนะครับกินของจุกจิกคุณจะต้องเสียชีวิตเพราะว่าการให้บอลลูนหรือบายพาสเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุไม่ใช่แก้ไขที่ต้นเหตุปรากฏว่าหมอทางด้านสัญญแพทย์หัวใจเนี่ยสัญญแพทย์ดีกว่าหมอผ่าตัดนะครับเขาเลิกเลยจนกลับใจเลยไปออกค่ายที่มวกเหล็กโดยการออกกำลังกายโดยการกินที่ผมว่าไว้กินผักผลไม้เนี่ย เลิกจากอาชีพผ่าตัดเป็นหมอทางวิทยาศาสตร์ครอบครัวแต่ไม่ได้สตังค์ไม่ได้สตังค์นะครับผมอยากเอ่ยชื
1: ่
0: อนะครับเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับไม่มีใครในโลกเนี่ยที่บรรลุใบพัดแล้วเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่มีครั้งที่สองคือคุณตายซะก่อนก็ได้
1: ใช่มันตายซะก่อน
0: ไม่มีครั้งที่สอง
1: แล้วเพราะแก้ตัวเลยคุณหมอ
0: แต่ถ้าผมอยู่หน้าแท่นนะผมจะแนะนําไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะผ่าตัดบรรลุผมดูก่อนว่าถ้าไม่ผ่านได้ไหมเพราะว่าหมอนัดล่วงหน้าเนี่ยส่วนมากพอเริ่มเจ็บหน้าอกเขาจะไปเอ็กโคแล้วบังเอิญลูกสาวผมลูกสะใภ้ผมเนี่ยเขาเป็นหมอทางหัวใจอยู่นะครับ MRI Cardio เนี่ยผมบอกว่ามียารักษาไหมโรคพวกนี้บรรลุบายพาสเนี่ยไม่มียารักษาครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนายแพทย์สรรใจยอดสิงห์จึงเปลี่ยนพฤติกรรมไปเรียนวิทยาศาสตร์ครอบครัวไปเปิดค่ายที่มวกเหล็กผมก็ตามไปดูนะครับเขาเป็นเพื่อนซีผมกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์นฤทธิรานนท์อยู่ที่เชียงใหม่เขาหมอชอเนี่ยใช่ไหมฮะผมถึงกล้าพูดอย่างนั้นเขาจะว่าผมได้นะครับเอาที่มาอ่านเขาเลยเปลี่ยนพฤติกรรมเลยโดยการกินอาหารเป็นยาและการออกกำลังกายยาแล้วตัวเองต้องเลิกจากอาชีพผ่าตัดเพราะว่ามันผ่าแล้วก็ผ่าอีกทำไมหมอหัวใจเป็นเองอะผ่าเองเนี่ยทำไมไม่ให้ลูกศิษย์ผ่าให้เพราะเขารู้ว่าถ้าผ่าแล้วถ้าเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะมีครั้งที่สองหรืออาจจะไม่มีครั้งที่สามเขาจะต้องตายแล้วนำตอนเดียวกันท่อเลือดไปเลี้ยงสมองตีบแตกก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนจะผ่าตัดนี่นะส่วนมากเขาเจ็บหน้าอกเขาก็ไปดูแล้วแสดงว่าเขาไม่สนใจตัวเองเลยจริงหรือเปล่าไม่สนใจตัวเองเขาไม่ยอมไปเช็คดูว่าไปฉีดสีหรือไป MRI คาร์ดิโอก็ได้ครับที่หลอดเลือดท่อเลือดเนี่ยเพื่อจะได้ระมัดระวังนัดการทำบอลลูนหรือบายพาสถ้าเบาๆก็ขดลวดยังไปแล้วก็ให้มันเลือดไหลเป็นปกติแต่มันได้ชั่วคราวเท่านั้นเองแหละครับหรือจะบายพาสหนักๆก็บายพาสทำทางบีให้มันเอาหลอดเลือดที่หน้าขาไปทำทางบีให้มันหน่อยหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นสมองเนี่ยว่าที่สมองตีบหรือแตกก็ตามความดันสูงเนี่ยมันไม่มียารักษาจริงๆนะครับการรักษาคือการทำ IF และป้องกันไม่ให้เกิดตีบแตกการกินแปะกล้วยแต่แรกสามีเขาจะนอนกอดคุณจนถึงวินาทีสุดท้ายไม่เป็นอย่างนี้แสดงว่าคุณพี่ไม่ได้ฟังรายการเนี้ย
1: ไม่เพราะเพิ่งจะมาฟังหลังจากเขาที่เขาตายไปแล้วนี่แหละค่ะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ก็เลยอ้าวเขาตายไปแล้วก็ช่างทีนี้เราก็สนใจเรื่องของตัวเอง
0: ครับ
1: ค่ะก็เลยอยากจะเรียนปรึกษาคุณหมอว่า
0: น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง156
0: อืม
1: น้ำหนักก็56
0: ลดอีกสัก5กิโลถึง10กิโลครับ
1: ทีนี้พอเราลดนะคะเรามีความรู้สึกเองว่าอ้าวยิ่งผอมยิ่งเหี่ยวอะอะไรอย่างเงี้ย
0: คืออย่างงี้ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างนะฮะเพราะว่าน้ำหนักนะฮะส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย110ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้ชายลบได้100นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลดอีกสัก2กิโลก็ยังดีครับเนาะค่อยๆลดน้ำหนักยังไงรู้ไหมคือการกินจนท้องแตกก็ยังผอมได้คือการ
1: กินผักที่คุณหมอว่าก
0: ินผัก 50% นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตามด้วยผลไม้ที่ไม่มีที่มีกากใยที่ไม่หวานจนเกินไปให้มีไฟเบอร์อย่าไปกิน
1: ก
0: ล้วยได้เลยครับกล้วยน้ำว้าดีกว่านะครับมันไม่หวานมากแล้วก็มีสารอาหารมากมายทำให้ระบายท้องดีด้วยนะครับแล้วก็กล้วยน้ำว้าแต่อย่าไปกินกล้วยแขกทอดนะ
1: อ๋อกล้วยแขกไม่เอา
0: ไม่ใช่เขาเรียกว่ากล้วยแขกแขกไม่รู้เรื่องเลยอย่าไปโทษแขกเลยนะคืออย่างนี
1: ้กล้วยแขกแต่คนไทยทอดอะค่ะ
0: โอ้มันใส่ไอ้มันน้ำมันบ้านผมขาย ไอ้ข้างๆเขาขายกล้วยทอดแล้วถัดไปก็ขายปลาท่องโกนะคุณรู้เปล่าว่าเวลาเขาขายเสร็จนะเขาเอาเทน้ำมันที่ส่วนที่มันใสๆขุ่นๆเนี่ยเทไปใส่ปี๊บแล้วก็จะมีไอ้คล้ายๆเกลียงเนี่ยขูดกระทะเนี่ยมันเป็นก้อนเท่ากับก้อนลูกระเบิดลูกหนึ่งเลยฮะแต่มันร้ายแรงยิ่งกว่าลูกระเบิดนั่นแหละเป็นก้อนมัจจุราชที่ก่อให้เกิดมะเร็งอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วไอ้ที่มันทำกระทะมากๆเนี่ยที่มันทอดทุกวันรวมทั้งปลาท่องโกถ้าอยากจะทอดคุณทอดเองนะฮะแต่ผมก็ไม่แนะนำให้กินมันจะอ้วนนะครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยถ้าคุณกินปลาท่องโกหรือกินกล้วยทอดเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้หรอกครับทอดทีเดียวแล้วเอาน้ำมันทิ้งอย่างนั้นถุงละ20 บาท100 บาทผมก็จะให้ครับแต่ไม่มีใครทอดอย่างนี้มันขาดทุน
1: ถูกค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณต้องงดโดยเด็ดขาดไอ้ตัวแสบทั้งหลายแหล่นะครับของทอดทุกชนิดเนี่ยก่อให้เกิดมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกินผักสัก 50% กินผลไม้คุณอย่าเอาไปคั้นนะครับส้มคั้นน้ำองุ่นคั้นแตงโมคั้นเนี่ยมันมีกากใยนะครับเอาสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยทิ้งไปคือใยทั้งหลายแหละใยส้มขาวๆหรือแม้กระทั่งเปลือกองุ่นเนี่ยพวกเนี้ยคุณต้องกินสดๆนะครับเอาล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็กินสดๆจะไปที่เขาเอาไปคั้นเสร็จเขายังเติมน้ำตาลเข้าไปอีกน้ำเชื่อมเข้าไปอีกจริงเขาป่ะ
1: จริงค่ะ
0: นั่นแหละเป็นสิ่งที่มัจจุราชคนต่อไปเนี่ยคือน้ำส้มคั้นน้ำองุ่นคั้นทั้งหลายแหล่ที่เขาขายตามห้างทั้งหลายแหล่คุณอยากให้หมากินนะหมาก็เป็นเบาหวานนะครับต้องฉีดอินซูลินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกินถ้ากินผลไม้จะเป็นองุ่นหรือลิ้นจี่นิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าหวานจัดๆแม้กระทั่งทุเรียนจะกินได้เลยครับแต่กินสักนิดหนึ่งนะแต่กินหลังการกินผักเพราะผักนี่ 50% เนี่ยผมก็ถามศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวิจารามันเป็นตัวดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันดูดซับภูมิกระทิอันเนี้ยและดูดซับสารพิษต่างๆคือผักไม่มีสารอาหารมากมายผักบางชนิดมีทั้งโปรตีนผักบางชนิดมีทั้งคาร์โบไฮเดรตผักบางชนิดมีทั้งสารอาหารต่างๆวิตามินเยอะแยะไปหมดรวมทั้งผลไม้ด้วยนะครับผลไม้ 20% นะครับและต่อด้วยโปรตีนเพื่อจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับเนื้อก็เป็นเนื้ออย่าติดมันเนื้อก็จำเป็นนะครับแต่อย่ากินมากจนเกินไปกินปลามากๆอย่าไปทอดก็แล้วกันนะครับไข่กินไม่อั้นไม่อ้วนนะครับกินพวกนี้ไม่อ้วนเลยนะครับหรือไม่ทั้งปลาอย่าไปทอดนะครับกินเสร็จอย่าไปกินพวกแหนมพวกแฮมเบอร์เกอร์พวกฮอทดอกทั้งหลายแหล่หรือปลาร้าหรือแม้กระทั่งกุนเชียงก็ตามไอ้พวกนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยไขมันทรานนะครับไขมันมัจจุราชแล้วก็มีสารก่อให้เกิดมะเร็งด้วยนะครับแต่เราก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวก็จะขายไม่ออกแล้วอันดับสุดท้ายที่กินเนี่ยผัก50ผลไม้20เป็น 70% ต่อด้วยการกินโปรตีนอีก20เป็น 90% ที่เหลืออีก 10% เป็นข้าวโอ๊ตข้าวซ้อมมือและคุณจะไปเชื่อนะไอ้ขนมปังโฮวีททั้งหลายแหละคุณต้องดูด้านหลังนะครับโฮวีทหรือขนมปังที่มันขาวๆจั่วๆนี่โอ้โหยิ่งกว่าน้ำตาลอีกครับคุณจะกินน่ะไม่ต้องแปรรูปครับกินข้าวกล้องก็เป็นเม็ดๆเอาไปต้มเองนึ่งเองก็ได้ครับข้าวซ้อมมือทั้งหลายแหละรวมทั้งข้าวโอ๊ตด้วยนะครับคุณอย่าเอาไปปั่นเอาไปทอดกินยิ่งถ้าตำเองได้ยิ่งดีเอาข้าวมาตำเองได้ยิ่งดีเป็นข้าวแดงเหมือนนักโทษกินน่ะนั่นดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอกินอันนี้ให้อยู่อันดับสุดท้ายทำไมกินอันดับสุดท้าย เพราะว่าผักนี่นะคุณกินต้องเยอะแล้วนะครับต้อง 50% เนี่ยมันดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันดูดซับสารพิษต่างๆซึ่งไปดูจากฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่อาจารย์หมอชำนาญเล่าเรียนมาไปดูจากโตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้ที่ญี่ปุ่นเขาไม่กินแบบเราเลยครับเขากินแบบยิ่งอย่างญี่ปุ่นเขายังชั่วหน่อยเขาไม่มีคนอ้วนเพราะว่าเขากินแต่ผักอาหารที่มีแต่ปลานะครับแล้วเขาเดินออกกำลังกายเบาหวานแทบไม่เจอเลยในญี่ปุ่นน่ะลูกเคยบุญไปญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำตามนี้แล้วที่กินแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่เพราะว่าไงพอมีอายุมากๆแล้วนะครับมันจะก่อให้เกิดโรคอยู่โรคหนึ่งลิ่มเลือดอุดตันถ้าอุดตันที่หัวใจผมไม่แน่ใจว่าสามีคุณเนี่ยลิ่มเลือดอุดตันหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่
1: อุดตันอยู่แล้วค่ะ
0: เห็นไหมล่ะ
1: แต่นี้อย่าไปพูดถึงเขาจะพูดถึงเรื่องตัวเองอ่ะ
0: เอ้าแล้วเดี๋ยวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปแก้ไขที่ปลายเหตุครับหมอทางด้านหัวใจจึงไปเรียนเวชศาสตร์ชะลอวัยเขาไม่ยอมผ่าตัดตัวเองครับเพราะว่าไงผ่าแล้วก็ต้องผ่าอีกผ่าแล้วผ่าอีกแล้วอาจจะไม่มีครั้งที่สองครั้งที่สามก็ได้แค่ครั้งแรกก็ตายแล้วอ้าวของคุณเป็นไงครับตอนนี
1: ้คือทานยาหมอที่โรงพยาบาลอยู่แล้วหลายตัว
0: ตอนนี้มีโรคอะไรอยู่ครับที่ทานยาหมอเนี่ย
1: ก็เป็นความดันนี่แหละค่ะ
0: อืม
1: ค่ะแล้วก็มีไขมันแล้วก็ยามันก็คุมได้บ้างแล้วก็มีบางวันที่ความดันสูงขึ้นมาแบบว่าไม่ทราบสาเหตุสูงขึ้นมาจนแบบว่า
0: เอ้
1: าทำไมมันสูงขนาดนี้และทีนี้ก็มันมียาหลายตัวอยู่แล้ว
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ฟังรายการคุณหมอว่ามันแปะกล้วยอย่างเงี้ยทีนี้ก็อยากซื้อมาลองทานดู
0: อย่างนี้ก่อนอื่นนะครับคุณต้องเข้าใจทฤษฎีนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ลดน้ำหนักความดันก็ไม่ลดครับใครจะบอกว่าผอมนี่นะฮะซึ่งหมอที่โรงพยาบาลเขาไม่มีเสียเวลาแนะนำอย่างนี้ไม่มีทางเลยครับแม้สามีคุณเนี่ยท่านแนะนำถ้าสมมติว่าป่วยแต่แรกนะเจ็บหน้าอกปั๊บ MRI คาร์ดิโอเลยครับแล้วก็แนะนำให้เปลี่ยนพฤติกรรมในการกินและการออกกำลังกายแล้วแนะนำห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มเหล้าห้ามกินของหวานมันเค็มห้ามกิน
1: ไม่ทันแล้วไงคะ
0: ปะปะนี่เป็นอุทาหรณ์นะฮ
1: ะ
0: ที่เขาแนะนำก็คือว่าทำบอลลูนได้เมื่อไหร่บายพาสได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมไม่ทูดหรอกว่าเป็นธุรกิจหรือธุรกิจนะครับเพราะแนะนำอย่างผมไปเนี่ยมันไม่ได้ตังค์ครับบอลลูนก็จำเป็นถ้ามันฉุกเฉินน่ะแต่ถ้าท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะเป็นใบบอลลูนหรือบายพาสเนี่ยนะฮะส่วนมากถ้าฟรีนะครับเขานับประมาณ4เดือนถึง6เดือนครับไอ้ช่วงนี้หรือว่าที่หลอดเลือดท่อเลือดในสมองตีบแตกเนี่ยนะฮะเขาต้องนัดล่วงหน้าก่อนนะครับเพราะคิวมันยาวนะครับห้องผ่าตัดไม่ว่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองครับถ้าอ้วนคุณต้องลดน้ำหนักโดยการทำ IF นะครับฟังอีกครั้งหนึ่ง IF แบบไทยๆนี่นะครับคุณจะไปเอา IF แบบฝรั่งกินขนมปังก่อนคุณเจ๊งตั้งแต่อ้าปากแล้วนะครับต้อง IF แบบไทยๆที่งานวิจัยทีมงานแพทย์เราสรุปได้มีทั้งศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปู่ในแพทย์เยอะแยะไปหมดนะครับรวมทั้งหมอพนิษฐ์รวมทั้งหมอชำนาญด้วยได้ข้อยุติว่าทำ IF แบบไทยๆเชื่อมที่สุดและเป็นหลักวิทยาศาสตร์ด้วยคุณกินผักที่หลังคุณไม่ต้องทำ IF หรอกครับเสียเวลาของคุณต้องลดน้ำหนักอีกสักเกือบ10กิโลครับ
1: ทีนี้อยากทราบว่ายาที่เราทานที่โรงพยาบาลเนี่ยหลายตัวแล้วจะสามารถซื้อแปะกล้วยอ่ะ
0: กินได้เลยครับ
1: ได้ไหม
0: เช้า4เย็น4ครับเพราะยาพวกนี
1: ้แอสไพรินก็กินอยู่
0: กินได้ครับแอสไพรินกินได้ครับไม่มีปัญหามีงานวิจัยบ้างกินได้ครับ
1: แล้วก็มียาลดความดัน
0: ก็กินได้
1: 50มิลลิกรัมเช้าเย็น
0: กินคู่กันได้เลยครับ ไม่มีปัญหา
1: แล้วก็มียาลดไขมัน20มิลลิกรัม
0: ก็กลุ่มสแตตินก็กินได้ครับ
1: ก่อนนอน
0: กินได้เลยครับ
1: แล้วทีนี้เราก็เคยทำต้อกระจกมาแล้ว
0: อ๋อไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวนะคะ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับ
1: แล้วทีนี้เคยมีอาหารเสริมตัวหนึ่งซึ่งพอเราซื้อมาแล้วเขาบอกว่าห้ามทานกับแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับคืนไปเลยคืนเงินมาให้พร้อมเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี
0: ้คืออย่างนี้นะ
1: แอสไพรินอยู่แล้วกินไม่ได้
0: เขาไม่มีความรู้พอนะงานวิจัยหลังสุดนะครับกินคู่แบบกล้วยกินคู่กับแอสไพรินได้ครับนี่เราตอบไปเนี่ยมันไม่ใช่ทั่วประเทศไทยมันทั่วโลกนะครับผิดไม่ได้ครับ
1: คือถ้าเรากินเวลาโรงพยาบาลเยอะอยู่แล้วเนี่ยเราจะทานแปะกล้วยกี่เม็ดคะ
0: เช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะครับกิน
1: ต้อง4เลยเหรอคะ
0: ควรจะ4ครับเพราะว่าไงเพราะว่ามันโดสครั้งแรกสัก4อาทิตย์แล้วพอ4อาทิตย์ผ่านไปเนี่ยลดหรือเช้า2เย็น2แต่คุณต้องลดน้ำหนักด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะนะ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ในช่วงของเช้าวันใหม่เนี่ยนะคะคนที่ตื่นก่อนไก่ไปก่อนกาคนขยันคนพยายามที่จะอดทนต่อสู้กับชีวิตเนี่ยชีวิตก็จะรอดปลอดภัยนะคะมีเงินทองใช้สบายใจคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าคนที่ตื่นเช้าวันใหม่เนี่ยนะคะหลายท่านก็เตรียมที่จะไปประกอบสัมมาอาชีพด้วยหน้าที่การงานขอให้ท่านใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะแล้วก็ได้มีเสียงเพลงมีสาระความรู้จากทีมแพทย์ให้ท่านได้ไว้ดูแลสุขภาพวันนี้จะซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท่านได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วมีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมไอทริโอเนตมีส่วนผสมของสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวนะคะไม่มีไขมันทรานส์มีแคลเซียมไอทริโอเนตแล้วก็มีส่วนผสมของแปะกล้วยอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมจะดื่มดำในกาแฟสายพันธุ์ดีนึกถึงกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ส่วนท่านที่อยากจะเพิ่มการเผาผลาญไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลท่านก็สั่งซื้อไวเฮิร์บถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ด้วยสนใจสั่งซื้อนะคะคุณฟังโทรศัพท์0625100560-569ให้ฟังเสียงของสิริพรนำไพพงค่ะเพื่อแม่แพ้บ่ได้และฟังขายแรงแต่งนางจากเสียงของไม้พิรมพรค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟ

0: truly fair
1: ค่ะสำหรับคนที่มีโอกาสได้มาฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยนะคะท่านอาจจะเป็นการจุดประกายให้เราเริ่มลดน้ำหนักแต่บางคนเนี่ยลดมาหลายวิธีแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่เห็นผลเพราะว่าเรายังมีความตั้งใจไม่พอถ้าเราขาดวินัยในตัวเองขาดความสม่ำเสมอแล้วเราอยากอาหารอยู่บ่อยๆเขาเรียกอะไรตบะแตกอยู่เรื่อยเนี่ยนะคะมันก็เริ่มใหม่ทุกครั้งบางทีเนี่ยเริ่มไปเริ่มจะดีมีเพื่อนพาไปนู่นไปนี่อีกแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยตั้งใจนะคะว่าเราต้องการอยากจะมีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงแล้วมีทีมแพทย์ที่คอยให้คำแนะนำให้ความรู้เนี่ยนะคะท่านมีปัญหาข้องใจท่านก็ปรึกษามาที่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยนะคะซึ่งเรามีโอกาสให้ท่านได้มีทีมแพทย์คุยได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้กำลังใจให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บการควบคุมอาหารการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะท่านสามารถโทรปรึกษาได้ที่0813346666ถ้าบางคนเนี่ยทำมาหลายวิธีแล้วเนี่ยนะคะเลิกของมันของทอดเลิกกินอาหารที่ไขมันสูงแต่ถ้าเรายังเคยไปกินน้ำหวานกินแป้งเกินความจำเป็นเนี่ยหรือขยับตัวน้อยเนี่ยไขมันมันก็สะสมได้นะคะเริ่มเลยเนี่ยนะคะเราเริ่มน้ำหวานก่อนเลยพวกที่เราชอบกินชาไข่มุกกาแฟประเภทหวานๆชานมน้ำอัดลมน้ำผลไม้น้ำเชื่อมต่างๆเนี่ยนะคะเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีรับน้ำตาลมากเกินไปมันได้ความแท้ความสดชื่นนะคะแต่มันสะสมไขมันถ้าเรารับน้ำตาลที่มากเกินไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นส่วนเกินในรูปแบบของไขมันไปที่ตับไปที่มวลกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยนะคะไปพอกอยู่เนี่ยนะคะถ้าเรากินของหวานๆเยอะๆบางคนอาจจะกินข้าวไม่เยอะแต่ถ้ากินของหวานเยอะทุกวันเนี่ยกินพวกขนมน้ำอัดลมนะคะมันก็เกิดการพอกตับเราต้องเริ่มตรงนี้ก่อนเลยจากที่เราเริ่มกินหวานปกติเราหันมากินหวานน้อยหวานที่ 5% แล้วก็ไม่หวานเลยเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ต้องตัดในวันเดียวแต่เราลดน้ำหวานของหวานลงเนี่ยนะคะน้ำหนักรอบเอวพวกไขมันเนี่ยที่มันอยู่ตามมวลกล้ามเนื้อที่มันแทรกอยู่เนี่ยมันจะมีโอกาสดีขึ้นนะคะการลดน้ำตาลเนี่ยภายใน7วันแรกมันต้องมีอาการบ้างแหละบางคนเรากินติดหวานมาตลอดชีวิตเนี่ยนะคะแล้วเรามันลดมันก็จะหงุดหงิดมันจะมีความรู้สึกว่าอยากอยู่เรื่อยๆนะคะพยายามจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชานะคะแล้วเริ่มทำ IF ด้วยการควบคุมในเรื่องของปริมาณอาหารการกินนะคะใหม่ๆเนี่ยเราลดน้ำตาลลงก่อนเลยนะคะค่อยเป็นค่อยไปแล้วกินเป็นมื้อไประหว่างมื้อเนี่ยจิบแต่น้ำเปล่าก่อนนอน4ชั่วโมงเราจะไม่ทานอาหารเลยนะคะดื่มน้ำและทานผักผลไม้ไม่หวานเยอะๆทานผักไปครึ่งจานกินโปรตีนทุกมื้อกินข้าวกล้องแทนข้าวเหนียวข้าวขาวนะคะหันมากินพวกข้าวซ้อมมือข้าวโอ๊ตข้าวไรเบอรี่และจะช่วยด้วยในการเผาผลาญก็เสริมได้ไวเฮิร์บเนี่ยท่านทานสัก1แคปซูลมันจะไปเพิ่มการเผาผลาญในมื้อหนักๆที่เรากินพวกอาหารพวกข้าวขาหมูข้าวผัดอเมริกันคากินะคะกินขนมหวานหรือไม่หมูกระทะชาบูมาในวันนั้นเนี่ยเราเสริมได้ไวเฮิร์บสัก1แคปซูลมันจะเพิ่มการเผาผลาญทำให้ระบบการเผาผลาญดีชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานนะคะวันนี้ไวเฮิร์บบรรจุ30แคปซูลราคา260บาทและแปะกล้วยตราไวกิ่งเนี่ยไปซ่อมเซลล์ไปดูแลหลอดเลือดจะดื่มกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วยคนเป็นเบาหวานดื่มได้ใช้สุคโครสย่าหวานแทนน้ำตาลนะคะกาแฟแปะกล้วยเนี่ย1กล่องมี15ซองราคา260บาทสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังของมั่นเป็นของขวัญ นะคะจากเสียงของสอนสินชัยอวยพรข้างรั้วจากเอกพลมนตรการนอนกอดตัวเองจากเสียงของสีไพรสารีวงค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับในช่วงแรกเรางดพวกน้ำตาลแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราก็มาเริ่มลดพวกข้าวพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนเนี่ยอันมากินพวกเกาเหลากินข้าวน้อยลงนะคะกินไม่มีส่วนที่เป็นแป้งที่มันเกินเนี่ยนะคะเราค่อยๆลดลงเพิ่มผักไปแทนไม่ต้องงดจนหิวถ้าใครที่มีไขมันพอกตับเนี่ยเราก็ไม่ต้องเลิกกินข้าวหรอกนะคะแต่เรากินให้มันน้อยลงเรากินในปริมาณที่เหมาะสมเราก็ต้องดูผลรวมในระหว่างวันที่เรากินด้วยนะคะถ้าเรากินข้าวแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปกินพวกเส้นพวกขนมพวกที่มีแป้งซ้ำซ้อนกันมันก็จะเกินร่างกายเราใช้ไม่หมดเนี่ยถ้าบางคนเรากินเนี่ยนะคะบางคนกินข้าวสามทัพพีอย่างเงี้ยเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกชามหนึ่งเป็นของหวานปิดท้ายเกินไหมเนี่ยน้ำตาลเกินค่ะมันก็จะกลายเป็นแป้งเกินนะคะเกิดการสะสมเนี่ยนะคะหรือว่าวันทั้งวันเนี่ยเราไม่ได้ใช้พลังงานแต่เรากินเยอะกินครบสูตรเลยกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวขาหมูข้าวมันไก่กินขนมนะคะแล้วก็กลับไปนอนอีกงีบอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไม่เกิดการเผาผลาญคนที่มีเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยน้ำตาลมันจะสูงพุงมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ไขมันที่ตับเนี่ยมันก็จะมาเป็นแพ็กเกจเลยนะคะวันนี้เนี่ยลดกินจากข้าว3ทัพพีกินเหลือสัก2ทัพพีกินข้าวน้อยลงแล้วก็มากินโปรตีนพวกกินปลากินไข่กินเต้าหู้กินพวกนี้แทนนะคะถ้าเราลดข้าวเนี่ยเหลือครึ่งทัพพีหรือทัพพีหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องกินพวกโปรตีนให้มันอิ่มถ้าเรากินไข่สักสองใบเนี่ยมันจะอิ่มนานนะคะเพราะงั้นมันจะหิวอีกแล้วก็ไปกินขนมอีกเนี่ยนะคะพลังงานรวมเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลดลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรางดน้ำตาลงดแป้งงดเส้นอาหารที่มันเป็นพวกแป้งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะกลายไปเป็นไขมันที่มันสะสมได้นะคะเราค่อยๆลดค่อยๆทำแล้วก็สามารถจะลดน้ำหนักเพื่อที่จะให้ค่าเบาหวานความดันลดลงได้นะคะถ้าอยากกลับมาใช้ชีวิตปกติไม่เป็นเบาหวานตลอดชีวิตวันนี้เนี่ยจากที่ความเชื่อเก่าว่าเบาหวานรักษาไม่ได้มันหายได้ด้วยการปรับพฤติกรรมทำ IF กินผักมากขึ้นกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกินในปริมาณเหมาะสมนะคะถ้ามีปัญหาจะปรึกษาทีมแพทย์เนี่ยท่านโทรมารายการสุขภาพกับเสียงเพลงท่านจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวเองเมื่อเกิดภาวะการเจ็บป่วยนะคะท่านสามารถโทรมาที่0813346666ต้องการอยากจะมีตัวช่วยจากไวเฮิร์บไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญสั่งจากคุณหมอชำนาญ นะคะมีแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกท่านสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเดือนไหลดวงนะคะสิทธิพรสุนทรพจน์คิดฮอดทุกคนจากเสียงของมนแคนแก่นคูณค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหาสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบัณฑิตพันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดี
2: สวัสดีค่ะ
0: จากไหนครับเนี่ยเหรอ
2: เมื่อกี้นี้พอดีพี่เขาโทรกลับมาหนูโทรไปถามแล้วตอนเช้าแล้วพี่เขาโทรกลับมาอีกรอบนึงอะค่ะ
0: โอเคเราจะย่อเรื่องใหม่นะครับเรื่องอะไรนะครับ
2: ที่พอดีคุณแม่เขาเป็นที่เต้านมอะค่ะ
0: มะเร็งเต้านมนี่แหละนี่แหละ
2: ก็มีไปที่ตรงต่อมน้ำเหลืองด้วยอะค่ะทีนี้ตอนนี้เขาทานยาพุ่งเป้ากับยาต้านฮอร์โมนอยู่อะค่ะแล้วพอดีเขาฟังแล้วเขาก็เหมือนเขามองว่ามันเป็นเหมือนอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามากินเป็นอาหารเสริมแต่ที่เขาทำอยู่ก็ไม่ค่อยมีอาการแบบแพ้อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะเขาพอดีเขาฟัง
0: ตอนนี้กินแปะกล้วยด้วยอยู่หรือเปล่าครับหรือยังไม่ได้กิน
2: ยังไม่ได้กินค่ะยังไม่ได้กิน
0: คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ
2: 77อย่าง78
0: ต้องอยู่อายุเกิน100ปีนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ53ค่ะส่วนสูงประมาณ150ค่ะ
0: โอ้150ก็ทวงไปหน่อยเนาะแล้วก็ลองบอกอาการก่อนที่จะเป็นมะเร็งมันมีอาการยังไงก่อนครับ
2: ก็คือเผอิญหน้าอกเขาแบบว่าเหมือนคล้ายๆตึงบวมแสบๆร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: สองข้างหรือข้างเดียว
2: ข้างเดียวค่ะ
0: โอเคครับแล้วก็แล้วต่อเลยครับแล้วก็ไปพบแพทย์เขาก็คำดูแล้วก็ไปตัดชิ้นเนื้อดูใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วก็บอกว่าเป็นมะเร็งระยะไหนครับ
2: น่าจะ4ค่ะเพราะมันลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่มีสี่ระยะ1 2 3 4ก็อยู่ใกล้ๆอยู่ไกลๆแต่ระยะสุดท้ายระยะที่4กระจายไปทั่วนะครับตอนนี้มะเร็งมันกระจายไปที่ไหนบ้างครับจาก
2: มีที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็เหมือนจะมีที่ปอดนิดๆค่ะ
0: เราให้ยามุ่งเป้าก่อนให้ยามุ่งเป้าเขาผ่าตัดก่อนหรือเปล่าครับ
2: ไม่มีค่ะไม่ผ่าเพราะว่าพอดีเขามีภาวะหัวใจอะค่ะคุณหมอเขาก็เลยไม่ให้เหมือนยังไม่ให้ผ่าค่ะให้กินแทบกินเป็นลักษณะยา
0: แล้วก่อนให้ยามุ่งเป้าหรือยาพุ่งเป้าเนี่ยให้ยาเคมีก่อนใช่ไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
0: ให้ยาพุ่งเป้าเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะกับฮอร์โมนค่ะ
0: กับฮอร์โมนแล้วให้กินหรือฉีด
2: เลือ
0: ก
2: ให้ถู
0: กให้กินวันละเม็ด
2: 1เม็ดค่ะ
0: กินกี่วันครับ
2: ตอนนี้ต้องต่อเรื่อง3สัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปหาแล้วก็จะเหมือนเขาก็จะแจ้งเป็นช่วงๆอะค่ะ
0: แล้วมีอาการแทรกซ้อนมีอาการแพ้ไหมครับ
2: มีนิดหน่อยก็คืออาจจะรู้สึกง่วงเพลียแล้วก็มีกล้ามเนื้อแบบเมื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่ผมซักเนี่ยต้องการให้ท่านรู้คุณสุภสตรีต้องพึงระวังนะครับต้องเพื่อระวังว่ามะเร็งอันดับหนึ่งก็คือมะเร็งที่นี่นะครับที่เต้านมที่มดลูกอะไรพวกนี้นะครับต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจนี่การแก้ไขที่ถูกต้องคุณต้องฟังอย่างนี้ที่ผมซักเนี่ยนี่คือสัจธรรมแห่งชีวิตอย่าไปแขวะอย่าไปปฏิเสธไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับ
2: จุฬาไอ้ช่องข่าวสิราชค่ะ
0: เราต้องเสียเงินไหม
2: ไม่ต้องค่ะ
0: รู้เปล่าว่ายามุ่งเป้าเนี่ยเข็มคอหนึ่งเป็นแสนนะครับ
2: ทราบครับมันตอนที่เขาให้ยามาเห็นราคาสูงเหม
0: ือ
2: นกัน
0: 8,000ขึ้นนะครับ
2: ค่ะ
0: แต่ว่านี่คือประเทศไทยอะนะครับที่ให้ความเมตตากรุณาปราณีมะเร็งเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระแสดงว่าการกินความเครียดการกินมีเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
2: มีความดันค่ะ
0: ความดันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีเรดิเคิลอาจชอบกินหวานขาดการออกกำลังกายหรืออาจจะมีความเครียดหรืออาจจะเกิดจากพันธุกรรมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าปฏิเสธในการรักษาจากนี้มาถูกทางแล้วนะครับทีนี้ผมจำได้ที่ต้องการซักรายละเอียดเพราะว่าจะต้องถามผู้รู้ถามว่าจะกินแปะกล้วยได้ไหมผมบอกว่าควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนว่าควรจะกินอะไรหรือไม่ยังไงนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วคุณแม่แทบไม่แพ้เลยถือว่าโชคดีนะครับเราจะหมดคอร์สการกินยาพุ่งเป้าอีกนานไหมครับ
2: พอดีตอนที่โท พูดคุณหมอพูด3สัปดาห์แล้วเหมือนกับต้องหยุดอีก1สัปดาห์หรือ1เดือนหนูยังพอดีเขาพูดเร็วนิดนึงแต่พอดีเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาอีก2อาทิตย์ก็คือให้ไปหาก็เลยกะว่าจะถามทางคลอสเพราะวันนั้นที่คุยก็คือว่าทานติดต่อกัน3สัปดาห์แล้วก็ต้องหยุดก่อนแล้วก็น่าจะต้องเริ่มใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
0: เราถามว่าจะกินยาแปะกล้วยได้ไหมใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: กินอาหารเสริมดีกว่าแปะกล้วยได้ไหมนะครับผมก็ตอบว่าต้องปรึกษาผู้ที่รู้ดีเพราะว่ามันอยู่ในระยะนี้ผมว่าอย่าเพิ่งกินต้องปรึกษาแพทย์ก่อนจริงป่ะก็เลยเอามาไล่
2: คือพยายามหนูพยายามอธิบายคุณแม่แล้วว่าให้จบคอร์สก่อนแล้วค่อยทานแต่แกก็เหมือนแบบแกฟังมาแล้วเหมือนเนี่ยดีก็เลยพยายามบอกว่า คือตอนเนี้ยโชคดีที่ว่าไม่ได้มีอาการแพ้อะไรให้ทานอาหารเยอะๆให้ทานอาหารให้ร่างกายมันแข็งแรงอะไรเงี้ยก่อนแล้วเดี๋ยวพอจบคอร์สเนี่ยก็ค่อยโทรปรึกษาคุณหมอเพื่อให้ทานก็ได้ไม่ได้ติดอะไรกับการที่จะทานแต่ว่าไม่อยากให้มันมีผลกับตัวยาที่ให้ไปอะไรเงี้ยก็เลยอธิบายแกอย่างนี้แต่แกก็เหมือนแบบยังไม่ได้ยินเองไงคะ หนูก็เลยพยายามจะแบบพูดให้ฟังว่าหนูสอบถามมาแล้วนะลองเช็คแล้วเพราะตอนแรกหนูพูดตอนที่หนูอธิบายอ่ะยังอธิบายแบบยังไม่ได้คุยกับอาจารย์ใช่ไหมคะ แต่ว่าเนี่ยพอหนูคุยกับอาจารย์มันก็คือเป็นเรื่องเดียวกับที่หนูพยายามอธิบายแม่ แต่ว่าเพียงแต่ว่าแกก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้คือมันจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยหนูก็พอเข้าใจ
0: มันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับทำลายสารที่เป็นอนุมูลอิสระบวกกับลบมันจะเอกันแต่ว่ามันอยู่ในโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์ผมว่ามันปลอดภัยผมก็ไม่อยากจะให้กินซ้ำซ้อนแต่ต้องปรึกษาก่อนเชิญท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญเขาอยากจะกินแปะกล้วยมากๆผมว่ามันมีกรรมวิธีที่จะกินหรือไม่ยังไงครับเชิญเลยครับ
1: แหมไม่ต้องเรียกท่านอาจารย์นะครับ เรียกหมอชำนาญธรรมดา
0: ก็เรียกตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงเราใช้ความเพราะแล้วตอนก่อนจะออกอากาศเนี่ยนะเอาเลยครับเชิญหมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
1: ครับก็คนไข้เนี่ยโชคดีนะที่มีลูกสาวคอยดูแลแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็จะเป็นห่วงเป็นใยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่สงสัยสิ่งที่คุณแม่อยากจะได้เนี่ยลูกสาวก็ต้องเป็นคนที่สกรีนแล้วก็ต้องถามคุณหมอนะครับเราต้องยอมรับว่าการรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยเป็นการรักษาที่ดีที่สุดตามที่คุณเล่ามาหมอก็เห็นด้วยนะครับว่าถ้ามันเป็นระยะที่4แล้วเนี่ยนะครับการรักษาโดยการผ่าตัดก็จะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดแล้วตามด้วยเคมีแต่คนไข้อายุเยอะแล้วมีโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็ลดความเสี่ยงก็โดยการให้ยามุ่งเป้านะครับแล้วก็ยาต้านฮอร์โมนซะก่อนซึ่งเป็นการรักษาที่ถูกต้องนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้มันเป็นระยะที่4แล้วมันลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วมันก็หยุดยั้งยากนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมะเร็งเต้านมเนี่ยก็จะเสียชีวิตภายใน5ปีแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่หรอกครับนะครับเนื่องจากการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาก้าวไกลต่อการใช้สารทางเลือกก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยถ้ารักษาดีแล้วมันหายได้ครับหรือมันไม่หายมันก็สามารถทำให้คนไข้อยู่ได้ชีวิตยืนยาวโดยที่ไม่ต้องเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของคนไข้รายนี้ก็คือว่าคุณก็ต้องรักษาโดยการให้ยามุ่งเป้าไปตลอดนะครับในช่วงแรกๆอาจจะให้ทีหน่อยนะครับแล้วคุณหมอเขาจะต้องมีการตรวจเช็คเลือดเป็นระยะนะครับแล้วอาจจะระยะแรกอาจจะให้ทุกอาทิตย์นะครับและแต่ชนิดของยามุ่งเป้านะครับแล้วต่อไปถ้าดีขึ้นถ้าผลเลือดดีขึ้นก็อาจจะเว้นทุก2อาทิตย์ทุกเดือนหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเว้นช่วงห่างก็จะต้องดูผลเลือดเป็นหลักนะครับว่าอาการหรือความรุนแรงของโรคเนี่ยมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับดูที่ไว้เข้าก็ดีดูที่สารชี้วัดของการเป็นมะเร็งก็ดีนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คนไข้จะต้องทำก็คือคนไข้จะต้องแข็งแรงสำคัญที่สุดแล้วครับคนไข้จะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการทานอาหารจานอย่างเดียวบางครั้งมันก็อาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าไอ้ยามุ่งเป้าพวกนี้บางทีมันก็มีอาการข้างเคียงมันทำให้คนไข้เบื่ออาหารทำให้คนไข้ไม่อยากนะครับแล้วก็เพลียแล้วก็เมื่อยมันเป็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการใช้อาหารสำเร็จรูปนะครับที่มีลักษณะเป็นผง แล้วผสมน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ละลายน้ำแล้วก็ทานเข้าไปเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะครับ
2: มีคาร์โบไฮเดรตเอ็นชัวร์ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหนูซื้อเอ็นชัวร์ให้ทานอยู
1: ่เอ็นชัวร์มันเป็นอาหารสำหรับคนไข้ธรรมดาครับมันไม่ใช่ฮะอาหารเสริมที่หมอพูดเนี่ยจะต้องเป็นอาหารเสริมที่ได้รับการแนะนำจากแพทย์ไม่ใช่เอ็นชัวร์เอ็นชัวร์เป็นอาหารบำรุงธรรมดาแต่มันมีอาหารเสริมที่ช่วยทำให้คนไข้แข็งแรงในคนไข้ที่เป็นมะเร็งหรือคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องแข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้าเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราทานอาหารเสริมอาหารสำเร็จรูปแล้วเนี่ยนะครับเราแข็งแรงเนี่ยมะเร็งมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มะเร็งมันก็ไม่กำเริบมันก็เป็นลักษณะว่าอยู่กันแบบแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราแข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงทานอาหารไม่พอนะครับระบบภูมิมันต่ำเพราะระบบภูมิมันต่ำเนี่ยมันก็มีโอกาสติดเชื้อแล้วมีโอกาสติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วมันสาเหตุของการเสียชีวิตในคนไข้เป็นแบบนี้ก็คือการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีศาสตร์ในเรื่องของโภชนาการดีเรามียาดีนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถึงแม้จะเป็นระยะที่สี่ก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราแข็งแรงคนไข้ก็อยู่ได้ยาวอยู่ได้อายุยืนเหมือนคนปกติทั่วไปมันไม่เหมือนสมัยก่อนว่ามะเร็งเต้านมระยะที่4เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องเสียชีวิตภายใน5ปีนะครับซึ่งจะเหลือรอดชีวิตก็ไม่เกิน 10% นะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าในส่วนของการให้เคมีการให้ยาอุ้งเป้าเนี่ยนะครับก็จะให้กี่ให้ครั้งละทุกอาทิตย์หรือทุก3อาทิตย์อะไรก็แล้วแต่คุณหมอเป็นคนกำหนดคุณหมอเขาจะต้องดูผลการเจาะเลือดแล้วก็ประเมินแล้วก็พิจารณาเปลี่ยนแปลงไปอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณจะต้องการการสมุนไพรนะครับมันก็จะได้ประโยชน์เพราะไอ้การที่คนไข้เป็นมะเร็งก็คือคนไข้เนี่ยได้รับสารอนุมูลอิสระจากภายนอกจากอาหารก็ดีจากลมหายใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วมันก็เข้าไปกระตุ้นทำให้เซลล์ในร่างกายที่บริเวณเต้านมเนี่ยนะครับมีการกลายพันธุ์และเป็นมะเร็งในที่สุดเพราะนั้นถ้าเราสามารถบริโภคสารธรรมชาติสมุนไพรที่มันช่วยในเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับสมุนไพรตัวนี้มันไม่ใช่ยาเพียงแต่ที่จะรักษาในทุกโรคนะครับมันจะต้องบริโภคพร้อมกับการรักษาแผนปัจจุบันและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องร่างกายต้องแข็งแรงต้องร่างกายแข็งแรงแล้วต้องบอกคุณแม่ว่านะครับว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่เป็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองครับตอนนี้เป็นกันเยอะแยะมากมายแต่เขาอยู่ได้เขามีอายุยืนได้ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่การดูแลของคนไข้เองการดูแลของลูกสาวเองเนี่ยนะครับหมอทั้งเล่นบอกตั้งแต่ต้นว่าคนไข้ในโชคดีนะที่มีลูกสาวคอยดูแลนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าพอถึงวันนึงเนี่ย70-80จะได้อยู่เป็นท่านอาจารย์เชียงศักดิ์ด้วยนะครับอาจารย์ก็ทรงอยู่85คนไข้ก็อยู่85ได้มะเร็งมันไม่ได้ทำให้เราตายหรอกนะครับถ้าเราสู้กับมันนะครับแล้วถ้าเราสู้กับมันได้เนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็ลดความรุนแรงลงไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการกำเริบขึ้นมาแล้วก็มียาครับยามุ่งเป้าอะไรต่ออะไรเนี่ยที่สามารถที่จะรักษาให้ได้แล้วในขณะเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกจากยามุ่งเป้าแล้วเนี่ยเขาก็ยังมียาที่ช่วยในเรื่องของการปรับระบบภูมิในร่างกายแข็งแรงและเป็นยาที่สามารถฆ่าเสื่อมมะเร็งได้ด้วยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าในเรื่องเหล่านี้ไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่ว่าคุณต้องทานคุณต้องให้คุณแม่ทานเยอะๆนะครับทานอาหารจานอาจจะไม่พอต้องใช้อาหารเสริมที่ไม่ได้ไปซื้อตามร้านด้วยกันเองนะครับต้องผ่านแพทย์นะครับเพราะว่าคุณหมอจะรู้ว่าคนไข้ที่เป็นแบบนี้มันจะต้องให้สารอะไรเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งไม่ใช่อาหารธรรมดาที่คุณไปซื้อนะครับเพราะนั้นพอทานไปแล้วเนี่ยคนไข้จะไม่เกลียคนไข้จะไม่เมื่อยนะครับส่วนโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก็รักษาไปนะให้ยามุ่งเป้าหรือให้ยาต้านฮอร์โมนก็เป็นส่วนหนึ่งการรักษาซึ่งไม่มีปัญหาเพราะนั้นจะเห็นว่าการใช้การรักษาแบบผสมผสานก็จะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับและในขณะเดียวกันถ้าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดบอกไว้ก็คือว่างๆก็ต้องฟังเพลงนะศึกษาธรรมะฟังอาจารย์ฟังเสียงพ่อของอาจารย์เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอาจารย์ก็อธิบายอย่างเดียวไม่พอนะเขาให้กำลังใจด้วยนะเขาให้กำลังใจนะครับคนไข้ที่เป็นโรคพวกนี้ถ้าท้อแท้เบื่อชีวิตวันก็จะบอกว่าไม่อยากอยู่นะอยากจะตายไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแต่ถ้าเราทำให้เขาสามารถที่จะบูรณาการในเรื่องของสภาพจิตใจได้เนี่ยเขาก็อยากจะอยู่อยากจะมีชีวิตเหมือนปกตินะครับแล้วมะเร็งบ้านผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้เส วิตเลยถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีครับ
0: มะเร็งนี่เกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีแรดิเคิลนะครับที่สารพวกนี้มาจากไหนความเครียดการกินหวานมากเกินไปกินมันมากเกินไปกินของทอดมากๆเกินไปนอกจากจะก่อให้เกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระแล้วนะครับก็ยังทำให้อ้วนอีกด้วยนะครับโปรตีนที่ประดิษฐ์ประดอยเนี่ยหรือโปรตีนที่ไม่ได้ผ่านแพทย์สำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะครับเป็นสำคัญมากเกินไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระคือความหวานความเค็มความเครียดการนอนไม่หลับก็เกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระได้นะครับหลีกลบหลีกเลี่ยงแสดงว่าเมื่อก่อนนี้เครียดมากต้องเลี้ยงลูกหลายคนจริงหรือเปล่า ยิ้มเลยเราสังเกตดูนะทุกครอบครัวละพอลูกเบ่งออกมาเป็นผู้ชายชัยโยโฮฮิ้วพอเป็นลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านกูขาดทุนอีกแล้วโอ้แต่ลูกชายแต่พออายุมากๆลูกชายได้เมียเขาก็ลืมแม่แต่ลูกสาวเขาสละเวลาเขาเอาใจใส่พาไปนู่นไปนี่ส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมบางครั้งบางคราวเองไปอยู่กับผัวเองเองชนะสกุลใหม่แต่ผู้หญิงรักแม่เป็นที่สุดจริงก็ป่ะเห็นไหมก็กินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสิบสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: มันต้องมีคอยุตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดอะไรด้วยความเข้าใจด้วยความไพเราะเพราะพริ้งนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำคือว่าเขาคลั่งใครอาจารย์ผมก็ไม่กล้าบอกใช่ไหมฮะก็ต้องบอกด้วยเหตุด้วยผลจะได้ให้คนไข้เขารู้ว่าไอ้โรคที่เกิดจากตัวเองสร้างขึ้นมาตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งครับคุณไปเปิดดูในตำราเล่มไหนก็ได้ครับใน Google ก็ได้ตายอันดับสองคือโรคสโตรกหลอดเลือดและน้ำเลือดนะครับถ้าตายแล้วก็ถือว่าโชคดีถ้านอนติดเตียงคุณตายทั้งเป็นอันดับสามคือโรคหัวใจบอลลูนบายพาสอะไรตัวอะไรเยอะแยะอันดับ4คือเบาหวาน5 6 7ก็เป็นโรคเกี่ยวกับพวกนี้ทั้งนั้นแหละครับคือเป็นโรคเกิดจากพฤติกรรมในการกินหวานกินมันกินเค็มไม่รู้จักการทำ IF ผมพยายามย่อนะครับไม่รู้จักการความเครียดทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระแปะกล้วยเนี่ยมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ทำลายสารที่เป็นอนุมูลอิสระได้นะครับควรจะกินกันทุกคนได้ซ้ำไปการป้องกันดีกว่าการรักษาครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึงเที่ยงท่านปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนะคะท่านสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาที่0813346666ซึ่งจะออกอากาศแม่ข่ายลิงก์สัญญาณจาก 89.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศพร้อมกันกับยานเกราะ FM 91.5กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ kcsradio.online ถ้าสามารถรับฟังทาง YouTube ชมภาพเสียงได้นะคะกับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงและทาง www.kcsradio.online ท่านจะได้เป็นคนไทยสุขภาพดีวันนี้ส้มเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งไวเฮิร์บนะคะสารสกัดผักหลากหลายชนิดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0625100569ให้ฟังเสียงต่ายอรไทยค่ะนอนฟังเสียงฝนเอกราชสุวรรณภูมินะคะฝนพรำที่อัมพวาค่ะ

0: านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะวันนี้ถ้ายังอยากแข็งแรงจนถึงวัยอายุที่เราอยู่70 80ปี90ปียังเดินได้คล่องแคล่วเนี่ยนะคะการปฏิบัติตัวเองด้วยการควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักนะคะลดของหวานงดพวกข้าวเส้นน้ำตาลพวกแป้งพวกนี้ให้น้อยลงแล้วก็ลดพวกของทอดนะคะใครที่ชอบกินเนื้อติดมันพวกไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันก็จะมีไขมันสูงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กลัวไขมันพอกตับกลัวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันสะสมในร่างกายเยอะเนี่ยเราควรงดอาหารที่ให้พลังงานสูงคนที่ชอบกินหมูสามชั้นซ้ำๆบ่อยๆหนังไก่เนื้อติดมันอร่อยเนาะของทอดพวกเนี้ยถ้าเรากินไปนานๆซ้ำๆเดิมๆเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นไขมันอิ่มตัวพวกที่ชอบกินเบเกอรี่เนยครีมอาหารแปรรูปหลากหลายชนิดเนี่ยนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยสะดวกเข้าว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ทำอาหารกินเองโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆแม้กระทั่งรุ่นเก่าอย่างเราเนี่ยซื้อกินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกมากินอาหารที่เป็นโปรตีนให้มันมากขึ้นนะคะเพราะว่าไขมันบางชนิดเนี่ยนะคะถ้าเราเอามากินเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดการสะสมได้นะคะเราจะได้กินไขมันเนี่ยถ้าเราได้จากปลาจากถั่วเมล็ดพืชนะคะในปริมาณพอดีเนี่ยมันก็จะไปทดแทนในเรื่องของความต้องการไขมันในร่างกายเราก็ได้จากอาหารพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะหันมากินพวกปลาทูปลาแซลมอนปลาทะเลบางชนิดนะคะปลาหลากหลายที่ได้จากโปรตีนเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะลดเกี่ยวกับเรื่องไขมันไม่ให้มันสะสมนะคะดีกว่าที่เราจะไปกินพวกเนื้อที่มันติดมันแล้วบางคนกินแบบว่าถ้าเราไปกินเราจะกินซ้ำๆกินในสิ่งที่เราชอบกินบ่อยๆบางคนกินพวกหมูสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไก่ที่เอาไปทอดเนี่ยถ้าเรากินบ่อยๆมันก็เกิดการสะสมจะเห็นว่าพวกนี้เราจะทำให้เราอ้วนง่ายนะคะเพราะฉะนั้นการกินปลาการกินโปรตีนในทุกมื้ออาหารเนี่ยจึงแนะนำให้ท่านได้พยายามเลือกสารอาหารที่ได้รับสารอาหารครบเพราะร่างกายต้องการโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไขมันนะคะแล้วก็มีอาหารที่ร่างกายเรายังต้องการให้ได้รับสารอาหารที่กินให้มันหลากหลายขึ้นผักเนี่ยนะคะเรากินได้เพื่อทำให้เราได้อิ่มนานทำให้ระบบการเผาผลาญดีก็ต้องกินโปรตีนนะคะแล้วกินข้าวกล้องแทนข้าวเหนียวข้าวขาวถ้าเราเป็นเบาหวานเนี่ยอยากจะหายจากเบาหวานเราต้องปฏิบัติตามนี้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ค่าน้ำตาลในเลือดมันลดลงเพราะเบาหวานมันหายได้ด้วยการปรับพฤติกรรมนะคะนอนให้พอออกกำลังกายงดของมันของทอดพวกแป้งน้ำตาลกินให้น้อยลงนะคะแล้วก็ใน7วันแรกเนี่ยงดน้ำตาลก่อนนะคะแล้วเราก็ดูผลจากที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะใส่เสื้อผ้าได้กระชับขึ้นนะคะอย่าเพิ่งไปดูตัวเลขในตาช่างเพราะมันอาจจะมีมวลกล้ามเนื้อมีพวกกระดูกที่มันแข็งแรงขึ้นมันก็จะน้ำหนักขึ้นได้แต่เราดูกันสัดส่วนที่มันกระชับขึ้นใส่เสื้อผ้าได้หลวมขึ้นแล้วเดินเหินคล่องขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จะได้มีชีวิตแข็งแรงได้อย่างยั่งยืนแม้แต่อายุวัยเข้าสู่70 80ปีถ้าเราออกกำลังกายแล้วก็จะเดินเหินคล่องสมองความจำยังแม่นยำช่วยเหลือตัวเองได้เราจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้ยังมีความสุขนะคะอยากให้ท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีแข็งแรงตราบชั่วอายุไขยังสามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยตนเองได้นะคะวันนี้ดูแลในเรื่องสุขภาพกับการซ่อมเซลล์กับแปะกุ้ยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกท่านโทรสั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังเสียงพรศักดิ์ส่องแสงค่ะมีเมียเด็กเรียกพี่ได้ไหมจากเสรีรุ่งสว่างแล้วฟังเด็กมันอ้อนจากยอดรักสลักใจค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่เคยดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะคะหรือว่าแอลกอฮอล์ของมึนเมาเนี่ยเดี๋ยวนี้กินอะไรวัยรุ่นน้ำท่อมหรือว่าสูบบุหรี่จัดเนี่ยนะคะได้ยินข่าวที่เคยมีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมันระเบิดเสียชีวิตเลยนะคะเพราะว่ามันยังเป็นของที่ผิดกฎหมายอยู่นะคะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ได้อนุญาตให้นำเข้ามาเพราะมันก็เป็นอันตรายมีพิษพอๆกับบุหรี่ที่เราสูบอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะลดปัญหาเรื่องของคนที่มีปัญหาตับแข็งไขมันพอกตับเนี่ยพอถ้าเราไม่ได้รับการรักษาฟื้นฟูเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยอัตราการเสียชีวิตสูงมากนะคะถ้าเราลดพวกเครื่องดื่มของมึนเมาได้เนี่ยนะคะบางครั้งบางคนอาจจะกินมาแค่วันละนิดวันละหน่อยแต่กินซ้ำๆกินมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างไขมันที่ไปพอกตับเพราะว่ายิ่งไปซ้ำเติมทำให้มันเกิดการอักเสบมากขึ้นเนี่ยนะคะถ้ามีพังผืดหรือมีโรคอื่นร่วมด้วยเนี่ยโอกาสลดมันจะยากมากเลยวันนี้เนี่ยนะคะลดพวกของมึนเมาจากการที่ดื่มเหล้าดื่มไวน์เนี่ยจะทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ตับเราดีขึ้นเนี่ยก็ควรจะงดเว้นนะคะเราก็จะต้องไม่ดื่มเลยพวกแอลกอฮอล์ของมึนเมามันจะช่วยในเรื่องของการทำให้เราได้รับการฟื้นฟูตับเนี่ยถ้าเราฟื้นฟูนะคะโดยการเราลดอาหารของมันของทอดลดพวกการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ได้มันยังฟื้นฟูได้นะคะเราจะเห็นคนที่มีภาวะเรื่องของโรคตับแข็งเนี่ยตัวเหลืองกินข้าวไม่ได้แล้วก็เป็นมะเร็งตับเนี่ยมันจะเป็นโรคที่จากไปอย่างทุกข์ทรมานมากนะคะวันนี้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะในการซ่อมแซมดูแลร่างกายของเรามันไปออกกำลังกายฟื้นฟูร่างกายให้เรากลับมาแข็งแรงเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะต้องการซ่อมเซลล์ดูแลให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันมีเลือดไหลเวียนดีวันนี้กับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้และมีไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะวันนี้สั่งซื้อนะคะคุณผู้ฟังโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังงานเสียงเพลงจากเสียงของตั๊กแตนจุลลดาค่ะแฟนเก็บยืมหน้ามาเข้าฝันจากเสียงของไผ่พงศธรค่ะ

กล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์บีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
5: ที่ฝากหัวใจ
4: และเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์มากมีหรือเปล่าครับ
1: คุณหมอเกรียงศักดิ์ล่ะคร
0: ับผมเกรียงศักดิ์ประคองวงกำลังส่งเสียงอยู่ครับ
1: ฟังทุกวันไม่ได้มาฟังอาทิตย์นึงไม่ฟังอาทิตย์นึงเพราะว่าไม่ค่อยสบาย
0: เหนื่อยป่วยก็ฟังได้เราไม่อืม
1: นั่งรอหมอสองวันสักเจาะเช็คไว
0: ้เราคิดถึงหรือเปล่าครับนั่งรอไม่ได้ฟังเสียงกันเนี่ยเราเสียงที่ออกมาเนี่ยมันทำให้มีความสุขมากหรือเปล่าครับ
1: อะไรคะ
0: เวลาเสียงที่เปล่งวจีออกมามันทำให้โรคและโลกเนี่ยมันมีความเข้าใจว่าโรคนี้คืออะไรโลกนี้คือละคร
1: ค่ะจะถามอยากจะถามคุณหมอที่นานนิดเดียวถามว่าหรือว่าไม่สบายมันจะได้หาหมอแล้วก็ไม่สบายแล้วก็กลับมาแล้วมันก็ค่อยชั่วก
0: ็
1: ทำกับข้าวทำอะไรกินได้แต่มันโผล่ผีอะเรียกสโลสเลยแต่ว่าก็อยากจะถามคุณหมอที่นานว่าขอทานอาหารเสริมได้ไหมหรือว่าอยากจะทานอาหารเสริมจะได้มีแรงได
0: ้ก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้ครับ
1: อะไรฮะ
0: อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ89ค่ะ
0: ยังเด็กอยู่เลยอีต้อง10ปีจะครบ100นี่ไอ้เราอยู่ยังไงเนี่ยถึงอายุอีกปีเดียวจะ90เนี่ยเรา1ต้องไม่อ้วน2ต้องออกกําลังกาย3ต้องใช้อาหารเป็นยาหรือเปล่าครับ
1: อะไรฮะ
0: เราน้ําหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ําหนักส่วนสูงเมื่อก่อนนี่มันจะ150เดี๋ยวนี้มันจะเท่าไหร่ไม่รู้
0: เดี๋ยวนี้145มันลดไปประมาณ5เซนนะฮะ
1: เพราะว่าจากกับโควิดเริ่มมาจนป่านเนี่ยยังไม่เคยได้ว่าที่โรงหมอเลย
0: โอเคเราหนักกี่กิโลครับ
1: แล้วก็ไม่เคยไปโรงหมอเลยต้องจะไม่ได้ไปมันต้องสักก่อนผมเลิกตั้งโควิดนาพันธุ์เลยก็ความดันตั้งขึ้นไงความดันตั้งขึ้น280
0: โอ
1: ้มันก็ไม่ไหวไง
0: นี่แหละการไม่รู้ดีนะมันไม่กระแทกให้ท่อเลือดมันระเบิดออกมาได้เนี่ย
1: ใช่
0: นี่โอ้โหทำไมปล่อยเธอน่ะ
1: คือว่าไม่รู้ว่าไง
0: คืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็นัดเป็นตรวจเลือดก็ไปไปตรวจเล
0: ือ
1: ดก็ไปโรงพยาบาลก็ไม่ไหว
0: ถ้าไ
1: ม่ไหวก็รู้ไม่ได้มันหน้าม
0: ันดีไม่ตาย
1: ก็ขอให้เถอะไม่ไหวแล้ว
0: โอ้ดีนะนี่ยังอาจจะไปอยู่เป็นตอนนี้เป็นฐานแล้วตอนนี้89เนี่ยแล้วอ้วนไหมครับ
1: อ้
0: วนหรือเปล่าครับมีความอ้วนหรือเปล่าครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนักหนักกี่กิโลครับหนักกี่เห็นไหมหูก็เริ่มไม่ดีละ
1: ตอนนั้นมันวัดสองสามปีนั่นใจวะมันหนัก57แต่ถ้าตอนนี้มันไม่สบายมันคงจะไม่เหลือมันจะไม่เหลือ
0: ก็ดีแล้วดีแล้วอย่าให้อ้วนมากก็แล้วกันเนาะทีนี้มีเบาหวานความดันไขมันสูงมีโรคไปทำตัวอะไรบ้างครับนอกจากความดันละ
1: โอ้เขาได้แต่บอกว่าอะไรอ่ะน้ำตาลอะไรอ่ะ
0: น้ำตาลในเลือดสูง
1: 130
0: โอ้
1: น้ำตาลผลรวมอะไรอ่ะ
0: น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ7
1: เขาไม่ยอมบอก
0: คือ7ประมาณ130ถ้าน้ำตาลสะสม5เท่ากับฟาที่บัจจุก้าเท่ากับ90เท่า6เท่ากับ120นี่7เท่ากับนี่ประมาณ6กว่า7นะฮะต้องกินยาอยู่ฮะต้องกินยาอยู่ฮะแต่อายุขนาดนี้แล้ว7ยังถือว่าไม่สูงมากถือว่าก้ำกึ่งนะครับเพราะอายุ90กับอายุ19นี่หรืออายุ29 39นี่จะถือตัวเลขตัวเดียวก็ไม่ได้ฮะถ้าอายุ90แล้ว7ก็ถือว่าปกตินะครับถือว่ายังพอรับได้แต่ให้เฝ้าระวังใช้อาหารเป็นยาแล้วก็ลดน้ำหนักหน่อยนะครับความสูงเป็นเซนติเมตรลบได้10090อาจจะลบได้100ลบได้105ก็ยังดีเอาให้มันผอมกว่านี้หน่อยนะครับให้ใช้อาหารเป็นยา หมอบอกว่าไม่ต้องกินยาให้คุมอาหารใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ทุกวันนี้ตั้งแต่ก่อนก็เพิ่มมากจ่ายตัวหนึ่งสิ่งพาสิ่งใหญ่
0: ถูกต้องครับมันช่วยทำให้ขยายหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นมันเขาเรียกว่าอีลาสติกิตี้ทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีทำให้หลอดเลือดไม่ตีบไม่แตกง่ายนะครับมันเหมาะประสงค์ลองคิดดูความดันต้องโอ้โหยิ่งกว่ายางรถยนต์ระเบิดอีกมันขนาดนั้นมันไม่ระเบิดออกมาแสดงว่าเรากินแปะกล้วยเนี่ยมันทำให้อีลาสติกิตี้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีแล้วก็ท่อเลือดมีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายนี่แสดงว่าผลของแปะกล้วยครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะครับคุณหมอคะ
0: ทราบไปจริงไหนนะ
1: ของเก่าอะหุงข้าวนะคะข้าวรดน้ำต้นไม้ล้างบกล้างบ้านได้ก็ทานวันละ2ข้าวเพิ่งวันเริ่ม4เมื่อตอนไม่สบาย
0: มีความดันถูกต้องที่สุดนะฮะเพราะว่าความดันมันไม่แตกออกมาไม่ระเบิดออกมาถือว่าโชคดีแล้วครับเนาะ 2-300 อย่างเงี้ยเนาะ
1: ลองค่ะลองช่วยถามคุณหมอสิว่าจะทานอาหารเสริมได้ไหมเพราะวันนี้จะได้รีบซื้ออ
0: าหารเสริมส่วนมากก็คือโปรตีนไม่ทำให้อ้วนนะครับกินโปรตีนได้เลยครับ
1: เพราะว่าอยากทานเพราะว่าจะได้มีแรงแล้ว
0: อยากมีแรงอยากจะแข็งแรงต้องกินโปรตีนแล้วกินแค่โปรตีนถ้ากระดูกส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเราไปตรวจดูว่ามีกระดูกบางหรือเปล่าครับถ้ามีกระดูกบางก็กินแคลเซียมสมุนไพรแอลอะทิโอเนตนะครับมันเกาะกระดูกได้ดีครับนะ
1: จ
0: ้าก็แค่นี้นะครับนะ
1: จ้าขอบคุณมากนะคะ
0: ครับครับสวัสดีครับแล้วเคยคิดว่าจะถึงอายุ100ปีมั้ยเนี่ยอีก10ปีก็100ปีแล้วเนี่ย
1: จ้า
0: อีก10ปีก็100ปีแล้วนี่แหละคือต้องอารมณ์ดีอาหารดีออกกำลังกายดีต้องปรึกษาแพทย์ต้องฟังรายการนี้จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องเพราะว่าไปที่โรงพยาบาลนี่มีใครจะ
1: พู
0: ดต้องรู้จักการเดินการออกกำลังกายนะครับเดินทุกวันวันละ 2-3 กิโลยังดีครับอายุ90แล้วนี่ขนาดนี้เนาะ
1: ออกกำลังกายเดินเนี่ยสามเวลานะฮะ
0: โอ้
1: เดินตั้งแต่4:30 ถึง 5:30ในห้องเน
0: ี่ยโอ้โหนี่แหละคือยาที่พิเศษที่สุดที่คนเขาไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับนะ
1: ทานข้าวเสร็จก็ตอนที่เด็กก็เดินก่อนกลางวันทานข้าวเสร็จก็เดินตอนเย็นข้าวเสร็จก็เดินคือว่าทานข้าวอย่างเงี้ยทุกวันคือว่าจะไม่เว้นเลยอะ
0: ถูกต้องที่สุดไม่ใช่หยุดเฉยๆไอ้คนกินข้าวปั๊บนั่งปุ๊บดูทีวีปั๊บคุณเอ้ยคุณไม่แก่ตายหรอกครับ
1: แล้วก็ที่ไม่สบายนี่ไม่คิดจะหยุดออกกำลังกายนะคะ
0: อือ
1: หยุดค่ะจะเดินแต่ว่าเราก็เดินช้าหน่อยเพราะว่า
0: ถูกต้อง
1: มันไม่มีแรงใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่เดินน้อยหน่อยแต่ต้องออกกำลังกายแต่ก็ออกอย่างเก่าแต่ออกน้อยแต่ก็ออกช้าหน่อย
0: ถูกต้องที่สุด
1: ออกคือมันจะย่องมั่งเร็วมั่ง
0: คือเยอะนะ
1: ไม่ใช่มีกำลัง
0: การออกกำลังกายทำให้เอนโดฟินสารแห่งความปิติมันออกมานะครับในการที่คนกินเสร็จแล้วนั่งเปาะดูทีวีกับหรือเล่นมือถือหรือขับรถไปเนี่ยกับคนกินเสร็จแล้วเดินเนี่ยมันอายุมันต่างกันนะครับสำหรับความแข็งแรงของร่างกายหนึ่งอาหารก็ย่อยลำบากแล้วการกินแล้วก็นั่งนอนเนี่ยคือกินเสร็จแล้วคุณต้องเดินให้มันเพลินจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะครับ
1: ทานอาหารนั่นอย่างคือผักเนี่ยจะหยุดไม่ได
0: ้นี่แหละคือหัวใจคนเรานี่นะผักเป็นตัวดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันดูดซับสารพิษแล้วก็เป็นไฟเบอร์ที่ทำให้การขับถ่ายสบายเป็นสุดยอดของอาหารต้องกินก่อนที่จะกินข้าวครับเนาะเอ้าต่อเลยครับ
1: เนี่ยแอบสวนผมจะมา2หนแล้วนะคะขาก็ผ่าปัสสาวะมาแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนนะฮะอย่างน้อยๆเดือนหนึ่งอะต้องไปสิ่งเดียวละ2คน3คนบ้างกาเปิดวิทยุไปเจอรายการคุณหมอ2-3 ปีเนี่ยไม่เคยไปห้องฉุกเฉินเลยถ้าเผื่อไม่ได้แบบคนนะ
0: ก็ใช่สิเพราะแปะกล้วยทำให้หลอดเลือดท่อเลือดมันมีแรงยืดหยุ่นเขาเรียกว่าอีลาสติตี้ทำให้น้ำเลือดมีความใสทำไมมันขี้เหนียวขนาดนี้เว้ยทิปบอยยังมากกว่านี้เลย ยังคุณนอนดึกตื่นสายอ้วนเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงทำไมคุณไม่กินผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าทำไมคุณไม่กินผมก็ไม่เชื่อว่าทำไมขี้เหนียวขนาดนี้แต่เราก็ไม่กล้าพูดเราสั่งโดยตรงจากแพทย์ก็ได้062-5100-560-9เนี่ยทำไมครับครับต่อเลยครับ
1: หมอคะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ฉันน่ะจะบอกให้คุณหมอฟังนะฉันไม่ได้โกหกนะฉันน่ะมากินแปดวันฉันน่ะต้องแอบลูกทิมนะ
0: ทำไมถึงแอบล่ะฮะ
1: มันจะติดต่อคุณหมอได้นะ
0: ม
1: ันจะตรวจได้อาทิตย์หนึ่งนะ
0: ม
1: ันตรวจได้ก็ข้อสอบ37ก็ไปขอให้ลูกเขาเข้าให้เขาก็ไม่เอาเขาบอกว่าเป็นพี่ชายก็ด่าเอาฉันก็ทนอ่ะข้ามไปขอแม่ค้าส้มตำเขาทำให้เขาก็ทำให้จะโทรไปคนแรกไปปุ๊บฉันสั่งเลยฉันได้ถามว่าเขาจะกินได้สองวันฉันก็โทรสื่อสารคุณหมอลูกแสงหาว่าฉันอ่ะเพ้อเจ้อประสาทเสียฉันก็ช่างมันเขาจะกินไปแล้วตอนน้ำหนักเป็นมากน้ำตาก็ไหลตาก็ไหลตาก็ใช่ฉันกินสองวันแท้ๆเลยคุณหมอไม่ได้โกหกนะน้ำตาไม่ไหลไม่แสบไข่
0: นี่ครับกินแปะกล้วยเนี่ยมันลื้อหรือกินผักทั้งหลายแหล่เนี่ยการแก้ไขโรคดีที่สุดคือคุณต้องรู้จักตัวเองนะครับไม่ใช่มาแก้ไขโดยการใช้ยานะครับคุณต้องรู้จักตัวเองถึงใช้ยาต้องใช้ยาอะไรคุณต้องรู้จักตัวเองครับการตายอันดับหนึ่งเนี่ยอายุถึง90ขนาดเนี่ยคือการรู้จักตัวเองรู้จักการกินผักผลไม้รู้จักการออกกำลังกายเดินทุกวันหลังอาหารเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยถึงอายุ90ขนาดนี้อีกปีนึงจะ90แล้วเนี่ยต้องไม่อ้วนด้วยนะครับนะ
1: จะทำกับข้าวเสร็จแล้วนะออกไปข้างนอกไปดูต้นไม้ไหนแห้งอันไหนเหี่ยวจังก็ตัดแล้วเจอก็รถก็ตัดปัจจุบันจะเข้ามาพอโมกับกายจังก็รีบเข้ามาหาข้าวหาปลากินจะต้องตื่นตีห้าครึ่งขับออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยชุดทางกับข้าวกับปลาทุกวันทำทุกวันคือว่าแข็งแรงพี่นี่แข็งแรงนะแข็งแรงคนอื่นคนหนึ่งข้าวบางเขาเจ็บเขายังเดินไม้เท้ากับก็แก๊กฉันไม่ต้องใช้ไม้เท้าน
0: ี่90แล้วเดินได้ขนาดนี้นะ
1: จ้า
0: 90เดินได้ขนาดนี้ต้องอยู่ถึง120ปีต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได
1: ้ยกให้ยาแปดกล้วยเลยถ่ายจะว่าฉันว่าใช
0: ่
1: ฉันหมดไปเป็นหมื่นแล้วนะฉันก็ไม่เสียดายเสียดายทำไมชีวิตเราจะได้สบาย
0: หลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดมันดีตาก็ดีสายตาก็ดีหูแว่วก็ไม่มีเส้นเลือดขวาก็ค่อยยังชั่ว
1: มัน
0: เขาไม่รู้ฮะ
1: เรารู้แต่ว่าเราเพิ่งรู้ไม่เคยได้พอเราไม่สบายน่ะไปพูดกับทหารไว้ฉันน่ะแจ้งไปนะที่จอนเลยเพื่อก็ช่วยฉันอย่างนี้ฉันก็รู้สึกอ่ะพยายามไม่ให้ฉันเป็นอะไรแต่ใครจะว่าไงฉันก็กินแตะโกยเอาไว้แหละฉันนับถึงแตะโกยเอาไว้ก่อนงั้นฉันอยู่ไม่ได้ตายไปแล้วคุณหมอคะอย่างนั้นจะซื้อสั่งซื้อเลยนะคะ
0: ครับกินโปรตีนเพิ่มหน่อยครับนะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีจ้า
0: คืออย่างนี้นะการพูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่สายเกินแก้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์มากมายไหมครับ
2: โอ้โหประโยชน์มากมายจนตัวเองเป็นเนี่ยจะต้องโทรมาคุณหมอขอยาถามหน่อยคุณหมอ
0: ตอนนี้อายุ
2: หมออะไรประคองวงนะคะ
0: ธราทิพย
2: ์
0: ผมเกรียงศักดิ์ประคองวงครับ
2: ประคองวงใช่ฟังมา10กว่าปีแล้วฟังทุกวันกลางวันก็ฟัง
0: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุเท่าไหร
2: ่อายุ82ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก45
0: สูงเท่าไหร
2: ่สูง155
0: โอ้โหคนดีเป็นบ้าเลยใครบอกว่าผอมอย่าไปตรมตรอมนะขนาดนี้กำลังพอดีครับนะ
2: แล้วก็ทานข้าวมื้อละช้อนกว่านิดนึง
0: ลองบอกสิว่า ทำไมไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงทั้งมีก็ทำท่าจะ
2: เบาหวานไม่มีตั้งแต่เกิดแล้วค่ะ
0: ก็จะแค่เกิดได้ไงกินอย่างเงี้ยกินผักก็เป็นส่วนใหญ่แล้วออกกำลังกายใช้เป็นส่วนเก
2: ิน ผักไม่มีเลยคุณหมอ
0: เออ
2: ฟันไม่มีแล้ว
0: ไม่เป็นไรปกติ
2: ค่ะ
0: ปกติฟันไม่มีก็มีเหงือกก็ยังดีใช่ไหมเอาตอนนี้ไม่มีเบาหวานมีไม่มีเบาหวานความดันไขมันก็มีเล็กน้อยหรือเปล่าครับ
2: มีใช่มีเล็กน้อย
0: เออก็แค่นี้ก็ปกตินะครับทีนี
2: ้แต่ชอบทานขนมนะคะคุณหมอ
0: เออก็ทานบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับขนมเนี่ย
2: ตอนนี้เป็นไอ้นี่คุณหมอมันเหมือนกันกระดูกเสื่อมอ่ะมันหัวเข่านั่งดังก็แก๊กก็แก๊กไม่เฉพาะหัวเข่าอ่ะส่วนประกอบข้างๆนี่ก็ดังเวลานอนพลิกตัวทีก็ดัง
0: ต้องตรวจไปตรวจหาทีสกอร์นะครับ
2: ทีนี้จะถามคุณหมอว่าไอ้เนี่ยแตะกล้วยเนี่ยทานได้ไหม
0: กินได้เลยฮะมันทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันดีคนเป็นคนกินขนมทุกวันไม่จำเป็นต้องเป็นเบาหวานแสดงว่าระบบการผลาญก็ดีเขาออกกำลังกายประจำจริงเขาป่ะ
2: กำลังกายไม่ค่อยได้ออกค่ะเพราะว่านั่งมากนั่งมา20กว่าปีทำของขายเนี่ยเส้นมันยืดหลังยืดไม่ขึ้นแล้ว
0: การนั่งนานๆไม่ออกมาเดินบ้างเป็นโรคอีกอย่างหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
0: คือจะต้องมี
2: เมื่อไม่นานนี่ไปล้มด้วยล้มในห้องน้ำแต่ล้มไม่แรงทีนี้จะถามคุณหมอว่าไอ้แปะกล้วยเนี่ยถ้าเราซื้อแล้วมีทางร้านส่งได้ไหมคะ
0: ก็โทรไปที่คลินิกคุยกับแพทย์ก็ได้คุยกับหมอชำนาญก็ได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์062นะครับนะ
2: ค่ะ
0: 5100
2: ค่ะ
0: 0625100560 0625100560 0625100560-9นะครับ10ครึ่ง10หมายเลขนะครับ
2: ค่ะ
0: 560ไม่ติดก็561 562ไปเรื่อยนะครับนะโทรไปสัก9โมงเช้ายังดีครับเนาะถึง5โมงเย็นก็ได้ครับนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: แล้วก็เรื่องเงินนี่โอนไปหรือยังไงคะ
0: อันนี้ไม่ทราบลองโทรไปก่อนนะครับนะ
2: หมอชำนาญเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋อ
0: ครับ
2: ได้ค่ะ
0: ครับสวัสดีคร
2: ับแล้วก็อย่างอื่นไม่มีอะไรนะคุณหมอ
0: ต้องไปตรวจความหนาแน่นกระดูกนะครับบ้างต้องไปตรวจก่อนนะครับไปที่โรงพยาบาลก็ได้ครับแล้วค่อยใช้แคลเซียมมากินหรือจะเอาแคลเซียมกินด้วยก็ได้ครับนะแคลเซียมเอา
2: ที่
0: เ
2: นี่ย
0: เป็นแคลเซียมสมุนไพรกินด้วยก็ยังดีครับเนาะ
2: ใช่ใช่
0: ครับ
2: ก็อายุเยอะแล้ว
0: ใช่
2: บางส่วนมันตึกหล่อไปเยอะแล้ว
0: โอ้ทำไมเก่งขนาดนี้คืออย่างนี้นะขอให้ทำงานเสร็จขอให้เดินสัก4-5นาทีได้ไหม
2: อย่
0: านั่งเฉยๆนะครับถ้าเดินสักครึ่งชั่วโมงยิ่งดีถ้าเกินชั่วโมงก็ได้ยิ่งได้ครับเนาะถ้าเรานั่งเฉยๆกระดูกมันเสื่อมฮะกินยาเพื่อกระดูกไม่มีความหมายเลยถ้าคุณไม่ออกกำลังกายด้วยคุณอยากกินให้เสียเวลาเลยครับ
2: ค่ะค่ะ
0: นะครับต้องออกกำลังกายด้วยถ้าคุณกินแคลเซียมไม่ออกกำลังกายโดยเฉพาะยิ่งต้องเป็นแคลเซียมแอลอะทูเนตนะครับไม่ใช่แคลเซียมไบคอมบิเนตนะครับนะหรือแคลเซียมคอมบิเนตเนี่ยมันไม่ใช่ฮะมันต้องแคลเซียมที่สามารถเป็นแคลเซียมสมุนไพรนะครับก็กินเข้าไปแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายคุณอย่าไปกินเลยมันเสียเวลาครับเนาะกินเสร็จแล้วเดินฮะเดินก่อนสัก10-15นาทีก็ยังดีครับเนาะหลังอาหารสำคัญครับคุณกินเสร็จนะคุณนั่งสักพักหนึ่งแล้วค่อยๆเดินสักครึ่งชั่วโมงได้ยังดีนะครับนะนี่คือยาอายุวัฒนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562ด้วยความปรารถนาดีจาก รายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะวันนี้นะคะถ้ามีปัญหาภาวะน้ำหนักเกินเราต้องลดน้ำหนักลดพุงลดโรคนะคะเพื่อให้เราเข้าสู่เกณฑ์ภาวะปกติท่านจะได้ปลอดจากโรคภัยจากเบาหวานความดันไขมันสะสมเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพและต้องการอยากจะได้ตัวช่วยจากไวเฮิร์บวันนี้ถ้าสั่งซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ไปให้ท่านไปช่วยการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายจะสั่งไวเฮิร์บสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งจากคลินิกคุณหมอชำนาญนะคะซึ่งเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคลินิกอยู่สี่แยกไฟฉายถ้าสะดวกไปซื้อได้ตนเองเปิดทุกวันถ้าอยู่ต่างจังหวัดหรือท่านไม่สามารถจะเดินทางไปได้สั่งซื้อได้เลยค่ะมีบริการจะส่งแล้วเก็บเงินปลายทางนะคะโทรไปแจ้งชื่อที่อยู่กับทางเจ้าหน้าที่ได้เลย0625100-569ให้ฟังรักเธอที่สุดสุนารีราชสีมาอยากเจอคนจริงใจจากเสียงของดวงตาคงทองค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะเราจะสังเกตว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะมีพุงที่มันใหญ่ขึ้นนะคะใครที่ต้องการลดน้ำหนักส่วนเกินโดยเฉพาะถ้าท่านมีเส้นรอบพุงเกินมาตรฐานแล้วเนี่ยนะคะในสิ่งที่เราจะลดไขมันพอกตับได้เนี่ยนะคะเราก็จะต้องดูว่าวันนี้เนี่ยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นรอบเอวที่เพิ่มขึ้นมีค่าไขมันค่าน้ำตาลสะสมเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นกับร่างกายเราเนี่ยมันจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะคะแล้วก็มันจะทำให้ไขมันเนี่ยมันไปพอกอยู่ในตับมากขึ้นนะคะวันนี้การลดพุงลดโรคจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องแนะนำกันในเรื่องของการปฏิบัติให้ท่านได้ลดค่าของไขมันที่สะสมในร่างกายเนี่ยเพื่อให้น้ำหนักมันลดลงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อยๆเป็นค่อยไปถ้าเรามีน้ำหนักเกินเนี่ยนะคะถ้าเราสามารถเริ่มต้นด้วยการลดได้สัก 5% เนี่ยของน้ำหนักตัวเนี่ยมันก็จะช่วยลดไขมันในตับได้แล้วนะคะถ้าเราลดได้5-10% การอักเสบของตับก็จะมีโอกาสดีขึ้นนะคะถ้าเราหนักสัก80 กิโลเนี่ยเป้าหมายแรกเนี่ยนะคะเราอาจจะค่อยๆลดไปจาก4 กิโลก่อนแล้วค่อยๆลดรอบเอวลงอันนี้มันก็ตับมันก็จะเริ่มมีประโยชน์เพราะว่าการลดน้ำหนักให้ได้ 5-10% เนี่ยมันก็จะลดเรื่องของไขมันที่มันสะสมในร่างกายเราทำแบบค่อยเป็นค่อยไปบางคนเนี่ย อาจจะจาก80อยากเหลือสัก60ไปลดอย่างรวดเร็วบางทีก็โยโย่เอฟเฟกต์มีผลต่อร่างกายแล้วค่อยๆลดนะคะค่อยๆทำอย่างที่แนะนำกันในเรื่องของการเริ่มจากการงดน้ำตาลงดแป้งพวกเส้นนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพองดการดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็เรื่องของการที่เราออกกำลังกายนะคะเรากินพวกไขมันดีที่มีผักมีไฟเบอร์มันจะช่วยให้เราอิ่มง่ายนะคะมันจะช่วยเรื่องของการชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วก็ไขมันเนี่ยมันจะเริ่มลดลงการเพิ่มโปรตีนในแต่ละมื้อกินปลากินไข่กินไก่กินเต้าหู้พวกนี้นะคะให้เราอิ่มนานเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อในช่วงที่เราลดน้ำหนักแล้วเราเพิ่มไขมันจากที่เรากินจากปลาจากถั่วจากเมล็ดพืชเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมเอามาแทนพวกไขมันอิ่มตัวพวกนี้นะคะเพราะว่าเราที่ติดพวกกินของทอดเนื้อติดมันพวกเบเกอรี่พวกนี้เราก็กินปลาก็จะได้ไขมันจากพวกนี้แทนนะคะเพราะว่าเพิ่มอาหารที่มีโอเมก้า3ปลาทะเลปลาทูปลาแซลมอนกินปลากระพงปลานึ่งมะนาวพวกเนี้ยนะคะมันก็จะช่วยในการทำให้เราได้สารอาหารหรือว่าเรากินไข่กินถั่วเหลืองเนื้อสัตว์บางชนิดมันก็จะได้พวกโปรตีนได้ไขมันที่มีประโยชน์กับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินอาหารให้มันหลากหลายแล้วพอหลังจากที่เรากินอาหารแล้วเนี่ยถ้าเราเดิน 10-15 นาทีมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อเราเอาน้ำตาลไปใช้ได้มากขึ้น ออกกำลังกายสัปดาห์หนึ่งเท่าไหร่150 นาทีแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2 วันพอกล้ามเนื้อที่มากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของความไวต่อการหลั่งอินซูลินด้วยนะคะการนอนให้พอการควบคุมความหิวน้ำหนักตัวควบคุมค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะคะบางคนทำง่ายแต่บางคนก็ไม่ง่ายอยู่ที่เราเริ่มฝึกวินัยให้ตัวเราเองถ้าไม่อยากภาวะเจ็บป่วยไม่อยากเป็นภาระใครอยากช่วยเหลือตัวเองได้วันนี้เนี่ยการลดน้ำหนักการลดหวานลดแอลกอฮอล์แล้วขยับตัวมากขึ้นนะคะในการดูแลสุขภาพเราสามารถที่จะปฏิบัติแล้วเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นมีร่างกายที่แข็งแรงไม่อยากเป็นไขมันพอกตับเริ่มปฏิบัติตัวเองเสียแต่วันนี้นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพท่านโทรเข้าสายหน้าใหม่ปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงหรือจะเป็นท่านนาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีนะคะมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดากับภาวะการเจ็บป่วยไม่อยากให้เกิดขึ้นเราก็จะต้องดูแลการป้องกันดีกว่าการรักษาปรึกษาทีมแพทย์โทรมา0813346666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซเว่นแข็งแรงจะดื่มกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2 เม็ด80 มิลลิกรัมไม่มีน้ำตาลผสมเป็นเบาหวานดื่มได้กล่องหนึ่งของกาแฟมี15 ซองกับแปะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาไขมันสะสมเป็นโรคอ้วนภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มการเผาผลาญนะคะเสริมด้วยสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดจากไวเฮิร์บโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังพ่อห่มสาวนะคะเสียงไวยพจน์เพชรสุพรรณเรือล่มในหนองจากชายมือสิงจองเว็บก่อนเสียงของแมนมณีวันค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ในช่วงของคืนวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะคะ2วันนี้เนี่ยเราออกอากาศที่ 91.5 ด้วยพร้อมกับวปท. AM792 แต่ที่ 91.5 เนี่ยจะมีแค่ตี5นะคะพอหลังจากตี5ไปแล้วเนี่ยก็จะมีการลิงก์สัญญาณจาก 89.0 มา 91.5 มากองทัพไทย101แล้วฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงมาตอบปัญหาสุขภาพและสามารถรับฟังได้ที่กองพลปตอ AM 594ขอสทบ AM 1269สทร2บางนา AM 675รด AM 747แล้วก็มีที่ตชด AM 576พี่น้องทางฝั่งภาคตะวันออกชลบุรีจันทบุรีตราดระยองเนี่ยท่านฟังคลื่นพลม.2 AM 774นะคะเลือกขยับรับฟังในรัศมีที่ท่านรับฟังได้ชัดเจนรวมทั้งทาง www.kcsradio.online และในเครือข่ายของ KCS Radio ท่านรับฟังได้นะคะทางช่องทาง YouTube เนี่ยมีออกอากาศสดไว้ท่านได้ชมตลอด24ชั่วโมงและช่วงที่อาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงเนี่ยมาตอบปัญหาสุขภาพออกอากาศสดให้ท่านได้ชมทาง YouTube ด้วยนะคะท่านจะปรึกษาปัญหาโรคที่ท่านเป็นขอกำลังใจคำแนะนำไปปฏิบัติตัวเองในภาวะการเจ็บป่วยโทรศัพท์ไปที่081 334 6666เพราะเราทราบดีว่าภาวะที่คนเราเจ็บป่วยเนี่ยร่างกายอ่อนแอนะคะถ้าขาดกำลังใจมันจะทำให้เสื่อมโทรมแล้วก็ทรุดได้อย่างรวดเร็ววันนี้เนี่ยกำลังใจดีๆทั้งตัวท่านเองคนรอบข้างหรือว่าอยากจะได้จากทีมแพทย์เนี่ยนะคะเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจท่านเข้าสายปรึกษาได้เลยนะคะส่วนท่านที่จะไปคลินิกคุณหมอชำนาญเนี่ยจะไปซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟซื้อไวเฮิร์บคลินิกเปิดทุกวันค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางท่านสั่งแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์ก็โทรไปได้นะคะมีบริการจะส่งให้วันนี้ซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งจะทำให้หน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้แล้วมีไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปเพิ่มการเผาผลาญใครที่เป็นภาวะน้ำหนักเกินเส้นรอบพุงใหญ่วันนี้ลดพุงลดโรคนะคะสนใจในการสั่งซื้อโทรศัพท์062-5100-560-569ให้ฟังสาวฟังโขงค่ะเสียงปองปรีดานางรองจากทูลทองใจ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ยฟังรายการนี้ได้ความรู้มากมีไหมครับเนี่ย
1: ก็ฟังประจำเลยครับ
0: เราเอาไปทำตามบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: แล้วก
1: ็นี่อยากจะปรึกษาหมอว่าตอนนี้มันเข้าระยะที่5เห็นที่ไปตรวจเลือดครั้งสุดท้ายก็บอกว่าเหลืออะไรนะ11จุดเหรืออะไรนี่แหละ
0: คือเขาเรียกว่าคือว่าอย่างนี้นะการตรวจสมรรถภาพของไตเนี่ยผมจะแก้ไขนิดนึงนะครับว่าคุณฟังที่นิดนึงนะฮะไตใบเรื้อรังมีอยู่5ระยะ

0: และสุดท้ายนี่ต่ำกว่า15 EGFR นะครับระยะที่4ต่ำกว่า30ระยะที่3ต่ำกว่าต่ำกว่า60นะครับระยะที่2 60ถึง80ระยะที่1เกิน80ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไตมีหน้าที่กรองของเสียเอาไปทิ้งเก็บของดีเอาไว้ใช้มันมีเครื่องกรองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังอยู่หมอเขาบอกว่าเตรียมตัวทำเส้นฟอกไตใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คุณทำให้ก่อนแต่ยังมีทางแก้ไขตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับ
1: 68ครับ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักตอนนี้มันบวมครับมันขึ้นมา82ส่วนสูง167
0: โอ้บวมเกิดจากไตแน่ๆเลยอย่างเงี้ย
1: ครับเท้าบวมทั้งข้างเลย
0: ค
1: ุ
0: ณต้องไปฟอกโดยด่วนนะครับต้องทำตามที่แพทย์สั่งโดยด่วนคุณอย่าหวังพึ่งกับสมุนไพรอย่างเดียวคุณต้องเอาของชั่วร้ายออกจากร่างกายก่อนนะครับอย่างนั้นคุณจะไม่มีโอกาสพอกเพราะว่าเกิดเขาเรียกว่าโครนิกนะครับโครนิกก็เป็นเรื้อรังนะครับมันจะกลายเป็นแอคคิวเป็นเฉียบพลันมันฟอกไม่ได้ครับเพื่อนผมเพิ่งตายไปเนี่ยเขาไม่ยอมไปตรวจเลือดไม่ยอมฟอกไตพอรู้ว่าไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วนะครับต่ำกว่า10ต่ำกว่า15เนี่ยทำไมไม่ทำเส้นไปก่อนคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเลยนะครับที่ตัวทุกคนบวมเนื่องจากเป็นไตไม่สามารถที่จะเอาของเสียออกได้มันก็ค้างอยู่ในนั้นทำให้บวมแล้วส่วนสุดท้ายคุณจะต้องเสียชีวิตนะครับคุณต้องรีบไปทำเส้นฟอกไตวันนี้พรุ่งนี้อย่าไม่ต้องฟังอย่างอื่นแล้วครับเนาะค่าครีตินินเท่าไหร่ครับ
1: ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตัวน
0: ี้อ้าวคือรายการนี้เราไม่ได้ขายแปะกล้วยเราไม่ได้ขายอะไรทั้งสิ้นแต่เราขายความรู้โดยให้ฟรีๆครับถ้าคุณฟังรายการนี้แต่แรกคุณไม่มีทางได้ฟอกไตเลยครับเราจะใช้อาหารเป็นยารักษาโรคไตเหมือนฮิปโปเครติสเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าจงใช้อาหารเป็นยากินอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำถ้ามีเบาหวานต้องลดค่าน้ำตาลเบาหวานลดยังไงโดยใช้สมุนไพรที่ไม่ทำร้ายไตนะครับมันมีวิธีการมากมายเหลือเกินนะครับทีนี้คุณเพิ่งมาฟังรายการนี้ใช่ไหมครับ
1: เพิ่งมาฟังเยอะช่วงเดือนที่ผ่านมานี่แหละครับ
0: ก็ใช่จริงครับตอนนี้คุณน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้82ครับ
0: เมื่อ6เดือนที่แล้วหนักกี่กิโลครับ
1: 75
0: มันขึ้นแบบบวมๆแบบฉุ่ยๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ขึ้นเพราะน้ำมันไอของเสียมันเอาออกไม่ได้ไตมันฟอกไม่ได้มันก็เกิดการบวมเขาเรียกว่าข้างน้ำนะครับมันจะบวมแบบไม่แข็งแรงนะครับมันบวมไม่เหมือนกับคนอ้วนนะครับมันบวมด้วยน้ำบวมแบบฉุ่ยๆ
1: เท้านี่งอไม่ได้เลย
0: บวมเป็นชุบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณล้างคุณฟอกไตปั๊บเนี่ยโดยด่วนที่สุดคุณไปที่โรงพยาบาลไหนครับ
1: ทีแรกก็ติดที่จุฬาครับ
0: แล้วท
1: างจุฬาก็แนะนำบอกว่าเพราะบ้านผมอยู่เพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับ
0: ผมเคยเจอหมอเจตเพื่อนซีเนี่ยอดีตผู้อำนวยการแล้วก็เป็นสวตอนนี้เขาก็หลุดคือว่าเกษียณแล้วเข้าไปที่โรงพยาบาลต้องด่วนที่สุดนะครับคุณเอาผลแล็บก่อนที่เขาจะฟอกไตเนี่ยคุณต้องเอาผลก่อนไปโรงตอนนี้คุณรักษาที่โรงพยาบาลไหน
1: ตอนนี้รักษาอยู่ที่จุฬาครับ
0: จุฬาคุณไปจุฬาโดยด่วนที่สุดเลยครับให้เขาฟอกโดยด่วนที่สุดทำเส้นไว้ก่อนนะครับ
1: หมอนัดวันที่16เนี่ยครับ
0: ไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยครับเพราะคุณบวมน้ำเนี่ยกลัวจะเกิดแบบไตวายเฉียบพลันแล้วคุณจะเสียชีวันซะก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้คุณอาการไม่แข็งแรงเลย
1: ใช่ครับหอบเหนื่อยง่ายครับ
0: ไม่แข็งเลยเพราะไตมันพังฮะคุณไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนะครับไปเอาของชั่วร้ายออกจากร่างกายให้หมดเลยแล้วมันจะสุดแล้วคุณจะเบื่ออาหารด้วยตอนนี
1: ้ครับ
0: เบื่อทุกอย่างนะครับเป็น
1: ถูกต้องเลยครับ
0: มันเบื่อมันไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวมีแรงคุณอย่าหวังพึ่งแปะกล้วยคุณต้องรีบไปจุฬาโดยด่วนนะครับไปให้เขาเฉียบพลันไปวันนี้พรุ่งนี้ได้ยังดีครับเนาะ
1: ครับ
0: คุณไปก่อนได้ครับยังโชคดีที่ ได้โทรศัพท์ติดเนี่ยแล้วได้คุยกับผมเนี่ยเราไม่ได้ขายแปะกล้วยฮะคุณจะไปเชื่อนะไอ้ยาแก้โรคฟอกไตนี่มันมียาอยู่ประเภทหนึ่งคุณต้องเชื่อในฮิปโปเครติสนะครับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับบอกว่าเมื่อก่อนนี้เขารักษาด้วยแม่มดผีปอบด้วยอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้ยแกถูกโจมตีหน้าดูเลยเพราะว่าใน 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเขารักษาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาก้อนหินบูชาพ่อมดแม่มดเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแต่ฮิปโปเครติสปู่ย่าตาทวดลูกเต้าเป็นหมอเกือบหมดแล้วก็เป็นนักปรัชญาด้วยนะครับได้จนกลายเป็นบิดาแห่งวงการแพทย์จนถึงปัจจุบันน่ะเขารักษาโรคโดยสังเกตอาการนะครับเมื่อสมัยก่อนคุณนึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นรุ่นหลังๆพระพุทธเจ้าแค่ร้อยสองร้อยปีเนี่ยนะครับเขารักษาโดยสังเกตอาการแล้วใช้หลักวิทยาศาสตร์แต่เขาใช้อาหารที่กินเนี่ยในสมัยก่อนนี้ไม่มีแคปซูลไม่มีการผ่าตัดไม่มีความรู้ไม่มีกล้องจุลทรรศน์เขาก็รักษาโรคโดยการสังเกตอาการโดยใช้มันไม่มีเทคโนโลยีที่จะเอาสกัดมาแม้กระทั่งแปะกล้วยก็ตามนะครับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเขายังไม่สกัดนะครับเขารักษาโดยสังเกตดูอาการแล้วก็ใช้พืชที่อยู่ตามป่าเขาลำดาวไพรเขาสังเกตดูเวลาเสือป่วยนะครับเสือเป็นสัตว์กินเนื้อทำไมเสือมันไม่กินเนื้อต่อนะมันกินหญ้ากินพืชที่อยู่ใกล้ๆแล้วมันก็หายป่วยมันไม่เจ็บจบฮอปกินไม่ได้จบโตเกียวไม่ได้จบที่ไหนรามาจุฬาสิริราชเขาใช้พืชพวกสัตว์ทั้งหลายแต่ที่มันป่วยเนี่ยที่มันไม่ตายเนี่ยทั้งมันกินเนื้อมันไปกินพืชผักเขาก็สังเกตดูนะครับแล้วก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งคุณต้องรู้จักว่าต้นเหตุทำไมคุณถึงฟอกไตการฟอกไตไม่ใช่เอาไตไปฟอกนะครับเอาเลือดเนี่ยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยของชั่วร้ายคือของเสียเนี่ยไตมีหน้าที่กรองของเสียเพื่อเอาไปทิ้งขับถ่ายออกทางปัสสาวะคุณมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
1: มีครับผมเป็นเบาหวานมา30กว่าปีแล้วคร
0: ับแล้วคุณก็หลงทิศทางว่าเบาหวานต้องกินยาตลอดชีวิตโดยไม่ได้รับการแนะนำที่ถูกต้องเลยใช่ไหม
1: ก็ใช้ฉีดมาตลอด
0: ฉีดยังไงทั้งชาติก็ไม่หายไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานดีขึ้นโดยการฉีดอินซูลินคุณตายทั้งเป็นนะครับเบาหวานมันหายได้โดยการทำ IF มีใครหายจากเบาหวานเพราะฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสต์ไม่ต่อรายเดียวมันแก้ไขโดยเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งน้ำตาลจากกระแสเลือดไปเก็บไว้ในตับทำให้ไขมันพอกตับเก็บไว้ในรูปไกลโคเจนสสารมันไม่หายไปจากโลกนี้หรอกการกินอาหารสำหรับคนเป็นเบาหวานนี่นะครับคุณต้องกินอาหารที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดน้ำตาลต่ำนะครับคือการกินผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์และกินโปรตีนน้ำตาลไม่ขึ้นที่มันขึ้นเพราะการกินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลคุณต้องมีเข้าใจจุดนี
1: ้ครับ
0: การฟอกไตนี่นะฮะถ้าคุณฟังรายการนี้เบาหวานคุณหายไปตั้งแต่4เดือนแรกแล้วนะครับโดยการทำ IF 1คนไม่กระแทกให้อินซูลินออกมาโดยการกินอาหารที่ไม่หวานคือการกินผักก็มีน้ำตาลคุณจบไปนี่ดูสิกินผักน้ำตาลไม่เกิน150แต่ถ้าคุณกินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลกินของหวานกินขนมเค้กกินที่เขาโฆษณากาแฟ3 in 1กินชานมไข่มุกน้ำตาลกระฉูดเกิน 2-300 เลยครับ
1: ครับ
0: ก่อนที่ไม่มีสิทธิ์จะฟอกไตนะครับคุณบวมขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องนึกถึงแปะกล้วยแล้วครับนะคุณไม่ต้องถึงเนื้อ IF มันสายเกินไปนะครับคุณต้องไปล้างเลือดไปก่อนทีนี้หลังจากเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปนะครับคุณจะยุบบวมภายใน3วัน
1: ครับ
0: มาเริ่มต้นทำ IF ใหม่ยังไม่สายเกินแก้คุณอยากกินอาหารที่มีโพแทสเซียม สูงเพราะเป็นอันตรายต่อไตคุณเปิดดูใน Google นะครับหรือคุณเปิดดู IT ก็ได้ครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันบอกไม่หมดว่าเบาหวานหายนะครับคุณเปิดดูในปัญญาประดิษฐ์ว่าหมอเขาสั่งยาอะไรถูกต้องหรือไม่เรายังบอกว่านะโรคเบาหวานไม่สามารถรักษาหายขาดได้ 100% ในปัจจุบันแต่ผู้ที่ป่วยสามารถเข้าสู่ระยะสงบเรียกว่าremission ซึ่งหมายถึงการรักษาระดับน้ำตาลนั่นแหละเรียกว่าหายนะครับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติและไม่แสดงอาการใดๆเหมือนกับหายจากเบาหวานซึ่งระยะนี้เป็นระยะที่สงบนี่ผมเปิดใน Google นะครับจะยาวนานเพียงใดขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคลและควบคุมโรคทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอาหารและการออกกำลังกายใช้ยาและอารมณ์ถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดในบางกรณีคุณเชื่อนั้นก็เชื่อไปนี่เป็นเบาหวานชนิดที่สองนะครับมันหายได้เนี่ย
1: แต่ผมสั่งของคุณหมอมา
0: คืออย่างนี้ตอนนี้คุณมีทางเดียวต้องรีบไปจุฬาโดยด่วนไปวันนี้พรุ่งนี้แล้วยังดีครับก่อนที่คุณจะตายซะก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะเกิดสภาวะแอคคิวแปลกกูยังไม่ต้องกินอย่างอื่นไม่ต้องกินครับต้องรีบเข้าไปโรงพยาบาลก่อนถ้าผมจะหลอกคนนะผมรวยไปแล้วผมไม่นั่งติดข้องเนี่ย
1: คร
0: ับ แปะกล้วยเขาเชื่อหมดเพราะเราพูดจริงไง
1: ครับ
0: ยารักษาเบาหวานในโลกนี้ไม่มีแล้วครับมีแต่ยาลดตัวเลขไขมันก็เหมือนกันความดันก็เหมือนกันคุณต้องแก้ไขโดยการรู้จักต้นเหตุเกิดจากอะไรถ้าคุณไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคุณจะไปบวชนะคืออย่างงี้นะคุณต้องรู้จากต้นเหตุเกิดจากอะไร
1: ครับ
0: ไม่ใช่ตอนนี้คุณกินแปะกล้วยผมก็หลอกคุณได้สบายๆอย่างน้อยๆคุณกินตัว4เดือนเช้า10 70ให้รวยไปเลยแต่มันผิดทีนี้คุณรู้จักว่าค่า A1C เท่าไหร่ถ้าไปฟอกไตแล้วนะครับน้ำตาลคุณจะปกติเลยครับเพราะว่าเอาสิ่งชั่วร้ายออกเบาหวานปกติแต่คุณต้องควบคุมตลอดชีวิตทีนี้ผมยังบอกว่าการฟอกไตคือเขาเอาเลือดที่มีของเสียเนี่ยเข้าไปในเครื่องแล้วก่อนจะตามจริงเรียกว่าการผมจังหาศัพท์ไม่เจอนะครับการฟอกไตไม่ใช่มันทำให้คนเขากลัวนะฮะคือการเอาสิ่งชั่วร้ายออกจากเลือดโดยผ่านเครื่องกรองเอาของเสียออกแล้วก่อนจะฟอกไตเนี่ยเขาจะดูว่าคุณขาดของคุณขาดอะไรเขาจะเติมไปในสายยางนะครับให้คุณอีกท่อหนึ่งนะครับคุณขาดคุณขาดโซเดียมขาดโพแทสเซียมขาดแคลเซียมเขาจะเติมไปนะครับที่นี่ผมยังหาคำศัพท์ไม่เจอการฟอกไตจะเปลี่ยนไปว่าเอาของเสียออกจากเลือดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องทีนี้มันต้องเอาของแล้วเอาเราเติมสิ่งที่คุณขาดมันการฟอกไตชื่อมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมยังหาชื่อไม่เจอเนื้อนะเอาการเพิ่มสมรรถภาพของไตแม้กระทั่งค่า EGFR มันแปลว่าค่าไตวายเรื้อรังเนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่คำแปลแล้วครับทำให้คนตกใจจริงหรือเปล่า
1: ครับครับ
0: แล้วที่5ไตวายเรื้อรังคุณต่ำกว่า10โอ้มันน่าจะดีนะต่ำๆที่ไหนได้เป็นระยะสุดท้ายแล้วมันควรจะแปลว่าด้านที่1คุณก็ไอของที่แปลเดิมนะฮะค่า EGFR ตายไวเรื้อรังนะครับคุณก็วงเล็บสมรรถภาพของไตดีเยี่ยม90ขึ้นไปดีเยี่ยมคุณสุขภาพดียอดและที่2 80ขึ้นไปนะครับถึง90ก็แล้วกันนะครับค่าโดยประมาณเนี่ยดีมากร่างกายคุณดีไม่มีปัญหาเรื่องโรคไตสำคัญที่ระยะที่3เนี่ยและที่2เนี่ย 60ถึง80ระยะที่1 80ขึ้นไปดีเยี่ยมสำคัญทูระยะที่3 60แล้วก็30ถึง60มันมี 3A 65ถึง60 3B 40 30ถึง40 3C 30ถึง40สมรรถภาพของไตถ้าคุณแปลอย่างนี้คุณก็มีรู้เรื่องใช่ไหมคุณแปลว่าไตวายเรื้อรังเนี่ยเจ๊งเลยนะฮะมันแปลผิดสมัยผมเรียนอยู่ศิริราชคณะเทคนิคการแพทย์เนี่ยผมยังคำแบบว่าแมวอยู่เลยแปลตรงตัวเกินไปภาษาไทยไม่รู้เรื่องเหมือนแปะกล้วยเนี่ยเราทำมาเพื่อคนไทยครับสายพันธุ์ต่างๆยีนต่างๆเราจะมีการเช็ค RNA DNA ทุกอย่างเดิมทีเราใช้ชื่อไวกิ้งเพราะคนกินแล้วมันแข็งแรงไวกิ้งเนี่ยไวกิ้งเนี่ยเวลาอ่านภาษาอังกฤษไวกิ้งไวกิ้งโอลี่ไวกิ้งยังไหม
1: ครับ
0: แต่เราไม่กล้าอ่านเพราะว่าเอาตากไวกิ้งก็ไวกิ้งไวกิ้งมันต้องกรองสีเขียวเพราะเป็นสมุนไพรที่แท้จริงการเอ็กซ์แทรคได้มาตรฐานควบคุมได้ทีมงานแพทย์เภสัชกรและเทคนิคการแพทย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยี่ห้ออื่นคุณอย่าไปสนใจครับจากอเมริกาจากอังกฤษจากญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ทำเพื่อคนไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราไม่อยากพูดมากคุณอยากกินคุณก็รู้เองว่ากินแล้วมันชั่วขนาดไหนนะครับแต่เราก็ไม่กล้าพูดต้องกล่องสีเขียวต้องอยู่ในภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างคุณจะกินอย่างเงี้ยก็ต้องถามว่าบางทีกินไม่ได้นะต้องมีความรู้นะครับ
1: ครับ
0: รายการนี้ให้ความรู้แก่ประชาชนคุณต้องกล่องสีเขียวต้องตราไวกิ้งต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ถ้าคุณเจอผมเมื่อ30ปีที่แล้วบัดนี้คุณหายจากเบาหวานแล้วครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้งี่เง่าโดยการฉีดอินซูลินตอนเริ่มแรกคุณกินยาก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณกินข้าวเหนียวลาบข้าวเหนียวบวกกับเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะครับมันเป็นยาฆ่าตัวเองอ่ะคุณไม่รู้ใช่ไหม
1: ไม่รู้ครับ
0: แล้วทำไมไม่มีใครแนะนำอ่ะแล้วคุณจะโทษใคร ที่ผมปล่อยยาเพราะว่าผมสงสารประเทศไทยจ่ายยาฟรีครับหมอหลายท่านที่จะบอลลูนบายพาสเป็นหมอผ่าตัดหมอทางด้านคาร์ดิโอด้วยนะครับที่ผมรู้จักหลายคนเขาไม่ยอมผ่าตัวเองครับเขาไม่ยอมบอลลูนบายพาสเขารู้ว่าเหล่านี้ทำแล้วอาจจะมาทำอีกหรืออาจจะไม่มีครั้งที่สองเขาตายซะก่อนเพราะต้นเหตุไม่ได้การแก้ไขคุณบอลลูนบายพาสเมื่อไหร่คุณก็จะทำแล้วทำเล่าจนไม่มีที่จะทำอ่ะเพราะต้นเหตุที่แท้จริงถ้าคุณไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคุณปิดวิทยุซะไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายคุณรีบไปฟอกไตดูเด่นไม่ต้องกินแปะกล้วยครับตอนนี้สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณมากมากครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-0506-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะนี่เป็นช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะท่านที่อยู่ 91.5 เดี๋ยวท่านขยับไปฟังต่อที่วปท. AM 792ยังอยู่ถึง 6 โมงเช้าส่วนท่านที่จะปรึกษาท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์เดี๋ยว 6 โมงเช้าถึงเที่ยงท่านมาปรึกษาที่เบอร์081-334-6666นะคะซึ่งจะออกอากาศจาก 89.0 ลิงก์สัญญาณออกอากาศทาง AM FM หลายคลื่นหลายสถานีเลือกรัศมีการรับฟังที่ชัดเจนและปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือฟังเพื่อให้ได้ความรู้ดีๆจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะและสนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์ไปดูแลสุขภาพมีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์สารสกัดผักหลากหลายชนิดจากไวเฮิร์บสำหรับคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงต้องการที่จะเผาผลาญให้มากขึ้นนะคะทานไวเฮิร์บ1กล่องมี30แคปซูลสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้ฟังกุหลาบเวียงพิงนะคะเสียงวงจันทร์เพลโรดล่องโขงคืนเพ็ญจากเสียงของปอมปรีดาค่ะ

0: านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะก็มาสดชื่นกันในยามเช้านะคะเราก็สังเกตตัวเองถ้าเราตื่นมาเช้าวันใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเรานอนอิ่มมาเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะร่างกายมันก็จะรู้สึกสดชื่นไม่เครียดนะคะบางคนเนี่ยก่อนนอนเครียดกินข้าวก็เครียดทำอะไรก็เคร่งเครียดไปหมดเนี่ยมันจะไม่เป็นผลดีตัวเราเองรวมทั้งเรานอนพักผ่อนเต็มที่ตื่นมาเนี่ยนะคะให้อารมณ์แจ่มใสให้เรามีความเบิกบานนะคะและในทุกเช้าในก่อนนอนมาเนี่ยในมื้อแรกของวันของเราเนี่ยถ้าเราตื่นนอนมาภายใน2ชั่วโมงเนี่ยเราต้องได้กินอาหารเช้านะคะการที่เราเลือกจำกัดเรื่องของปริมาณอาหารการกินนะคะการดูแลในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะรวมทั้งการที่เน้นเรื่องของโปรตีนสูงบางคนชอบกินเต้าหู้นะคะเต้าหู้เนี่ยหรือว่าเห็ดพวกนี้นะคะก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเลือกอาหารการกินเนี่ยนะคะเรากินน้อยเราก็กลัวเราจะหิวบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินโปรตีนเนี่ยมันจะทำให้เราอิ่มนานก็ต้องกินโปรตีนให้พอกินผักให้เยอะขึ้นกินแป้งข้าวในปริมาณพอดีถ้าเรามีเต้าหู้เป็นตัวเลือกนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นโปรตีนที่อิ่มง่ายราคาก็ไม่แพงด้วยทำอาหารไทยได้หลายอย่างนะคะบางคนอาจจะกินพวกแกงจืดเต้าหู้หมูสับมันก็อิ่มง่ายดีนะคะมันมีพวกผักกาดขาวตำลึงพวกเห็ดพวกสาหร่ายแล้วมันก็จะทำให้เราได้ทั้งโปรตีนได้ผักถ้ากินคู่กับข้าวปริมาณสัก1-2ทัพพีเนี่ยในมื้อเช้ามันจะทำให้เราอิ่มพอดีนะคะแต่บางคนเนี่ยกินแล้วถ้ามันจืดชืดเกินไปแล้วก็กินรสชาติกลมกล่อมบางคนอาจจะเติมพวกซีอิ๊วน้ำปลานิดหน่อยนะคะก็ไม่ผิดอะไรแต่เราอย่าไปกินพวกที่มันมีโซเดียมสูงเต้าหู้ผัดกะเพราเงี้ยก็อร่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่มเห็ดใส่ถั่วฝักยาวมันก็จะทำให้เราได้ผักมากขึ้นด้วยนะคะแต่เราอย่าไปกินข้าวเยอะนะคะบางคนเอาเต้าหู้เนี่ยก็มายำเต้าหู้นึ่งซีอิ๊วหรือบางคนกำลังคิดอยู่ไอ้เช้านี้จะกินอะไรดีนะคะหรือว่าอาหารการกินที่เราเลือกกันกินผักที่มันใส่เต้าหู้นะคะใส่เห็ดใส่พวกคะน้าบล็อกเกอรี่กะหล่ำปลีถั่วงอกพวกนี้นะคะก็กินได้หมดแหละนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ผักให้โปรตีนกินอาหารที่มีกากใยไฟเบอร์ในแต่ละวันเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะไม่อยากแก่เร็วอยากเดินเหินคล่องแคล่วเนี่ยนะคะผิวพรรณเราก็จะเต่งตึงสดใสผมจะไม่ค่อยร่วงด้วยนะคะคนที่กินโปรตีนถึงเนี่ยนะคะในการเสริมสร้างสุขภาพในการทำ IF การออกกำลังกายการเลือกอาหารการกินนะคะวันนี้หลายท่านที่มีปัญหาน้ำหนักเกินเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักลดพุงลดโรคนะคะและการเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลในส่วนผสมของไวเฮิร์บเนี่ยมีมะระขี้นกซึ่งเป็นดูแลผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเป็นสรรพคุณที่ดูแลการลดน้ำตาลในโรคเบาหวานมานานแล้วนะคะเป็นผักพื้นบ้านแต่ว่าถ้าเรากินสดเนี่ยมันก็จะบางคนกินยากเนาะมันจะขมแต่ในรูปแบบสารสกัดเราอยู่ในรูปแบบของแคปซูลนะคะมีผักเชียงดาไปส่วนผสมด้วยมีส่วนผสมของเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีแมกนีเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีแล้วก็โครเมียมจะช่วยให้เราอิ่มนานเพิ่มการเผาผลาญแล้วก็ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะถ้าท่านฉีดอินซูลินหรือให้ฮอร์โมนหรือว่าทานยาอยู่เนี่ยยาลดน้ำตาลเนี่ยกลัวภาวะน้ำตาลต่ำท่านทานไวเฮิร์บท่านเลี่ยงไปทานในมื้อถัดไปได้ในสี่หลังจากนั้น4ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มในการช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลนะคะในทุกมื้ออาหารที่เรากินเนี่ยมันก็จะได้จากน้ำตาลจากอาหารการกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมองนะคะวันนี้เรากินข้าวกินแป้งกินเส้นเราควรงดพวกขนมหวานในมื้อนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นส่วนเกินแล้วก็ถ้ามันเผาผลาญไม่หมดมันก็จะเป็นในรูปแบบของไขมันที่สะสมในร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลินคนที่เป็นเบาหวานจึงต้องปรับพฤติกรรมการกินให้ได้นะคะเบาหวานหายได้แล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ถ้าเราเลือกกินเป็นมื้อระหว่างมื้อจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาและในช่วงอดอาหารฟาสติ้งเนี่ย12ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยร่างกายจะดึงไขมันมาใช้น้ำหนักมันจะลดลงนะคะจะเสริมด้วยไวเฮิร์บสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญจะสั่งแปะกล้วยตราไว้กินไปซ่อมเซลล์ดูแลสุขภาพหรือต้องการกาแฟ
ที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้นะคะสั่งไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญที่หมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-569มาฟังเสียงของชาตรีศรีชนนะคะสมสารอเวจีใจจากยอดรักสลักใจน้ำตาตกในจากสายันสัญญาค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเราใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพซึ่งเรามีทีมแพทย์นะคะจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์มาให้ความรู้มาตอบปัญหาสุขภาพช่วงเวลา6โมงเช้าถึงเที่ยงเดี๋ยวท่านฟังที่ 89.0 91.5 กองทัพไทย101ซึ่งสามารถที่จะเข้าสายปรึกษาหน้าไมค์ได้นะคะที่081-334-6666ท่านได้ฟังกันมาที่วปท. AM 792แล้วก็วันนี้ลิงก์สัญญาณที่ 91.5 จบไปตอนตี5ด้วยนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเราจะพบกันทุกวันนะคะกระเช้าวันใหม่วันนี้ตื่นมาด้วยความสดชื่นแจ่มใสนอนพักผ่อนเพียงพอหรือยังนะคะพยายามปรับสภาพพฤติกรรมของตัวเราเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงต้องลดน้ำหนักหันมากินผักกินอาหารที่หลากหลายชนิดเพื่อได้กากใยไฟเบอร์ได้โปรตีนนะคะกินข้าวเส้นหาน้ำตาลน้อยลงและออกกำลังกาย อยู่ในที่อากาศถ่ายเทดีเสาร์อาทิตย์ไปท่องเที่ยวบ้างนะคะพบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมในระหว่างวันให้เคลื่อนไหวร่างกายอย่านั่งนานๆ นะคะใครที่ทำงานออฟฟิศนั่งโต๊ะอยู่บริษัทห้างร้านเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยต้องเดินเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆหลังอาหารเดินสัก10นาที15นาทีไปช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลคนที่เป็นเบาหวานจะมีความวิตกกังวลถ้าท่านปฏิบัติตัวเองได้สม่ำเสมอท่านหายได้นะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพปรึกษากับทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงถ้าเป็นในช่วง9โมงเดี๋ยวมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามาตอบปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็ในคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีช่วง 3-4 ทุ่มเนี่ยท่านฟังที่ 89.0 ที่ 91.5 และกองทัพไทย 101แล้วก็มีระบบ AM หลายคลื่นหลายสถานีติดตามได้นะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรไปที่081-334-6666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสำหรับการเพิ่มการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายท่านโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่0625100-569ค่ะให้ฟังรักสาวเสื้อลายแสงสุรีรุ่งโรจน์สาวบริสุทธิ์จากสอนเพชรสอนสุพรรณค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: Cafe Pecoy Coffee Cafe Pecoy Coffee
1: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประหองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอแกงศักด
0: ิ์แล้วผมพูดนี่ต้องขออภัยนะครับบางทีมันน้อยอกน้อยใจซะว่าเราพูดไม่ดีกินอย่างนี้ก็ไม่ได้กินอย่างนั้นก็ไม่ได้ความสูงก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงเอาจริงก็ป่ะ
1: ค่ะ
0: บางทีบางครั้งบางคราวนี่เขาปฏิเสธทุกอย่างเลยกูจะกินอย่างเหมือนเดิมแล้วมันจะหายได้ยังไงวะเอาจริงก็ป่ะ
1: ค่ะ
0: อะไรก็ไม่ได้กินข้าวเหนียวไม่กินได้ไหมกินข้าวกล้องได้ไหมไม่ได้เออทำกินมื้อนั้นหรือสองมื้ออันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องสวัสดีละคุณเตรียมตัวตายได้เลย
1: ใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้อายุ75ค่ะ
0: แล้วน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก150ความสูง150น้ำหนัก47ค่ะ
0: โอ้ดีแล้วลดอีกสัก 2-3 กิโลก็ได้ครับนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมไม่มีเลยใช่ไหม
1: เบาหวานนี้95ค่ะแล้วก็ความดันไม่มีค่ะ
0: แล้วไขมัน
1: แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ก็111คอเลสเตอรอล174ค
0: ่
1: ะ
0: LDL เท่าไหร่ครับ
1: อะไรนะคะ
0: LDL เท่าไหร่ครับ
1: LDL 90
0: โอ้เยี่ยมมากเลย
1: แล้ว HDL ดิฉันสูงไป3ค่ะคุณหมอเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: ยิ่งสูงยิ่งดี HDL 50เท่าไหร
1: ่68ค่ะโอ้เยี่ยมก็ให้65ค่ะ
0: เอ้ยเขาให้แค่50ผู้หญิงอ่ะ450ก็ดีแล้ว
1: 68นี่ดีหรือยังคะคุณหมอ
0: ไขมันตัวดียิ่งตัวเลขมากยิ่งดีครับ
1: อ๋อแล้วเขาเขียนลูกศรว่าสูงอ่ะคุณหมอ
0: ก็สูงดีนะครับ HDL อ่ะ
1: อ๋อ HDL นี่สูงไม่ว่าดีใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ LDL สูงมากไม่ดีกับ
1: LDL นี่90ค่ะ
0: เยี่ยมมากยิ่งต่ำยิ่งดีต่ำกว่า100ถือว่ายอดมาก
1: ยิ่งต่ำยิ่งดีแต่ถ้า HDL นี่ดิฉันสูง168
0: คุณออกกำลังกายหนักมากเลย
1: แล้วดิฉันคิดดิฉันดูที่เขากำกับไว้ว่าให้สูงให้ไม่เกิน65ดิฉันว่าดิฉันเกินไป3เวลาดิฉันทานไข่ต้มดิฉัน
0: ไม่ไข่65นี่คือค่าอะไรครับ
1: อ๋อ65หมายถึงว่าเขาให้สูงเท่ากับ65แล้วดิฉัน68ดิฉันก็เกินไป3
0: ดีฮะ HDL เนี่ยดีแล้ว68นี่ดีแล้ว
1: นะคะดิฉันคิดว่าดิฉันสูงดิฉันก็พยายามกินไข่ต้มแล้วก็แคะไข่แดงออกไปหน่อยนึง
0: เอากินไปเถอะไข่แดงไข่ขาวกินไปเถอะ HDL ไม่เกี่ยวกับนั่นหรอกฮะไม่เกี่ยวกินไข่แดงไข่ขาวค่า LDL ของคุณปกติสูงยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับกับค่าไตรกลีเซอไรด์ปกติดีมากเลยสุขภาพเนี่ย
1: แต่ทีนี้หนูจะมาถามคุณหมอหนูฟังทุกวันเลยแต่ทีนี้หนูจำไม่ได้ว่าคุณหมอบอกว่าค่าของ eGFR มันคืออะไรคะของดิฉันมัน 64.93 แต่ที่เขาเขียนเอาไว้ว่าไม่ให้เกิน60นี่มันอะไรคะคุณหมอ
0: เดี๋ยวค่าครีตินินเท่าไหร่ครับeGFR มันเกี่ยวพันกับคุณจะต้องดูค่าครีตินินไม่เกิน 1.2 ของคุณพี่เนี่ยประมาณ 1.2 เศษถือว่าปกติถือว่าดีเยี่ยมนะครับอายุขนาดนี้
1: 64.93 นี่นะนะคะคุณหมอ
0: มันไตวายเรื้อรังบอกออกเป็น5ระยะนะครับนะเขาเรียกว่าค่าไตวายเรื้อรังออกเป็น5ระยะลองฟังสัก3นาทีอย่าเพิ่งพูดนะครับ
1: ค่ะ
0: ระยะสุดท้ายนี่ต่ำกว่า15ระยะที่4ต่ำกว่า30ระยะที่3ต่ำกว่า60ระยะที่2 60ถึง80ของคุณเยี่ยมมากไตคุณเยี่ยมมาก eGFR ได้ถึง60กว่าแล้วอายุ75อย่างนี้ถือว่ายอดมากครับ
1: แต่เขาเขียนลูกศรขึ้นว่าสูงอ่ะคุณหมอ
0: ก็สูงก็ดีสิครับค่าอีกทีเออยิ่งสูงยิ่งดี
1: อ่ะอ๋อดิฉันก็เลยสงสัยตกใจว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับอะไรอ๋ออันนี้นี่ค่าไตใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ค่าไตมันดีมากเลยครับ
1: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะ
0: ผมยังดีสู้ไม่ได้เลย
1: ตอนนี้75แล้วค่ะคุณหมอดิฉันฟังคุณหมอทุกวันเลยแต่ทีนี้มันลืม
0: ฟังแล้วได้ความรู้มากไหมครับ
1: ความรู้โหสุดยอดคุณหมอสุดยอดมากแล้วดิฉันก็กินแปะกล้วยทุกวันทีนี้แล้วก็ไม่ได้กินยังไม่ได้กินยาอะไรเลยกินแต่แปะกล้วยอย่างเดียว
0: ไม่ต้องให้ยาอะไรเลยครับ
1: แล้วคะ
0: คุณจะกินทำไมเมื่อทุกอย่างปกติเพียงก็ลดน้ำหนักอีกหน่อยทำไอเอฟอีกหน่อยลดสัก4-5กิโลได้ไหม
1: น้ำหนักดิน้ำหนักกันเหรอดิฉันเมื่อก่อนนะมัน53
0: เดี๋ยวนี้
1: ทีนี้ก็ลดข้าวลงก็เหลือ52แล้วตอนนี้ก็เหลือ47ยังจะลดอีกเหรอคะคุณหมอ
0: ลดอีกสัก2กิโลเพื่อจะให้หอมแก้มทีหนึ่งเอา
1: คุณหมอ47นี่หนูกำลังพอหนูผอมไปถึง45นะเพื่อมาญาติก็บอกว่าหนูผอมไปเนื้อเหี่ยวไป
0: อย่าไปเชื่อนะคุณเล่นฟิตเนสคุณเล่นเอาขวดน้ำเนี่ยขวดน้ำสักครึ่งลิตรเนี่ยมาโยกไปโยกมาให้แข็งแรงด้วยกล้ามเนื้อเรากินผักสัก 50% ตามด้วยผลไม้ตามด้วยโปรตีนที่ผมพูดอย่างนั้นนะ IF นะ
1: ค่ะ IF ค่ะดิฉันก็ทำเป็นบางมื้อค่ะคุณหมอไม่ได้ทำทุกวัน
0: ใช่ไม่ต้องทำทุกวันนะครับคืออย่างนี้สุขภาพดีเยี่ยมเลยครับ
1: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอนี่หลักจะมาถามคุณหมอเรื่องไอ้ EGF นี่มันหมายความว่าไงเพราะมันเกิน
0: คืออย่างนี้นะคืออย่างนี้นะผมอยากจะแปลผมเรียนอยู่ผมอยากจะแปลเป็นมันเป็นแปลมันต้องให้เข้ากับคนไข้ที่เป็นคนไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับการทำ IF แบบฝรั่งคุณเจ๊งเลยฮะ
1: อ๋อ
0: แล้วคุณฟังแล้วไม่รู้เรื่องคุณเปิดดูในเน็ตในอะไรสิฟังแล้วไม่รู้เรื่องจะกินอะไรเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกไว้เลยจริงหรือเปล่า
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
0: แต่เราบอก
1: อันนี้เขาบอกเอาไว
0: ้เออผมบอกว่ากินนี้กี่เปอร์เซ็นต์กินนี้กี่เปอร์เซ็นต์เด็กประจำอ่อนจะฟังรู้เรื่องเลย
1: ค่ะ
0: แล้วคุณไม่ต้องเสียเงินแม้แต่เกเดียวจริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
0: เป็นวิทยาฐานทั้งประเทศไทยทั้งโลก
1: คุณหมอพูดดีมากดิฉันฟังทุกวันแต่ทีนี้ดิฉันลืมไปเนี่ยเรื่อง EGR EGFR นี่มันหมายความว่าอะไร
0: มันแปลมันผมสมัยที่เรียนอยู่ผมอยากจะเปลี่ยนคำแปลมันนะฮะมันแปลบอกว่ามันแปลตรงเกินไปว่าไตวายเรื้อรังนะฮะไตวายเรื้อรังระยะที่5ต่ำกว่า15ระยะที่4ต่ำกว่า3ระยะที่3ต่ำกว่า60 60ถึง80ระยะที่2แล้วก็เกิน80ขึ้นไประยะที่1คุณจะแปลว่าสมรรถภาพของไตนะครับ
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ระยะที่1เนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับ
1: ระยะที่1ดีเยี่ยมใช่ไหมคะ
0: 80ขึ้นไปเนี่ยมันดีเยี่ยม
1: อ๋อค่ะ
0: นะคร
1: ับ
0: ดีเยี่ยมเยี่ยมและที่2 60ถึง80ยอดเยี่ยม
1: อ๋อแสดงว่าของหนู64
0: ยอดเยี่ยม
1: 93
0: ยอดเยี่ยม
1: ใช่ไหมคะ
0: มันอยู่ที่อายุด้วยครับอายุขนาด75นี่ถือว่ายอดเยี่ยม
1: อ๋อค่ะค่ะค่ะ
0: ถือว่าเป็น
1: ดิฉันไปตลาดทุกวันเหงื่อออกทุกวันเลยแล้วก็ออกกำลังกายทุกนิดๆหน่อยๆพอมันเหนื่อยก็หยุด
0: เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดแปลต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: มันแปลตรงตัวเกินไปน่ะมันควรจะกำกับนะ
1: ค่ะ
0: ภาษาไทย EGFR บางคนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วยังแปลบอกแย่ที่สุดว่าไตวายเรื้อรังพอขึ้นระยะที่5โอ้ยตัวเลขน้อยมันจะดีมันไม่ใช
1: ่
0: นะฮะคุณจะวงเล็บไว้ว่าสมรรถภาพของไตเกิน80ระยะที่1ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุด
1: ยอดเยี่ยมที่สุด
0: สุขภาพดีถ้าระยะที่2 60ถึง80ดีเยี่ยมมันอยู่ที่อายุด้วยนะถ้าคุณอายุ
1: ถ้าหนูยังอายุน้อยถ้าหนู64หนูก็อายุระยะที่2ใช่ไหมคะ
0: มันดีเยี่ยมเลยมันดีเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยครับ
1: ยอดเยี่ยมค่ะ
0: อายุ75ผมยังไม่ถึงขนาดนี้เลย
1: เหรออ
0: ๋
1: อค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ระยะที่3นะครับ3สำคัญมันควรจะแบ่งเป็น A B C นะฮะ6 50ถึง60 A ถ้า B 40ถึง50ถ้า C 5 40ถึง30ต้องแบ่งมันสำคัญอยู่ระยะที่3แล้วคุณเหนือระยะที่เป็นระยะที่2คุณแทบจะเหาะได้แล้วตอนนี้รู้ป่ะ
1: แล้วคะแล้วสามีของดิฉันเขาหมอไม่ได้ให้มาแต่ว่าก็บอกหมอบอกว่าเป็นไตเรื้อรังอย่างนี้มันเท่าประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
0: โอ้เทวดาตอบไม่ได้หรอก
1: แล้วคะ
0: ไตไวเรื้อรังคุณพูดไตไวเรื้อรังมันเป็นกันทุกคนเลยครับ
1: อ๋อค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้กินยานะคะแฟนไม่ได้กินยาหมอเพิ่งจะบอกว่าม
0: ันไม่มียากินไม่มียารักษาแฟนอายุเท่าไหร
1: ่75เท่ากันค่ะ
0: โอ้แฟนหนักอ้วนไหม
1: ก็มีพุงนิดๆค่ะแต่ก็มีพุงแต่ว่าตัวเขาไม่อ้วนแต่มีพุงค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักส่วนสูง165แล้วก็ ความสูง65ค่ะเอ้น้ำหนัก65ความสูง165
0: เขามีพุงเขาแสดงว่าเป็นแหล่งเก็บไขมันที่พุงกะทินะครับ ให้เขาฟิตเนสหน่อยนะครับโดยการไปซื้อฮูลาฮูปมาแกร่งหน่อยนะครับให้มันลดพุงหน่อยนะครับ
1: อ๋อลดพุงเหรอคะมันพุงพุ้ยอย่างเดียวแต่อย่างอื่นไม่อ้วนค่ะ
0: พุงพุ้ยทำให้เก็บไขมันนะไขมันสูงไหมค่าแฟตเอซิดเท่าไหร
1: ่อ๋อไขมันนี้คุณหมอบอกไม่ได้บอกค่ะคือเวลาไปหาคุณหมอแล้วทีนี้ผลของคุณหมอตรวจค่าราชการอ่ะก็ไม่ได้ให้ใบมาแต่ของดิฉันนี้ตรวจไวทองแล้วก็ให้ใบไอ้นั่นเนี่ยใบของที่ราคาของต่างๆนะให้มาแล้วแกก็เลยไม่รู
0: ้คุณโคตรฉลาดเลยเพิ่งเจอคนฉลาดตอนนี้นะมาถามซอกเนี่ย แล้วถามจริงทำไมไม่ถามหมอที่รักษาคุณอ่ะ
1: ก็หมายถึงไม่ใช่อันนี้หนูเพิ่งนึกได้ไงว่าหนูอยากจะคุยกับคุณหมอด้วยไงหนูก็เลยถามคุณหมอ
0: ถึงถามอย่างนี้ เขาก็เรียกพยาบาลทรงแขกหน่อยจริงหรือเปล่า
1: ค่ะก็ตกลงไอ้ HDL เนี่ยไอ้ HDL หนู68อย่างเงี
0: ้
1: ยแล้วหนูพยายามจริงเอาสามีว่าเรื่อยเลยว่าทำไมแค่ไข่แดงออกก็บอกว่าเอ๊ะก็เขียนเอาไว้ว่าไม่ให้เกิน65แล้วหนูเกินไป3หนูก็พยายาม
0: มันดีเกินแล้วมันดี HDL ตัวไขมันตัวดีมันยิ่งสูง7 80ยิ่งดีอ่ะถ้าต่ำลงไปถ้าเหลือสัก40คุณก็แสดงว่าขาดการออกกำลังกายครับ
1: อย่างนั้นดิฉันก็ไม่แค่ไข่แดงออกนะ
0: ไม่ต้องกินไปเลยครับกินไม่เกี่ยวกันเลย
1: อ๋อค่ะค่ะหนูกลัวว่าไข่แดงมันมีนั่นมากมีไอ้ทำให้ไขมันมากหนูก็เลยพยายามจะลดให้เหลือเท่าที่คุณหมอเขาไว
0: ้ไอ้เรื่องไข่เกิดก่อนไก่หรือไก่ออกก่อนไข่เห็นเถียงกันตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ว่าอะไรเกิดก่อนแล้วเถียงกันเรื่องกินไข่แดงไข่ขาวเถียงกันตั้งแต่ไข่ลูกเขยอ่ะกินไปเถอะทั้งไข่แดงไข่ขาวทำให้ไขมันไม่สูงหรอกครับเดี๋ยวอีกครู่ฝรั่งมันก็บอกว่ากินไขมันไม่ได้มันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับเขาจะขายข้าวโพดคั่วเนี่ยเขาก็เชื่อว่าข้าวโพดคั่วดีจนเอาไปเป็นทำเป็นน้ำตาลฟรุกโตสอ่ะ
1: มันเป็
0: นธุรกิจนะครับ
1: ธุรกิจ
0: เดี๋ยวพูดเดี๋ยวผมโดน
1: ว่ามาก่อนมาใส่น้ำตาลนะคะคุณหมอกระโพดแล้วก็ใส่น้ำตาลอย่างเค็มก็มีอย่างหวานก็มี
0: แล้วตัวไอ้ข้าวโพดมันมีฟุกโตอยู่ครับนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือน้ำตาลน้องคุณกินแล้วอร่อยแล้วก็กินไม่ลืมแล้วคุณจะตายคาปากแล้ว
1: นะ
0: ฮะเอ้าตอนนี้ก็กินแปะกล้วยเช้ากินแปะกล้วยสังเกตดูสายตาก็ดีขึ้นหูแว่วก็ดีขึ้นถ้ามีเส้นเลือดขอบก็ดีขึ้นและให้สามีกินเขาจะหอมแก้มเนื้อทุกวันนะ
1: ขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่แหละครับการทำอะไรด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ปลายลิ้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราปรารถนาดีเนี่ยก่อนจะสิ้นชีวิตในชาตินี้ขอฝากความดีเหมือนกับศาสตราจารย์ดร.ในเพชรปิติพรหมจรรย์ข้าพเจ้าเรียนได้บอร์ดไม่ต่ำกว่า10บอร์ดนะครับเรียนจนไม่รู้จะเรียนอะไรแต่เขาอยากได้ร้องเพลงก็ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานถึง2ครั้ง2คราเหมือนกับตุ๊กตาทองให้กับนักแสดงแต่งเพลงเองเราเพียงแต่ชี้แนะนิดหน่อยว่าอาจารย์แต่งเถอะแล้วผมจะบริการให้ทุกอย่างโอ้โหแต่งเพลงยิ่งกว่านักแต่งเพลงมืออาชีพเสียอีกเราร้องเพลงอีกก็ฝากไว้แก่แผ่นดินศิลปินแห่งชาติในคนต่อไปนะครับแต่เราทำเนี่ยไม่ต้องการแม้กระทั่งรางวัลเราได้มาเยอะแยะก็จะให้มาผมก็ไม่เอาแต่เราต้องการเป็นขวัญใจของประชาชนที่ฟังรายการนี้ให้เขาใช้อาหารเป็นยาคุณอย่าใช้ยาเป็นอาหารคุณต้องนับถือศาสดาของทุกศาสดาเหมือนกันหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธอะไรก็ตามคุณต้องใช้พิธีการบ้าพระพุทธองค์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยสอนให้รู้จักศีลสละทำบุญคุณต้องรู้จักเหตุแห่งทุกข์ครับพอรู้จักเหตุแห่งทุกข์เนี่ยคุณดับทุกข์ที่ต้นเหตุแล้วคุณก็จะหายทุกข์เองคุณรู้จักโรคพวกนี้เกิดจากพฤติกรรมในการกินหวานมันเค็มและมากเกินไปขาดการออกกำลังกายทั้งนั้นนะครับไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคและศาสตราจารย์อีกท่านหนึ่งในวงการแพทย์ในยุคปัจจุบันคือฮิปโปเครติสสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาไม่ใช่ใช้ยาเป็นอาหารใบกล้วยก็เป็นอาหารจากใบแปะกล้วยแต่ก็เอามาสกัดเอาสารพิษออกไปสั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยกาปี้0625100 0625100 560-569
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟฟังยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็ขอบคุณท่านที่ยังเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันนะคะเรามีความปรารถนาดีอยากจะให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงมีแปะกล้วยตราไวกิ้งมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บไว้ดูแลสุขภาพนะคะ10เบอร์10คู่สายในการสั่งซื้อโทรที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะที่สี่แยกไฟฉายคลินิกเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรไปสั่งซื้อได้นะคะที่0625100-560-569อยากสุขภาพดีแข็งแรงต้องดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นเลือกอาหารการกินดูแลสุขภาพหน่อยวันนี้นะคะจะทิ้งท้ายฟังกับสุนารีราชสีมาอยากให้วันนั้นกลับมาคนเคยเห็นหน้านะคะจากเสียงของดวงตาหงทองเดี๋ยวขยับไป 89.0911.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Studio ฝั่งท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวง6โมงเช้าถึงเที่ยงต่อเนื่องได้เลยนะคะวันนี้จะดำเนินรายการจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงสวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: าพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลื่นสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์AM 594วิทยุคลื่นปตอ 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E-O-N-E-1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปในไลน์นี้เลยนะคะและ call center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0865501481 0965501481และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเคสคนไข้ต้อหินแล้วมีอาการตาดับมา5วัน3วันนะคะมีอาการตาดับมา3วันนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วจำได้ไหมคะเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเป็นต้อหินได้รับการผ่าตัดมาแล้วนะคะยิงเลเซอร์แล้วก็เจาะรูระบายแล้วก็แต่ไม่มีการรักษาต่อเนื่องซึ่งจริงๆต้อหินเป็นโรคที่จะต้องหยอดตาไปตลอดชีวิตนะคะแต่ในเคสที่หมอไหนเจอนะต้องบอกว่าเป็นหลายน่าจะเป็นแสนเคสแล้วเพราะว่าผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพตรงตาอีวันเนี่ยเราจำหน่ายมาเข้าสู่ตอนนี้คือย่าง9เข้าสู่ปีที่13นะคะกำลังจะครบปีที่14ในอีกไม่กี่วันนะไม่กี่เดือนด้วยนะคะอีก 2-3 เดือนเนี่ยก็จะครบปีที่14ถ้าท่านใดที่ทานผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 เนี่ยนะจะช่วยลดความดันลูกตาอยู่ในระดับที่ปลอดภัยก็คืออยู่หลายๆท่านที่เมื่อทานแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14อยู่แถวนี้นะคะคนที่ป่วยเป็นต้อหินประมาณอยู่ที่14 13 14 15แถวนี้ซึ่งปลอดภัยนะคะแต่
ยังต้องทานอยู่ทำไมหมอไหนถึงได้บอกว่าคนไข้ที่เคยป่วยเป็นต้อหินแล้วหยอดตาทาน E1 จนกระทั่งความดันลูกตาลงมาในระยะปลอดภัยแล้วยังต้องทานอยู่เป็นเพราะว่าอายุที่เพิ่มขึ้น 1. กระจกตาก็จะเสื่อมลงแต่ถ้าคุณทานตัว E1 เขาก็จะไปซ่อมแซมเสริมสร้างบำรุงฟื้นฟูให้กระจกตาเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีนะคะแล้วก็มีความกระชับไม่ย้วยไม่ป่งพองหรือไม่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับกระจกตา 2. ก็คือจะดูแลคนที่อายุเยอะขึ้นตั้งแต่50ปีขึ้นไปเนี่ยแน่นอนต้อกระจกถามหา 100% ทุกคนเป็นต้อกระจกหมดเพียงแต่เป็นมากหรือเป็นน้อยเป็นช้าหรือเป็นเร็วแต่ถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยที่ทานตัวของผลิตภัณฑ์ E1 เนี่ยในกรณีหลายๆท่านนะคะลองดูว่าจะมีบางท่านที่พอความดันลูกตาลงมาที่ปกติแล้วทานเหลือวันละเม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้ต้อขึ้นตาไม่ให้ต้อหินไม่ให้ต้อกระจกไม่ให้ต้อลมต้อเนื้อเนี่ยขึ้นตาหรือชะลอป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระจกตาเสื่อมเนี่ยแล้วก็จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยหรือป้องกันไม่ให้เป็นวุ้นในตาเสื่อมหรือจอประสาทตาหลุดรอกก็คือป้องกันไม่ให้ป่วยเกี่ยวกับโรคเสื่อมของตาเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยลองทานเม็ดนึงนะคะเพื่อประคองบางท่านเนี่ยก็เอาอยู่แต่บางท่านเนี่ยหมอไนท์ขอเน้นสำหรับคนที่ผู้สูงอายุที่เกิน50ปีขึ้นไปแล้วมีปัญหาสุขภาพโรคประจำตัวความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคตับโรคไตโรคหัวใจคือมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเหล่านี้นะคะแล้วป่วยเป็นต้อหินหรือว่ามีปัญหาสุขภาพดวงตายังไงก็ต้องทาน2เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เบาหวานขึ้นตาแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยหรือความดันคอเลสเตอรอลสูงจะเสี่ยงที่จะเกิดต้อกระจกเสี่ยงที่จะเกิดต้อหินจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมากกว่าคนปกติทั่วๆไปอ่ะประมาณ 2-6 เท่าเพราะฉะนั้นนะคะทานเพื่อป้องกันเนี่ยก็จะต้องหลังจากที่เราคนโดยเฉพาะคนไข้ต้อหินเนี่ยพอเวลาความดันปกติแล้วยังไงคุณก็ต้องทาน2เม็ดนะคะก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้วเมื่อวานเนี่ยหมอไหนทิ้งท้ายเอาไว้ว่าจะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเขาเรียกว่าอะไรนะ กิจกรรมประจำวันที่มีผลไปเพิ่มความดันลูกตาเพราะฉะนั้นหลังคนอายุ40ปีขึ้นไปต้องระมัดระวังกิจกรรมที่หมอไหนจะพูดนะหรือว่าท่าทางหรือกิจกรรมกิจวัตรประจำวันที่คุณจะทำเนี่ยมีผลไปเพิ่มความดันลูกตาเนี่ยข้อที่1กับข้อที่2ยาที่คุณทานเป็นประจำอาหารเสริมแล้วก็สมุนไพรที่คุณกินเป็นประจำตัวไหนที่ไปเพิ่มความดันลูกตาเสี่ยงทำให้เป็นต้อหินทำไมหมอไหนถึงพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องต้อหินเนี่ยละเอียดเพราะบอดแล้วบอดเลยบอดถาวรไม่สามารถกลับมามองเห็นใหม่ได้ไม่เหมือนต้อกระจกนะต้อกระจกเนี่ยสมมติว่าตาดับไปแล้วเนี่ยบอดไปแล้วก็ไปผ่าตัดแต่เราต้องรับผลที่ว่าถ้าคนตาบอดไปแล้วเนี่ยคือเลนตาจะแข็งมากเพราะฉะนั้นเวลาผ่าตัดจะใช้ระยะเวลาในการผ่านานกว่าคนอื่นแล้วก็พลังคลื่นใช้คลื่นนะคะเอาต้าสาวที่คลื่นเนี่ยที่จะมีความถี่ที่สูงขึ้นเจอเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนหลังจากที่ผ่าตัดต้อกระจกนะคะมากแบบกระทบเยอะเลยอะประมาณคนที่ตาดับไปแล้วเนี่ยข้อแรกการกลับมามองเห็นภาพไม่เท่ากับตอนที่เราผ่าตอนยังไม่เป็นไม่เยอะนะคะก็คือจะมีอาการตาพร่ามัวเห็นภาพมองกลับมามองเห็นใหม่ได้แต่มองแล้วไม่เหมือนเดิมก็คือจะมัวแล้วก็การมองภาพจะไม่ชัดนะคะและเกิดอาการแทรกซ้อนเยอะด้วยนะคะเพราะว่าใช้ระยะเวลาผ่าตัดนานมากนะคะก็จะเสี่ยงที่จะเป็นที่แน่ๆคือเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินความดันลูกตาเพิ่มแน่ๆเสี่ยงที่จะเกิดภาวะจอตาบวม
นะคะจอประสาทตาหลุดรอกวุ้นในตาเสื่อมนะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะเป็นเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับกระจกตาเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดนานเนี่ยมันมีผลกระทบแน่นอนนะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะป่วยถ้าทานเพื่อป้องกันไม่ให้ต้อขึ้นตาเนี่ยคุณสามารถทานตัว E1 วันละ1เม็ดก่อนนอนได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นแล้วเป็นต้อกระจกแล้วนะคะจะทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยช่วยได้ไหมช่วยได้แล้วก็จะช่วยฟื้นฟูทำให้เลนตาค่อยๆที่มัวค่อยๆผ้ามัวเนี่ยค่อยๆสว่างขึ้นค่อยๆการมองเห็นภาพค่อยๆมัวน้อยลงค่อยๆมองภาพแล้วชัดขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วก็การเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวจะค่อยๆดีขึ้นนะคะดีวันดีคืนนะคะทีนี้กิจกรรมอะไรที่มีผลเพิ่มความดันลูกตาแล้วเสี่ยงทำให้เราป่วยเป็นต้อหินก่อนอื่นขอพูดถึงคนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคต้อหินก่อนอย่างแรกคนสายตาสั้นมากๆตั้งแต่650ขึ้นไปหมอในเน้นย้ำตลอดคนไหนที่สายตาสั้นหมั่นไปตรวจสุขภาพดวงตากับจักษุแพทย์แล้วก็คนไหนที่สายตาสั้นคุณสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์ E1 เนี่ยไม่ต้องให้เรารอเราป่วยเราทานเพื่อป้องกันวันละ1เม็ดก่อนนอนแต่ถ้าป่วยแล้ว เราป่วยเป็นโรคเสื่อมนะคะเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาแล้วให้ทานวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดนะคะปัจจัยเสี่ยงคนที่จะป่วยเป็นต้อหินนะ1คนที่สายตาสั้นมากๆเกิน600ขึ้นไป2คนที่มีโรคประจำตัวนะคะ NCD นะหรือ3เกอร์หรือ5เกอร์ความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคตับโรคไตโรคหัวใจถ้าป่วยมีโรคประจำตัวนะคะเสี่ยงเป็นต้อหินเพิ่มขึ้นนะคะคนที่ใช้สายตาสมบุกสมบันอยู่กับจอใช้มีแสงสีน้ำเงินจากจอมือถือสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่กับรังสี UV อยู่กับแสงจ้าๆสปอตไลท์เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นคนที่ชอบมีปัญหาเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นภูมิแพ้ที่ตาอักเสบบ่อยๆจะมีความเสี่ยงที่ความดันลูกตาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นต้อหินนะคะคือเป็นภูมิแพ้สรุปง่ายๆภูมิแพ้เนี่ยปกติก็จะภูมิแพ้ขึ้นตาด้วยนะคะกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงและสิ่งที่หมอไหนกำลังจะพูดว่าบุคคลที่มีอาชีพบางประเภทก็จะมีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเดี๋ยวหมอไหนจะมาเฉลยว่าบุคคลกลุ่มไหนที่เสี่ยงที่จะเป็นต้อหินในเคสที่อาชีพประจำนะอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้หมอไหนพูดถึงแล้วกลุ่มคนที่ต้องระมัดระวังเรื่องกิจกรรมมากเป็นพิเศษคือ1อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไป2คนที่ป่วยเป็นต้อหินอยู่แล้วนะแล้วก็3กลุ่มเสี่ยงที่เมื่อกี้หมอไหนพูดมาทั้งหมดนะคะก็สายตาสั้นมากๆนะคะแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวนะคะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะทีนี้กิจกรรมอะไรบ้างขออนุญาตสรุปนะที่จะไปเพิ่มความดันลูกตากิจกรรมข้อที่1คนทั่วๆไปเนี่ยปกตินะต้องพูดว่าไงเอาใหม่กิจกรรมที่มีผลไปทำให้ความดันลูกตาขึ้นนะกิจกรรมข้อที่1คือคนไหนก็ตามที่ออกแรงเบ่งออกแรงเบ่งเราจะเบ่งตอนไหน1ตอนท้องผูกแล้วเราจะเบ่งเวลาเบ่งเนี่ยจำได้ไหมหมอได้บอกว่าถ้าผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัว3เกอร์ NCD ความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงอัมพฤกษ์อัมพาตไม่ควรเบ่งถ่ายถ้าท้องผูกก็ใช้ทานตัวผลิตภัณฑ์ไทดี้ถ่ายดีแก้ท้องผูกและช่วยดีท็อกซ์สารพิษทั้งในเลือดดีท็อกซ์สารพิษในเลือดแล้วก็ดีท็อกซ์สารพิษในตับนะคะตัวเนี้ยจะช่วยลดการเกิดกลิ่นตัวแล้วก็คนที่ผิวไม่สวยเป็นฝ้าเลือดหรือว่าผิวเดี๋ยวก็ผิวอักเสบบ่อยๆอ่ะเป็นสิวเยอะเนี่ยใ
ช้ตัวไทดี้ช่วยได้ค่ะเพราะว่ามันจะดีท็อกซ์สารพิษแล้วก็ผลพลอยได้แล้วกันตัวไทดี้เนี่ยจะช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องเรอเหม็นเปรี้ยวนะช่วยถ่ายแก้ท้องผูกปลอดภัยแม้แต่ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กเพราะมันไม่มีการบีบอะไม่ทำให้ปวดท้องไม่ทำให้เกิดอาการปวดท้องหรือปวดเกร็งแล้วก็ไม่ทำให้ถ่ายจนกระทั่งหมดแรงจึงปลอดภัยแม้แต่ผู้ป่วยติดเตียงตัวเนี้ยทานง่ายมากนะคะก่อนนอนทาน1เม็ดแต่ถ้าหากคนที่ท้องผูกมากๆอาจจะต้องทาน2เม็ดแล้วก็แล้วก็ดื่มน้ำเป็นทุกวันตอนทุกวันเนี่ยเราจะต้องดื่มน้ำประมาณ 8-12 แก้วอยู่แล้วนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็จะถ่ายแบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะคะตัวของสารสกัดในไทดี้เนี่ยเขาจะไปดูดซับน้ำให้มาอิ่มฟูมาพองทำให้อุจจาระเนี่ยมันพองแล้วก็พองตัวแล้วก็ทำให้ก้อนอุจจาระเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เต็มนะคะเต็มลำไส้ใหญ่แล้วจะทำให้เราถ่ายแบบธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ไม่เกิดการแสบหรือป้องกันไม่ให้เป็นลิสีดวงด้วยนะทีนี้เนี่ยการที่เราเบ่งถ่ายถ้าจำกันได้ปกติหมอไนท์จะพูดว่าคนที่ผู้สูงอายุแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงความเบาหวานคอเลสเตอรอลเนี่ยถ้าเบ่งมากๆเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเส้นเลือดแตกในสมองถ้าเส้นเลือดแตกในสมองเนี่ยนะคะก็คือเป็นสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนแล้วถ้าเส้นเลือดแตกเนี่ยอันตรายกว่าเส้นเลือดตีบกับอุดตันนะคะถ้าไปสายไปช้านะคะก็เสี่ยงที่จะพิการหรือเป็นพิการนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆและปัจจัยข้อที่2ไม่ให้เบ่งถ่ายเพราะการเบ่งจะไปเพิ่มนอกจากแรงดันในเส้นเลือดในสมองแล้วยังไปเพิ่มแรงดันของเส้นเลือดฝอยในจอประสาทตาเพราะฉะนั้นก็จะเสี่ยงที่จะทำให้เราป่วยเป็นต้อหินดังนั้นถ้าคนไหนอะค่ะที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินหรือผู้ป่วยต้อหินอยู่แล้วอะก็ยิ่งห้ามเบ่งถ่ายใหญ่เลยก็แนะนำว่าถ้าไม่ไหวนะคะถ้าท้องผูกบ่อยๆเราก็ต้องปรับเรื่องการทานพวกผักผลไม้ถูกไหมแต่ถ้าก็ยังเป็นอยู่ก็ให้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวไทดี้ไทดี้แก้ท้องผูกตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะซื้อ1แถม1นะคะต่อมากิจกรรมข้อที่2ค่ะถ้าคนที่เป็นต้อหินหรือเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินเนี่ยนะคะห้ามทำเด็ดขาดคืออย่ากลั้นหายใจการกลั้นหายใจจะไปเพิ่มความดันเนี่ยในความดันในลูกตานะคะ3นะกิจกรรมข้อที่3ห้ามเด็ดขาดคือห้ามก้มหัวต่ำกว่าเอวนะห้ามก้มหัวต่ำกว่าเอวทำไมหลายคนบอกว่ามันเกี่ยวไงหมอไหนการที่เราก้มหัวต่ำกว่าเอวเนี่ยมันไปเพิ่มความดันของเส้นเลือดฝอยในตาแล้วก็ไปเพิ่มความดันของในลูกตาของเราทีนี้หมอไหนจะขออธิบายมันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะคะทำไมถึงห้ามก้มหัวต่ำกว่าเอวนะในคนที่ป่วยเป็นต้อหินมีอยู่เคสหนึ่งหมอไหนขอใช้ชื่อนะคะเป็นชื่อสมมุตินะชื่อคุณตาสินปรากฏว่าเคสเนี่ยเป็นคนไข้เก่าซึ่งปกติเนี่ยเคยรักษาโรคเกี่ยวกับกระจกตาทะลุมาก่อนนะคะเป็นชาวสวนเนี่ยนะคะต่างจังหวัดในปีที่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้ากระจกตาตรงที่เคยผ่าตัดมาแล้วอะค่ะที่เคยผ่าตัดมาแล้วเนี่ยแผลติดเชื้อนะมีแผลติดเชื้อแล้วก็ยุ่ยมากนะคะและพบว่าช่องด้านหน้าตรงบริเวณม่านตาของคุณตาสินเนี่ยแคบลงซึ่งการที่ช่องหน้าม่านตาแคบลงเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยแสดงถึงรอยโรคว่าอ๋อ
เคสของคุณตาเนี่ยจะต้องมีภาวะน้ำในลูกตาเนี่ยเคยรั่วมาก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณหมอตรวจแผลยังไม่รั่วแต่พอกลับมาเนี่ยมีภาวะม่านตาแคบลงคือแผลรั่วการที่แผลรั่วเนี่ยแสดงว่าน้ำในลูกตาเราเนี่ยมีการไหลออกมาตลอดก็เลยทำให้ช่องหน้าม่านตาเนี่ยมันแบนลงนะคะพอมันแบนลงเนี่ยจะต้องผ่าตัดฉุกเฉินนะคะถ้าเป็นเคสที่หมอเจอเนี่ยคุณหมอจะต้องจับผ่าตัดฉุกเฉินแต่ปรากฏว่าในเคสของคุณตาเนี่ยมันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะแล้วคุณตาก็เลยเล่าให้ฟังก่อนตอนที่กำลังจะออกจากห้องตรวจนะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงตอนคุณตาเนี่ยก้มหารองเท้าคุณตาได้ยินเสียงปุ๊เสียงปุ๊ในตามันเหมือนกับมีอะไรไหลออกมาที่ตาแล้วก็เลยเจ็บตาตั้งแต่นั้นมาก็เลยเจ็บตาแล้วก็เป็นที่มาก็คือมาที่โรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วนะคะที่หมอเช็คว่าไปโดนอะไรกระแทกตามาเนี่ยคนไข้จะบอกว่าไม่มีการกระแทกที่ตาแต่แค่ก้มลงหาของก้มลงใส่รองเท้าเนี่ยค่ะก็เป็นจังหวะที่ตาเนี่ยมันมีการทะลุการที่ตาทะลุเนี่ยเป็นเพราะว่าแรงดันเนี่ยมันสูงขึ้นมาแป๊บหนึ่งเวลาที่เราก้มหาของเนี่ยมันจะมีแรงดันเข้าไปในลูกตาเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าคนไหนที่กระจกตาเคยการผ่าตัดลูกตามาแล้วนะคะก็จะมีโอกาสที่มันจะแผลมันจะปิดแล้วก็รั่วนะคะก็กระจกตาทะลุได้นะทีนี้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าไม่ควรก้มหัวต่ำกว่าเอวแต่จะมีอยู่นิดนึงก็คือวันนี้เพิ่มเติมไปแล้วว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยปกติอ่ะกระจกตาเขาจะไม่ค่อยทะลุกันเท่าไหร่แค่การก้มแต่จะมีกลุ่มเสี่ยงนะคะที่จะไปเพิ่มความดันในลูกตาแล้วก็มีโอกาสที่ในแง่ของกระจกตาผนังลูกตานะคะมันจะบางแล้วก็ทำให้มีโอกาสที่กระจกตาทะลุแล้วก็แตกได้ง่ายนะเคสแรกเลยสำหรับคนที่คนไข้หลังผ่าตัดคนไหนที่เป็นโรคต้อหินคุณหมอยิงเลเซอร์ผ่าตัดระบายน้ำโรคต้อหินห้ามก้มหัวต่ำกว่าเอวเด็ดขาดนะคะข้อที่2กลุ่มคนที่มีโครงสร้างกระจกตาบางกว่าชาวบ้านเขาผิดปกติหรือมีตาขาวน้อยกว่าคนปกติทั่วไปกลุ่มคนที่3ก็คือคนไหนที่เป็นโรคติดเชื้อตรงบริเวณกระจกตาแล้วต้องรักษาค่ะแล้วกระจกตาเนี่ยเขาจะเนื้อของกระจกตาเนี่ยมันจะยุ่ยนะมากกว่าคนทั่วๆไปหรือคนที่เป็นโรคกระจกตาป่งพองกระจกตาเปื่อยยุ่ยกระจกตาย้วยอย่างเงี้ยห้ามก้มหัวต่ำกว่าเอวสรุปง่ายๆวันไหนแนะนำแม้แต่คนปกติก็ต้องระมัด

ได้อยู่ในเคสนี้นะคะเลสิกเนี่ยไม่ได้อยู่ในเคสนี้เพราะว่าเลสิกเป็นการผ่านอกด้านนอกลูกตาก็ไม่เกี่ยวทีนี้เนี่ยต่อมากลุ่มไหนกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมข้อที่4เมื่อกี้เนี่ยสรุปให้ฟังง่ายๆคือคนไข้ที่ออกแรงเบ่งนะเพิ่มความดันลูกตาเสี่ยงเป็นต้อหิน2คนที่กลั้นหายใจนะอย่ากลั้นหายใจเด็ดขาดแล้วก็3ห้ามก้มหัวต่ำกว่าเอวเด็ดขาดกิจกรรมข้อที่4ที่ไม่แนะนำเลยคือห้ามบีบตาทีนี้เวลาที่คุณหมอเขาตรวจตาเนี่ยพยาบาลเขาจะต้องหยอดตาตัวหนึ่งชื่ออะโทปีนเพื่อที่จะเปิดรูม่านตาแล้วมันจะแสบมากนึกออกไหมคะตอนเวลาที่พยาบาลเนี่ยหยอดตาเนี่ยเราจะเจ็บคนไข้ก็จะพยายามบีบตาเพื่อหลบเนื้อออกปะเขาจะบีบโดยที่ไม่รู้ตัวจังหวะที่มีการบีบตามันจะไปเพิ่มความดันในลูกตาเพราะฉะนั้นเคสนะคะกิจกรรมที่ห้ามทำเด็ดขาดก็คือห้ามบีบตากิจกรรมข้อที่5ห้ามขยี้ตาเด็ดขาดเวลาที่เราขยี้ตาเนี่ยนะคะจะมีความเสี่ยงข้อแรกจะเสี่ยงที่จะทำให้กระจกตาเนี่ยเกิดการป่งพองเป็นโรคกระจกตาป่งพองกระจกตาย้วยกระจกตาพิการแล้วก็เสี่ยงที่จะเพิ่มความดันในลูกตาเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวุ้นในตาเสื่อมก็คือเห็นจุดดำๆรอยเต็มลูกตาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่าขยี้ตาทีนี้ส่วนมากเนี่ยคนที่ขยี้ตามักจะเป็นแบบคันตาคุณหมอคันตาเคืองตาในคนที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ที่ตาอันนี้นะคะก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะอย่าขยี้ตากิจกรรมข้อที่6ไม่ไอไม่จามไม่สั่งน้ำมูกบอกหมอมันห้ามมันไม่ได้พอเวลาไอจามเนี่ยมันไม่มีใครห้ามได้เลยนะคะตรงเนี้ยต้องใช้เวลาที่เราไอหรือจามสั่งน้ำมูกเนี่ยมันจะใช้แรงแบบเหมือนกับเราเบ่งอ่ะเบ่งอุจจาระเหมือนกันนะเวลาที่ไอจามแรงๆนะคะมันจะไปเพิ่มความดันในลูกตาเสี่ยงต่อการที่เป็นต้อหินถ้าคนที่เป็นต้อหินอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เป็นต้อหินเฉียบพลันได้นะกิจกรรมข้อที่7คือห้ามยกของหนักเวลายกของหนักเราต้องใช้แรงเบ่งแล้วก็ไปเพิ่มแรงดันในลูกตาความดันในตาเราได้นะคะกิจกรรมข้อที่8ถึง10หมอ8ถึง10หมอไหนแนะนำนิดนึงห้ามเด็ดขาดในคนไข้ต้อหินไม่แนะนำข้อที่8กิจกรรมข้อที่8คือโยคะค่ะหลายคนบอกมันเกี่ยวอะไรหมอไหนโยคะโยคะเนี่ยเวลาที่เฉพาะท่าที่ต้องก้มหัวต่ำอะนึกออกปะกะท่าที่เอาหัวอยู่ต่ำเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะคะกิจกรรมข้อที่9ก็คือใส่แว่นว่ายน้ำนะคะมันจะไปกดตรงบริเวณรอบตาเราไปเพิ่มความดันในลูกตากิจกรรมข้อที่10ก็คือ เล่นเครื่องดนตรีชนิดเป่าค่ะเป่าคลุยเป่าทำเปรตมันจะต้องกั้นหายใจแล้วก็เป่าสลับแรงเข้าออกอันนี้ไปเพิ่มความดันในลูกตาเพราะฉะนั้นหมอไหนจะเฉลยแล้วนะคะอาชีพอะไรที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคต้อหินเพิ่มขึ้นมาอาชีพแรกก็คือคนที่เล่นโยคะในท่าที่ก้มหัวก็อาจจะต้องถ้าเป็นต้อหินก็ต้องระมัดระวังไม่ใช้ท่านั้นอาชีพที่2ก็คือคนนักว่ายน้ำอาชีพที่3ก็คือเป็นนักดนตรีที่เป็นชนิดเป่านะคะห้ามในคนไข้ที่เป็นโรคต้อหินส่วนยาอาหารเสริมตัวไหนที่เป็นต้นเหตุทำให้ความดันลูกตาเพิ่มและป่วยเป็นต้อหินแล้วส่วนมากป่วยเป็นต้อหินแล้วคนไข้ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นหมอไหนแนะนำเลยนะคะถ้าเราไม่มั่นใจไม่แน่ใจเราอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยนะคะป้องกันซ่อมแซมเสริมสร้างฟื้นฟูอวัยวะในตาของเราตั้งแต่ตัวอีวันเนี่ยตั้งแต่กระจกตาเลนตาวุ้นในตารูม่านตานะคะม่านตาเซลล์ประสาทตาขั้วประสาทตาเซลล์รับแสงเซลล์รับสีจุดรับภาพชัดที่จอตาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตาหรือมีภาวะจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันนะคะมีอาการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาผ้าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพ

ิดเบี้ยวเห็นจุดดำเลยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้อีวันบำรุงสุขภาพดวงตาค่ะนะคะ0861 0765 0761 0816 1 0816 1 0815 3 8 7 3 4 0813538 3 4พักฟังเพลงพอสักครู่ค่ะ

0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1ค่ะมาเริ่มที่ยาตัวไหนมีผลไปเพิ่มความดันลูกตาเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีความดันลูกตาตั้งแต่21มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปต้องระมัดระวังหรือคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคต้อหินต้องระวังนะคนที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับตาไม่ว่าจะเป็นเริ่มเป็นต้อกระจกเริ่มเป็นวุ้นในตาเสื่อมเริ่มเป็นจอประสาทตาหลุดรอกเริ่มเป็นจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นโรคเกี่ยวกับกระจกตาเนี่ยคือถ้าเราเริ่มป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับตาเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะยากลุ่มนี้อย่างแรกก็คือพวกยาสเตียรอยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาหยอดตาที่มีสเตียรอยยาฉีดยาพ่นนะคะถ้าคนไหนที่เป็นโรครูมาตอยนะคะคือจะต้องทานยาสเตียรอยเป็นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันถัดไปอ่ะมาไหนจะมาพูดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคนไข้ที่ป่วยเป็นโรครูมาตอยและมันจะสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพดวงตาเนี่ยจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเป็นเคสพิเศษที่แยกออกไปอีกโรคนึงเลยถ้าคนไหนอยากฟังเนี่ยก็ช่วยส่งสายเข้ามาบอกว่าอยากฟังค่ะเคสนี้แต่หมอไหนก็มีหลายเคสนะคะที่ป่วยเป็นรูมาตอยด์ผลปรากฏว่าก็ป่วยเป็นต้อกระจกเป็นต้อหินเป็นวุ้นในตาเสื่อมเป็นจอประสาทตาหลุดรอกคือเป็นโรคหลายโรคเลยแล้วก็เริ่มทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายเคสที่ต้องใช้สเตียรอยด์ตลอดเช่นคนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองอะค่ะทุกเคสเลย SLE หรือแม้แต่คนที่อย่างบอกเป็นโรครูมาตอยด์เนี่ยนะคะเป็นโรคสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ใช้ยาสเตียรอยด์ไปเพิ่มความดันลูกตาเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินยากลุ่มที่สองคือยาแก้แพ้ยาลดน้ำมูกโดยเฉพาะยาที่ทำให้ง่วงอะค่ะพวกกลุ่มเก่าๆอะนะคะจะไปเพิ่มความดันในลูกตาถ้าคนไหนกินตลอดกินทุกวันอย่างเงี้ยไม่เป็นผลดีกลุ่มที่สามคนที่มีปัญหาเป็นโรคหอบหืดคนที่มีปัญหาเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะเขาจะต้องใช้ยาขยายหลอดลมดังนั้นเนี่ยยากลุ่มเนี้ยไปเพิ่มความดันในลูกตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนไหนเป็นโรคต้อหินต้องระมัดระวังหรือว่าความดันลูกตาเริ่มเยอะต้องระวังแล้วคนที่ใช้ยาโรคซึมเศร้ายาแก้อาการวิตกกังวลอันนี้จะไปเพิ่มความดันในลูกตาคนที่ทานยาคลายเครียดคนที่ทานยาลดการเกร็งของกล้ามเนื้อยาคลายกล้ามเนื้อนะเพิ่มความดันลูกตาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นต้อหินต้องระวังยากลุ่มนี้ทั้งหมดหรือคนที่เริ่มอายุเยอะต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นต้อหินนะดีที่สุดเลยถ้าไม่ป่วยเป็นต้อหินได้จะดีมากนะคะทีนี้กลับมากลุ่มของเรื่องสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยจะต้องดูแหล่งที่มานะคะแหล่งที่มาจะต้องก็มีการขึ้นทะเบียนยาของทางในส่วนของอย.นะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราจะทานตัวสมุนไพรก็ควรที่จะมันจะมียาชุดตรวจนะคะตรวจหาพวกสมุนพวกสเตียรอยด์อะค่ะแล้วก่อนที่เราจะทานยาตัวนั้นเนี่ยเราก็ไปซื้อชุดนึงเนี่ยชุดที่เดี๋ยวนะเช็คตัวสเตียรอยด์เนี่ยชุดนึงประมาณ65บาทไม่เกิน100นะคะซื้อที่กระทรวงวิทยาเดี๋ยวก่อนนะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะอันนี้มีเลยแต่หมอไหนคิดว่าในหมอได้เคยเห็นเหมือนกันในพวกแพลตฟอร์มต่างๆก็มีขายนะชุดตรวจสเตียรอยด์แต่ที่เชื่อถือได้ที่สุดก็ต้องมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนาะต่อมาก็คื
พวกของอาหารเสริมค่ะที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็จะมีตัวกัญชาแล้วก็อาหารเสริมที่พวกลดความอ้วนที่ต้องใช้แบบกาแฟลดน้ำหนักอย่างเงี้ยนะคะคาเฟอีนปริมาณสูงมากๆอันเนี้ยนะมันไปเพิ่มความดันพวกกัญชาเนี่ยหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเวลากัญชาเนี่ยมันไปช่วยลดความดันลูกตาอันนั้นก็คือตัวสาร THC เนี่ยมันลดแค่ชั่วคราวเองค่ะแต่พอเวลาที่เราใช้ต่อเนื่องเนี่ยสารสกัดใน CBD เนี่ยนะคะมันไปทำให้ความดันลูกตาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเวลาที่เราใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะคะอาหารเสริมตัวต่อมาตัวสำคัญเลยแล้วก็มีผลการวิจัยแล้วก็มีเคสที่ทำให้เป็นต้อหินและตาบอดมาเยอะเลยก็คือคนที่ทานตัวกูโคซามีนซึ่งหมอนายพูดบ่อยมากเลยสำหรับตัวกูโคซามีนตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้อยู่ในรูปอาหารเสริมแล้วนะคะเวลาขึ้นทะเบียนต้องขึ้นเป็นยาแล้วกูโคซามีนคนไหนที่กินกูโคซามีนต้องระมัดระวังไปตรวจวัดความดันลูกตาต่อเนื่องหรือถ้าทานต้องทานในระยะสั้นๆแล้วถ้าทานแล้วเกิน3เดือนแล้วมันไม่ได้ช่วยทำให้ข้อเข่าดีขึ้นไม่ได้ช่วยเรื่องลดปวดข้อปวดเข่าหรือข้ออักเสบแสดงว่ากูโคซามีนไม่ตอบโจทย์หรือกินแล้วไม่ได้ผลก็ต้องหยุดกินเพราะว่ามันไม่คุ้มกับการที่ความดันลูกตาเราขึ้นตัวต่อมาเนี่ยไม่น่าเชื่อค่ะคือกลุ่มของแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยคนกินเยอะมากหลังอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เข้าสู่วัยทองจะกินแคลเซียมความหมายของแคลเซียมที่หมอไหนพูดก็คือแคลเซียมสังเคราะห์ในรูปแบบเม็ดแคลเซียมเม็ดสังเคราะห์ฟังดีๆนะคะคุณฟังไม่ผิดแคลเซียมเม็ดสังเคราะห์สังเคราะห์แปลว่าอะไรคือสารเคมีค่ะซึ่งในรูปแบบอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแคลเซียมกลูตาเมตหรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกกลุ่มแคลเซียมพวกนี้ค่ะในอันนี้เป็นงานวิจัยขนาดใหญ่เมตาอนาลิซิสในอเมริกาเลยก็มีความเชื่อมโยงก็คือคนที่ทานแคลเซียมเนี่ยนะคะจะตรวจพบว่าส่วนมากจะมีโอกาสป่วยเป็นต้อหินสูงกว่าคนที่ไม่ได้ทานแคลเซียมสังเคราะห์แคลเซียมเม็ดเล่าให้ฟังคร่าวๆกลไกการเกิดโรคคืออย่างนี้อย่างที่หมอไหนเคยบอกอย่างตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยแคลเซียมดูดซึมเข้าไปแค่ 10% นะเข้ากระดูกได้แค่ 10% อีก 90% จะอยู่ในเลือดลอยละล่องอยู่ในเลือดแล้วเป็นภาระกับไตต้องขับแคลเซียมทิ้งให้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ทานแคลเซียมสังเคราะห์จะเสี่ยงที่จะเป็นนิ่วในไตเสี่ยงที่จะเป็นนิ่วในไตและมีปัญหาโอกาสที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับไตเสื่อม 2. พอเวลาที่มีแคลเซียมอยู่ในเลือด 90% เนี่ยมันก็จะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดทำให้เกิดอาร์เทโรสคลีโรซิสหรือภาวะหลอดเลือดแข็งตัวทีนี้พอเส้นเลือดมันแข็งตัวเนี่ยมันไปทำให้ความดันเนี่ยมันขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเกิดความดันสูงแล้วก็เป็นต้อหินนะคะแนะนำนะคะว่าไม่ควรทานควรจะทานแคลเซียมจากธรรมชาตินะอันนี้ก็คือสิ่งที่วันนี้รวบรวมมาเล่าให้ฟังนะคะว่ายากลุ่มไหนที่เป็นต้นเหตุทำให้เป็นต้อหินแต่ถ้าหากว่าถ้าท่านไม่มั่นใจไปตรวจสุขภาพดวงตากับจักษุแพทย์ปีละ1ครั้งและอย่าลืมรับประทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวบำรุงสุขภาพดวงตา E1 นะคะใน E1 เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการช่วยลดความดันลูกตาได้นะคะในสารสกัดใน E1 เนี่ยจะมีตัวทอรีนตัวกูโคควินินที่อยู่ในบิวเบอรี่เอ็กซ์แท็กเนี่ยเขามีส่วนช่วยในแง่ของการลดความดันในลูกตาสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซยานินไบโอฟลาโนยด์แทนนินในบิวเบอรี่เอ็กซ์แท็กเนี่ยแล้วก็ตัวลูทีนมีคุณสมบัติเป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ลดการอักเสบของเนื้อเยื่อในตาเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อเยื่อในตาไม่อักเสบก็ไม่เกิดการสร้างพังผืดเกิดขึ้นและก็เลยทำให้การระบายน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตาเนี่ยระบายน้ำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไปทำให้เนื้อเยื่อต่างๆมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะ
การระบายน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตาจากในลูกตาเนี่ยมันก็ระบายได้ดีขึ้นก็ช่วยลดความดันลูกตาได้นะคะเบอร์โทรสำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะส่วนท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเกาต์ปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาปลายมือปลายเท้าเจ็บร้าวปลายแขนปลายขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงหรือขาหนักๆก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่ค่อยอยู่คุณสามารถรับประทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทได้หลายคนเนี่ยตอนนี้กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนเริ่มเหลวเริ่มรีบหลายท่านหยิบจับของก็หล่นเพราะไม่มีแรงบางท่านกำมือเริ่มกำมือไม่ได้หยิบจับของไม่ได้หยิบจับช้อนก็ไม่ค่อยได้ไม่มีแรงนะคะยกแขนก็ไม่ขึ้นเพราะเป็นข้อไหล่ยึดติดนะคะส่วนขาเนี่ยขากล้ามเนื้อขาก็เหลวก็รีบก็เริ่มอ่อนแรงไม่มีแรงเดินหรือเดินไป5 9 10 9ก็ปวดน่องเมื่อยน่องเป็นตะคริวที่น่องหรือบางคนเนี่ยเดินไปเนี่ยขาล้มพับไปเลยก็มีจนต้องใช้ตัวช่วยใช้วอล์กเกอร์หรือบางท่านนั่งรถเข็นอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะท่านนั่งรถเข็นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียชีวิตได้ในระยะเวลาไม่นานดังนั้นเนี่ยหมอไหนแนะนำเลยนะคะว่าคุณสามารถถึงแม้จะนั่งรถเข็นแล้วถึงแม้จะใช้วอล์กเกอร์คุณยังสามารถกลับมาเดินได้ยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองและช่วยเหลือตัวเองได้ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทแล้วก็ตัวโคเอนไซม์คิวเทนปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดนิ้วล็อกเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะหรือบ้านหมุนเดินเซคุณทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทได้เลยนะคะตอนนี้เรามีการจัดชุดสำหรับดูแลฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วต้องการที่จะฟื้นสมรรถภาพให้กลับมาเดินได้ใหม่เราจัดเป็นชุดไว้ให้คุณโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยแล้วก็สั่งซื้อกับทางทีมผู้เชี่ยวชาญได้เลย0863530761 0813538734 0813538734พักฟังเพลงค่ะ

086-355-0761 086-355-0761 081-353-8734 081-353-8734มีเคสหนึ่งนะคะจากคุณสันตินะคะคุณสันติอายุ42ปีนะคะ อยู่ปทุมธานีค่ะก็ทำงานเกี่ยวกับออฟฟิศนั่งประชุมเกือบทั้งวันเลยนะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก้มลงไปหยิบของปรากฏว่าหลังยอกแบบรุนแรงแล้วก็เหมือนกับล้มลงไปไม่สามารถลุกขึ้นมายืนได้เป็นปกติคือมันปวดหลังมากๆนะคะก็เลยตัดสินใจหยุดงานแล้วก็นอนพักบนเตียง5วันเต็มเลยค่ะโดยที่ขยับตัวให้น้อยที่สุดเพราะว่ากลัวเจ็บแต่ปรากฏว่านะคะผลก็คือไม่เป็นอย่างที่คิดพอวันที่6ปรากฏว่าคุณสันติเนี่ย ตอนตื่นนอนเนี่ยมีความรู้สึกว่าหลังมันแข็งทื่อเลยเหมือนท่อนไม้แล้วก็ลุกเยินลำบากกว่าเดิมค่ะแล้วก็เริ่มมีอาการปวดร้าวลงมาที่ตรงบริเวณสะโพกนะคะอาการแบบเนี้ยแล้วก็เลยไปหาคุณหมอแล้วก็ทานยาก็เป็นที่มาค่ะอันนี้คืออาการเหล่านี้นะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นมาประมาณสักบอกโทรก่อนที่จะโทรมาที่รายการหมอไหนเนี่ยนะคะก็ประมาณบอกคุณหมอประมาณอาทิตย์กว่าแล้ว 7-8 วันแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วมันปวดมากกว่าเดิมแล้วก็กลายเป็นจากที่ตอนแรกๆเนี่ยแค่ปวดหลังหลังยอกตอนนี้คือเหมือนกับกล้ามเนื้อหลังอ่ะมันเริ่มฝ่อแล้วก็เริ่มร้าวลงมาที่สะโพกหลังมันแข็งเหมือนท่อนไม้เลยเหมือนหุ่นยนต์เลยตอนนี้ทุกวันเนี่ยแล้วก็ยังอาการก็ยังไม่หายดีก็เลยอยากจะสอบถามคุณหมอในว่าต้องทำยังไงเพราะว่ากินยาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยหายขาดเท่าไหร่อาการที่ทางคุณสันติเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าโรคปวดหลังส่วนร่างหรือว่า low back pain นะคะ low back pain เนี่ยส่วนมากเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อนะข้อแรกเกิดจากการที่หมอนรองกระดูกเนี่ยมันมีภาวะล้านะคะถ้าสมมุติว่าเรานอนนิ่งๆเกิน2วันขึ้นไปเลือดนะคะการไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันจะไหลเวียนไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อกับกระดูกสันหลังเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการพยุงหลังมันก็จะยิ่งอ่อนแรงลงข้อต่อต่างๆเนี่ยที่มันได้รับสารอาหารมันได้รับออกซิเจนน้อยลงเนี่ยมันก็จะเริ่มมีภาวะที่เขาเรียกว่าฝืดเริ่มยึดติดการฟื้นตัวยิ่งช้าลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอไนจะก็เลยแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาปวดหลังไม่ใช่ว่าเราหยุดแล้วก็นอนอยู่เฉยๆพักนิ่งๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการรักษาที่ผิดวิธีนะคะจะทานยาหรือจะอะไรก็ว่าไปไม่เป็นไรแต่บางท่านเนี่ยไม่นิยมการทานยาแก้อักเสบเพราะว่าเราเคยเล่ากันให้ฟังแล้วนะคะยาแก้อักเสบก็มีฤทธิ์ในแง่ของการลดการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกมันเป็นการที่การลดการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกเนี่ยคือมันเป็นผลทางอ้อมนะที่ไปทำให้เกิดภาวะกระดูกพุนเร็วขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ในการที่กระดูกพุนเนี่ยมันจะมากกว่าคนปกติทั่วไปที่เราไม่กินยานะคะเพราะฉะนั้นถามว่าในเคสของคุณสันติบอกว่าผมไปทำงานไม่ได้เลยนะคะตอนนี้คือนั่งประชุมไม่ได้เลยเลยอยากจะสอบถามหมอไนท์อ่ะหมอไนท์สรุปให้ฟังสั้นๆนะสาเหตุการที่ปวดหลังเราต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นตอสาเหตุที่ทำให้เกิดการป่วยก่อนนะคะอายุ42ปีก็คือหลังอายุ40ปีขึ้นไปอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เหมือนกับตอนที่เราวัยละอ่อนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยสาเหตุที่เกิดอาการปวดหลังที่เรามีโอกาสจะเป็นนะพอเวลามีอาการปวดหลังส่วนมากจะเป็นโรคเหล่านี้คือ1เกิดจากกล้ามเนื้อหลังอักเสบกล้ามเนื้อหลังอักเสบจากอะไรจากการที่เราผิดท่าค่ะอย่างเช่นเราเอี้ยวตัวผิดท่าหรือเรายกของหนักมากๆแล้วทำให้กล้ามเนื้ออักเสบสาเหตุ
ข้อที่โรคที่2ที่มีโอกาสจะเป็นก็คือหมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทอันเนี้ยเป็นกันเยอะพอๆกับกล้ามเนื้ออักเสบเลยคือบางครั้งเนี่ยเราเอี้ยวผิดท่าปุ๊บไอ้เจ้าหมอนรองเนี่ยมันเกิดการเยื่อหุ้มหมอนรองมันฉีกขาดมันแล้วก็ทำให้แกนในมันปลิ้นออกมาแล้วก็มากดทับก็ได้นะคะเพราะว่าอายุที่เพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเสื่อมตามอายุนะคะคอลลาเจนอีลาสินเราก็สร้างน้อยลงเพราะฉะนั้นพวกเนื้อเยื่อต่างๆความยืดหยุ่นมันลดน้อยลงอยู่แล้วสาเหตุข้อที่3โอกาสที่เราปวดหลังเนี่ยอาจจะเกิดจากกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้นก็คือส่วนมากอายุ50ปีขึ้นไปแต่ในเคสของคุณสันติเนี่ยไม่ใช่นะอายุ42เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดข้อที่1กับข้อที่2แล้วก็มันแปลกอย่างนึงคนที่ปวดหลังบ่อยๆก็คือคนที่ไม่ขยับตัวนั่งเฉยๆทั้งวันทั้งคืนคือไม่ออกกำลังกายคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยไม่ขยับเลยอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยนะคะเราเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะก็คือคนที่นั่งเฉยๆการที่เรานั่งนิ่งๆ นานเกินไปเนี่ยปัญหาก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเนี่ยนะคะกับหน้าท้องเนี่ยจะทำให้ไม่แข็งแรงนะกล้ามเนื้อก็มีความเครียดสูงบางครั้งก็จะเกิดการหดเข็งแล้วไม่คลายตัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีอาการปวดหลังมีการสะสมของพวกสารพิษพวกกรดแลคติกเยอะเกินไปแถมการไหลเวียนของเลือดพอเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวเนี่ยเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดีหรอกค่ะนะคะก็ยิ่งทำให้เกิดอาการปวดหลังมากขึ้นเพราะว่ามีการสะสมของกรดแลคติกเยอะก็เลยทำให้เมื่อยหลังเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะต้องจะบอกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดหลังนะต้องลดปัจจัยต่อไปนี้เพราะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เรามีอาการปวดหลังเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคุณสันตินะคะจากที่หมอไหนฟังดูจากไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตข้อที่หนึ่งสิ่งที่คุณสันติจะต้องทำก็คือต้องไปลดน้ำหนักนะต้องลดน้ำหนักเลยค่ะเพราะว่าน้ำหนักตัวมันไปทำให้กระดูกสันหลังมันแบกภาระแล้วก็ทำให้ปวดหลัง2 สิ่งที่คุณสันติต้องทำก็คือลดการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าคืออาจจะยังงดไม่ได้ไม่เป็นไรสมมุติว่าเราเคยสูบบุหรี่วันละ10มวนนะคะก็อาจจะลดลงมาเหลือสักลดลงมาจาก10เหลือ8จาก8เหลือ6จาก6เหลือ4อย่างเงี้ยค่อยๆลดค่อยๆลดนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ลดด้วยนะคะเพราะว่าพวกบุหรี่แอลกอฮอล์มันไปลดการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงกระดูกสันหลังไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ลดท่าทางบางท่าที่ทำให้เป็นต้นเหตุปวดหลังเช่นนั่งหลังค่อมนะนั่งหลังค่อมหรือว่าก้มเงยผิดวิธีหรือหันเร็วนะคะแล้วก็ท่านอนด้วยท่าเตียงนอนของเราที่นอนเนี่ยมันอ่อนนุ่มแล้วมันยวบลงไปเวลาเรานอนเนี่ยเรานอนตัวงออย่างเงี้ยเปลี่ยนทันทีนะคะต้องเปลี่ยนแล้วก็ข้อที่4จะต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อที่ทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงนะคะข้อที่5นอนหลับให้คือต้องนอนหลับให้เป็นปกตินะคะบางคนที่มีปัญหาเป็นโรคนอนไม่หลับจะมีปัญหาปวดหลังตามมาก็มีแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือไม่เครียดนะคะลดความเครียดตัวช่วยคืออะไรนะคะแนะนำว่าให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงและต้องโดนแดดเจอแดดนะคะวิตามินดีจะช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมเข้ากระดูกแล้วก็จะช่วยเรื่องของตัวช่วยก็คือให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิตค่ะให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิตตัวโกรทฮอร์โมนจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้แน่นแข็งตึงกระชับขึ้นแล้วก็ไปเร่งการขับสารพิษโดยเฉพาะตัวกรดแลคติกออกจากกล้ามเนื้อซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้ปวดเมื่อยนะคนไหนที่มีอาการขี้เมื่อยปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตหรือปวดข้อปวดเข่าก็ใช้โกรทฮอร์โมนตาวิวิตนะคะ0863550761 0863550761 081 353 8734
081 353 8734